พันธุ์เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งครูไหมได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะ2ภาพประกอบแบ็คกราวด์หลังนะคะเราสามารถดาวน์โหลดภาพประกอบแบ็คกราวด์หลังที่เหมาะสมกับการใช้งานของเรามาใช้ได้แล้วก็ต่อไปเป็นภาพดอกไม้ต้นไม้ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่เราจะนำมาประกอบนะคะส่วนต่อไปครูไหมขอเตรียมเป็นดอกไม้นะคะที่เข้ากับสินค้าคอสเมติกที่เราจะทำแบรนด์ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะใครที่ต้องการทำสินค้าประเภทไหนสามารถที่จะเตรียมแบ็คกราวด์ภาพประกอบให้เหมาะสมกับตัวสินค้าของเราได้ค่ะนี่ตัวอย่างภาพสำเร็จนะคะที่เราจะทำกันวันนี้ค่ะเดี๋ยวขอเปิดภาพสำเร็จให้ทุกคนชมก่อนนะคะตัวนี้เป็นภาพสำเร็จที่เราจะทำงานกันในวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมเลยเราจะมีข้อความ mock up สินค้าซึ่งเราได้เรียนรู้การใส่ mock up กันไปแล้วนะคะหลังจากนั้นจะเป็นภาพประกอบที่เรานำมาใส่นะคะดอกไม้ใบไม้พวกนี้นะคะข้อความด้านบนจะมีดีเทลของดอกไม้นะคะเล็กครูไหมขอใช้บรรจุภัณฑ์ในธีมของสีชมพูนะคะแล้วก็เลือกแบ็คกราวด์สีชมพูเพื่อให้เข้ากับบรรจุภัณฑ์ที่ครูไหมเลือกนะคะตอนนี้ขอให้ทุกคนเตรียมวัตถุดิบนะคะวัตถุดิบให้พร้อมเราต้องการที่จะทำบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบของเครื่องสำอางนะคะให้หาบรรจุภัณฑ์ให้หาของที่เราจะมาใช้ประกอบนะคะถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะทุกคนให้ทุกคนเปิดไฟล์ Photoshop เหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นให้ทุกคนเปิดแบ็คกราวด์หลังที่ต้องการเลือกในที่นี้นะคะครูไหมเตรียมไว้ให้เลือก2แบบ2สีนะคะสีที่1นะคะแล้วก็สีที่2เราจะเริ่มต้นการเรียนกันด้วยสีชมพูนะคะเราสามารถเลือกได้นะคะเป็นแบ็คกราวด์สำเร็จรูปนะคะทุกคนหลังจากนั้นเมื่อเราได้แบ็คกราวด์มาเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่เราไม่ต้องการเราสามารถที่จะลบออกได้นะคะข้อความลบออกได้หลังจากนั้นค่ะเปิดไฟล์ภาพของ mock up ที่เราทำไว้เรียบสามารถที่จะขยับภาพกราฟิกออกจากแมป mock up ของเราได้นะคะหลังจากนั้นเรา copyเราจะเอาไป2ส่วนนะคะก็คือส่วนของบรรจุภัณฑ์และส่วนของฉลากลากไปเลยค่ะเราจะลากทั้งหมดมาใส่นะคะหลังจากนั้นตอนนี้บรรจุภัณฑ์ของเราที่เราลากมาใส่นะคะทุกคนจะเป็นในลักษณะของภาพบรรจุภัณฑ์ด้านบนนะคะแล้วก็ mock up ด้านล่างแบบนี้นะคะเราทำการกรุ๊ปรวมค่ะด้วยการกดที่คีย์บอร์ดนะคะ Command E ค่ะกด Command E นะคะแล้วเลเยอร์ทั้ง2จะรวมอยู่ด้วยกันแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราขยับภาพขึ้นด้านบนนะคะไว้เลเยอร์ด้านบนสุดนะคะแบบนี้นะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราแค่ขยับภาพขยับเลยค่ะขยับให้เหมาะสมกับกราฟิกที่เราวางนะคะให้เหมาะสมกับแบ็คกราวด์ที่เราวางหลังจากที่เราขยับแล้วนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนไปเลือกภาพเพิ่มเติมที่ทุกคนหามาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งของครูไหมครูไหมจะเตรียมเป็นใบไม้ดอกไม้นะคะเป็นเซตนี้นะคะเราจะโยนทั้งหมดนี้ค่ะไปใส่เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะในการทำงาน Photoshop นะคะสามารถใช้คีย์ลัดในการซูมเข้าซูมออกได้เหมือนเดิมนะคะเพื่อความรวดเร็วในการทำงานตอนนี้นะคะเราใช้ต้นไม้ทั้งหมดนะคะมาวางก่อนวางเลยค่ะเราจะเอาส่วนประกอบทั้งหมดที่เราได้จัดหามานะคะวางให้ครบเรียบร้อยก่อนส่วนไหนที่เราไม่ต้องการแล้วนะคะกดปิดไปได้เลยค่ะภาพไหนที่เราใช้งานเรียบร้อยแล้วกดปิดได้เลยนะคะอันนี้เหมือนกันนะคะ mock up ที่เราทำไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราใช้งานเรียบร้อยแล้วกดปิดได้เลยค่ะ

ไม่ต้องเซฟนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะไปเอาส่วนสุดท้ายที่เราเตรียมไว้นะคะก็คือรูปดอกไม้รูปดอกไม้นะคะคุณใหม่ได้ทำการตัดได้คัดแบ็กกราวด์ออกเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานค่ะเราจะวางดอกไม้ด้านบนนะคะทุกคนตอนนี้ส่วนประกอบ3ชิ้นส่วนของคุณใหม่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างคะตอนนี้ทุกคนวางส่วนประกอบของทุกคนเรียบร้อยหรือยังคะใครจะใช้มากกว่านี้ก็ได้นะคะไม่เป็นไรหรือใช้น้อยกว่านี้ก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมของชิ้นงานเหมือนเดิมนะคะถ้าเราจะ copy รูปให้กดออปชันที่คีย์บอร์ดแล้วลากนะคะกดออปชันที่คีย์บอร์ดแล้วลากหรือกด command J ที่คีย์บอร์ดเพื่อเป็นการ copy ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราต้องการที่จะจัดองค์ประกอบของภาพให้ทุกคนซูมภาพในระยะที่เห็นทั้งเลเยอร์ทั้งหมดนะคะเห็นเลเยอร์ทั้งหมดหลังจากนั้นดูว่าเราจะจัดองค์ประกอบยังไงนะคะด้านบนส่วนตรงนี้นะคะเราต้องการที่จะพิมพ์ข้อความตามตัวอย่างที่เราทำนะคะก็คือ Cosmetic Perfect for Skin Care นะคะส่วนตรงนี้เราจะใช้วิธีการพิมพ์ข้อความลงไปค่ะวิธีการพิมพ์ข้อความนะคะเหมือนเดิมนะคะให้เราเลือกเลเยอร์ส่วนด้านเลเยอร์ตรงนี้นะคะทุกคนจะเห็นว่าจะมีเลเยอร์อยู่หลายเลเยอร์มากเราสามารถที่จะขยับเลเยอร์ขึ้นลงได้เราสามารถที่จะรวมเลเยอร์ได้แต่ตอนนี้เราต้องการที่จะเพิ่มเลเยอร์นะคะเพื่อที่จะพิมพ์ข้อความค่ะบวกคลิกเพิ่มนะคะหลังจากนั้นพิมพ์ข้อความค่ะเราต้องการพิมพ์คำว่า cosmetic นะคะเรียบร้อยค่ะนี่คือข้อความแรกที่เราต้องการให้เด่นนะในการทำกราฟิกทุกครั้งนะคะข้อความที่เราต้องการให้เด่นคือข้อความที่เราคุยเจรจาพูดจะตกลงกับลูกค้าแล้วนะคะว่าเราต้องการให้ข้อความไหนในโฆษณาเราเด่นนะคะอันนี้คือสมมติครูหมายต้องการให้คำว่า cosmetic ของครูหมายเด่นนะคะหลังจากนั้น copy ขึ้นมาอีก1เลเยอร์นะคะด้วยการกด option ค่ะแล้วก็ลากข้อความค่ะพิมพ์ในส่วนที่2นะคะก็คือสกินแคร์ค่ะ

ความนะคะให้เราพิมพ์ไปก่อนได้เลยแล้วเดี๋ยวจะทำการเพิ่มลดหรือว่าเปลี่ยนไซส์ฟอนต์เปลี่ยนฟอนต์ทีหลังได้นะคะให้เราพิมพ์ไปก่อนได้เลยโอเคตอนนี้เราพิมพ์ข้อความเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเราทำการเปลี่ยนฟอนต์วิธีการเปลี่ยนฟอนต์ก็คือการใช้เมาส์นะคะคลิกที่ฟอนต์หลังจากที่เราคลิกฟอนต์จะมีข้อความด้านล่างขึ้นมานะคะเป็นข้อความที่บ่งบอกว่าตอนนี้เราใช้ฟอนต์ชื่อฟอนต์อะไรใช้ไซส์ฟอนต์อะไรนะคะเราสามารถเลือกฟอนต์ที่เราต้องการได้เลยค่ะ

ทุกคนเลือกฟอนต์ไปตามครูใหม่ได้เลยนะคะใครอยากให้ฟอนต์ไหนอยู่ในชิ้นงานของเราเราสามารถเลือกฟอนต์นั้นได้เลยค่ะเลือกตามความเหมาะสมของชิ้นงานนะคะและที่สำคัญฟอนต์ที่เราเลือกจะต้องเป็นฟอนต์ที่อ่านง่ายนะคะสามารถอ่านออกแล้วรู้เลยว่าอันนี้คือคำว่าอะไรนะคะสมมติเราได้ฟอนต์ที่เราต้องการโอเคแล้วนะคะอ่ะต่อไปด้านล่างด้านล่างเป็นฟอนต์ที่เราไม่ต้องการให้ใหญ่มากนะคะเนื่องจากว่าฟอนต์ด้านบนนะคะฟอนต์ด้านบนเป็นชื่อที่เราต้องการให้ใหญ่เพราะเป็นชื่อแบรนด์ของเรานะคะด้านล่างเหมือนเป็นคำโปรยเล็กๆที่เราไม่ต้องการให้เด่นเท่ากับด้านบนนะคะเหมือนเดิมนะคะทุกคนเรามาเปลี่ยนฟอนต์ฝั่งนี้ได้เราสามารถเปลี่ยนไซส์ให้มันหนา

ตามลักษณะของฟอนต์ได้เนี่ยค่ะในขณะที่เปลี่ยนฟอนต์ลองสังเกตนะคะเวลาที่เราเลือกฟอนต์นะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูการเลือกฟอนต์แบบชัดๆนะคะในขณะที่เราเลือกฟอนต์หนึ่งแบบเช่นตอนไหนตอนนี้ครูใหม่เลือกฟอนต์ตัวนี้นะคะด้านขวามือจะมีขนาดและก็รูปร่างของฟอนต์เช่นลักษณะฟอนต์เอียงลักษณะฟอนต์หนาขนาดเท่าไหร่ตรงนี้ทุกคนสามารถเลือกเพิ่มเติมได้ในแต่ละฟอนต์จะมีลักษณะของฟอนต์ที่แตกต่างกันนะคะและในหนึ่งฟอนต์ก็จะมีลักษณะความหนาของความบางของฟอนต์ที่แตกต่างกันโอเคตอนนี้เราเลือกฟอนต์นี้นะคะขอเปลี่ยนฟอนต์ด้านบนให้เหมือนด้านล่างเลยนะคะและขอเลือกเป็นตัวหนาค่ะโอเคตอนนี้ฟอนต์เราเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะเลือกสีให้เหมาะสมกับฟอนต์นะคะให้เหมาะสมกับการทำงานของเราเช่นเดิมนะคะแบ็กกราวด์ของเราตอนนี้สีชมพูนะคะครูหมายขอเลือกให้ตัวอักษรเป็นสีขาวเนื่องจากอยากให้สินค้าผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะดูสะอาดน่าใช้แล้วก็มีความหวานเรามาเปลี่ยนสีฟอนต์เหมือนเดิมเลยค่ะเครื่องมือที่เราใช้ในการทำโฆษณาจะคล้ายๆกันไม่ได้แตกต่างกันเยอะนะคะเราใช้เป็นแค่หนึ่งเครื่องมือหรือสองเครื่องมือเนี่ยเราสามารถนำเครื่องมือที่เราใช้เป็นนะคะมาปรับประยุกต์ในการใช้งานเช่นเดียวกันเลยค่ะอันนี้สิ่งที่เราต้องเปลี่ยนตอนนี้ค่ะฟอนต์อยู่ในลักษณะของสีดำเราลองมองภาพในระยะไกลนะคะฟอนต์สีดำทำให้สินค้าของเราดูแข็งและมืดนะคะเราลองเปลี่ยนฟอนต์ตัวนี้ค่ะเป็นสีขาวแล้วหลังจากนั้นเราก็คลิกที่ฟอนต์นะคะและไปที่ fx เหมือนเดิมค่ะตอนที่ไปที่ fx นะคะขอให้ทุกคนสังเกตว่าตอนนี้เลเยอร์ของเราขึ้นสีเทาที่แถบของเลเยอร์ของอันไหนถ้าสมมุติว่าตอนนี้แถบสีเทาขึ้นตรงเลเยอร์ตัว T Cosmetics แสดงว่าเรากำลังทำงานกับฟอนต์นี้นะคะถ้าเกิดเราไปเลือกแบ็คกราวด์แล้วเราเปลี่ยนเอฟเฟกต์ก็จะไปอยู่ที่แบ็คกราวด์นะคะทันไหมคะไปพร้อมกันเลยนะคะโอเคค่ะไปต่อกันที่ FX นะคะใครที่จำEP ที่แล้วได้ไปต่อได้เลยนะคะหลักการทำเหมือนกันค่ะเราใช้วิธีการง่ายๆในการทำงานแล้วงานประสบความสำเร็จได้นะคะหลังจากนั้นเราจะทำการเปลี่ยนสีนะคะ Color Overlay ซึ่งสีที่ขึ้นมาให้เราก็คือสีขาวที่เราต้องการสมมุตินะคะว่าเราไม่ได้ใช้สีขาวสีที่เราจะสามารถใช้ได้ก็คือสีที่ครูใหม่แนะนำก็คือสีที่อยู่ในขวดบรรจุภัณฑ์ของเราอะค่ะสีที่เราใช้สีหลักในบรรจุภัณฑ์เนี่ยค่ะสีที่เรามีเราสามารถใช้เหลืองได้เราสามารถใช้ชมพูได้แต่ชมพูที่เราไม่ใช้ในงานนี้เนื่องจากว่าชมพูเป็นสีเดียวกับสีแบ็กกราวด์ที่เราเลือกนะคะถ้าเราใช้ชมพูเราก็จะต้องเพิ่มสโตรกไปเพื่อที่จะให้ตัวอักษรเราเด่นชัดฉะนั้นเราขอใช้เป็นตัวอักษรขาวนะคะหลังจากนั้นขอใส่เงาให้มันนิดนึงนะคะอย่างที่เราทำเป็นอยู่แล้วเราใส่เงาให้นิดนึงเหมือนเดิมเลยค่ะใส่ฟุ้งๆให้นิดนึงนะคะใส่ดรอปชาโดว์ให้ฟุ้งๆนิดนึงจะได้ดูมีมิติขึ้นมาแต่ในฟุ้งของสีขาวนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะทุกคนสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้ตามสินค้าของตัวเองนะคะครูหมายย้ำอีกครั้งนึงนะคะเวลาที่เราทำเอฟเฟกต์เพิ่มเอฟเฟกต์หรือว่าพิมพ์ตัวอักษรให้เหมาะกับสินค้าที่เราเลือกนะคะถ้าสมมุติเราลองใส่เอฟเฟกต์ตัวอื่นได้ไหมเพื่อที่จะทำให้งานเราดูมีมิติขึ้นนะคะเราสามารถที่จะลองใช้เอฟเฟกต์หลายๆตัวในโปรแกรม Photoshop ใน FX ได้สมมุติว่าตอนนี้เราโอเคแล้วนะคะเราโอเคแล้วเราใช้เอฟเฟกต์ตรงนี้พอที่จะเป็นแล้วก็ลองมาดูองค์ประกอบที่เราจัดกับข้อความกับเอฟเฟกต์ที่เราเลือกเราพอดีกับการใช้งานแล้วถ้าโอเคแล้วพอดีแล้วให้กดคำว่าโอเคเรียบร้อยค่ะตอนนี้คำว่า cosmetic เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นข้อความที่เหลือคือคำว่า skin booster serum ซึ่งตัวนี้ค่ะ
เราต้องการให้เด่นน้อยกว่าคำว่าคอสเมติกนะคะฉะนั้นเราแค่ต้องการจะเปลี่ยนสีโดยไม่ได้ใส่เอฟเฟกต์อะไรเลยวิธีการเปลี่ยนสีมี2จุดนะคะคือ1ที่คาแรคเตอร์แค่ทุกคนคลิกแล้วกดเปลี่ยนสีค่ะเช่นเดิมนะคะเราใช้สีขาวตรงนี้ก็ได้หรือไปที่ Color Overlay เหมือนเดิมค่ะเห็นไหมคะว่าเครื่องมือที่เราใช้เครื่องมือเดิมๆทำแบบเดิมเพียงแค่เปลี่ยนลักษณะของชิ้นงานออกไปหลังจากนั้นนะคะตอนนี้เราเสร็จแล้ว2ตัวสมมุติว่าการจัดของเราอะค่ะมันไม่เท่ากันแบบนี้นะคะการวางตัวของเราไม่สมูทไม่เข้ากลางอย่างนี้ค่ะเราสามารถที่จะใช้เครื่องมือใน Photoshop ที่จะจัดให้วัตถุของเราทั้ง2ชิ้นเข้ากันได้นะคะจับแบบนี้นะคะกดที่วัตถุ1ชิ้นกดชิปไว้นะคะแล้วกดวัตถุชิ้นที่2ด้านบนตรงนี้นะคะจะเป็นการจัดวัตถุเช่นสมมติครูหมายต้องการจัดซ้ายเห็นไหมคะข้อความจะขยับตามการจัดของวัตถุทันไหมคะทุกคนลองดูนะคะจัดซ้ายจัดขวาจัดกลางหรือจัดชิดล่างจัดชิดบนจัดกลางโอเคนะคะลองจัดดูเครื่องมือตัวนี้ค่ะเราสามารถที่จะนำไปใช้ในการจัดวัตถุได้หลายอย่างเลยรวมทั้งการจัดวัตถุที่เป็นข้อความด้วยนะคะเราจะวางคำว่าของทั้งชิ้นงานค่ะตอนนี้สิ่งที่เราเห็นคือภาพรวมของชิ้นงานของเราที่เป็นแท่นวางของบรรจุภัณฑ์ของเราอะค่ะจะสังเกตว่าระดับในการวางเนี่ยสูงเกินไปนะคะเราจะต้องขยับทั้งหมดนะคะทุกคนต้องขยับทั้งหมดลงมาล่างถูกไหมคะเพื่อที่จะให้มีพื้นที่ด้านบนนี้นะคะในการวางข้อความและดอกไม้ของเราที่เราจะประดับด้านบนนะคะเมื่อเราขยับลงมาเรียบร้อยตอนนี้เราขยับลงมาเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นขยับด้านบนขึ้นไปค่ะขยับด้านบนขึ้นไปนะคะเห็นไหมคะว่าถ้าครูหมายขยับด้านบนแบบนี้โดยที่ไม่กดชิปนะคะโดยที่ไม่กดชิปจะรูปทรงนี้ค่ะจะขยับไปพร้อมกันทั้งหมดเลยอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะคะขยับไปพร้อมกันทั้งหมดเลยแต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะขยับโดยที่ให้ยืดแบบนี้นะคะไปเฉพาะด้านบนให้ทุกคนกดชิปที่คีย์บอร์ดไว้ค่ะมันก็จะขยับไปเฉพาะด้านบนเห็นไหมคะหลังจากนั้นนะคะกดซูมออกดูระยะค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราขยับวัตถุหลักของเราตัวนี้ค่ะตามลองดูถ้าสูงเกินไปขยับขึ้นขยับลงได้นะคะเพื่อให้เหมาะสมกับการวางตำแหน่งบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะหลังจากนั้นเราจะมาดูตรงนี้ค่ะใบไม้ต้นไม้ที่เราเลือกมาเมื่อกี้นะคะซึ่งเมื่อกี้ครูหมายลากทั้งหมดมาวางเลยค่ะทั้งหมดนี้เลยนะคะตอนนี้ใบไม้ของครูหมายอะค่ะแยกเป็นเลเยอร์แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะรวบเอฟเฟกต์ออกไปนิดนึงนะคะเพื่อจะได้มองง่ายๆตอนนี้ถ้าสังเกตฝั่งเลเยอร์นะคะทุกคนจะเห็นว่าเลเยอร์ของเรามีเยอะมากเลเยอร์ของแต่ละคนที่ทำตอนนี้นะคะอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับจำนวนปริมาณของวัตถุที่เราลากมาวางค่ะตอนนี้ของครูใหม่ค่อนข้างจะเยอะเนื่องจากว่าใบไม้กิ่งไม้หรือว่าดอกไม้เนี่ยค่ะมาเป็นคนละเลเยอร์หมดเลยฉะนั้นจะเยอะนะคะถ้าใครที่เลเยอร์น้อยกว่านี้ไม่ต้องตกใจนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะเลือกใบไม้ทั้งหมดค่ะกดคุมค่ะหลังจากนั้นเลือกแบ็กกราวด์ที่เราไม่ต้องการออกนะคะถ้ามันติดแบ็กกราวด์ที่เราไม่ต้องการออกเอาออกนะคะหรือใช้วิธีการล็อกเลเยอร์ที่เราไม่ต้องการก่อนนะคะเช่นอันนี้ล็อกไว้ก่อนเลยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เราต้องการทำงานแค่กับเลเยอร์ที่อยู่ด้านล่างเราล็อกเลเยอร์แบ็กกราวด์ทั้งหมดไป

ก่อนค่ะทุกคนดูของตัวเองนะคะแล้วก็ลองคลิกดูถ้าสมมติว่าเรามีเลเยอร์เยอะแบบของครูใหม่อะค่ะให้ทุกคนหาเลเยอร์ที่เราไม่ได้ต้องการทำงานตอนนี้นะคะถ้าเราไม่ต้องการทำงานกับเลเยอร์ไหนให้เราคลิกหาเลเยอร์นั้นแล้วทำการล็อกค่ะพอเราทำการล็อกเลเยอร์เราไม่สามารถที่จะขยับเลเยอร์ได้เมื่อเราล็อกเลเยอร์แบบนี้นะคะเราสามารถที่จะปลดล็อกเลเยอร์ได้ด้วยการเอาเมาส์ไปคลิกแล้วก็ไปคลิกที่เลเยอร์แบบนี้ค่ะเราก็สามารถกลับมาทำงานได้ปกติอีกหนึ่งครั้งทำแบบนี้ได้เรื่อยๆนะคะกดปิดกดเปิดเลเยอร์กดล็อกได้ตลอดนะคะอันไหนที่ไม่ต้องการแล้วเราสามารถดีลีทได้ตอนนี้ได้แล้วนะคะเราต้องการที่จะขยับหมู่มวลต้นไม้ของเราค่ะครูหมายต้องการที่จะให้ใบไม้นะคะให้ใบไม้ส่วนตรงนี้นะคะมาบังในส่วนของฐานให้ได้เยอะที่สุดนะคะดอกไม้เราต้องการที่จะเพิ่มรสอีกนะคะทุกคนจะสังเกตว่าดอกไม้ที่เรานำมานะคะกับสีของแบ็กกราวด์ค่อนข้างที่จะเข้ากันนะคะและเข้ากับขวดบรรจุภัณฑ์เราตรงนี้เป็นการจัดองค์ประกอบอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าสมมุติว่าของใครที่รู้สึกตรงนี้ยังไม่โอเคนะคะตรงนี้ยังไม่สวยงามหรือว่ายังไม่ค่อยเข้ากับชิ้นงานของเรานะคะเราสามารถที่จะปรับเพิ่มลดตามความเหมาะสมของชิ้นงานเราได้ค่ะสมมติเราต้องการเพิ่มอีกนะคะประมาณนี้นะคะหรือว่าถ้าสมมุติเราต้องการที่จะเพิ่มอีกสามารถกดได้เลยค่ะวิธีการกดเหมือนเดิมนะคะกดออปชันที่คีย์บอร์ดค่ะเพิ่มใบไม้ค่ะเพิ่มรสได้นะคะเพราะว่าเราต้องการให้ด้านล่างค่ะเป็นป่ากดออปชันค่ะลากในการทำงานด้วยโปรแกรม Photoshop หรือว่าการใช้งานของโปรแกรมกราฟิกนะคะให้ทุกคนพยายามใช้สองมือในการทำงานทั้งหมดนะคะมือขวาใช้ในการจับเมาส์ไว้ตลอดเวลานะคะส่วนมือซ้ายใช้ในการกดปุ่มหรือกดคีย์ลัดค่ะจะช่วยให้การทำงานของเรารวดเร็วยิ่งขึ้นไม่แนะนำให้ใช้มือขวาในการจับคีย์บอร์ดนะคะให้ใช้มือขวาในการจับเมาส์ไว้ตลอดนะคะเรียบร้อยค่อนข้างที่จะเป็นป่าอเมซอนแล้วค่ะตอนนี้ทุกคนลองมองดูกราฟิกที่ตัวเองทำนะคะว่าเป็นยังไงบ้างโอเคไหมถ้าไม่โอเคให้ขยับนะคะตอนนี้ครูใหม่ต้องการที่จะขยับแบ็กกราวด์สีชมพูสักนิดนึงนะคะซึ่งเมื่อกี้เราทำการล็อกไปแล้วนะคะลองเช็คดูค่ะวิธีการเช็คเลเยอร์ถ้าเราล็อกไปแล้วเราสามารถที่จะปิดตาเปิดตาดูได้นะคะว่าเลเยอร์ที่เราต้องการเนี่ยคือเลเยอร์ไหนคือเลเยอร์สุดท้ายเลยนะคะเราต้องขยับต้องการขยับนิดนึงค่ะหลังจากนั้นนะคะเราต้องการที่จะต่อพื้นสีขาวพื้นสีชมพูค่ะต่อพื้นสีชมพูด้านบนนิดนึงล็อกไว้แล้วก็ลากขึ้นไปเพื่อเพิ่มแบ็กกราวด์ให้กับชิ้นงานของเรานะคะคำว่าคอสเมติกจะได้มีพื้นที่ขยับขึ้นมานิดนึงค่ะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราจะเพิ่มดอกไม้ด้านบนค่ะวิธีการเพิ่มดอกไม้นะคะ Copy Layer เหมือนเดิมค่ะกด Option จำได้ไหมคะการเพิ่ม Layer การ Copy ให้ทุกคนกด Option ค่ะกดเลยค่ะไปเรื่อยๆถ้ามันเกินกว่าที่เราต้องการสามารถลบได้นะคะวิธีการลบก็เหมือนกันค่ะกด delete ด้วยมือด้านซ้ายนะคะหลังจากนั้นเราปรับดอกไม้ของเราเลยนะคะหรือถ้าของคนไหนที่ไม่ได้ใช้ดอกไม้แบบครูหมายหรือว่าใช้รูปแบบของกราฟิกบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่นนะคะอาจจะเป็นอย่างอื่นแทนก็ได้นะคะแล้วแต่การจัดรูปแบบชิ้นงานของเรานะคะ

่วนนี้ครูหมายจะใช้วิธีการจัดแบบโค้งค่ะก็คือโค้งแบบนี้นะคะของประมาณนี้นะคะจัดแบบโค้งครึ่งวงกลมที่เป็นดอกไม้ด้านบนเพื่อให้สอดรับกับโค้งด้านล่างของแบ็กกราวด์อันนี้ค่ะของแบ็กกราวด์ของบรรจุภัณฑ์เราจะปรับด้านบนดอกไม้ให้มีลักษณะโค้งนะคะถ้าเราต้องการปรับด้านบนดอกไม้ให้มีลักษณะโค้งดอกด้านข้างอะค่ะสองข้างจะต้องมีขนาดเล็กตรงกลางจะต้องมีขนาดใหญ่ค่ะเพื่อที่จะให้สัดส่วนมีความโค้งนะคะเริ่มเห็นเงาโค้งไหมคะทุกคนที่กำลังทำตามอยู่สามารถจัดรูปแบบรูปทรงอื่นได้นะคะเวลาที่เราจัดกราฟิกไม่จำเป็นที่จะต้องจัดในลักษณะของโค้งเหมือนกับที่ครูหมายสอนนะคะเราสามารถจัดได้หลายรูปแบบตามที่เราครีเอทเลยค่ะเริ่มโค้งแล้วเห็นไหมคะเราต้องการให้ดอกไม้ด้านบนโค้งเพื่อสอดรับกับแบ็คกราวด์ของขวดคอสเมติกของเรานะคะโอเคขอเพิ่มนิดนึงนะคะปลายฝั่งนี้นะคะ

สามารถหมุนขยับได้นะคะมุมองศาของดอกไม้ช่อดอกไม้ที่ครูหมายนำมาค่ะเนื่องจากว่าเป็นช่อดอกไม้ช่อเดียวกันทั้งหมดนะคะด้านบนเนี่ยค่ะด้านบนเป็นช่อดอกไม้ช่อเดียวกันฉะนั้นเราสามารถที่จะปรับหมุนองศาได้ค่ะเพื่อที่จะให้ช่อดอกไม้ในแต่ละมุมเนี่ยค่ะได้แสดงความงามของตัวเองที่มันแตกต่างกันไปค่ะแล้วก็จะได้แบบดูเหมือนคนละช่อกันประมาณนี้ค่ะเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าสมมุติว่าเราใช้ช่อเดียวกันอย่างนี้ค่ะเราก็ปรับมุมคนละมุมกันประมาณนี้นะคะตอนนี้ครูหมายกำลังปรับมุมดอกไม้นะคะโอเคได้ไหมคะทุกคนไปพร้อมกันนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะเลือกให้ดอกไม้ของเราเนี่ยค่ะสมูทเข้ากับอ่าวไปที่เดิมเลยค่ะทุกคนเครื่องมือเราใช้เหมือนเดิมหมดนะคะมัลติพลายค่ะเอาขยับให้อ่อนนะคะประมาณไหนถึงจะไม่เด่นเกินกว่าสินค้าของเรานะคะตอนนี้เราได้ที่ประมาณ 30% เราลองทำทั้งหมดนะคะถ้าสมมุติของใครที่มีหลายเลเยอร์แบบของครูหมายเราสามารถที่จะทดลองก่อน1เลเยอร์ได้นะคะหลังจากนั้นเราถึงทำเลเยอร์ต่อไปค่ะหรืออาจจะทำไปพร้อมกันก็ได้นะคะมัลติพลายเลยค่ะแล้วเราเลือกที่ 30% นะคะเรียบร้อยค่ะเราไม่ต้องการให้เด่นนะคะเราต้องการให้เป็นเหมือนเงาเล็กๆด้านบนนะคะสมูทสมูทด้านบนนะคะขยับใหม่ได้เพราะว่าพอเราลด opacity แล้วนะคะบางครั้งดอกไม้เราอาจจะมองไม่เห็นชัดเนื่องจากว่าตอนนี้เราใช้แค่ 30% การเลือก opacity ตรงนี้นะคะเลือกตรงนี้นะคะสำหรับใครที่ต้องการให้มีความชัดมากเช่นชัด 100% อย่างเงี้ยค่ะก็เลือกมาที่ 100% ภาพก็จะคงชัดที่ 100% นะคะถ้าสมมุติเราเลือก opacity ที่ลดน้อยลงก็จะจางขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะแบบมันซีดขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นเลือกตามความเหมาะสมแล้วก็ความต้องการของชิ้นงานเราได้เลยค่ะต่อไปนะคะสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำตอนนี้ก็คือก้อนเมฆนะคะเราต้องหาเลเยอร์ที่เป็นก้อนเมฆของเรานะคะใครที่ไม่มีก้อนเมฆแบบครูใหม่ก็ถ้าสมมุติเรามีวัตถุอย่างอื่นที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนในกราฟิกเราก็สามารถทำได้ตอนนี้นะคะครูใหม่มีก้อนเมฆ2ฝั่งครูใหม่ต้องการที่จะให้ก้อนเมฆของครูใหม่เนี่ยค่ะแบ่งออกเป็น2เลเยอร์นะคะครูใหม่ก็เพียงแค่ copy มันออกมาค่ะเห็นไหมคะทุกคนทำไปพร้อมกันเลยนะคะเพียงแค่ copy ออกมาค่ะหลังจากนั้นตัดออกมาค่ะและสร้างเลเยอร์ใหม่นะคะวางเลเยอร์ที่เราตัดเมื่อกี้ง่ายไหมคะวางเลเยอร์ที่เราตัดเมื่อกี้นะคะหลังจากนั้น

สมมติว่าคุณหมายต้องการที่จะวางสองข้างแบบนี้นะคะใช้เครื่องมือเดิมเลยค่ะขยับนิดนึงแต่เราไม่ต้องการให้ก้อนเมฆของเราแล้วก็ดวงอาทิตย์ของเราเด่นมากนะคะทุกคนใช้เครื่องมือไหนคะเริ่มจำได้แล้วใช่ไหมคะโอพาซิตี้ค่ะลดมันลงมาค่ะเพราะสินค้าของเราเราต้องการให้สินค้าเราเด่นที่สุดฉะนั้นสิ่งที่จะเด่นที่สุดในตัวของโฆษณาเราก็ต้องเป็นอะไรคะสินค้านะคะโอเคประมาณนี้นะคะของครูไหมก็คือประมาณนี้ของใครเป็นยังไงกันบ้างคะเลเยอร์เยอะไหมหรือว่าจัดวางองค์ประกอบได้ไหมเลือกฟอนต์ได้ไหมนะคะตามกันทันไหมเอ่ยต่อไปนะคะเราจะขอเพิ่มเงาให้กับขวดฉลากของเรานิดนึงใครจะเพิ่มก็ได้ไม่เพิ่มก็ได้แล้วแต่ความงามที่เรามองเห็นนะคะที่เราต้องการเพิ่มนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะจุดเดิมนะคะเราใช้แค่เครื่องมือเดิมๆนะคะเพิ่มเงานิดเดียวค่ะเปลี่ยนสีเงาก่อนนะคะอาจจะสังเกตว่าเมื่อกี้เงาเป็นสีขาวนะคะคุณหมายขอเปลี่ยนเงานิดนึงเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมคะดูที่ขวดบรรจุภัณฑ์นะคะเพิ่มนิดเดียวค่ะไม่ต้องเพิ่มเยอะนะคะของคุณหมายจะไม่ได้เพิ่มเยอะนะคะแต่ถ้าสินค้าของใครต้องการเพิ่มเงาเยอะเพื่อให้โดดเด่นขึ้นมาก็สามารถเพิ่มได้โอเคเรียบร้อยค่ะในการทำสินค้า1ชิ้นเพื่อที่จะวางจำหน่ายหรือถ้าสมมุติเราต้องการที่จะเพิ่มราคาสินค้าเพิ่มโฆษณาอื่นก็สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ครูไหมสอนมาแล้วได้หรือถ้าสมมุติว่าในการทำบรรจุภัณฑ์ของเราอะค่ะต้องการที่จะให้ลูกค้าเลือก2แบบ2สไตล์เช่นลักษณะแบบนี้ค่ะลักษณะสีแบบนี้นะคะดอกไม้ขอปิดก่อนนะคะเช่นเราต้องการที่จะให้ลูกค้าเลือกในลักษณะงาน2แบบ2สไตล์เราก็เลือกแบ็คดรอปที่มีลักษณะใกล้เคียงกันแบบนี้นะคะแล้วทําภาพกราฟิกใส่ม็อกอัพใส่ข้อความสามารถทําให้ลูกค้าเลือกได้หลายๆแบบเช่นการอันนี้ครูหมายเลือกที่มีลักษณะใกล้เคียงกันมากๆเลยนะคะใกล้เคียงกันมากเลยทุกคนสามารถที่จะเลือกแบ็คกราวด์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันแบบนี้แล้วหลังจากที่เราทำกราฟิกในส่วนของแบ็กกราวด์สีชมพูเสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเรามาต่อยอดทำกราฟิกในลักษณะของสีเทาเพื่อที่จะเวลาเราขายงานลูกค้าอย่างนี้ค่ะทุกคนสามารถที่จะนำสิ่งนี้ไปให้ลูกค้าดูแบบได้เลือกแบบที่1เลือกแบบที่2หรือถ้าเรามดเราทำชิ้นงานส่งอาจารย์อย่างนี้ค่ะเราอาจจะทำขึ้นมา2ชิ้นชิ้นที่1ชิ้นที่2แล้วลองเปรียบเทียบดูค่ะการเปรียบเทียบผลงานที่เราทำเช่นเราทำผลของชิ้นงานมา2แบบอย่างนี้ค่ะเราก็จะได้เรียนรู้การสังเกตแล้วก็ความเหมาะสมของสีการใช้ตัวอักษรเพื่อเป็นการต่อยอดทำให้เรามีไอเดียในการคิดโปรเจกต์งานคิดชิ้นงานที่กว้างยิ่งขึ้นนะคะเวลาที่ทำกราฟิกถ้าสมมติเราเลือกทำแบบเดียวนะคะเราเป็นกราฟิกเริ่มต้นอย่างนี้เราเลือกทำแบบเดียวไอเดียเราก็จะไม่เยอะเท่ากับการที่เราเลือกทำกราฟิกแบบ1แบบแบบ2แบบ3แบบหรือว่า4แบบเพื่อที่จะให้ลูกค้าเลือกอย่างที่ครูไหมได้สอนไปใน EP ที่6นะคะในการทำงานเพื่อให้เหมาะสมกับลูกค้าเราก็ต้องมีการสังเกตนะคะประมวลผลในสิ่งที่เราล่ำเรียนในสิ่งที่เราไปคุยงานกับลูกค้านะคะหลังจากนั้นเราถึงมาทำต่อยอดกราฟิกพอเราทำต่อยอดกราฟิกพอเราได้ลักษณะแบบนี้ค่ะลักษณะแบบ2แบบเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะนำไปต่อยอดให้เขาเลือกกราฟิกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้าคนนั้นได้โอเคค่ะต่อไปนะคะหลังจากที่เราทำเสร็จในลักษณะแบบนี้แล้ววิธีการต่อไปคือการเซฟงานนะคะทุกครั้งที่ทำงานเสร็จให้ทุกคนเซฟงานนะคะอย่าลืมเซฟงานของตัวเองนะคะวิธีการตั้งชื่อไฟล์งานเช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมตั้งชื่อที่ทุกคนจะจำได้เช่นอันนี้นะคะครูหมายตั้งชื่อว่า flower ค่ะมีการตั้งชื่อซ้ำไปแล้วนะคะขอเป็นอันที่ชิ้นที่2ค่ะโอเค
หลังจากนั้นไฟล์นี้จะเป็นไฟล์ Photoshop นะคะเราเซฟไฟล์ JPEG สำหรับลูกค้าไปที่เดิมค่ะไฟล์ Export แล้วก็เลือกนามสกุล JPEG นะคะกด Export ค่ะกดเซฟค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะแค่งานเราก็สำเร็จแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP นี้ได้แนวคิดไอเดียหรือว่าการทำกราฟิกเพิ่มขึ้นบ้างไหมคะขอให้ทุกคนสนุกกับการทำกราฟิกเช่นเดิมค่ะแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดในการสร้างอาชีพให้ได้นะคะแล้วพบกันใหม่ EP ต่อไปสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อ

แล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะจากเลขศูนย์เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับสองเป็นประแจวัดแรงบิดนะครับสามจะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่สี่ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคนแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับเขยื้อนแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะลักษณะผ้าคุมเบาะพอคุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคุมเบาะคุมพวงมาลัยแล้ว

จะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเท็ดแลมป์นะครับนะในส่วนของเท็ดแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมเนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมกับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมป์เป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1นะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะฮะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็

ฟุตบอลนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตบอลนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตบอลนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตบอลนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตบอลหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตบอลนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจาวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะอันนี้คือหน่วยของประจาวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะนั้นในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับ

0: นะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมป์ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะในมัลติมิเตอร์นะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: เอ้านี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าล่ะค่ะคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงนี้จำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้เหรอคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: หออัครศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลป์อื่นของพระองค์อีกไหมครับ
5: มีสิตามมาเลย
3: ฮะในหลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
5: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียก

0: เก่งจัง
1: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
0: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขและสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
2: อยากดูค่ะ
0: มา
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

ครับสวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านผมอาจารย์เจษดาอิสหะนะจากสาขาวิทยาศาสตร์การประมงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินะวันนี้เราจะนำทุกท่านเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับเทคนิควิธีการผลิตอาหารสัตว์น้ำต้นทุนต่ำและเทคนิควิธีการให้อาหารสัตว์น้ำต้นทุนต่ำนะครับก่อนที่เราจะมาทำความเข้าใจกับเทคนิคของอาหารเรามาทำความรู้จักกับอาหารสัตว์น้ำก่อนนะอาหารสัตว์น้ำคืออะไรนะอาหารสัตว์น้ำคือสิ่งที่สัตว์น้ำกินเข้าไปแล้วเนี่ยเกิดประโยชน์ต่อร่างกายคำว่าเกิดประโยชน์เนี่ยคือสัตว์น้ำต้องสามารถย่อยได้ดูดซึมได้และก็นำไปใช้ประโยชน์ได้ถ้าสิ่งใดก็ตามที่สัตว์น้ำกินเข้าไปแล้วเนี่ยสัตว์น้ำไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สิ่งนั้นเราจะไม่นับว่าเป็นอาหารสัตว์น้ำนะคราวนี้เรามาดูว่าอาหารสัตว์น้ำเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะครับกับการเลี้ยงสัตว์น้ำนะเกษตรกรหรือผู้เลี้ยงทั้งหลายแลเนี่ยคงจะทราบเหตุผลได้อย่างดีว่า อาหารสัตว์น้ำเนี่ยนอกจากจะมีผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตต่อการตาอัตราการรอดตายใช่ไหมต่ออัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการแตกไซส์แตกขนาดนะของลูกปลานะสิ่งนี้คือจะเป็นสิ่งสำคัญนอกจากนั้นพบว่าอาหารสัตว์น้ำเนี่ยยังนับเป็นต้นทุนหลักนะในการเลี้ยงสัตว์น้ำเราทราบไหมว่าต้นทุนค่าอาหารเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ 60-80% ของต้นทุนผันแปรคือต้นทุนที่เราจะต้องต้นทุนสิ้นเปลืองที่เราต้องใช้นั่นคือหมายความว่าเราลงทุนไป100บาทนะตกเป็นค่าอาหารอยู่ประมาณ 60-80 บาทนะดังนั้นถ้าเกษตรกรนะขาดในเรื่องของความเอาใจใส่ในเรื่องของอาหารนะถึงแม้ว่าอาหารที่ใช้เลี้ยงจะมีคุณภาพดีขนาดไหนโอกาสที่จะทำให้เกษตรกรนั้นประสบกับความล้มเหลวหรือพูดง่ายว่าเจ๊งกับการเลี้ยงสูงขึ้นตามลำดับผมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆนะคือในการเลี้ยงปลาดุกในอดีตในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ผ่านมาแหละพบว่าเกษตรกรหลายๆรายเนี่ยได้เลี้ยงปลาดุกโดยใช้อาหารเม็ดสำเร็จรูปเลี้ยงซึ่งต้นทุนค่าอาหารเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 21-23 บาทต่อกิโลกรัมอัตราแลกเนื้อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.5 นั่นก็หมายความว่าต้นทุนค่าอาหารต่อการผลิตเนื้อปลา1กิโลเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ 31-35 บาทนะแต่ทราบไหมว่าราคาปลาที่ขายได้ณเวลานั้นน่ะอยู่ที่ต้นทุนแค่อยู่ที่ไอราคาที่ขายได้อยู่ที่ประมาณนะไม่ถึง30บาทนั่นคือหมายความว่าเกษตรกรเนี่ยจะเจ๊งตั้งแต่เริ่มต้นคือแค่ค่าอาหารก็ยังไม่ได้คืนแม้กระทั่งในเรื่องของค่าแรงงานค่าน้ำค่าไฟยังไม่ได้คิดเลยนะจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เมื่อก่อนเนี่ยจังหวัดอยุธยาเป็นแหล่งผลิตพวกปลาดุกนะเยอะมากแต่ตอนหลังก็เริ่มมีการทยอยนะล้มเลิกยกเลิก

0: เรื่องของการเลี้ยงไปทีละลายทีละลายซึ่งถ้าเราลงตามพื้นที่เราจะสังเกตว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงที่บอกว่าเลี้ยงปลาดุกเนี่ยจะน้อยลายมากกลายเป็นว่าเกษตรกรนั้นเข็ดกับการเลี้ยงปลาดุกมากนะด้วยเหตุผลดังกล่าวนะเราจึงมองว่าถ้าเราสามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตนะเรามองตรงที่อาหารนะว่าถ้าเราสามารถลดต้นทุนการผลิตค่าอาหารได้มันก็จะทำให้การเลี้ยงปลาดุกนะในเขตพื้นที่จังหวัดอยุธยาหรือในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็จะมีความยั่งยืนใช่ไหมสร้างรายได้สร้างความมั่นคงนะให้กับเกษตรกรได้ต่อไปวันนี้นะเราจะพานะทุกท่านเนี่ยได้พบเจอกับเกษตรกรรายหนึ่งซึ่งเป็นเกษตรกรที่ได้คิดริเริ่มที่จะต่อสู้โดยการใช้วัตถุดิบต้นทุนต่ำนะในการผลิตอาหารสัตว์น้ำนะเราเกษตรกรท่านนี้นะทำฟาร์มอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลณลำตาเสาอำเภอร้อยจังหวัดพระนครศรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะท่านชื่อพี่มงคลนะวันนี้เราจะต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านนะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการเลี้ยงแล้วก็เทคนิคในการผลิตอาหารสัตว์น้ำนะต้นทุนต่ำในครั้งนี้นะตอนนี้พี่มงคลก็อยู่กับเราแล้วนะเพราะนั้นเราก็ขอแนะนำพี่มงคลนะครับว่า
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมนะพี่มงคลครับวันนี้ทางทีมงานเราอ่ะจะต้องรบกวนพี่นะโดยขอความอนุเคราะห์พูดง่ายๆว่าขอความอนุเคราะห์จากพี่ช่วยถ่ายทอดเทคนิคนะวิธีการแม้กระทั่งวิธีการเลี้ยงหรือเทคนิคการผลิตอาหารต้นทุนต่ำเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับเกษตรกรหรือน้องๆที่ดูรายการนี้อยู่ว่าเรามีวิธีการยังไงที่จะสู้กับสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างเงี้ยว่าเราเลี้ยงปลาดุกเราเลี้ยงปลาเลี้ยงต่างๆเรายังอยู่ได้ผมมองแล้วว่าพี่น่าจะเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆได้นะก่อนอื่นผมจะถามก่อนว่าเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับน้องๆว่าตลอดการเลี้ยงที่ปลามาในอดีตเนี่ยพี่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาเนี่ยมากี่ปีแล้วครับ
1: การเลี้ยงปลาดุกเนี่ยเริ่มต้นเมื่อ10ปีที่แล้วก็นับวันนี้ก็ประมาณ10ปีกว่าๆนะครับผมก็เราเลี้ยงปลาดุกมาตลอดนะครับผมก็ทั้งเจอทั้งภัยแล้งแล้วก็น้ำท่วมมาทั้งหมดแล้วนะครับผม
0: คราวนี้ว่าเนี่ยในขั้นตอนการเลี้ยงของพี่เนี่ยปัญหาที่เจอมากที่สุดในเรื่องของการเลี้ยงเนี่ยที่สร้างความหนักใจให้กับเกษตรกรหรือตัวพี่เองเนี่ยแล้วเกษตรกรก็ต้องพูดเรื่องนี้ก็ต้องบ่นแน่ๆคือปัญหาเรื่องอะไรครับ
1: อันดับแรกก็คืออาหารอาหารที่เกษตรกรทั่วไปใช้เนี่ยก็เป็นส่วนมากก็เป็นอาหารกระสอบหรือก็อาหารกระสอบอาหารเม็ดแต่เราก็ไม่ได้ใช้ตัวนั้นคือเราใช้ไปแล้วมีภาวะขาดทุนแล้วก็หาวิธีการลดต้นทุนเราเลยใช้อาหารที่เป็นอาหารที่เป็นไม่ใช่สำเร็จรูปครับคือเป็นอาหารข้นคือที่เหลือจากกระบวนการผลิตของโรงงานทั้งหมดคือต้นทุนอาหารทั้งหมดที่เราใช้เนี่ยค่อนข้างจะต่ำกว่าที่อื่นนะครับผม
0: คือสรุปง่ายๆตอนนี้พี่ได้เริ่มทำอาหารเองขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผม
0: โอ้พี่ใช้เองแล้วก็พี่สนับสนุนให้กับเกษตรกรรายอื่นบ้างปะ
1: ก็เราก็มีสนับสนุนให้เกษตรกรรายอื่นด้วยครับผม
0: คือสรุปว่าพี่ทำเพื่อขายกับเขา
1: ใช่ครับผมเราก็เลี้ยงแล้วก็บุคคลภายนอกที่เราจะเริ่มเลี้ยงเราก็มาช่วยเขาครับผมตรงนี
0: ้ผมอยากถามจริงๆว่าทุกวันนี้ธุรกิจที่พี่ทำอยู่เนี่ยก็คือพี่ทำอาหารเองด้วยแล้วก็เลี้ยงด้วยเนี่ยคราวนี้ว่าการทำอาหารเนี่ยวัตถุดิบที่พี่หามาเนี่ยพี่ส่งซัพพอร์ตถึงไหนครับ
1: ก็
0: กับเกษตรกรจังหวัดไหนบ้าง
1: ก็เราส่งพูดง่ายๆเราส่งกับทั่วประเทศนะครับผมทั้งเชียงใหม่ทั้งอุบลทั้งอุดร นะครับแล้วก็โคลงโคราชครับแล้วก็ทางชัยภูมิเนี่ยเราส่งหมดนะครับผม
0: คือแสดงว่าวัตถุดิบของพี่เนี่ยจะต้องมีเยอะมาก
1: ก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมซึ่งซัพพอร์ตได้ตลอดเวลานะครับผม
0: ผมอยากรู้ว่าวัตถุดิบที่เยอะมากขนาดนี้พี่หามาจากแหล่งไหนครับ
1: เรารับมาจากบริษัทที่มีคู่สัญญาอยู่เช่นบริษัทเบตาโกสาฟาร์มนะครับผมแล้วก็ของบริษัท CP ด้วยครับเป็นส่วนใหญ
0: ่คือทุกวันนี้แหล่งวัตถุดิบของพี่มาจากบริษัทกี่

0: ที่
1: ผมรับทั้งหมดนี่ประมาณ40บริษัทนะครับผม
0: 40บริษัทโอ้โหแสดงว่าพี่ต้องมีเทคนิคต่างๆในการเยอะพอสมควรใช่ไหม
1: ก็พอสมควรนะครับผม
0: คือทราบมาว่าที่ฟาร์มพี่เนี่ยจะมีการผลิตอาหารออกมาเป็น2รูปแบบอีกเป็นทั้งอาหารสำหรับปลากินเนื้อคือปลาดุกแล้วก็อาหารสำหรับปลากินพืชหรือว่าอาหารเกล็ด
1: ใช่ครับ
0: อาหารปลาเกล็ดใช่ไหมอาหารปลาเกล็ดหรือว่าอาหารปลาพวกปลาสวายทั้งหลาย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมนี่คือจุดนี้เรามาวันนี้เราเจตนาของเราคือต้องการมาเรียนรู้มาให้พี่ช่วยถ่ายทอดเรื่องของเทคนิควิธีการนะผลิตต้นทุนต่ำนะพี่คิดว่าพี่สามารถที่จะถ่ายทอดตรงนี้ได้ไหม
2: ก็ด้วยความยินดีครับ
0: ครับหลังจากที่เราได้พูดคุยกับพี่มงคลเนี่ยมาเป็นระยะเวลาพอสมควรนะเนี่ยนะในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราต้องขอรบกวนนะพี่มงคลเนี่ยช่วยสาธิตนะขั้นตอนการผลิตอาหารต้นทุนต่ำนะให้กับเกษตรกรหรือน้องๆที่ผู้ที่สนใจนะคราวนี้เราในกระบวนการผลิตเนี่ยปัจจัยสำคัญประการแรกก็คือเราต้องรู้จักในเรื่องของวัตถุดิบอาหารสัตว์นะนะเราอยากให้พี่มงคลเนี่ยช่วยแนะนำว่าในกระบวนการผลิตอาหารซึ่งเราทราบว่าในฟาร์มของพี่มงคลเนี่ยจะมีการผลิตอาหาร2แบบ2รูปแบบคือแบบแรกคืออาหารในการเลี้ยงปลาดุกใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: อันที่สองคืออาหารใช้สำหรับในการเลี้ยงพวกปลาเกล็ดแล้วก็อาหารปลาสวาย
2: ใช่ครับผม
0: แยกกันอย่างชัดเจนคราวนี้ผมอยากจะให้พี่มงคลเนี่ยแนะนำวัตถุดิบแต่ละชนิดสำหรับทำอาหารปลาดุกก่อนให้ชัดเจนว่าใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะพร้อมกับบอกด้วยว่าวัตถุดิบตัวนี้ได้มาจากแหล่งไหนเพื่อเป็นแนวทางใช่ไหมให้กับผู้ที่สนใจต่อไปพี่ช่วยแนะนำหน่อยครับว่าวัตถุดิบที่ใช้มีอะไรบ้างครับ
1: สำหรับตัวที่เราจะใช้นะครับก็มีไส้ไก่นะครับไส้ไก่ครับแล้วก็หัวไก่แล้วก็โครงไก่นะครับ3ตัวนี้ครับจะมาบดมิกกันทั้งหมดนะครับโดยจะใช้เครื่องบดตัวที่ด้านหลังนี่นะครับแล้วก็บดเสร็จแล้วเราก็ถ้าเราใช้ไม่หมดเราสามารถเก็บในที่เราเก็บคือเราจะดัดแปลงโฟมนะครับที่เหลือในห้องเย็นเรามาดัดแปลงนะครับทำลักษณะคล้ายๆตู้เย็นเพื่อจะให้เก็บได้หลายวันนะครับแล้วก็โฟมที่เราเก็บเนี่ยเราเก็บได้ประมาณทั้งหมด3ตันนะครับหรือ 3,000 กิโล
0: แล้วคราวนี้ว่าวัตถุดิบพวกนี้วันหนึ่งเนี่ยพี่สามารถจะนำเข้าประมาณกี่ตัน
1: ประมาณ10ตันครับผม
0: ประมาณ10ตันแสดงว่าเยอะมาก
1: แล้ว
0: ไม่ทราบว่าในฟาร์มพี่เนี่ยไอเลี้ยงปลากี่บ่อครับเนี่ย
1: ผมเลี้ยงปลาทั้งหมดประมาณ8บ่อครับผม
0: ประมาณ8บ่อ8บ่อต้องใช้อาหารประมาณกี่ตันฮะ
1: เราใช้ประมาณ3ตันนะครับผม
0: 3ตันเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลืออีก7ตันเนี่ยพี่เอาไปไหนครับ
1: จะมีลูกบ่อทั้งหมดนะครับที่เขาจะมาเลี้ยงเขาจะมารับนะครับผมหรือเราจะจัดส่งให้ครับเราก็รับจัดส่งทั้งหมดครับทั่วประเทศ
0: แสดงว่าพี่ต้องใช้วัตถุดิบค่อนข้างที่จะเยอะมากใช่ไหมในวันหนึ่งเพราะฉะนั้นแนวทางที่จะลดต้นทุนเนี่ยในอนาคตเนี่ยคือพี่มั่นใจว่าวัตถุดิบพวกนี้มันจะเพียงพอตลอดที่จะซัพลูกขายพี่ได้ตลอดนะ
1: สำหรับวัตถุดิบเนี่ยเราเชื่อมั่นว่ามันมีของจำนวนมากจริงๆนะครับผมเพราะว่าของเราเนี่ยมีบริการบริหารการจัดการที่ค่อนข้างจะดีนะครับผม
0: ครับผมคือหลังจากที่รู้นะว่าวัตถุดิบส่วนใหญ่อาหารปลาดุกเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบที่ได้มาจากพวกโครงไก่หรือว่าวัตถุดิบเศษเหลือมาจากไก่เป็นหลักเนี่ยแต่ยังไม่มีการปรับปรุงสูตรอาหารที่พยายามที่จะเอาพวกขนมปังอะไรต่างๆเข้ามาแทรกเนี่ย
2: ใช่ครับผม
0: ตอนนี้คือตรงนี้คือเป็นอนาคต
2: ใช่ครับผม
0: ที่กำลังคิดที่จะพัฒนาให้มันสอดคล้องใช่ไหมคราวนี้ว่าหลังจากรู้จักวัตถุดิบเนี่ยต่อไปผมอยากจะให้พี่มงคลเนี่ยลองบอก

0: ครื่องมือนะพี่มงคลเกริ่นตั้งแต่แรกว่ามีเครื่องโม่มีเครื่องเก็บอาหารผมมองว่าปัจจัยนี้เป็นปัจจัยสำคัญเพราะหลังจากที่ผมฟังพี่แล้วเนี่ยผมจับทางได้แล้วอาหารของพี่ต้องเป็นอาหารสดแน่เพราะฉะนั้นการเลี้ยงอาหารเม็ดสำเร็จรูปกับอาหารสดมันย่อมต่างโดยเฉพาะในกระบวนการเก็บรักษาอาหารก็ต่างใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: เพราะฉะนั้นผมอยากจะให้พี่แนะนำนิดนึงว่าตั้งแต่เครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นนะเครื่องมือแต่ละตัวเนี่ยนะมีเครื่องมืออะไรบ้างเครื่องมือนี้พี่สร้างขึ้นมาเองหรือพี่ซื้อมา
1: อ๋อเครื่องมือทั้งหมดนะครับที่ใช้ในฟาร์มทั้งหมดเนี่ยเราเป็นคนสร้างทั้งหมดเราจะคิดใหม่แล้วก็ทำใหม่ทั้งหมดนะครับผมอย่างเครื่องด้านหลังนะครับเป็นเครื่องบดไก่นะครับโดยใช้เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์6สูบครับแล้วก็บดออกมานะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับก็เป็นที่แช่นะครับที่แช่เราเก็บวัสดุที่เหลือใช้ทั้งหมดมาทำอีกทีนะครับเพื่อจะลดต้นทุนการผลิตทั้งหมดนะครับ
0: ผมชัดสนใจตรงที่ไอ้ตู้แช่อยากให้พี่อธิบายนิดนึงว่ากระบวนการสร้างไอ้ตู้แช่แบบต้นทุนประหยัดของพี่เนี่ยพี่เริ่มต้นในการสร้างโดยวิธีอะไรฮะ
1: ก็ตอนแรกเราเห็นตู้แช่เนี่ยครับใบใหญ่ๆเนี่ยขายใบละประมาณ10,000 บาทเราก็คิดว่าใบใหญ่10,000 บาทเราจะทำยังไงให้ต้นทุนน้อยกว่า10,000 บาทแล้วเก็บได้คุณภาพเหมือนกันเราก็มานั่งคิดว่าเราถ้าเราเรียนแบบวัตถุดิบที่เขาทำว่าตู้เย็นเนี่ยมันต้องใช้โฟมต้องใช้อะไรทั้งหมดเนี่ยเราก็ลองทำดูแล้วมันก็ได้ผลจริงๆนะครับ
0: ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 3,000 บาท
1: 3,000 บาทแช่ได้ประมาณ3ตันนะครับ
0: โอ้โหแสดงว่า3ตันคือต้นทุนลดประมาณเกือบ10เท่า
1: ก็ประมาณ10เท่าครับผม
0: ประมาณ 30,000 กับ 3,000 เนี่ยเพราะนั้นคือจุดเนี้ยผมอยากให้น้องๆนักศึกษานะนะช่วยดูว่าแนวทางในการลดต้นทุนเรามาวันนี้เจตนาของเราต้องการลดต้นทุนค่าอาหารแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เฉพาะค่าอาหารนะครับแม้กระทั่งเทคนิคในเรื่องของการใช้เครื่องมืออุปกรณ์นะแบบภาคสนามจริงที่ลดต้นทุนน่าสนใจนะครับโอ้เราได้ความรู้ใหม่ค่อนข้างมากนะนอกเหนือจากในตำรานะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราได้มาเจอกับฟาร์มแห่งนี้เป็นแห่งแรกนะเราคิดว่ามันจะเกิดประโยชน์กับเกษตรกรหรือว่าน้องๆ นักศึกษานะคราวนี้เราจะตัดเข้าไปสู่ว่าดูของจริงนะบริเวณใกล้ๆว่าเครื่องพี่มงคลเนี่ยช่วยสาธิตนะกระบวนการผลิตจริงๆให้เราดูว่ากระบวนการผลิตอาหารปลาดุกให้เริ่มต้นตั้งแต่จากกระบวนการเลือกวัตถุดิบลงมาเข้าสู่เครื่องแล้วก็ผลิตออกมาเป็นอาหารเป็นเส้นที่พร้อมจะใช้งานเราขอมอบนะตรงนี้ให้พี่มงคลเนี่ยเริ่มสาธิตตั้งแต่ขั้นตอนแรกครับเชิญครับ
1: ก็เราหลังจากได้วัตถุดิบมาทั้งหมดแล้วนะครับเราก็จะมาทำการขึ้นเครื่องบดนะครับเราจะจำบดนะครับการบดเนี่ยเราจะบดดูตามหลักแล้วเครื่องบดเนี่ยมันจะมีลักษณะการบดนั้นมีหยาบมีละเอียดครับเราก็ใช้เบอร์ถ้าปลาเล็กเราค่อนข้างต้องใช้เบอร์ละเอียดหน่อยแต่ถ้าปลาใหญ่เนี่ยมันสามารถกินซากได้หมดคือก็ใช้เบอร์ใหญ่หน่อยโดยการบดทั้งหมดนะครับจะเอาวัตถุดิบมามิกกันบนถาดนะครับถาดสแตนเลสนะครับแล้วก็บดลงในถังนะครับแล้วก็นำไปให้ปลาได้เลยนะครับเดี๋ยวทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะบดให้ดูนะครับ

0: ครับต่อไปเราจะมาดูขั้นตอนในการผลิตอาหารต้นทุนต่ำอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการผลิตอาหารพวกอาหารปลากินพืชหรือว่าพวกอาหารปลาสวายตระกูลพวกปลาเก็ดทั้งหลายแหละนะคราวนี้เรามาดูนะก่อนที่เราจะมาพูดถึงกระบวนการขั้นตอนการผลิตนะเราอยากให้พี่มงคลเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังว่าในกระบวนการผลิตอาหารปลาเก็ดเนี่ยวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยมีอะไรบ้างครับ
1: ก็ส่วนมากอ่ะเราก็รับของเสียคือของที่โรงงานที่เขาไม่ใช้แล้วเช่นพวกเศษอาหารเศษขนมปังทั้งหมดนะครับตามสายการบินตามนิคมต่างๆนะครับมาใช้การเลี้ยงปลานะครับส่วนมากปลาที่ใช้ที่จะมาเลี้ยงนะครับก็เป็นพวกปลาสวายปลานิลครับปลายี่สกปลานวลจันทร์นะครับโดยวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยก็ขนส่งมาตามนิคมนะครับเราก็จะรับตามนิคม
0: ยังไงหลังจากที่ผลิตออกมาแล้วเนี่ย
1: โดยทั่วไปเนี่ยที่ลูกฟาร์มมารับทั้งหมดนะครับจะเป็นถังทั้งหมด120ลิตรครับดังที่เห็นนะครับ120ลิตรแล้วก็น้ำหนักโดยค่าเฉลี่ยประมาณ123โลถึง130โลเราจะขายถังอยู่ที่200บาทครับโดยจะคัดพวกเศษขยะเศษไม้แหลมเศษอะไรทั้งหมดนะครับให้เป็นอาหารปลาจริงๆนะครับ
0: คือโดยเฉลี่ยแล้วตกประมาณเกือบ2บาทใช่ไหม
1: ก็น่าประมาณเกือบ2บาทต่อกิโลครับผม
0: เกือบ2บาทต่อกิโลนะเพราะนั่นคือณเวลานี้หลังจากที่เกษตรกรเอาไปเลี้ยงเนี่ยคือการตอบรับการตอบสนองคือความต้องการเพิ่มขึ้นหรือว่ายังไงฮะ
1: ก็เกษตรกรที่เลี้ยงกันอยู่นะครับก็มีการตอบสนองค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเขาก็เลี้ยงแล้วก็มีการขยายฟาร์มไปเรื่อยนะครับผม
0: คราวนี้ผมอยากจะให้พี่เนี่ยแนะนำนิดนึงว่าวัตถุดิบแต่ละตัวที่พี่ใช้เนี่ยอยากจะให้น้องๆเนี่ยเขาได้เห็นใกล้ๆนะว่าวัตถุดิบที่พี่ใช้เนี่ยมีอะไรบ้างนะชี้ให้เขาเห็นชัดเจนนะแล้วหลังจากนั้นผมอยากจะให้พี่แนะนำว่าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆในการผลิตอาหารใช่ไหมปลาเก็ดเนี่ยมันมีอุปกรณ์อะไรบ้าง
1: คือเราจะใช้เครื่องมือทุ่นแรงทั้งหมดนะครับโดยการยกเนี่ยเราก็จะใช้ลอกหรือไฮดรอลิกยกทั้งหมดนะครับ
0: ก็คือพี่สรุปก็คือพี่มีเครื่องมือไฮดรอลิกที่จะช่วยในเรื่องของการทุ่นแรง
1: ครับแล้วก็มีลอกครับสำหรับการยก
0: อ๋อเดี๋ยวเราได้เห็นใช่ไหม
1: ใช่ครับเดี๋ยววันนี้จะให้ได้ดูกันเลยนะครับผม
0: โอเค
1: หลังจากได้พวกเศษอาหารหรือเศษข้าวนะครับจากตามโรงงานมาหมดนะครับเราจะมีการคัดแยกพวกไม้แหลมขยะทั้งหมดนะครับเพื่อจะเป็นการส่งลูกค้านะครับแล้วก็เราจะคัดกรองน้ำออกไปเราจะไม่มีน้ำที่เป็นเศษน้ำแกงหรือเศษน้ำแกงหรือพวกเศษอาหารทั้งหมดที่เราไปนะครับเป็นเศษข้าวจริงๆนะครับผมให้ดูการคัดนะครับเราจะคัดหมดแล้วก็เติมปริมาณอาหารให้เต็มตามนี้นะครับผมถังหนึ่งจะหนักประมาณ123โลถึง130โลนะครับผมโดยทั่วไปนะครับผมแล้วก็เราจะใช้ครับดูสังเกตครับข้างบนนะครับจะเป็นลอกนะครับสำหรับการยกอาหารทั้งหมดนะครับผมลองยกลอกเลยครับ

ครับหลังจากที่เราได้ผ่านกระบวนการผลิตอาหารสัตว์น้ำเป็นที่เรียบร้อยนะเราได้อาหารต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือเทคนิคในเรื่องของการให้อาหารเราต้องมาเรียนรู้เรื่องของเทคนิคการให้อาหารกับพี่มงคลนิดนึงว่าการผลิตอาหารต้นตุนต่ำเนี่ยมันมีเทคนิคพิเศษยังไงในการให้อาหารที่เราทราบมาว่าเนี่ยปัจจัยในการกินอาหารคือเราอยากจะทราบอย่างยิ่งว่าปัจจัยในการกินอาหารของสัตว์น้ำแต่ละชนิด

0: มันมีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อการกินอาหารของสัตว์น้ำเนี่ย
1: ก็อย่างสัตว์เนื้อแอปลาเนื้อนะครับอย่างเช่นปลาดุกเราต้องแยก2ประเภทคือปลาดุกนะกับปลาดุกบิ๊กอุยพฤติกรรมการกินก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างรัสเซียเนี่ยคือการกินเนี่ยเขาจะกินทั้งหมดเลยจะไม่เหลือทั้งหมดแต่ถ้าเป็นบิ๊กอุยเนี่ยเขากินเฉพาะอาหารใหม่ที่มาสมมติว่าเขาอิ่มแล้วเขาได้อาหารใหม่มาเขาจะคายอาหารเก่าออกแล้วเขาก็จะทานอาหารใหม่ไปแล้วก็การเลี้ยงเนี่ยของบิ๊กอุยเนี่ยถ้าคายไปแล้วถ้าไม่ตกถึงพื้นน้ำก็จะเสียเราก็ควบคุมอาหารตรงนี้ด้วยสำหรับปลารัสเซียนะครับที่จะเห็นต่อไปเนี่ยการกินนะครับการกินก็ไม่เหมือนกันครับพฤติกรรมการกินเนี่ยคือว่าเขาจะกินแย่งกันกินเลยนะครับต่างๆกับบิ๊กอุยนะครับตอนนี้เราจะให้ดูบ่อของที่เลี้ยงปลารัสเซียนะครับเดี๋ยวจะดูวิธีการให้อาหารก่อนนะครับ

0: คราวนี้เรามาดูเทคนิคการให้อาหารปลาดุกบิ๊กอุยบ้างนะว่าเทคนิคในการให้อาหารของปลา2ชนิดนี้มันต่างกันยังไงเราจะมาสอบถามนะพี่มงคลว่ามันมีเทคนิครายละเอียดปลีกย่อยยังไงบ้างครับผม
1: ก็ถ้าเป็นปลาดุกบิ๊กอุยเนี่ยพฤติกรรมการกินซึ่งมันก็ต่างกับรัสเซียสิ้นเชิงเลยโดยว่าบิ๊กอุยเนี่ยจะกินเนี่ยเขาจะกินอาหารใหม่ตลอดเวลาแล้วถ้าเขากินอาหารไปแล้วได้พบอาหารใหม่ไปปุ๊บเขาจะอมไว้ที่ปากแล้วถ้าเจออาหารใหม่ปุ๊บเขาบ้วนออกแล้วก็การเน่าเสียเนี่ยค่อนข้างจะสูงกว่าของรัสเซียครับ
0: ก็คือถ้าเรามองในแง่ง่ายๆก็คือว่าการเลี้ยงปลาดุกรัสเซียเนี่ยน่าจะง่ายกว่าการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยหรือเปล่าครับผม
1: ถามว่าถ้ารัสเซียเลี้ยงง่ายกว่าเลี้ยงง่ายแต่อาหารต้องเพียงพอปริมาณเพียงพอถ้าอาหารไม่เพียงพอเขาจะกินกันเองเพราะว่าเป็นสัตว์นักล่าอยู่แล้ว
0: คือนิสัยดุกว่าใช่ไหม
1: ดุกว่าครับ
0: หลักการในการให้อาหารเนี่ยพี่มีเทคนิคยังไงอะในเมื่อเมื่อกี้พี่บอกว่าพฤติกรรมของมันเนี่ยมันเลือกกินมันชอบบ้วนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ของเสียต่างๆมันก็จะเยอะขึ้นใช่ไหมโอกาสที่จะสร้างแอมโมเนียต่างๆซึ่งแอมโมเนียมันเป็นตัวที่ชะลอยับยั้งการเจริญเติบโตของตัวมันอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมมีผลต่อการตายต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะคราวนี้ว่าโดยส่วนตัวของพี่อะพี่มีเทคนิคยังไงในการให้อาหารพวกนี
1: ้ก็เราจะดูพฤติกรรมการกินก่อนเป็นหลักเลยคือว่าเราให้อาหารเนี่ยเราสังเกตว่าไอ้ตัวเนี้ยถ้าให้อาหารไปแล้วปลาก็ยังกินอยู่ไม่มีการถอยของปลาเนี่ยปลาเข้ามากินตลอดแล้วเราก็ให้ไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าปลาเงียบนิ่งไปอาหารเราต้องหยุดเพราะว่าถ้าเราไม่หยุดอาหารปุ๊บเนี่ยอาหารส่วนที่ปลาไม่มีแล้วเนี่ยคือส่วนเหลือจริงๆตัวนั้นจะทำให้เกิดแอมโมเนียของเสียในบ่อทั้งหมด
0: อันนี้คือข้อจำกัดของมัน
1: ใช่ครับ
0: คือสรุปก็คือว่าผู้เลี้ยงเนี่ยต้องใจเย็นๆเหมือนเดิม
1: ใจเย็นๆครับผม
0: ต้องค่อยๆให้อาหาร
1: ครับผม
0: ใช่ไหมแล้วก็สังเกตพฤติกรรม
1: ใช่ครับ
0: ถ้าใช้หลักการแบบตูมตามตูมตามเนี่ยโอกาสเสี่ยงต่อเรื่องของการเกิดมลภาวะต่างๆในบ่อและยับยั้งการเจริญเติบโตต่างๆใช่ไหม
1: ใช่ครับส่วนที่เกินอาหารที่เกินไปเนี่ยคือเราต้องไปแบกต้นทุนตรงนั้นด้วยแล้วก็น้ำเนี่ยน้ำในบ่อเนี่ยมันก็จะเสียหายหลายอย่างครับผม
0: ก็คือโดน2เด้งเลย
1: 2เด้งเลยครับผม
0: ใช่มั้ยน้ําก็เน่าต้นทุนก็แพงขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ครับผมจากจุดเนี้ยเรารู้แนวทางแล้วว่าพฤติกรรมของปลาแต่ละชนิดต่างกันน่ะเราจําเป็นต้องเรียนรู้นะครับว่าปลาดุกบิ๊กอุยปลาดุกรัสเซียเป็นปลาดุกเหมือนกันแต่พฤติกรรมต่างกันการกินอาหารต่างกันนะความต้องการของตลาดก็ต่างกันใช่มั้ยในยุคปัจจุบันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเลี้ยงยังไงที่จะลดต้นทุนการผลิตเราต้องเรียนรู้จักมันรู้จักพฤติกรรมของมันนะครับนะก็คือเดี๋ยว เราก็ขอจบขั้นตอนของการเทคนิคการให้อาหารปลาดุกบิ๊กอุยเดี๋ยวสักครู่เราจะตัดไปสู่การเทคนิคการเลี้ยงปลาสวายบ้างครับ

0: ครับต่อไปเราก็จะมาดูเทคนิคการให้อาหารปลาสวายนะปลาสวายเนี่ยจัดเป็นกลุ่มอาหารพวกปลาอาหารปลากินพืช
1: ใช่ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นวิธีการเมื่อเช้าเนี่ยนะเราได้เห็นแล้ววิธีการในการกระบวนการผลิตนะเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าเทคนิคในการให้เนี่ยปลาสวายมันมีพฤติกรรมการกินอาหารยังไงนะเดี๋ยวเราจะมาถามพี่มงคลว่าพี่มีเทคนิคในการให้อาหารที่พี่ได้เตรียมไว้เนี่ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเรานะอาหารลดต้นทุนมีเทคนิคการให้ยังไงจึงทำให้ปลาเราโตดีครับ
1: ก็จริงๆอ่ะปลาสวายเนี่ยนะครับเราก็ หลังจากที่เราไปดูวัตถุดิบที่รับมาจากฟาร์มแล้วนะครับเราก็มาเลี้ยงนะครับ คือถ้าปลาสวายเนี่ยครับถ้ามันดูง่ายๆเราก็เน้นพฤติกรรมการกินนี่นะครับผมถ้ามันไม่มากินอีกแล้วซื้อปลาสวายเนี่ยอิ่มแล้วแต่ถ้าว่าปลาสวายยังกินได้เลยนะคือปลายังหิวอยู่เราก็เติมอาหารไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าว่าถ้าเราเติมไปแล้วปลาไม่เข้ามากินมันหมายความว่าปลาเนี่ยอิ่มแล้วอาหารที่เราลงไปเราทิ้งแน่นอนแล้วเกิดภาวะน้ำเสียอีกตัวนั้นค่อนข้างจะต้องควบคุมหน่อยแต่ว่าสุดท้ายก็คือเราก็ต้องดูว่าปลากินเท่าไหร่แล้วก็จดบันทึกไว
0: ้ก็คือจากที่สังเกตอาหารที่ข้างบ่อก็คืออาหารที่เป็นเศษอาหารที่เหลือจากโรงงานใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีพวกขนมปัง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมก็คือไอ้ตัวนี้ระหว่างขนมปังอ่ะกับพวกเศษอาหารอ่ะคือพี่เคยสังเกตนะว่ามันการเลือกกินอันไหนดีกว่าครับ
1: การเลือกกินถ้าเศษขนมปังอ่ะมันก็ค่อนข้างดูง่ายครับเพราะว่าขนมปังเนี่ยมันจะลอยมันจะลอยบนผิวน้ำหมดไม่หมดเราดูง่ายแต่ถ้าว่าเป็นพวกเศษอาหารเนี่ยมันจะจมน้ำมันก็แค่จะดูยากแต่การโตเนี่ยใกล้เคียงกันครับผม
0: ใกล้เคียงกันเพราะมันเป็นปลากินพืชใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: เพราะนั้นความต้องการโปรตีนต่างๆมันไม่สูงเท่ากับพวกปลาดุก
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเทคนิควิธีการเนี่ยก็คือเราเองเนี่ยผู้เลี้ยงเองก็ต้องรู้ต้องเข้าใจว่าความต้องการอาหารเรื่องของโปรตีนใช่ไหมมันต้องการโปรตีนปริมาณกี่เปอร์เซ็นต์
1: ใช่ครับ
0: ถ้ามันสอดคล้องตรงจุดนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นผมถามนิดนึงว่าถ้าผมเอาอาหารปลาดุกอ่ะใช่ไหมที่พี่โม่จากพวกเศษไก่มาเลี้ยงพวกปลาสวายเนี่ยมันดีไหม
1: ถามว่าดีไหมดีแต่ว่าต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูงซึ่งเราดูแล้วมันเกินความจำเป็น
0: มันเกินความจำเป็นเราก็เลยไม่เลือก
1: ไม่เลือกตัวนั้น
0: โอเคนะก็คือจากจุดนี้นะผมพอจะสรุปได้ว่ากระบวนการในการเลี้ยงปลาไม่ว่าจะเป็นปลาอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมสิ่งแรกที่ผู้เลี้ยงจะต้องเรียนรู้ก็คือ1พฤติกรรมของสัตว์น้ำ
1: ใช่ครับผม
0: จะมาว่ามันกินอะไรความต้องการสารอาหารพวกโปรตีนกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เลือกชนิดของอาหารให้ถูกต้องเหมาะสม
1: ครับ
0: ใช่ไหมเมื่อเลือกถูกแล้วเนี่ยก็ต้องรู้ด้วยว่าในอาหารจะให้ยังไงที่มันได้กินจริงๆต้องไม่ใจร้อนไม่อะไรเลยเพราะอาหารสดใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: คือถ้าเป็นอาหารเม็ดลอยน้ำเนี่ยมันสบาย
1: มันสบายเพราะมองเห็นได้ปลาได
0: ้แต่ในขณะเดียวกันเงินก็หลุดจากกระเป๋าสบายเหมือนกัน
1: หลุดแน่นอนครับอาจารย์
0: ใช่ไหมคือในขณะเดียวกันถ้าเราผลิตขึ้นมาเองมันจะมีขั้นตอนความยุ่งยากในเรื่องของใช้นิดนึงมันจะไม่สะอาดอ่ะพูดง่าย
1: ๆก็
0: เลอะมือใช่ไหม
1: หน้าที่ของเกษตรกรต้องอดทนหน่อย
0: ใช่แต่ในเรื่องของการประหยัดต้นทุนเนี่ยคือแน่นอนเนี่ยคือสรุปก็คือว่าต้นทุนของการผลิตเนี่ยมันจะลดลงประมาณเกือบครึ่งหนึ่งใช่ไหม
1: ครึ่งหนึ่งหรือครึ่งมากกว่าครึ่ง
0: มากกว่าครึ่งหนึ่งนี่คือเป็นจุดที่น่าสนใจว่าเราจะทำยังไงให้เกษตรกรบ้านเราเนี่ยอยู่ได้และอยู่แบบพอเพียงใช่ไหมเราจำเป็นจะต้องคิดวิธีการกระบวนการหาวัตถุดิบที่มันสามารถลดต้นทุนแล้วในอนาคตเราจะต้องมองดูว่ามันจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย
1: ใช่ครับ
0: นี่คือแนวโน้มที่เราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆถ้าเราไม่พัฒนานะเกษตรกรของเราก็จะลำบากเพราะวัตถุดิบค่าน้ำมันค่าอะไรต่างๆทุกวันแพงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมต้นทุนสูงขึ้นในขณะที่ราคาสินค้าเกษตรเนี่ยมันเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่น้อยกว่าสัดส่วนที่ต่ำกว่า
1: ใช่ครับผม
0: นะเพราะฉะนั้นคนที่จะอยู่ได้ในอนาคตมันก็กลายเป็นว่าคนที่รู้จักคิดรู้จักเลือกใช่ไหมเราไม่ต้องการให้ระบบการผลิตอยู่ในมือของนายทุนอย่างเดียวเราอยู่แบบพอเพียงเราก็ต้องรู้จักดัดแปลงวิธีการในเรื่องของการ

0: ผลิตเพื่อให้เกษตรกรเราอยู่ได้นะเพราะในส่วนนี้เราก็ต้องนะตัดบทตรงนี้เข้าไปสู่ในเนื้อหาต่อไปนะครับคือณตอนนี้เราได้ทราบแล้วว่าเทคนิควิธีการของพี่เขามีเยอะมากแล้วก็เป็นแนวทางที่จะลดต้นทุนนะเพราะราคาต้นทุนของอาหารที่พี่ผลิตเสร็จแล้วเนี่ยอยากรู้ว่าต้นทุนค่าอาหารที่พี่ขายเนี่ยอยู่ที่ประมาณกิโลกี่บาทครับ
1: โดยเฉลี่ยถ้าเป็นปลาดุกเนี่ยก็อยู่ประมาณ5บาทนะครับผมโดยเฉลี่ยเลยก็5บาทแล้วก็พวกปลากินพืชก็อยู่ที่บาทกว่าๆนะครับผมไม่เกิน2บาทครับ
0: ไม่เกิน2บาทโอ้ในขณะที่อาหารเม็ดสำเร็จรูปจากตลาดใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มันอยู่ที่ประมาณกี่บาทครับ
1: ที่เซิร์ชดูเน็ตก็อยู่ที่ประมาณ30บาทได้มั้งถ้าคร่าวๆนะครับผม
0: ฮะนี่คือผมดูข้อมูลเมื่อเช้าเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ21ถึง23บาทนะคือเอาแบบเกรดที่ไม่ต้องสูงมากนะก็คือมองว่าราคาบาทกว่ากับราคาอะไรนะ5บาทมันต่างกันผิดมากในขณะเดียวกันอ่านเม็ดสนิทรูปเนี่ยการันตีเรื่องของอัตราแลกเนื้อ FCR อยู่ที่ 1.5 แต่ของพี่เนี่ยพี่การันตีที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาอัตราแลกเนื้ออยู่ที
1: ่ 3.5 ต่อ
0: 1โดยเฉลี่ยประมาณ 3.5
1: ใช่ครับสำหรับปลาดุกครับผม
0: ปลาดุก 3.5ปลาสวายนี่เคยเก็บนะฮะ
1: ปลาสวายนี่ยังไม่ได้เก็บข้อมูลนะครับผม
0: ปลาสวายยังไม่ได้เก็บข้อมูลโอ้โหเนี่ยเรามองแล้วไงว่าครับท่านผู้ชมครับเราสังเกตว่าอัตราแลกเนื้อ 3.5 ต้นทุน5บาทเฉลี่ยแล้วเนี่ยค่าต้นทุนต่อการเปลี่ยนอาหารต่อการแลกเนื้อ1กิโลเนี่ยอยู่ที่ประมาณไม่เกิน18บาท
1: ใช่ครับผม
0: ในขณะที่ราคาปลานะถ้าเราขายปลาณวันนี้ถ้าปลาอยู่ในราคาประมาณ28บาทเราก็อยู่ได้สบายๆฮะแต่ในอดีตที่ผ่านมาที่ผมเล่าในจังหวัดอยุธยาปัญหาของอยุธยาเนี่ยเกษตรกรแค่ค่าอาหารก็ยังไม่คืนทุนไอ้นี่คือปัญหานะและทุกวันนี้ถ้ายังขายอาหารด้วยซื้อด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรูปเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรูปปัญหาก็ยังเจอนะความคุ้มทุนหาไม่เจอนะเพราะฉะนั้นณตอนนี้นะเรามองว่ามั่นใจแล้วแหละว่าวิธีการนะเทคนิคของพี่เนี่ยน่าจะช่วยเกษตรกรต่างๆได้เยอะนะคราวนี้ผมถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าในการเลี้ยงปลาเนี่ยของฟาร์มพี่มีบ่อทั้งหมดกี่บ่อครับ
1: บ่อทั้งหมดมีอยู่8ใบนะครับผม
0: มีอยู่8ใบ
1: 8ลูกครับผม
0: 8ลูกคราวนี้พี่เลี้ยงปลาดุกกี่บ่อครับเลี้ยงปลาสวาย
1: เลี้ยงทั้งหมดประมาณ7ใบแล้วก็เลี้ยงสวาย1สวาย1ใบ
0: สวาย1ใบนะคราวนี้ว่าในการเลี้ยงของพี่เนี่ยผมอยากทราบว่าอยากจะเป็นข้อมูลให้กับน้องๆว่าอัตราการปล่อยพี่มีเทคนิคในการปล่อยปลายังไงครับ
1: เราเลี้ยงถ้าปลาดุกเนี่ยเราเลี้ยงอย่างหนาแน่นคือ1ไร่ต่อ100,000ครับ
0: 1ไร่ต่อ100,000

0: ถ้าปลาดุกพันธุ์รัสเซียเลี้ยงอยู่ที่80-90วันถ้าเป็นบิ๊กอุยก็เลี้ยงประมาณ4-6 เดือนนะครับ
1: ถ้าเป็นปลาสวายเลยครับ
0: สวายนี่แล้วแต่ไซส์ตามภาวะไซส์ครับผม
1: หอแล้วแต่สวายคราวนี้ว่าขนาดลูกปลาที่พี่ปล่อยลงสู่บ่อในครั้งแรกเนี่ยเป็นไซส์ไหนครับ
0: ส่วนมากเราใช้ไซส์2-3 นิ้วครับผมเขาเรียกปลา2-3
1: ปลา2-3
0: ใช่ครับ
1: คือเหมือนกันป่ะระหว่างปลาปลาดุกกับพวกปลาสวาย
0: เหมือนกันครับผม
1: ไซส์เดียวกัน
0: คือ
1: ไซส์นี้คือรอดแน่ๆ
0: รอดแน่ๆรอดจากปากเกี่ยวปากกาแน่นอน
1: และอีกอันหนึ่งโอ้นี่คำถามปราบเซียนเลยนะผมจะถามนิดนึงว่าคือตลอดการเลี้ยงทุกคนบ่นเรื่องของน้ำใช่ไหมว่าภัยแล้งที่ผ่านมาแหละทุกคนหลายที่ต้องล้มเลิกเพราะภัยแล้งแต่ผมมาเจอกับพี่เนี่ยได้ข่าวว่าจริงไหมว่าในรอบนี้ปีนี้พี่จับปลามาแล้วไม่ต่ำกว่า100 ตัน
0: ใช่ครับผม
1: ผมอยากถามว่าพี่มีวิธีการบริหารจัดการเรื่องของน้ำยังไงครับ
0: เราต้องบริหารจัดการน้ำคือ1เราวางแผนเลยว่าเราเลี้ยงเนี่ยเราต้องเจอภัยแล้งทุกปีปีนี้ภัยแล้งเนี่ยเราก็เลี้ยงหมุนเวียนคือว่าถ้าบ่อนี้จับปุ๊บน้ำที่จับจากบ่อเนี้ยสามารถเข้าไปย้ายเข้าบ่อที่ยังไม่จับคือน้ำเนี่ยมันจะไม่หายออกไปสู่ข้างนอกเลยคือเอาปลาที่จะจับเนี่ยน้ำที่จะจับที่แทนที่จะทิ้งอ่ะเราเข้าไปอีกบ่อหนึ่งบ่อที่ยังไม่จับเพราะว่าอีกบ่อที่ยังไม่จับเนี่ยมันจะระเหยตามอากาศไปเราก็เติมให้มันเต็มแค่นั้นนะครับ
1: ก็คือไม่มีการถ่ายน้ำออกเลย
0: ไม่มีการถ่ายน้ำ
1: มีแต่เติม
0: เติมเข้าไป
1: ใช่ไหมอันนี้คือเทคนิคแล้วก็แต่ปลาดุกมันเป็นปลาที่ค่อนข้างทนอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วคราวนี้ว่าผลผลิตที่ได้ถ้าเฉลี่ยต่อไร่พี่ได้
0: ก็ปล่อย100,000 ตัว1 ไร่ก็ได้ประมาณ15 ตันนะครับผม
1: 15 ตันครับคือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยไอ้บ่อ1 ไร่เนี่ยใครได้3-4 ตันก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: แต่นี่15 ตันครับโอ้นี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับเนี่ยแล้วอัตราแลกเนื้อก็อยู่ประมาณ 3.5 โอ้คงจะเป็นเศรษฐีนะเหมือนชื่อฟาร์มจริงๆนะแล้วคราวนี้ผมอยากจะทราบว่าราคาครับราคาที่พี่ขาย
0: ณปีนี้นะครับผมก็อยู่ในช่วงที่ขาขึ้นนะครับผมประมาณสักถ้าเป็นรัสเซียก็อยู่ประมาณแต่สูงสุดก็ประมาณ42ก็ต่ำสุดก็ประมาณ35ครับถ้าเป็นบิ๊กอุยก็สูงสุดน่าอยู่ที่52ต่ำสุดก็น่าอยู่ที่ประมาณ45บาท
1: พี่ไอผมอยากจะรู้ว่าในรอบปีผ่านๆมาเนี่ยราคาต่ำสุดจริงๆนะของปลาดุกบิ๊กอุยอยู่ที่กี่บาทนะ
0: บิ๊กอุยน่าอยู่ประมาณ30บาทแล้วก็รัสเซียอยู่ที่ประมาณ18บาท
1: นี่คือราคาต่ำสุดใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: แล้วราคาสูงสุดนะ
0: สูงสุดที่กล่าวไปแล้วก็อย่างที่พูดไปแล้วนะครับผมทั้งรัสเซียทั้งบิ๊กอุยนะครับผมก็มีบิ๊กอุยก็ประมาณ52บาทนะครับสูงสุดแล้วก
1: ็
0: รัสเซียก็40-40บาทนิด
1: ๆเป็นปีทองจริงๆนะครับ
0: จริงๆครับปีนี
1: ้ครับผมคราวนี้ผมอยากจะทราบว่าการใช้อาหารต้นทุนต่ำเนี่ยในการผลิตลูกปลาของพี่เนี่ยคุณภาพเนื้อเนี่ยมีปัญหาไหมครับว่าเนื้อเละมีไขมันเยอะเกินถูกปฏิเสธจากผู้บริโภคไหม
0: ก็ของเราผลิตไปได้ปีไป100 ตันก็ขายหมดนะครับผมก็ไม่มีลูกค้าคนใดที่ปฏิเสธว่าปลาไม่ดีไม่เนื้อเละเนื้ออะไรก็รับหมดนะครับผม
1: แสดงว่าคุณภาพของเนื้อคือสำหรับการเลี้ยงด้วยต้นทุนต่ำไม่ใช่ปัญหาใช่ไหม
0: ไม่ใช่ปัญหาครับผม
1: ใช่ไหมนี่คือเป็นตัวการันตียืนยันนะว่าการผลิตอาหารต้นทุนต่ำเนี่ยคุณภาพเนื้อยังคงเดิมนะอย่างที่พี่เคยเล่าส่วนตัวให้ผมฟังเมื่อก่อนว่าการใช้อาหารใช่ไหมไอ้ต้นทุนเองทุนต่ำเนี่ยมาใช้เลี้ยงปลาสวายปรากฏว่าเนื้อเป็นมันเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคเนี่ยพี่ลองเล่าให้ผมฟังอีกครั้ง
0: ก็ของเราที่เลี้ยงนะเราก็มีเทคนิคการเลี้ยงนิดหน่อยคือว่าตอนเล็กๆนี่นะเราจะใช้พวกโครงบดพวกอะไรเพิ่มแคลเซียมให้ปลาแล้วโตเนี่ยเราก็อัดให้หน่อยนึงเพื่อจะให้ปลาเนี่ยให้ตลาดคือตลาดต้องการตัวไหนล่ะเราก็สามารถทำตอนโตได้แต่ตอนเล็กเนี่ยต้องเลี้ยงค่อนข้างดูแลหน่อยนึง
1: อ้าวคราวนี้ผมถามพี่เยอะแล้วผมจะถามคำถาม

0: ุดท้ายนะว่าพี่ลองวิเคราะห์ดูว่าตลาดของการเลี้ยงปลาดุกและการเลี้ยงปลาสวายเนี่ยในอนาคตจะเป็นยังไงรูปของรูปแบบของการเลี้ยงทำยังไงให้เกษตรกรยังคงอยู่ได้แล้วตลาดยอมรับกับสินค้านั้นด้วย
1: หนึ่งการเลี้ยงปลาเนี่ยนะครับปัจจัยหลักของเกษตรกรส่วนใหญ่คือต้นทุนค่าอาหารอย่างที่อาจารย์กล่าวไว้แล้วว่าต้นทุนอาหารนี่มีอยู่ประมาณ 70-80% ใช่ไหมครับต้นทุนอาหารถ้าเราต้นทุนอาหารแพงหมายถึงนั่นแหละกำไรหรือขาดทุนอยู่กับต้นทุนอาหารเราต้องลดต้นทุนอาหารให้ต่ำที่สุดแล้วก็อนาคตข้างหน้าเนี่ยผมว่ามองว่าตลาดที่บริโภคปลานี่ก็ปลาเป็นราคาที่ไม่ค่อยขั้นถูกกว่าพวกหมูพวกไก่ก็ผมว่ายังสดใสเหมือนเดิมนะครับผม
0: นี่จากที่เราได้พูดคุยมาเนี่ยพอสมควรเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยเราได้ประสบการณ์นะของพี่มงคลประสบการณ์ตรงจากพี่มงคลมาถ่ายทอดให้กับพวกเราเนี่ยได้เรียนรู้มากมายเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะโดยเฉพาะเกษตรกรที่กำลังเรียนรู้ที่จะหาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการผลิตในยุคปัจจุบันกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งของทุกอย่างราคาแพงขึ้นมาโดยตลอดเนี่ยเรามองว่าแนวทางของพี่เนี่ยมันจะเป็นวิธีการที่ค่อนข้างดีนะคือสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะให้พี่เนี่ยช่วยบอกชื่อที่อยู่แล้วก็ที่อยู่ฟาร์มและเบอร์โทรศัพท์เผื่อว่ามีน้องๆที่อยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับเทคนิคการเลี้ยงเนี่ยอาจจะติดต่อโดยตรงกับพี่พอที่จะบอกช้าๆนะครับ
1: ผมชื่อนายมงคลพันดีนะครับผมบ้านเล็กที่หรือฟาร์มนะครับฟาร์มที่1อยู่ที่อำเภอวังน้อยนะครับ90หมู่13ตำบลลำตะเสาอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับฟาร์ม2นะครับอยู่ที่อำเภออุทัยนะครับ17ทับ5หมู่2ตำบลหนองไม้ซุงอำเภออุทัยนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0898964297นะครับผมมงคลพันดีนะครับ
0: ครับจากประสบการณ์ของพี่มงคลที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเราในวันนี้มันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับทุกท่านที่ได้ติดตามรายการนี้ซึ่งจะเป็นแนวทางในการที่จะมาแก้ปัญหานะเพื่อลดต้นทุนในการผลิตในการเลี้ยงปลาในอนาคตได้เป็นอย่างดีนะซึ่งรายการนี้เป็นรายการที่น่าจะสร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรได้อย่างแท้จริงเกษตรกรท่านใดหรือผู้ที่สนใจท่านใดเนี่ยที่ยังไม่สามารถที่จะติดตามชมรายการได้ณเวลานี้ท่านสามารถที่จะติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทางนะเว็บไซต์ www.r-channel.net นะสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับวันนี้เราก็ใช้เวลาในการพูดคุยมาพอสมควรนะเพราะฉะนั้นณเวลานี้เราจึงขอปิดรายการเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับผม

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะนักเรียนและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับครูจันเพ็ญโชคธนานุกูลนะคะในการบรรยายในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้นรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันเลยค่ะค่ะในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นการบรรยายนะคะเป็นการบรรยายในหน่วยที่2นะคะเรื่องของสินทรัพย์หนี้สินนะคะส่วนของเจ้าของและสมการบัญชีนะคะเนื้อหาในการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้ประกอบด้วยนะคะข้อที่1ค่ะสินทรัพย์นะคะตามกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินนะคะแล้วก็หนี้สินนะคะตามกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินและส่วนของเจ้าของนะคะตามกรอบแนวคิดนะคะสำหรับการรายงานทางการเงินความหมายของสมการบัญชีการเขียนและการคำนวณสมการบัญชีงบแสดงฐานะการเงินนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาการเรียนรู้ในตอนนี้นะคะส่วนจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะหลังจากที่นะคะนักเรียนได้รับฟังคำบรรยายนักเรียนสามารถที่จะอธิบาย

คะและคำนวณสินทรัพย์ตามกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินได้นะคะนักเรียนสามารถที่จะอธิบายและคำนวณหนี้สินนะคะตามกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินได้นะคะอธิบายและคำนวณส่วนของเจ้าของนะคะตามกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินได้อธิบายความหมายของสมการบัญชีเขียนและคำนวณสมการบัญชีได้นะคะสุดท้ายนะคะนักเรียนสามารถที่จะแสดงรูปแบบของการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินได้นะคะอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์ในการเรียนรู้สำหรับตอนนี้นะคะเรามาเข้าสู่เนื้อหานะคะในเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องของสินทรัพย์นะคะในทางบัญชีเนี่ยนะคะ เราส่วนใหญ่เราจะเรียนรู้เนี่ยนะคะมันก็จะมีองค์ประกอบนะคะอยู่สองสามองค์ประกอบนะคะที่ เวลาเราจะจัดทำบัญชีนะคะองค์ประกอบแรกก็คือเรื่องของสินทรัพย์นะคะสินทรัพย์ในภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คำว่า asset นะคะ asset นะแปลว่าสินทรัพย์ทีนี้ เรามาดูความหมายนะคะก็คือหน่วยงานที่ให้ความหมายนะคะให้ความหมายของคำว่าสินทรัพย์เนี่ยนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยนะคะครูก็ไปดูมาจากนะคะมาตรฐานรายงานทางการเงินนะคะสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะนะคะของสภาวิชาชีพบัญชีนะคะเขานิยามนะคะนิยามคำความหมายของสินทรัพย์เนี่ยว่าอะไรคะเขานิยามความหมายของสินทรัพย์ว่าหมายถึงทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการนะคะทรัพยากรดังกล่าวนะคะเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตนะคะซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคตนะคะฟังดูแล้วก็รู้สึกนะคะเข้าใจยากๆนะคะก็ต้องมาแปลความหมายกันอีกทีนึงนะคะนี้เรามาดูในรายละเอียดนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจนะคะหรือว่าทรัพยากรเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะคะเราก็มาดูนะคะคำว่าทรัพยากรเนี่ยนะคะในทางบัญชีเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะมีความหมายมากไปกว่านั้นนะแต่ในทางบัญชีเนี่ยถ้าเราพูดถึงทรัพยากรเนี่ยเราจะหมายถึงอาจจะเป็นในเรื่องของเงินตรานะคะหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันมีมูลค่าสามารถที่จะตีราคาได้นะคะเราเรียกว่าทรัพยากรนะคะอีกคำหนึ่งค่ะนะคะอีกคำหนึ่งก็คือประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตนะคะหมายถึงอะไรหมายถึงศักยภาพของสินทรัพย์นะคะในการที่จะก่อให้เกิดกระแสเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดนะคะพูดง่ายๆอธิบายง่ายๆก็คืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่กิจการเนี่ยนะคะนำไปใช้แล้วสามารถที่จะก่อให้เกิดรายได้นะคะก่อให้เกิดเงินนะคะหรือรายการที่เปรียบเสมือนกับเงินนะหรือรายการเทียบเท่าเงินสดเนี่ยนะคะซึ่งนะคะกิจการอาจจะหามาได้จากนะคะจากการใช้สินทรัพย์เนี่ยไปเพื่ออะไรบ้างนะคะใช้เพื่อผลิตสินค้านะคะผลิตสินค้าเสร็จนะคะก็เอาไปขายก็ได้เงินกลับเข้ามาสู่กิจการนะคะอันนั้นก็คือประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจในอนาคตนะคะหรือนะคะสินทรัพย์ที่เราพูดถึงเนี่ยนะคะเราอาจจะเอาไปชำระหนี้นะคะหรือในกรณีอื่นเราอาจจะเอาไปแลกสินทรัพย์อื่นๆเช่นเราไปซื้อนะคะก็คือเรานำเงินสดเนี่ยไปซื้อทีวีซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรก็แล้วแต่ที่เรามาใช้ในกิจการนะคะอันนี้เป็นลักษณะของการเอาเงินสดไปแลกนะคะหรือไปซื้อนั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะนะคะประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตเนี่ยอาจจะหมายถึงเรื่องของการที่กิจการเนี่ยนะคะปันนะคะปันส่วนทุนคืนให้กับเจ้าของนะคะอันนี้ก็คือความหมายของคำว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างสินทรัพย์นะคะตัวอย่างสินทรัพย์ที่เราบอกนะคะที่ว่าไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรนะคะค้านะคะที่ดินเครื่องใช้สำนักงานนะคะรวมไปถึงลิขสิทธิ์หรือสัมปทานนะคะซึ่งลิขสิทธิ์สัมปทานเนี่ยนะคะเราอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันไม่มีตัวตนเลยอ่ะใช่ค่ะมันไม่มีตัวตนแต่ในทางบัญชีเนี่ยนะคะลิขสิทธิ์หรือว่าสัมปทานเนี่ยมันสามารถก่อให้เกิดรายได้กับเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเจ้าของสัมปทานได้นะคะเราก็เลยถือว่าลิขสิทธิ์และสัมปทานเนี่ยนะคะก็เป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะต่อมาค่ะลักษณะของสินทรัพย์เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะแบ่งนะคะแบ่งประเภทของสินทรัพย์เนี่ยออกเป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะ current assets นะคะก็คือทำไมเราถึงแยกเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน

นะคะก็มีความหมายค่ะสินทรัพย์หมุนเวียนก็คือสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องนะคะสามารถเปลี่ยนมาเป็นเงินสดนะคะหรือเราขายหรือใช้เนี่ยนะคะให้หมดภายในระยะเวลาไม่เกิน1ปีเพราะฉะนั้นนะคะเราจะแบ่งสินทรัพย์เนี่ยนะคะตัวที่เป็นตัวกำหนดก็คือเรื่องของระยะเวลานะสินทรัพย์ใดก็แล้วแต่นะคะที่สามารถที่จะเปลี่ยนสภาพเป็นเงินสดนะคะหรือว่า เราจะนำไปขายนะคะต้องระยะภายในระยะเวลา1ปีนะคะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา1ปีเนี่ยนะคะเราจะเรียกหรือเราจะนิยามสินทรัพย์ตัวนั้นว่าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะมาดูตัวอย่างเลยค่ะนะคะอาจจะเป็นอะไรบ้างนะคะก็คือเงินสดนะคะเงินสดเงินฝากธนาคารนะคะลูกหนี้การค้านะคะเดี๋ยว เราเรียนต่อไปเนี่ยเราก็จะรู้นะคะเราก็จะทราบว่าลูกหนี้การค้าก็คือเกิดจากการที่กิจการเนี่ยนะคะขายหรือให้บริการในลักษณะของเงินเชื่อนะคะก็จะเกิดลูกหนี้การค้าขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นตัวสินค้าคงเหลือนะคะพวกสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะกิจการมีไว้แล้วก็สามารถที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนเป็นเงินได้ภายในระยะเวลา1ปีเรานิยามนะคะสินทรัพย์ประเภทนี้ว่าสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะประเภทที่2ค่ะประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า non current assets นะคะทำไมถึงบอกว่าไม่หมุนเวียนนะคะเราบอกแล้วว่าเวลาที่เราแบ่งประเภทเนี่ยนะคะเราใช้ระยะเวลาเป็นเกณฑ์นะเพราะฉะนั้นสินทรัพย์ใดก็แล้วแต่นะคะที่สามารถจะเปลี่ยนเป็นเงินนะคะภายในระยะเวลา1ปีเราเรียกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะง่ายๆเลยค่ะสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก็คือสินทรัพย์ใดก็แล้วแต่ที่เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเงินได้นะคะภายในระยะเวลา1ปีนะคะทั้งหมดนะคะเรานิยามว่าคือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะตัวอย่างมาดูตัวอย่างนะคะอะไรบ้างนะคะอาจจะเป็นเครื่องจักรนะคะเครื่องจักรนะคะเครื่องจักรที่ใช้ผลิตสินค้านะคะก็มีอายุมากกว่า1ปีเราก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะที่ดินค่ะนะคะที่ดินพวกอาคารทั้งหลายแหละนะคะอาคารโรงงานนะคะบ้านนะคะพวกนี้นะคะเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะหรืออาจจะเป็นรถยนต์นะคะหรือยานพาหนะนะคะในหมวดยานพาหนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะทีนี้เมื่อเราทราบนะคะทราบว่าสินทรัพย์เนี่ยนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนต่อมาเราก็มาดูลักษณะนะคะว่าเอ๊ะแล้วทำไมเขาถึงเรียกว่ามันถึงเป็นสินทรัพย์นะคะมันมีลักษณะอย่างไรนะคะลักษณะข้อแรกค่ะก็คือสิ่งใดๆก็แล้วแต่นะคะที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจในอนาคตนะคะอยู่ในรูปแบบของการเพิ่มประโยชน์หรือการลดกระแสเงินจ่ายนะคะในทางบัญชีเนี่ยเราจะบอกว่าในความหมายของสินทรัพย์เนี่ยนะคะเป็นลักษณะของสินทรัพย์เนี่ยก็คือก่อให้เกิดรายได้นะคะก่อให้เกิดประโยชน์หรือเงินที่จะเข้ามาในกิจการหรือนะคะหรืออาจจะเป็นกระแสเงินสดจ่ายลดกระแสเงินสดจ่ายหรือที่เราชอบพูดกันนะคะว่าก็คือเพิ่มส่วนหนึ่งก็คือเพิ่มรายได้อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการลดรายจ่ายนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นลักษณะที่หนึ่งของสินทรัพย์นะคะสองค่ะใช้สินทรัพย์เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการจำเป็นนะคะข้อนี้ก็คือเราใช้สินทรัพย์ที่เรามีอยู่เนี่ยนะคะไปผลิตสินค้าและบริการนะคะเมื่อไหร่ที่เราสามารถที่จะผลิตสินค้าแล้วก็บริการเนี่ยตอบสนองกับความจำเป็นของลูกค้าแล้วเนี่ยนะคะในที่สุดนะคะลูกค้าก็ยินดีที่จะจ่ายเงินให้เรานั่นเองนะคะสามค่ะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในหลายลักษณะนะคะอย่างที่บอกนะคะสินทรัพย์อาจจะก่อให้เกิดรายได้นะคะก่อเกิดรายได้หรือในลักษณะของการลดรายจ่ายนะคะลดกระแสเงินสดจ่ายก็ได้นะคะลักษณะที่4ค่ะลิขสิทธิ์สิทธิบัตรนะคะจะถือเป็นสินทรัพย์นะคะถือเป็นสินทรัพย์หากเราคาดคะเนได้ว่านะคะลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรหรือสัมปทานนั้นน่ะนะคะจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแล้วก็อยู่ในความควบคุมของกิจการนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนนะคะแต่
สามารถที่จะก่อให้เกิดรายได้นะคะอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงลิขสิทธิ์เนี่ยนะคะเราอาจจะยกตัวอย่างว่าเป็นลิขสิทธิ์ของสมมุตินวนิยายเนี่ยนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เราเอานวนิยายที่เราเขียนเนี่ยนะคะไปขายให้กับสำนักพิมพ์แล้วสำนักพิมพ์เอาไปตีพิมพ์เนี่ยนะคะส่วนหนึ่งนะคะเราก็จะได้รายได้ร่วมไปกับโรงพิมพ์นั้นด้วยก็คือเป็นค่าลิขสิทธิ์นั่นเองนะคะถึงแม้เราบอกว่าการเขียนนิยายเนี่ยนะคะมันไม่มีตัวตนอะนะคะเขียนออกมาจากความคิดความสามารถนะคะแต่สามารถที่จะนำมาเป็นตีราคาได้เราก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์นะคะอันนี้เป็นต้นนะคะต่อมาค่ะลักษณะที่5ค่ะสินทรัพย์หลายประเภทเกี่ยวข้องกับสิทธิทางกฎหมายและกรรมสิทธิ์นะคะอันนี้ก็เป็นในแง่ของกฎหมายนะในแง่ของกฎหมายต่อมาค่ะลักษณะที่6นะคะเป็นผลมาจากรายการหรือเหตุการณ์ทางบัญชีในอดีตนะคะอันนี้ยกตัวอย่างก็คือหรือว่าจะอธิบายก็คือในอดีตเนี่ยเราซื้อนะคะเราซื้อสินทรัพย์ใดมาก็แล้วแต่นะคะสินทรัพย์ใดมาก็แล้วแต่นะคะซื้อมาในอดีตค่ะแต่ว่ามันก่อให้เกิดรายได้ในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของสินทรัพย์นะคะลักษณะที่7ค่ะการเกิดรายจ่ายอาจเกี่ยวพันใกล้ชิดกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์แต่ไม่จำเป็นต้องเกิดพร้อมกันเสมอไปนะคะอันนี้อธิบายได้ว่าอย่างนี้ค่ะก็คือในตอนที่เราซื้อนะคะในทางปฏิบัติเนี่ยนะคะเราอาจจะซื้อด้วยเงินสดหรือเราอาจจะซื้อด้วยเงินเชื่อนะคะเงินเชื่อการที่เราอาจจะไปนำสินทรัพย์นั้นมาก่อนนะคะแล้วก็จ่ายเงินตามทีหลังหรืออาจจะเป็นลักษณะของการเช่าซื้อหรือว่าการผ่อนชำระนะคะสินทรัพย์มาอยู่ที่เราแล้วนะคะแต่ว่าการจ่ายเนี่ยมันยังจ่ายไม่หมดนะคะมันจ่ายเป็นงวดๆแต่ถามว่าสินทรัพย์ที่เราเอามานั้นน่ะก่อให้เกิดประโยชน์แล้วหรือยังก่อให้เกิดประโยชน์นะคะซึ่งในข้อนี้ลักษณะนี้ก็คือการจ่ายก็จ่ายไปนะคะการก่อเกิดรายได้ก็เกิดนะคะซึ่งอาจจะเป็นอยู่ในงวดบัญชีเดียวกันนะคะหรืออาจจะอยู่ในต่างงวดบัญชีกันก็เป็นไปได้นะคะมานะคะในเราได้ทราบนะคะได้ทราบประโยชน์นะคะได้ทราบประโยชน์ได้ทราบประเภทได้ทราบลักษณะแล้วเนี่ยนะคะต่อมาเราก็มาดูเรื่องของการคำนวณสินทรัพย์นะคะการคำนวณสินทรัพย์ในตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่ครูให้ดูเนี่ยนะคะตัวอย่างที่ครูให้นะคะลองมาดูสิคะว่ามีอะไรบ้างนะคะมีเงินสดค่ะ 150,000 บาทนะคะมีเงินฝากธนาคาร 100,000 บาทนะคะมีอาคารตึกแถว 300,000 บาทแล้วก็มีรถยนต์นะคะมูลค่า 200,000 บาทนะคะถ้าเราจะถามว่ากิจการเนี่ยนะสมมุติว่านะคะอันนี้สมมุติว่ากิจการเนี่ยนะคะมีสินทรัพย์อยู่เท่านี้นะคะเราบอกว่าแล้วกิจการจะมีสินทรัพย์รวมเท่าไหร่นะคะง่ายๆเลยค่ะเราก็ต้องมาดูค่ะว่ารายการที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะหรือรายการที่กิจการมีเนี่ยเป็นสินทรัพย์หรือไม่นะคะเราก็มาดูนะคะเงินสดใช่ไหมเรามีเงินสดในมือเราสามารถที่จะนำไปใช้จ่ายใดๆก็ได้นะคะก็ก่อให้เกิดประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์นะคะเงินฝากธนาคารก็เช่นเดียวกันนะคะอาคารตึกแถวก็ให้ประโยชน์เช่นเดียวกันนะคะเช่นเดียวกับรถยนต์นะคะเพราะฉะนั้นสี่รายการที่ครูนำเสนอเนี่ยนะคะเป็นสิ่งของหรือว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดนะคะประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเราจะถือว่าเป็นสินทรัพย์ทั้งหมดเลยนะถ้าเราจะคำนวณแหละว่ากิจการเนี่ยมีสินทรัพย์เท่าไหร่เราก็เอายอดนะคะเอายอดของสินค้าหรือสินทรัพย์แต่ละอย่างเนี่ยนะคะมารวมกันนะคะโดยนะคะเราถ้าถามว่ากิจการเนี่ยนะคะมีสินทรัพย์ทั้งหมดอยู่เท่าไหร่นะคะก็ลองดูนะคะก็เอา150,000บวก 100,000 นะคะบวกด้วย 300,000 แล้วก็บวกด้วย 200,000 นะคะอันนี้ยกตัวอย่างเป็นสินทรัพย์ของยาย่านะคะเพราะฉะนั้นยาย่ามีสินทรัพย์ทั้งหมดนะคะ 750,000 บาทนะคะมาดูต่อค่ะต่อมาค่ะนะคะยาย่านะคะยาย่าก็เปิดร้านเสริมสวยค่ะแล้วก็เอาสินทรัพย์ที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยมาลงทุนนะคะมาลงทุนเอาอะไรมาลงทุนบ้างเอาเงินสดมา 100,000 บาทค่ะ
แล้วก็เอาเงินฝากธนาคารมา100,000

ด้วยนะคะรวมทั้งอาคารตึกแถวนะคะถามว่านะคะข้อ1เขาให้เราทำอะไรให้เราคำนวณหาสินทรัพย์ทั้งหมดที่ยาย่าลงทุนนะคะกับอันที่2ค่ะคำนวณสินทรัพย์ส่วนตัวที่เหลือของยาย่านะคะนักเรียนก็ลองคำนวณไปพร้อมๆกันเลยนะคะลองดูสิคะมาดูข้อ1นะคะว่าสินทรัพย์ทั้งหมดที่ยาย่าลงทุนมีอะไรบ้างนะคะเอาอะไรมาลงทุนก็เอาเงินสดค่ะเอาเงินฝากธนาคารแล้วก็อาคารตึกแถวถามว่าสินทรัพย์ทั้งหมดที่เอามาลงทุนนะคะคำนวณได้เท่าไหร่เราก็ทำอย่างไรคะเราก็เอา 100,000 นะคะเงินสด 100,000 บวกเงินฝากธนาคารนะคะบวกเงินฝากธนาคาร 100,000 แล้วก็อาคารตึกแถว 300,000 นะคะเอามารวมกันนะคะเพราะฉะนั้นตอบคำถามค่ะว่าสินทรัพย์ทั้งหมดที่ยาย่านำมาลงทุนเท่ากับเท่าไรคะ 500,000 บาทนะคะก็อย่างนี้ยังไม่ยากนะคะก็คือเอาอะไรมาลงทุนแล้วก็ดูว่าเป็นสินทรัพย์หรือเปล่านะคะก็รวมยอดไปนะคะต่อมาค่ะข้อ2ถามว่าให้เราคำนวณหาสินทรัพย์ส่วนตัวที่เหลือนะคะเราก็ต้องดูว่ายาย่ามีอะไรบ้างเอามาลงทุนในกิจการเท่าไรแล้วที่เหลือก็เป็นของยาย่านะคะเป็นของส่วนตัวประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะเดิมมีเงินสดอยู่แสนห้าค่ะเอามาลงทุน100,000เพราะฉะนั้นยังเป็นเงินสดส่วนตัวของยาย่าอยู่50,000นะคะเงินฝากธนาคารค่ะมีอยู่100,000ลงทุนไปทั้งหมด100,000เลยเพราะฉะนั้นไม่เหลือนะคะไม่เหลือเงินฝากธนาคารไว้เป็นสินทรัพย์ส่วนตัวเลยนะคะต่อมาค่ะอาคารก็เช่นเดียวกันนะคะมูลค่า300,000ลงทุนในกิจการเพราะฉะนั้นอาคารอันนี้ในเมื่อเขาเอาไปลงทุนแล้วมันก็จะกลายไปเป็นอาคารของกิจการหรือของร้านยาย่าบิวตี้นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะรถยนต์นะคะเป็นของส่วนตัวยังเป็นของส่วนตัวอยู่เพราะฉะนั้นนะคะมูลค่าสินทรัพย์ที่ยังเหลือนะยังคงเหลือเป็นของยาย่าก็คือนะคะเอามารวมกันเอายอดเงินสดที่เหลือ 50,000 นะคะกับยอดมูลค่าของรถยนต์นะมารวมกันก็จะเท่ากับ250,000นะคะก็ดูก็ไม่ยากเลยนะคะใครบอกบัญชียากนะคะก็นะคะเป็นการบวกลบแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจนะคะเข้าใจในพื้นฐานว่าอะไรเป็นสินทรัพย์บ้างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะอ่ะตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงค่ะนะคะอันนี้เป็นสุริยาบริการนะคะสุริยาบริการสุริยาบริการมีสินทรัพย์นะคะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะมีอะไรบ้างนะคะมีเงินสดค่ะ130,000มีลูกหนี้การค้า40,000มีที่ดิน15,000นะคะมีอาคารตึกแถว320,000นะคะแล้วก็มีรถยนต์700,000นะคะโจทย์อยากทราบอะไรบ้างอยากทราบว่าสุริยาบริการเนี่ยมีสินทรัพย์ทั้งสิ้นเท่าไหร่นะคะแล้วก็แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเท่าไหร่แล้วก็สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่าไหร่นะคะนักเรียนต้องทำอย่างไรนะคะถ้าถามว่าทั้งหมดมีเท่าไหร่ก็ไม่ยากเลยค่ะไปดูว่าในแต่ละรายการมันใช่สินทรัพย์ไหมถ้าใช่เราก็รวมยอดเข้าไปนะคะแต่ในโจทย์ข้อนี้ให้เราแยกด้วยค่ะแยกด้วยว่ามีสินทรัพย์หมุนเวียนแล้วก็สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนก็ต้องเอาความรู้ที่เมื่อสักครู่เราเรียนไปนะคะมาแยกค่ะว่าสินทรัพย์ดังกล่าวเนี่ยเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียนเราไปดูกันค่ะนะคะอันนี้นะคะอันนี้เป็นข้อ1เราสามารถคำนวณได้เลยก็มาดูแต่ละรายการค่ะรายการทั้งหมดที่ให้มาเนี้ยเป็นสินทรัพย์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะทราบว่าสุริยาบริการเนี่ยมีสินทรัพย์เท่าไหร่เราก็เอายอดนะคะในแต่ละรายการมารวมกันนะคะก็คือเอา130,000บวก40,000บวก15,000บวก320,000นะคะแล้วก็บวก700,000นะคะนักเรียนอยู่ทางบ้านนะคะก็ลองหยิบเครื่องคิดเลขมานะคะแล้วก็คำนวณไปพร้อมๆกันนะคะให้เวลาสัก1นาทีค่ะลองดูสิคะว่านะคะสุริยาบริการเนี่ยมีสินทรัพย์อยู่เท่าไหร่นะคะกดเครื่องคิดเลขทันไหมคะกดเครื่องคิดเลขตามไปด้วยนะคะอ้าวลองดูนะคะสรุปค่ะนะคะสินทรัพย์นะคะทั้งหมดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเฉลยพร้อมกันนะคะทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าข้อ2ข้อ3เนี่ยโจทย์ถามว่า
สุริยาบริการเนี่ยมีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่าไหร่เราก็ต้องมาวิเคราะห์ค่ะเราก็ต้องมาวิเคราะห์ก่อนนะคะเงินสดนะคะเงินสดมีสภาพคล่องอยู่แล้วเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนค่ะลูกหนี้การค้าลูกหนี้การค้าก็เกิดจากการที่กิจการนะคะให้บริการนะคะเป็นเงินเชื่อคำว่าให้บริการเป็นเงินเชื่อหมายความว่าก็คือให้บริการไปก่อนนะคะแล้วก็นะส่งบิลไปเก็บเงินตามหลังนะคะนั่นก็แสดงว่าแต่ลักษณะของการเชื่อเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะไม่น่าจะข้ามปีนะคะถ้าเชื่อข้ามปีนี้นะกิจการก็คงแย่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะ1สัปดาห์15วัน1เดือน2เดือน3เดือนแล้วแต่ที่จะตกลงกันนะคะเพราะฉะนั้นลูกหนี้การค้าเป็นนะคะวิเคราะห์แล้วเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนค่ะต่อมาที่ดินค่ะที่ดินนะคะใช้ประโยชน์ได้มากกว่า1ปีไหมที่ดินนะคะที่ดินน่าจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่า1ปีนะคะเพราะฉะนั้นเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนค่ะอาคารตึกแถวก็เช่นเดียวกันนะคะเราสามารถใช้ประโยชน์จากอาคารตึกแถวได้มากกว่า1ปีแน่นอนอยู่แล้วเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนค่ะรถยนต์ค่ะนะรถยนต์อายุการใช้งานก็จะน่าจะมากกว่า1ปีเพราะฉะนั้นเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะเราก็ดูนะคะสรุปว่าสุริยาการค้าเนี่ยนะคะมีสินทรัพย์หมุนเวียนอยู่2รายการก็คือเงินสดและลูกหนี้การค้านะคะส่วนที่ดินอาคารแล้วก็รถยนต์เนี่ยนะคะเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะเราไปตอบคำถามกันเลยค่ะสุริยาบริการมีสินทรัพย์ทั้งสิ้นนะคะเราก็เอาแต่ละยอดมาทำไมคะมารวมกันนะคะมารวมกันนะคะรวมกันTikTok นะคะสรุปว่าสุริยาบริการมีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 2,690,000 บาทนะคะนักเรียนคำนวณได้เท่ากับที่คุณครูเฉลยหรือเปล่าคะต่อมาค่ะนะคะสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะเมื่อกี้เราไปดูแล้วนะคะเราวิเคราะห์แล้วว่าสุริยาการค้าเนี่ยมีสินทรัพย์หมุนเวียนอยู่2รายการก็คือเงินสดกับลูกหนี้การค้านั่นเองนะคะเอา2รายการมารวมกันค่ะนะสรุปนะคะสุริยาบริการมีสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งสิ้น 170,000 บาทนะคะต่อมาค่ะสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะเมื่อสักครู่เราวิเคราะห์ไปแล้วมี3รายการได้แก่ที่ดินนะคะอาคารตึกแถวและรถยนต์นะคะรวมยอด3รายการนี้นะคะสรุปสุริยานะคะมีสุริยาบริการมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอยู่2,520,000 บาทนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการคำนวณหาสินทรัพย์ต่อมาค่ะนะองค์ประกอบที่2นะคะที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องของหนี้สินนะคะหนี้สินนะคะครูก็ไม่ได้พูดเองค่ะนะคะครูหยิบนิยามคำนิยามมาจากมาตรฐานรายงานทางการเงินนะคะสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะนะคะของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะหนี้สินหมายถึงภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการนะคะโดยภาระผูกพันดังกล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นคาดว่าจะส่งผลให้กิจการสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจนะคะอ่านแล้วนะคะเข้าใจยากๆนะคะอะไรคือภาระผูกพันแต่ว่าทรัพยากรเนี่ยเรารู้แล้วนะคะแล้วก็ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเรารู้แล้วนะคะเราลองมาดูสิคะอะไรคือภาระผูกพันนะคะภาระผูกพันก็คือยกตัวอย่างก่อนนะยกตัวอย่างนะอะไรเป็นหนี้สินบ้างนะคะเจ้าหนี้การค้าเมื่อกี้เรามีลูกหนี้การค้าลูกหนี้การค้าเกิดจากการที่ให้บริการเป็นเงินเชื่อนะคะในกรณีนี้เจ้าหนี้การค้าก็คือการให้บริการการที่เราไปซื้อของหรือไปรับบริการนะคะมาก่อนแล้วก็ชำระเงินตามหลังนะคะแต่ถามว่าเราไปรับบริการมาแล้วเนี่ยเราต้องชำระไหมเราต้องชำระค่ะอันนี้เรียกภาระผูกพันนะคะก็คืออย่างไรก็แล้วแต่นะคะเราต้องชำระหนี้ถ้าเราไม่ชำระหนี้นะคะจะมีผลทางกฎหมายทันทีเลยนะคะนะเงินกู้นะคะตัวนี้เป็นตัวอย่างของหนี้สินนะคะแล้วก็เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารนะคะเจ้าหนี้จำนองนะเจ้าหนี้นะคะเจ้าหนี้จำนองการจำนองก็คือการที่เราเอาสินทรัพย์นะคะไปฝากไว้กับที่ธนาคารไม่ได้ไปฝากนะคะก็คือเหมือนไปกู้เงินนั่นแหละค่ะแต่ว่าเรามีหลักทรัพย์นะคะไปให้ธนาคารถือไว้เป็นประกันนะคะอันนี้ก็เรียกจำนองนะคะ
ดียวกันนะคะสินทรัพย์นะคะเราก็แบ่งประเภทหนี้สินเราก็แบ่งประเภทค่ะนะคะแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนกับหนี้สินไม่หมุนเวียนนะคะหนี้สินหมุนเวียนนะคะหมายถึงหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายในระยะเวลา12เดือนนะคะหรือภายในรอบระยะเวลาดำเนินงานปกตินะคะก็เช่นเดียวกันนะคะเช่นเดียวกันกับสินทรัพย์คือใช้ระยะเวลานะคะเป็นตัวกำหนดว่าจะเป็นสินทรัพย์หรือเป็นหนี้สินหมุนเวียนหรือหนี้สินไม่หมุนเวียนนะคะก็คือระยะเวลา1ปีนั่นเองหนี้สินใดก็แล้วแต่ที่เราสามารถใช้คืนนะคะได้ภายในระยะเวลา1ปีเราเรียกหนี้สินหมุนเวียนนะคะส่วนหนี้สินใดก็แล้วแต่ที่เราไม่สามารถหรือเราแบ่งชำระเนี่ยนะคะเป็นงวดๆนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะชำระให้หมดภายใน1ปีเราเรียกหนี้สินไม่หมุนเวียนนะคะตัวอย่างนะคะก็คือพวกการที่เราค่าจ่ายค้างจ่ายเช่นอะไรนะคะเราใช้โทรศัพท์แบบรายเดือนนะคะถึงเดือนนะคะเราใช้ไป1เดือนนะทางองค์การนะคะหรือทางบริษัทเนี่ยก็ส่งบิลมาเรียกเก็บนะคะเราใช้บริการไปแล้วแต่เรายังไม่ได้ไปชำระเงินณวันที่เขาเรียกบิลจ่ายนะคะอันนี้เรียกค่าจ่ายค้างจ่ายนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินหมุนเวียนนั่นเองนะคะอันนี้เป็นตัวเงินจ่ายค่ะลักษณะตัวเงินจ่ายก็คือการที่เรานะคะเราเขียนนะหรือเราออกเอกสารเนี่ยนะคะในนั้นก็มีตัวเลขตัวเงินนะคะให้กับเจ้าหนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็เราก็จะใช้เงินตามหลังนะคะอันนี้เรียกตัวเงินนะคะแล้วก็ลักษณะของการนำนะคะอันนี้จะลักษณะจำนำก็แล้วแต่นะคะก็คือเอาสินทรัพย์ที่เรามีอยู่เนี่ยนะคะไปแลกนะคะไปแลกเป็นเงินมานะคะอันนี้ก็เป็นหนี้สินนะคะแต่ว่าเป็นหนี้สินที่ระยะสั้นที่เกิดนะคะแล้วก็สามารถที่จะชำระได้ภายในระยะเวลา1ปีนะคะประเภทที่2ค่ะหนี้สินไม่หมุนเวียนนะคะในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า non-current liability นะคะนะแยกกันที่ระยะเวลานะคะมาดูตัวอย่างเลยค่ะนะคะเช่นอะไรบ้างนะคะการจำนองนะคะการจำนองก็คือหมายความว่าหรือว่าการซื้อนะซื้อบ้านนะลักษณะของการผ่อนชำระนะคะอันนี้เป็นต้นนะคะหรือ long term liabilities ก็คือหนี้สินระยะยาวนะคะเราจะไปกู้เงินมาก้อนใหญ่นะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้คืนได้นะคะใช้คืนได้ภายในระยะเวลา1ปีเราก็แบ่งชำระนะอาจจะเป็น5ปี10ปีแล้วแต่นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของหนี้สินระยะยาวนะคะนะคะเรารู้ว่าหนี้สินเนี่ยนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภททีนี้มาดูลักษณะค่ะลักษณะของหนี้สินนะคะลักษณะที่1ค่ะเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันนะคะเน้นนะคะเป็นภาระปัจจุบันหมายถึงว่ากิจการมีหน้าที่มีความรับผิดชอบนะคะเกิดสัญญาขึ้นนะคะแล้วก็เป็นข้อบังคับตามกฎหมายค่ะหมายความว่าอะไรภาระผูกพันในปัจจุบันมันเกิดขึ้นแล้วค่ะถามว่าต้องจ่ายไหมต้องจ่ายค่ะนะคะในทุกกรณีนะคะก็คือในเมื่อมันเกิดภาระผูกพันขึ้นมาแล้วในปัจจุบันนะคะต้องจ่ายนะอันนี้เป็นลักษณะที่1ของหนี้สินค่ะลักษณะที่2ค่ะเราต้องแยกภาระผูกพันที่เราพูดถึงเนี่ยนะคะแยกของปัจจุบันออกจากภาระผูกพันในอนาคตนะคะหมายความว่าภาระผูกพันในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะคะยกเลิกไม่ได้เราต้องรับผิดชอบนะคะเรามีหน้าที่หรือเรามีสัญญานะคะหรือเป็นข้อบังคับตามกฎหมายที่เราจะต้องจ่ายชำระนะคะแต่อะไรคือภาระผูกพันในอนาคตนะคะภาระผูกพันในอนาคตเช่นนะคะกิจการบอกว่ามีแผนนะคะมีแผนที่จะขยายกิจการนะคะแล้วก็จะไปซื้อที่นะไปซื้อที่ปรากฏว่านะคะตอนแรกที่คิดเนี่ยก็คิดว่าน่าจะทำได้อันนั้นนะคะก็คือตั้งเป้าหมายเอาไว้แต่ในความเป็นจริงปรากฏว่าไม่สามารถทำตามนะทำตามแผนที่เราตั้งเอาไว้นะคะก็ถามว่าการที่เราบอกว่าเราจะไปซื้อเนี่ยนะคะเป็นภาระผูกพันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะในปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้ากิจการไม่พร้อมเนี่ยสามารถยกเลิกได้ไหมสามารถที่จะยกเลิกได้ถ้าการวางแผนหรือการดำเนินการนั้นนะคะมันยังไม่ได้ทำสัญญายังไม่ได้อะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะในทางบัญชีเนี่ยนะคะเขาต้องแยกภาระผูกพันในปัจจุบัน
ออกจากภาระผูกพันในอนาคตเพราะ

ผูกพันในปัจจุบันนะคะยกเลิกไม่ได้ส่วนภาระในภาระผูกพันในอนาคตนะคะอาจจะยกเลิกได้นั่นเองนะคะลักษณะที่3ค่ะสละทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อชำระภาระผูกพันนะคะในการที่เรามีภาระผูกพันนะคะเราต้องชำระนะคะเราเอาอะไรไปชำระล่ะก็คือทรัพยากรที่เรามีอยู่นั่นเองนะคะลักษณะที่4ค่ะเป็นผลของรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีในอดีตนะคะเห็นไหมคะเราไปซื้อรถเป็นเงินผ่อนมาตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแต่ถามว่าเราผ่อน15เดือนอย่างเงี้ยนะคะถึงเดือนเราก็ต้องนำไปชำระเงินเพราะฉะนั้นนะคะซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ต้องจ่ายไปจนถึง15เดือนก็นับจากเดือนที่ซื้อไปเพราะฉะนั้นนะคะเป็นผลมาจากการที่เราซื้อนะคะซื้อรถเป็นเงินผ่อนในอดีตนั่นเองนะคะลักษณะที่5ค่ะหนี้สินบางประเภทจะวัดได้จากการประมาณค่าเท่านั้นนะคะยกตัวอย่างอะไรคะก็เช่นนะคะเรื่องของการลดแลกแจกแถมนะคะเราบางครั้งเราก็ไม่สามารถคำนวณได้นะคะว่าลูกค้าเนี่ยนะคะจะเอาคูปองมาแลกเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นในทางบัญชีเนี่ยนะคะเราก็ใช้ประมาณการเอาไว้ก่อนนะคะมาดูฮะทราบทุกอย่างแล้วในเบื้องต้นนะคะหนี้สินแบ่งออกเป็น2ประเภทใช่ไหมคะคำนวณทีนี้มาดูเรื่องของการคำนวณหนี้สินบ้างนะคะตัวอย่างค่ะชราชนเปิดร้านเสริมสวยนะคะซื้ออุปกรณ์ 31,000 บาทเป็นเงินเชื่อนะคะซื้อเป็นเงินเชื่อหมายความว่าเอาของมาก่อนแล้วก็จะจ่ายเงินในภายหลังนะคะกู้เงินแบบผ่อนชำระ5ปีค่ะจำนวน 300,000 นะคะแล้วก็ได้รับบิลค่าไฟฟ้าของเดือนก่อนแต่ยังไม่ได้ไปชำระ 1,000 บาทนะคะรับเงินมัดจำค่าทำผมล่วงหน้า800บาทนะคะอันนี้เป็นรายการที่เกิดขึ้นนะคะให้เราทำอะไรเขาอยากรู้อะไรคะเขาอยากรู้ว่าชราชนมีหนี้สินทั้งหมดเท่าไหร่นะแบ่งหนี้สินหมุนเวียนแล้วก็หนี้สินไม่หมุนเวียนเนี่ยเท่าไหร่นะคะมาดูนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะต้องอะไรคะต้องวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าเป็นหนี้สินหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียนนะคะซื้ออุปกรณ์เป็นเงินเชื่อนะคะเขาคงไม่ให้เราติดข้ามปีนะคะเพราะฉะนั้นเป็นหนี้สินหมุนเวียนนะคะแล้วก็อันที่2ค่ะกู้ธนาคารผ่อนชำระ5ปีนะคะหนี้สินใดก็แล้วแต่ที่เราไม่สามารถใช้ชำระนะคะชำระภายใน1ปีเราเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนนะคะบินค่าไฟฟ้าค่ะบินค่าไฟฟ้านะคะบินค่าไฟฟ้านะคะรับบินมาก่อนใช้ไปแล้วเพราะฉะนั้นเป็นหนี้สินหมุนเวียนนะคะรับเงินค่ามัดจำค่ะรับเงินเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ได้ให้บริการเพราะฉะนั้นเป็นหนี้สินหมุนเวียนนะคะมาดูชราชนมีหนี้ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะก็คือเอาอะไรคะเอาทั้ง4รายการมารวมกันนะคะเอา 31,000 บวก 300,000 บวก 1,000 และบวก800นะคะเพราะฉะนั้นชราชนมีหนี้ทั้งหมด 332,800 บาทนะคะข้อต่อมาค่ะหนี้สินหมุนเวียนประกอบด้วยอะไรบ้างนะประกอบด้วยการซื้ออุปกรณ์ 31,000 บาทนะคะบิลค่าไฟฟ้านะคะ 1,000 บาทแล้วก็การที่เรารับมัดจำนะเงินค่าทำผมล่วงหน้านะสรุปชราชนมีหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมดเท่ากับ 32,800 นะคะมีรายการเดียวค่ะที่เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนก็คืออะไรคะการกู้เงินจากธนาคารแบบผ่อนชำระ5ปีนะคะจำนวนเงิน 300,000 บาทเพราะฉะนั้นหนี้สินไม่หมุนเวียนของชราชนทั้งหมด 300,000 นะคะนะการคำนวณก็ไม่ได้ยากนะคะส่วนที่3ค่ะส่วนของเจ้าของนะในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า owners equity นะคะส่วนของเจ้าของเนี่ยนะคะหมายถึงอะไรส่วนของเจ้าของหมายถึงส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการหลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแล้วนะคะก็นั่นก็คือหมายความว่าในกิจการเนี่ยนะคะเขาลงทุนด้วยอะไรเท่าไหร่ไปมีหนี้สินเท่าไหร่หักออกก็คือส่วนของเจ้าของนะคะเราสามารถนะคะบอกได้ว่านะคะส่วนที่เหลือเนี่ยมันคือกรรมสิทธิ์ที่เป็นของเจ้าของนะคะในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า net asset นะคะหรือ net worth นะคะภาษาไทยเรียกอะไรคะสินทรัพย์สุทธินะคะก็คือคำว่าสินทรัพย์สุทธิหมายถึงสินทรัพย์ที่นะคะที่เจ้าของมีนั่นแหละแต่ต้องหักอะไรออกไปแล้วคะหักหนี้สินนะคะสามารถเขียนเป็นสมการนะเขียนเป็นสมการได้ว่าอะไรคะสินทรัพย์สุทธิเท่ากับสินทรัพย์ลบด้วยหนี้สิน

่นเองนะอันนี้เรียกส่วนของเจ้าของนะคะในสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวเนี่ยนะคะในบางครั้งส่วนของเจ้าของเนี่ยเราจะเรียกว่าทุนก็ได้นะคะคำว่าทุนนะก็หมายถึงส่วนของเจ้าของนั่นเองนะคะในทางบัญชีถ้าสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวนะคะเราสามารถที่จะเขียนเป็นสมการนะคะนะว่าส่วนของเจ้าของหรือทุนนะคะเท่ากับจำนวนเงินที่เจ้าของนำมาลงทุนนะคะไม่ว่าอาจจะเป็นสินทรัพย์ก็ได้นะคะสินทรัพย์ที่เจ้าของนำมาลงทุนบวกกับผลกำไรนะคะผลกำไรก็คือในการทำกิจการเนี่ยนะคะสิ่งที่คาดหวังก็คือน่าจะเกิดผลกำไรกำไรก็ทำให้ส่วนของเจ้าของมันเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ลบด้วยอะไรคะลบด้วยถอนใช้หรือเงินถอนนะคะในบางครั้งนะคะเราเป็นเจ้าของกิจการเราอาจจะมีความจำเป็นที่เราจะต้องใช้เงินนะคะเราก็ไปถอนเงินออกมานะคะมันก็จะไปลดยอดนะคะลดยอดทุนที่เรามีอยู่ในกิจการนะคะหรือลบด้วยขาดทุนนะคะบ่งเรียกว่าถ้ามีนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราทำกิจการนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราบอกว่าลักษณะของกิจการเนี่ยนะคะมันมีข้อสมมุติก็คือการที่เราทำกิจการเราต้องหวังอะไรคะหวังให้กิจการเจริญเติบโตแล้วก็ดำเนินการต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีผลกำไรนั่นเองนะคะมาดูแบบฝึกปฏิบัตินะคะฝึกปฏิบัติอันนี้นะคะเราจะมาดูว่านะคะรายการที่ครูยกตัวอย่างเนี่ยมหาเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือเป็นหนี้สินหมุนเวียนหรือเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนนะคะนักเรียนลองทำไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะเงินสดเป็นอะไรคะนักเรียนเงินสดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนค่ะต่อมาค่ะเงินฝากธนาคารค่ะนะเงินฝากธนาคารถ้าเรามีเนี่ยนะเราสามารถจะเป็นแลกนะคะเอาไปซื้อของได้ทันทีทันใดเลยเพราะฉะนั้นเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนต่อมาค่ะลิขสิทธิ์ค่ะไม่มีตัวตนแต่มีมูลค่านะคะเราถือว่าเป็นประเภทไหนคะสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนค่ะต่อมาค่ะอาคารนะคะอาคารใช้ประโยชน์ได้มากกว่า1ปีแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนค่ะเจ้าหนี้ค่ะเจ้าหนี้เป็นอะไรเอ่ยเจ้าหนี้เป็นหนี้สินหมุนเวียนนะคะสิทธิบัตรค่ะสิทธิบัตรนะคะก็ลักษณะคล้ายๆกับลิขสิทธิ์นะคะก็คือเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนอาจจะเป็นความรู้ความสามารถนะคะแต่ถามว่ามีมูลค่าไหมมีมูลค่านะเพราะฉะนั้นเป็นอะไรคะเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนค่ะต่อมาค่ะเงินกู้2ปีชื่อบอกแล้วเงินกู้2ปีเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะแล้วก็นะคะค่าความนิยมค่ะค่าความนิยมเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะค่ะต่อมานะคะเรามาดูเรื่องของสมการบัญชีนะคะสมการบัญชีในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า accounting equation นะคะสมการบัญชีนะก็คือแสดงความสัมพันธ์นะคะเมื่อสักครู่เราเรียนมาแล้วว่านะคะองค์ประกอบในกิจการเนี่ยมีอะไรบ้างมีสินทรัพย์มีหนี้สินแล้วก็มีส่วนของเจ้าของหรือทุนนั่นเองนะคะสามตัวเนี้ยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการได้ว่าอะไรคะสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของนะคะอันนี้เป็นสมการบัญชีนะคะตราบใดที่นักเรียนยังเรียนวิชาบัญชีอยู่นะคะสมการนี้จะต้องถูกดึงนำมาใช้ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นนะคะทวนอีกทีค่ะสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของนะคะในกรณีที่กิจการมีหนี้สินนะคะมีหนี้สินสมการบัญชีก็นะอันนี้เขียนเป็นภาษาอังกฤษเลยค่ะนะ asset equal liabilities plus owners equity นะคะแล้วก็อันนี้เป็นของอะไรคะ proprietorship ก็คือกิจการเจ้าของคนเดียวนั่นเองนะคะเราก็เอาตัวหน้านะคะตัวหน้าของอักษรภาษาอังกฤษนะคะมาทำเป็นสมการนะคะได้ว่าอะไรคะ a เท่ากับ l บวก oe นะคะภาษาไทยบอกสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของนะคะภาษาอังกฤษบอก A เท่ากับ L บวก OE นะคะกรณีนี้นะคะกิจการมีหนี้สินนะคะอีกกรณีนึงค่ะในกรณีที่กิจการไม่มีหนี้สินเลย

เลยนะคะก็คือส่วนที่เป็นหนี้สินเป็น0เพราะฉะนั้นนะคะก็จะเหลือสมการแค่อะไรคะ A เท่ากับ OE หรือสินทรัพย์เท่ากับส่วนของเจ้าของนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเรื่องของการเขียนสมการบัญชีนะอันนี้เป็นรายการสินทรัพย์และหนี้สินนะคะมีอะไรบ้างนะคะมีเงินสดมีเงินฝากธนาคารมีอาคารแล้วก็มีเงินกู้นะคะมี4รายการนะคะให้เราเขียนสมการบัญชีค่ะนะเมื่อกี้นี้นะคะเมื่อกี้จากของวินัยเนี่ยเขาประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะมีสินทรัพย์แล้วก็มีหนี้สินเพราะฉะนั้นกรณีนี้เป็นกรณีที่มีหนี้สินเพราะฉะนั้นนะคะสมการบัญชีก็คือ A เท่ากับL บวก OE นะคะเราก็เอาจำนวนเงินที่มีนะไปแทนค่าในสมการอะไรเป็นสินทรัพย์บ้างนะคะนะสินทรัพย์ก็มีเงินสดเงินฝากธนาคารแล้วก็มีอาคารนะคะนะเราก็ไปแทนค่าในฝั่งที่เป็นสินทรัพย์นะคะแล้วมีหนี้สินไหมมีมา 50,000 ก็ใส่ไปนะคะแล้วก็บวกด้วยอะไรคะบวกด้วยทุนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรวมค่าค่ะรวมค่านะนะแล้วก็หลักของสมการค่ะนะเราต้องการทราบทุนเพราะฉะนั้นนะคะเราก็นะคะเราก็สามารถที่จะย้ายฝั่งได้เพราะฉะนั้นนะคะนะทุนของเจ้าของหรือทุนของวินัยก็เท่ากับ 200,000 กับ 5,000 บาทนะคะอีกตัวอย่างนึงค่ะนะอีกตัวอย่างนึงเป็นของค้าดีนะค้าดีค้าดีมีอะไรบ้างนะคะมีสินทรัพย์นะมีเงินสดเงินฝากธนาคารเครื่องตกแต่งและอาคารนะซึ่ง4รายการนี้เป็นสินทรัพย์ทั้งหมดไม่มีหนี้สินนะคะเราจะไปเขียนสมการบัญชีแบบไม่มีหนี้สินก็นะคะบอกว่าอะไรคะ A เท่ากับ OE นะคะเราก็ไปแทนค่าค่ะนะคะเอาสินทรัพย์ที่เขามีอยู่มารวมกันนะคะก็จะได้ว่านะคะหลังจากที่เราทำสมการแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคำนวณได้เลยว่านะคะทุนของกิจการก็คือ 300,000 อันนี้กรณีที่ไม่มีหนี้สินนะคะสมการบัญชีนะเราสามารถที่จะจากสมการเดียวที่บอกนะคะสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของ A เท่ากับ L บวก OE นะคะสามารถเขียนได้นะคะสามารถแตกออกมาได้เป็น4แบบนะคะเรามาดูแบบแรกค่ะนะ A เท่ากับ L บวก OE ก็คือกรณีที่กิจการมีหนี้สินนะหรือนะเราสามารถหาอะไรคะหายอดหนี้สินได้โดยการเอาสินทรัพย์ตั้งแล้วก็ลบด้วยส่วนของเจ้าของนะคะสมการที่3ค่ะ OE เท่ากับ A ลบ L นะส่วนของเจ้าของเท่ากับสินทรัพย์ลบด้วยหนี้สินนะคะสุดท้ายค่ะกรณีที่ไม่มีหนี้สินนะคะสินทรัพย์ก็จะเท่ากับส่วนของเจ้าของหรือ A เท่ากับ OE นั่นเองนะคะต่อมาค่ะเรารู้นะเรารู้องค์ประกอบ3องค์ประกอบนะคะได้แก่สินทรัพย์หนี้สินแล้วก็ส่วนของเจ้าของเรารู้สมการบัญชีนะคะเราสามารถนะคะเราสามารถจัดทำงบแสดงฐานะการเงินนะคะอะไรคืองบแสดงฐานะการเงินงบแสดงฐานะการเงินเป็นงบที่แสดงองค์ประกอบนะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวัดฐานะทางการเงินของกิจการณวันใดวันหนึ่งนะคะได้แก่สินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของนะคะเขาบอกว่างบแสดงฐานะการเงินค่ะนะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะแสดงฐานะว่ากิจการเนี่ยนะมีฐานะทางการเงินเนี่ยเป็นอย่างไรนะอะไรที่จะเป็นตัวที่แสดงก็คือสินทรัพย์หนี้สินแล้วก็ส่วนของเจ้าของนะคะซึ่งก็คือองค์ประกอบที่เราได้เรียนมาเมื่อสักครู่นะคะ3ตัวนี้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในลักษณะของสมการบัญชีซึ่งบอกว่าสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นภาพนะคะเป็นภาพนะคะให้ดูว่ากิจการนะอันนี้นะในหนังเล่มเนี่ยนะคะอาจจะใช้คำว่างบดุลนะคะงบดุลนะแต่ต่อมาเนี่ยหลังๆเนี่ยเราใช้คำว่างบแสดงฐานะการเงินนะบางครั้งนักเรียนอาจจะไปอ่านหนังสือนะแล้วพบคำว่างบดุลนะคะให้เข้าใจว่ามันคืองบแสดงฐานะการเงินนั่นเองนะคะนะกิจการมีเงินอยู่1,500บาทนะคะนะเงินที่กิจการมีนะคะมาจากไหนบ้างมาจากการกู้เงิน 1,000 บาทนะคะแล้วก็ทุนของตัวเองมีแค่500นะคะถามว่า เงินที่มีใช่ของกิจการทั้งหมดไหมไม่ใช่นะคะเพราะไปกู้เข้ามานะคะอันนี้มันก็จะบอกนะคะว่าเงินที่มีอยู่นะคะมาจากไหนบ้างนะคะ
นะ

ะการเงินนะคะนะคะก็มีอยู่2รูปแบบก็คือแบบบัญชีกับแบบรายงานนะคะเราไปดูตัวอย่างนะคะแบบบัญชีนะแบบบัญชีนะคะลักษณะหน้าตาก็จะคล้ายนะลักษณะตัว T ใหญ่ในภาษาอังกฤษนะคะแบ่งกระดาษออกเป็น2ฝั่งนะคะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะคะซ้ายมือแสดงอะไรคะแสดงสินทรัพย์นะคะมีเท่าไหร่ก็เอามาเขียนไว้ฝั่งซ้ายนะคะขวามือนะแสดงอะไรบ้างแสดงหนี้สินกับส่วนของเจ้าของนะคะแบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งซ้ายแสดงสินทรัพย์ฝั่งขวาแสดงหนี้สินกับส่วนของเจ้าของนะคะถ้าเมื่อไรเราใช้รูปแบบนี้แสดงว่าเรากำลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงินแบบบัญชีค่ะนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะให้เห็นนะรายละเอียดนะคะฝั่งซ้ายเป็นสินทรัพย์นะคะฝั่งขวาเป็นหนี้สินกับส่วนของเจ้าของค่ะแบบที่2ค่ะงบแสดงฐานะการเงินแบบรายงานนะคะอันนี้จะมีพ.ร.บ.การบัญชีเนี่ยนะคะกำกับเอาไว้นะคะแล้วก็เป็นไปตามประกาศของกรมทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้านั่นเองนะคะลักษณะก็คือจะถ้าเมื่อไรเราบอกเป็นแบบรายงานนะคะก็จะเรียงจากบนลงล่างนะคะเรียงจากบนลงล่าง3องค์ประกอบเช่นเดิมนะคะสินทรัพย์นะคะสินทรัพย์ก็เริ่มจากสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะตามด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะแล้วก็หนี้สินและส่วนของเจ้าของนะคะโดยนะหนี้สินหมุนเวียนขึ้นก่อนนะคะแล้วก็หนี้สินไม่หมุนเวียนแล้วก็ตามด้วยส่วนของเจ้าของนะคะซึ่งสินทรัพย์จะต้องเท่ากับหนี้สินบวกด้วยส่วนของเจ้าของตามหลักของสมการบัญชีนั่นเองนะคะค่ะก็มาถึงนะคะบทสรุปสำหรับในตอนนี้นะคะเราก็มาสรุปนะคะว่าสินทรัพย์เนี่ยหมายถึงอะไรสินทรัพย์หมายถึงทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้นะคะซึ่งสามารถตีราคา เป็นเงินได้นะคะหนี้สินหมายถึงภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการนะคะที่จะต้องจ่ายชำระคืนแก่บุคคลภายนอกในอนาคตนะคะส่วนของเจ้าของหมายถึงส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการหลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแล้วนะคะสมการบัญชีนะสมการบัญชีหมายถึงสมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของนะซึ่งนะคะสมการเนี่ยนะคะจะแสดงความสมดุลอยู่เสมอนะคะก็คือเราต้องทำสมการนั้นนะอยู่ในสภาวะสมดุลนะคะนะคะงบแสดงฐานะการเงินหมายถึงรายงานที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงฐานะทางการเงินของกิจการณวันใดวันหนึ่งนะคะนำเสนอเป็น2รูปแบบค่ะแบบบัญชีและแบบรายงานนะคะนะมาดูคำศัพท์นะคำศัพท์บัญชีวันนี้ได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะ assets ค่ะ assets หมายถึงอะไรคะหมายถึงสินทรัพย์ค่ะ liabilities นะ liabilities ก็คือหนี้สินนั่นเองนะคะ owners equity นะ owners equity ก็คือส่วนของเจ้าของหรือทุนนะคะต่อมาค่ะ net assets หรือ net worth นะคะก็คือสินทรัพย์สุทธินั่นเองนะคะ accounting equation ก็คือสมการบัญชีและสุดท้ายค่ะ statement of financial position ก็คืองบแสดงฐานะการเงินนะคะอันนี้ก็นะคะเป็นศัพท์บัญชีในสัปดาห์นี้สำหรับนักเรียนและท่านผู้ชมนะคะที่ต้องการจะติดต่อกับครูสามารถติดต่อกับครูได้ตามที่อยู่นะตามที่อยู่หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะเรื่องของสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของแล้วก็สมการบัญชีนะคะครูก็ได้บรรยายจบลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

0: ความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทําความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็น

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชน

และจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว Tคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่าPA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PGตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

0: สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนและสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านที่รับชมรายการเพื่อการศึกษาของวิทยาลัยการชีพวังไกลกังวลทุกท่านครับผมครูโดมิรันพันธ์มาพร้อมด้วยครูพัชรินทร์กรุณาครูสาขาวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะครับมาพบกับนักเรียนและท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเรามาเรียนรู้ในวิชางานเนียมติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นนะครับรหัสวิชา20101-2010นะครับซึ่งเป็นหน่วยการเรียนที่2นะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้นะครับในหน่วยการเรียนที่1เรื่องความรู้พื้นฐานงานเนียมติกเป็นไงบ้างครับนักเรียนครับคิดว่าอาจจะมีประโยชน์กับนักเรียนนะครับแล้วก็มีนักเรียนคนใดที่มีข้อสงสัยนะครับก็สามารถจะติดต่อได้ทางช่องทางท้ายรายการนะครับจากการเรียนสัปดาห์ที่แล้วทำให้เราพบว่าระบบนิวเมติกคือระบบที่ใช้ลมเป็นตัวกลางในการทำงานนะครับดังนั้นในสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องลมอัดกันเพียงอย่างเดียววันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องทฤษฎีลมอัดครับซึ่งในหน่วยทฤษฎีลมอัดมีจุดประสงค์ดังนี
1: ้ค่ะจุดประสงค์นะคะในการเรียนเรื่องทฤษฎีลมอัดนะคะเราจะรู้อะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะ 1. บอกความหมายของความดันอากาศและหน่วยวัดได้นักเรียนจะต้องรู้ความหมายของความดันอากาศแล้วก็หน่วยวัดของความดันได้ค่ะ 2. บอกคุณสมบัติของอากาศเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงไปจะมีอุณหภูมิอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ 3. บอกกฎทางฟิสิกส์เกี่ยวกับอากาศและการนำไปใช้งานในระบบนิวเมติกกฎทางฟิสิกส์จะมีกฎของใครกันบ้างเดี๋ยวเราได้รู้ในวันนี้ค่ะ

0: 4. บอกผลของความชื้นในอากาศที่มีต่อการผลิตลมอัดเพื่อใช้งานในระบบนิวเมติกได้ค่ะ
1: ครับต่อไปมาดูสาระการเรียนรู้ประจำวันนี้ครับประจำวันนี้นะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความดันครับลมอัดมีความดันวันนี้นะครับความดันมีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับทฤษฎีเรื่องของความดันนักเรียนได้เรียนรู้แน่นอนครับ2เรื่องอุณหภูมินะครับหรืออุณหภูมิของลมอัดนะครับนักเรียนได้เรียนรู้แน่นอนครับ3กฎทางฟิสิกส์เกี่ยวกับอากาศนะครับซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์นะครับต่างๆในโลกนี้มากมายให้กฎไว้นะครับแต่วันนี้เรายกตัวอย่างที่สำคัญออกมานะครับแล้วก็4ในเรื่องของความชื้นนะครับนะลมอัดมีความชื้นแน่นอนแต่ความชื้นมาจากไหนและจำเป็นหรือไม่และทำยังไงกับความชื้นได้บ้างนะครับเราได้เรียนรู้แน่นอนนะครับก่อนนะครับก่อนทำการเรียนเหมือนเช่นเคยนะครับก็คือเราต้องทดสอบความรู้ของนักเรียนก่อนว่านักเรียนเนี่ยมีความรู้ก่อนเรียนมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้ให้นักเรียนหยิบนะครับสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการสแกน QR code ได้มาทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนนะครับโดยนักเรียนสแกน QR code เพื่อทำแบบทดสอบทำเลยนะครับแล้วก็พยายามใช้ความรู้ที่ตัวเองมีอยู่นะครับให้ได้มากที่สุดนะครับอย่าพยายามดูคนข้างๆนะครับนะครับเป็นไงบ้างครับการสแกน QR code นะครับแล้วก็การทำแบบทดสอบการเรียนต่อไปเรามาดูเนื้อหานะครับในส่วนแรกนะครับเราจะได้รู้เกี่ยวกับบทนำของมันก่อนนะครับ
2: เป็นระบบที่ใช้ประโยชน์ของลมอัดในการส่งถ่ายพลังงานเพื่อควบคุมอุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์ทำงานให้สามารถทำให้เกิดงานได้เมื่อกดวาล์วควบคุมจะมีสัญญาณลมไหลเข้าไปยังวาล์วหลักซึ่งทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายลมเข้ากระบอกสูบเพื่อดันก้านสูบให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
1: นะครับในสไลด์นี้เขาจะบอกว่านะครับลมระบบนิวเมติกคือระบบที่ใช้ลมเป็นตัวกลางในการทำงานแต่จะทำให้เกิดงานได้จะต้องมีการควบคุมหลายๆอย่างด้วยกันนะครับในตัวอย่างก็คือการยกตัวอย่างเอาวาล์วควบคุมนะครับและก็วาล์วหลักมาใช้ในการควบคุมเพื่อให้ระบบเนี่ยนะครับหรืออุปกรณ์ทำงานสามารถทำงานได้นะครับต่อไปครับ
2: กรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
1: ต่อไปเป็นความดันนะครับ
2: ความดันอากาศมีคุณสมบัติเป็นก๊าซที่มีรูปทรงไม่แน่นอนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาชนะที่มันบรรจุอยู่เมื่ออากาศถูกอัดมันจะสะสมพลังงานไว้และเมื่อใดที่ถูกปล่อยออกจากภาชนะมันสามารถผลักวัตถุให้เคลื่อนที่ไปได้แสดงว่าอากาศมีความดันซึ่งนำมาใช้ทำให้เกิดงานได้ความดันถูกกำหนดให้อยู่ในรูปของแรงกดต่อ1หน่วยพื้นที่ปกติแล้วมักจะใช้ความดันในการอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติของของเหลวและก๊าซกรุณาคลิกที่ปุ่ม next เพื่อไปยังหน้าถัดไป
1: จากสไลด์นี้บอกอะไรนักเรียนได้บ้างครับนะครับจากภาพตัวอย่างนะครับเขาบอกว่านะครับอากาศเนี่ยมีรูปทรงที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับภาชนะที่บรรจุใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นทรงกลมทรงสี่เหลี่ยมทรงกระบอกอะไรต่างๆอากาศก็ที่จะอยู่ในภาชนะนั้นได้แต่เมื่ออัดอากาศเข้าไปในภาชนะก็จะเรียกว่าความดันหรือ pressure นะครับความดันเหล่านี้แหละครับที่เอามาทำให้เกิดงานได้นะครับอย่างตัวอย่างงานก็คือนำไปเป่าลูกบอลทรงกลมให้สามารถเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่เราต้องการได้นะครับทีนี้เมื่อรู้แล้วว่าความดันคือ pressure นะครับตัวแปรหรือตัวอักษรที่กำหนดค่าความดันก็คือตัว p ซึ่งความดันเนี่ยนะครับมีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตร P เท่ากับ F ส่วน A F คืออะไรครับนักเรียน F คือแรงซึ่งมีหน่วยเป็นนิวตันแล้วก็ A ก็คือพื้นที่ นะครับซึ่งมีหน่วยเป็นตารางเมตรดังนั้น P เท่ากับ F ส่วน A หรือที่เราเรียกว่าความดันเท่ากับแรงต่อหน่วยพื้นที่นั่นเอง
2: ความดันบรรยากาศความดันอากาศบนผิวโลกที่วัดที่ระดับน้ำทะเลเรียกว่าความดันบรรยากาศปกติมีค่าความดันคงที่เท่ากับ100กิโลปาสคาลการวัดความดันอากาศจะวัดความดันของอากาศว่ามีค่าเป็นกี่เท่าหรือมีค่าเป็นเท่าไหร่เมื่อเทียบกับความดันบรรยากาศที่ระดับน้ำทะเลกรุณาคลิกที่ปุ่ม next เพื่อไปยังหน้าถัดไป
1: ครับนักเรียนครับความดันแรกที่จะนำเสนอวันนี้ก็คือความดันบรรยากาศนะครับความดันบรรยากาศความบรรยากาศก็คือความดันที่อยู่รอบตัวเรานะครับเราที่ยืนอยู่ทุกวันนี้ก็คือมีความดันบรรยากาศมากระทำกับตัวเรานะครับซึ่งค่าความดันบรรยากาศนะครับก็คือ100กิโลพาสคาลนะครับนะหรือว่า100 kPa ทีนี้ในโลกนี้นะครับในการวัดความดันบรรยากาศเนี่ยจะวัดจากระดับหรือวัดเช็คระดับที่ระดับน้ำทะเลเนื่องจากระดับน้ำทะเลทั่วโลกนี้มีพื้นผิวนะครับเท่ากันไม่มีที่ไหนสูงกว่าหรือต่ำกว่าดังนั้นเป็นระดับน้ำทะเลเป็นตัวอ้างอิงนะครับสำหรับพื้นที่ที่มีสูงกว่าระดับน้ำทะเลเช่นเขายกตัวอย่างยอดเขาเอเวอเรสต์นะครับซึ่งมีความสูงนะครับ 8.85 กิโลเมตรความดันบรรยากาศนักเรียนสังเกตไหมครับค่าของมันจะลดลงนะครับจาก100จะเหลือ25กิโลพาสคาลนะครับ
2: หน่วยมาตรฐานของความดันในระบบ SI คือปาสคาลความดัน1ปาสคาลมีค่าเท่ากับความดันคงที่ขนาด1นิวตันที่กดลงบนพื้นผิวของพื้นที่1ตารางเมตรหน่วยวัดปาสคาลเป็นหน่วยที่เล็กมากสำหรับระบบนิวแมติกจึงมีการกำหนดหน่วยวัดให้ใหญ่ขึ้นมีชื่อเรียกว่าบาร์1บาร์มีค่าเท่ากับ 100,000 ปาสคาลหรือเท่ากับ100กิโลปาสคาลกรุณาคลิกที่ปุ่ม next เพื่อไปยังหน้าถัดไป
1: สำหรับหน่วยมาตรฐานของความดันนะครับหรือ pressure unit นะครับความดัน1พาสคาลนะครับหรือ1 PA นะครับสามารถจะเท่ากับ1บาร์นะครับหรือ10ยกกำลัง5พาสคาลหรือเท่ากับ100กิโลพาสคาลหรือเท่ากับ10ยกกำลัง5นิวตันเมตรนี่คือค่าเดียวกันนะครับที่เป็นแถบสีฟ้าๆนะครับดังนั้นตัวเลขทั้งหมดเนี่ยคือค่าเดียวกันนะครับแต่ว่าใช้หน่วยที่แตกต่างกันนักเรียนโน้ตไว้เลยนะครับนี่คือหน่วยมาตรฐานของความดันนะครับ
2: ความดันกับความดันบรรยากาศเรียกว่าความดันเกจเกจวัดความดันส่วนมากจะแสดงค่าความดันที่สูงกว่าความดันบรรยากาศหรือความดันบวกเช่นเกจวัดความดันที่ต่ออยู่ในวงจรนิวแมติก
1: วางไว้บนโต๊ะเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าเกจเนี่ยนักเรียนจะอยู่ในตำแหน่งที่0นะครับก็แสดงว่าความดันเกจจะทำงานที่สูงกว่าความดันบรรยากาศนะครับนะยิ่งความดันนะครับสูงมากๆความดันเกจก็จะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนมีพื้นที่บางพื้นที่นะครับก็จะมีความดันต่ำกว่าความดันบรรยากาศที่เรียกว่าสุญญากาศดังนั้นตรงไหนที่มีความดันต่ำกว่าบรรยากาศก็จะเรียกว่าสุญญากาศนะครับ
2: กรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
1: ต่อไปเรามาศึกษาเรื่องอุณหภูมินะครับ
2: อุณหภูมิอุณหภูมิจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะของอากาศถ้าอุณหภูมิสูงอากาศจะขยายตัวมีปริมาตรเพิ่มขึ้นถ้าอุณหภูมิต่ำอากาศจะหดตัวมีปริมาตรลดลงการวัดอุณหภูมิจะใช้หน่วยวัดเป็นเคลวินซึ่งเทียบความสัมพันธ์กับองศาเซลเซียสได้ดังนี้เคลวินเท่ากับองศาเซลเซียส
3: -273

0: ครับ
1: การความสัมพันธ์ของเคลวิน
0: จะมาดูในส่วนของอุณหภูมิครับซึ่งอุณหภูมิเนี่ยนะครับจะทำให้ปริมาตรของอากาศเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอุณหภูมิสูงปริมาตรก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนที่เราบอกกันในหน่วยที่แล้วนะครับถ้าอุณหภูมิต่ำนะครับปริมาตรก็จะลดลงทีนี้นักเรียนอาจจะเคยชินกับหน่วยของอุณหภูมิก็คือองศาเซนเซียสองศาฟาเรนไฮต์นะครับแต่ในการคำนวณเนี่ยเรามักจะใช้องศาเคลวินมาเป็นตัวคำนวณดังนั้นก่อนที่จะคำนวณอุณหภูมิเนี่ยนักเรียนจะต้องนะครับนักเรียนจะต้องทำการแปลงจากองศาเซนเซียสเป็นองศาเคลวินก่อนวิธีการแปลงก็คือนำองศาเซนเซียสนะครับบวก273นะครับบวก273ก็จะเป็นองศาเคลวินนะครับยกตัวอย่างเช่นอุณหภูมิ25นะครับอุณหภูมิ25องศาเซนเซียสคิดเป็นกี่เคลวินวิธีการก็คือนำเอาอุณหภูมิ25องศาเซนเซียสบวก273ก็ได้เท่ากับ298องศาเคลวินนะครับนี่คือสำหรับการคำนวณอุณหภูมินะครับ
1: กรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
2: ค่ะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของกฎทางฟิสิกส์เกี่ยวกับอากาศค่ะเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีกฎของใครบ้างค่ะ
1: กฎทางฟิสิกส์เกี่ยวกับอากาศที่ใช้ในงานนิวแมติกส์มีกฎทางฟิสิกส์เกี่ยวกับอากาศมากมายที่ใช้ในการทดลองและวิจัยทางวิทยาศาสตร์แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะกฎเบื้องต้นที่นำมาประยุกต์ใช้ในงานนิวแมติกส์เท่านั้นกรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษาของบอยโรเบิร์ตบอยนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตรของก๊าซในระบบปิดที่ควบคุมให้อุณหภูมิคงที่จากการทดลองบอยพบว่าผลขูดของความดันกับปริมาตรของก๊าซที่ถูกอัดมีค่าคงที่เขียนเป็นสมการความสัมพันธ์ได้ดังนี้ความดันเริ่มต้นคูณปริมาตรเริ่มต้นเท่ากับความดันสุดท้ายคูณปริมาตรสุดท้ายเท่ากับค่าคงที่กรุณาคลิกที่ปุ่ม next เพื่อไปยังหน้าถัดไป
2: ค่ะเรามาดูกฎของบอยนะคะกฎของบอยจะศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความดันและปริมาตรโดยผลคูณของความดันและปริมาตรจะมีค่าคงที่ใช่ไหมคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าจะมีสภาวะเริ่มต้นและสภาวะสุดท้ายโดยที่สภาวะเริ่มต้นจะคือหมายเลข1ส่วนสภาวะสุดท้ายจะเป็นหมายเลข2ทีนี้กฎของบอยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผลคูณของความดันกับปริมาตรจะมีค่าคงที่ใช่ไหมคะก็จะเป็น P1 คูณ V1 เท่ากับ P2 คูณ V2 เท่ากับค่าคงที่นะคะแล้วทีนี้ P1 นักเรียนสงสัยไหมคะว่าคืออะไร P ก็คือความดัน1แสดงถึงเป็นสภาวะเริ่มต้นใช่ไหมคะ P1 ก็คือความดันเริ่มต้นจะมีหน่วยเป็นปาสคาลนะคะ V1จะคือปริมาตรเริ่มต้นจะมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรนะคะส่วน P2 P2 เป็นความดันสุดท้ายมีหน่วยเป็นปาสคาล V2 คือปริมาตรสุดท้ายมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรนะคะต่อไปเลยค่ะ
1: ตัวอย่างการใช้กฎของบอยอากาศปริมาตร5ลูกบาศก์เมตรถูกอัดเข้าไปเก็บในถังลมขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตรเมื่ออุณหภูมิคงที่ความดันของลมอัดในถังเก็บลมมีค่าเท่าไหร่วิธีทำขั้นที่1ใช้สมการความสัมพันธ์ความดันกับปริมาตรของบอยขั้นที่2แก้สมการเพื่อหาค่า P2 ขั้นที่3

0: 3แทนค่าสมการด้วยค่าที่โจทย์กำหนดให้ขั้นที่4คำนวณหาคำตอบกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
1: ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะเรามาอ่านโจทย์กันก่อนเลยค่ะอากาศปริมาตร5ลูกบาศก์เมตรใช่ไหมคะถูกอัดเข้าไปเก็บในถังลมขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตรเมื่ออุณหภูมิคงที่ความดันของลมอัดในถังเก็บลมมีค่าเท่าไหร่อันดับแรกเลยนักเรียนจะต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะคะอากาศปริมาตร5ลูกบาศก์เมตรปริมาตรคืออะไรคะนักเรียนปริมาตรก็คือตัว V ใช่ไหมคะแต่เป็นสภาวะเริ่มต้นก็จะต้องเป็น V1ดังนั้น V1 ของนักเรียนจะมีค่าเท่ากับ5ลูกบาศก์เมตรใช่ไหมคะถูกอัดเข้าไปเก็บในถังเก็บลมขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตรเมื่อถูกอัดเข้าไปในเก็บเข้าไปเก็บในถังเก็บลมนะคะก็คือสภาวะสุดท้ายแต่เป็นปริมาตรปริมาตรก็คือตัว V สภาวะสุดท้ายก็คือหมายเลข2นะคะก็จะเป็น V2 เท่ากับ 2.5 ลูกบาศก์เมตรนะคะส่วน T1 เป็นความดันบรรยากาศก่อนที่จะถูกอัดจะมีค่าเท่ากับ1บาร์เขาเรียกว่าความดันบรรยากาศนะคะส่วนโจทย์ถามอะไรถามถึงความดันลมอัดในถังเก็บลมจะมีค่าเท่าไหร่นักเรียนจำกฎของบอยได้ไหมคะศึกษาความสัมพันธ์เกี่ยวกับความดันและปริมาตรใช่ไหมคะซึ่งผลคูณความดันและปริมาตรมีค่าคงที่ใช่ไหมคะเราก็ยกสมการของบอยมาเลยค่ะ P1 คูณ V1 เท่ากับ P2 คูณ V2ลำดับต่อไปนักเรียนทำการแก้สมการเลยค่ะโจทย์ต้องการรู้ถึง P2 เราก็เอา P2 ตั้งทำการแก้สมการหรือนักเรียนชินกับคำว่าย้ายข้างสมการนะคะให้เหลือแค่ P2 แค่ตัวเดียวจะได้ P2 เท่ากับ P1 คูณ V1 ส่วนหรือหาร V2 นั่นเองค่ะทีนี้เรามาตรวจสอบกันก่อนว่าสมการนี้เราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ไหมคะเราก็มาตรวจสอบดูว่า P1 เรารู้ไหมคะ P1 เรารู้มีค่าเท่ากับ1บาร์เราก็แทนค่าเข้าไปเลยค่ะคือ1บาร์ต่อไปนะคะเป็น V1 รู้ไหมคะนักเรียนV1 เราโจทย์ให้เรามาใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับ5ลูกบาศก์เมตรส่วนหรือหาร V2 ส่วนหรือหาร V2 V2 โจทย์ก็ให้มานะคะก็คือ 2.5 ลูกบาศก์เมตรเราก็ใส่ 2.5 ลูกบาศก์เมตรไปเลยค่ะจากนั้นลูกบาศก์เมตรหารลูกบาศก์เมตรมีค่าเท่าไหร่คะนักเรียนลูกบาศก์เมตรหารลูกบาศก์เมตรก็จะมีค่าเท่ากับ1เมื่อมีค่าเท่ากับ1 1คูณกับตัวอะไรก็จะได้ตัวนั้นใช่ไหมคะดังนั้นเราจะเหลือหน่วยแค่หน่วยเดียวคือหน่วยอะไรคะนักเรียนหน่วยบาร์ค่ะทีนี้เราก็เอาตัวเลขมาคูณแล้วก็มาหารกันเราจะได้ P2 มีค่าเท่ากับ2บาร์นั่นเองค่ะดังนั้นความดันของลมอัดมีค่าเท่ากับ2บาร์นักเรียนจำได้ไหมคะก่อนหน้านี้ที่เรียนกับครูรวมไปเรื่องความดันความดันเกจของเราจะมีค่าเท่ากับความดันบรรยากาศลบ1บาร์ใช่ไหมคะเราก็เอาความดันที่เราหาได้นี้ไปลบกับ1บาร์ก็2ลบกับ1หรือเท่ากับ1บาร์ก็คือความดันเกจความดันเกจก็คือความดันที่เราวัดได้นั่นเองค่ะต่อไปเลยค่ะ
0: กรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษากฎของชาร์ลจาร์ลชาร์ลนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับปริมาตรของก๊าซเมื่อควบคุมความดันของก๊าซให้คงที่ชาร์ลพบว่าถ้าก๊าซถูกทำให้ร้อนขึ้นหรือทำให้เย็นลงโดยรักษาความดันให้คงที่ปริมาตรของก๊าซจะเปลี่ยนแปลงเป็นสัดส่วนโดยตรงกับอุณหภูมิของก๊าซนั้นเขียนเป็นสมการความสัมพันธ์ได้ดังนี้ปริมาตรเริ่มต้นหารอุณหภูมิเริ่มต้นเท่ากับปริมาตรสุดท้ายหารอุณหภูมิสุดท้ายเท่ากับค่าคงที่กรุณาคลิกที่ปุ่ม next เพื่อไปยังหน้าถัดไป
1: ค่ะเมื่อสักครู่นะคะเราไปดูกฎของบอยแล้วต่อมาเราก็จะมาดูกฎของชาวบ้างชาวเนี่ยเขาศึกษาความสัมพันธ์เกี่ยวกับปริมาตรและอะไรคะนักเรียนและอุณหภูมิใช่ไหมคะเรามาดูกันเลยค่ะจ้าชาวบอกว่า ปริมาตรเป็นสัดส่วนกับอุณหภูมิ

0: จะมีค่าคงที่ใช่ไหมคะจ้าชาวก็จะเป็นสมการ v 1ส่วน t 1เท่ากับ v 2ส่วน t 2เท่ากับค่าคงที่เหมือนเดิมเลยค่ะนักเรียนหมายเลข1ก็คือสภาวะเริ่มต้นส่วนหมายเลข2ก็คือสภาวะสุดท้ายเรามาดูความหมายกันเลยค่ะ v 1 v ก็คือปริมาตรใช่ไหมคะ v 1ก็คือปริมาตรเริ่มต้นมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรนะคะส่วน t 1ก็คืออุณหภูมิเริ่มต้นมีหน่วยเป็นเคลวินต่อไปนะคะเป็น v 2 v 2คือปริมาตรสุดท้ายจะมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรนะคะและสุดท้ายค่ะ t 2อุณหภูมิสุดท้ายจะมีหน่วยเป็นอะไรคะนักเรียนเป็นเคลวินใช่ไหมคะต่อไปเราไปดูตัวอย่างเลยค่ะ
1: ตัวอย่างการใช้กฎของชาลอัดอากาศปริมาตร1ลูกบาศก์เมตรอุณหภูมิ317เคลวินด้วยความดันคงที่เมื่ออากาศที่ถูกอัดเย็นตัวลงจนมีอุณหภูมิ295เคลวินจะมีปริมาตรเท่าไหร่วิธีทำขั้นที่1ใช้สมการความสัมพันธ์ปริมาตรกับอุณหภูมิของชาลขั้นที่2แก้สมการเพื่อหาค่า v 2ขั้นที่3แทนค่าสมการด้วยค่าที่โจทย์กำหนดให้ขั้นที่4คำนวณหาคำตอบกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: ค่ะลำดับแรกเลยเมื่อเขาให้โจทย์มานักเรียนก็ต้องอ่านโจทย์ก่อนนะคะโจทย์เขาว่าอะไรบ้างคะนักเรียนอัดอากาศปริมาตร1ลูกบาศก์เมตรที่อุณหภูมิ317เคลวินด้วยความดันคงที่เมื่ออากาศถูกอัดเย็นตัวลงจนมีอุณหภูมิ295เคลวินจะมีปริมาตรเท่าไหร่วิเคราะห์โจทย์ก่อนเลยค่ะโจทย์ให้มาแล้วนักเรียนก็ต้องวิเคราะห์โจทย์นะคะอัดอากาศปริมาตร1ลูกบาศก์เมตรก็จะเป็น v อะไรคะนักเรียน v 1คือปริมาตรเริ่มต้นใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับ1ลูกบาศก์เมตรนะคะต่อไปที่อุณหภูมิ317องศาเคลวินก็เป็นอุณหภูมิเริ่มต้นก็คือ t 1มีค่าเท่ากับ317เคลวินนะคะด้วยความดันคงที่เมื่ออากาศที่ถูกอัดเย็นตัวลงจนมีอุณหภูมิ295เคลวินจะมีปริมาตรเท่าไหร่อากาศที่ถูกอัดเย็นตัวลงก็จะเป็นอุณหภูมิสุดท้ายหรือ t 2นั่นเองค่ะจะมีค่าเท่ากับ295เคลวินแล้วโจทย์ต้องการหาอะไรคะนักเรียนโจทย์ต้องการหาว่ามีปริมาตรเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็คือ v 2จะเป็นปริมาตรสุดท้ายปริมาตรสุดท้ายมีค่าเท่าไหร่ทีนี้นักเรียนจะใช้กฎของใครเรามาดูกันค่ะเราจะใช้กฎของชาลนะคะจำได้ไหมคะกฎของชาลว่าอย่างไรบ้างกฎของชาลก็คือ v 1ส่วน t 1เท่ากับ v 2ส่วนt 2ทีนี้เรามาทำการแก้สมการกันนะคะโจทย์ต้องการรู้ v 2ดังนั้นเราจะแก้สมการหรือที่นักเรียนชินกันก็คือย้ายข้างของสมการนักเรียนจะแก้สมการได้คือ v 2เท่ากับ v 1ส่วน t 1คูณด้วย t 2ทีนี้ v 1นักเรียนรู้ค่าไหมคะ v 1รู้ใช่ไหมคะรู้จากไหนรู้จากโจทย์ให้มาใช่ไหมคะ v 1มีค่าเท่าไหร่คะนักเรียน1ลูกบาศก์เมตรใช่ไหมคะเราก็ใส่1ลูกบาศก์เมตรไปเลยค่ะต่อไปนะคะส่วน t 1 t 1โจทย์ก็ให้มาเป็นเท่าไหร่คะนักเรียน317เคลวินใช่ไหมคะเราก็ใส่317เคลวินเข้าไปเลยค่ะหมดหรือยังคะนักเรียนยังไม่หมดใช่ไหมคะเหลืออีกตัวหนึ่งคืออะไรคะนักเรียนคือ t 2 t 2โจทย์ให้มาไหมคะนักเรียนให้มาโจทย์ให้มาเท่าไหร่คะ295เคลวินใช่ไหมคะเมื่อโจทย์ให้มาเหมือนเดิมเลยค่ะนักเรียนเห็น k ใช่ไหมคะ k หาร k ได้เท่าไหร่คะนักเรียนได้1ใช่ไหมคะเปรียบเสมือน5หาร5 5หาร5ก็ได้1ดังนั้น k หาร k ก็ต้องได้1 1คูณอะไรก็จะได้ตัวนั้นใช่ไหมคะทีนี้เราจะเหลือหน่วยอะไรคะนักเรียนเราก็จะเหลือหน่วยลูกบาศก์เมตรตัวเดียวใช่ไหมคะก็คือ m ยกกำลัง3ก็ใส่หน่วยล้อไว้เลยค่ะนักเรียนแล้วเราก็เอาตัวเลขมาคูณแล้วก็หารกันดังนั้นปริมาตรของอากาศที่ถูกอัดของนักเรียนเนี่ยได้เท่าไหร่คะได้

0: ็น 0.93 ลูกบาศก์เมตรใช่ไหมคะต่อไปเลยค่ะ
1: กรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษาฎทั่วไปเกี่ยวกับก๊าซกฎนี้เป็นการรวมกฎของบอยล์และชาร์ลเข้าด้วยกันซึ่งภายใต้สภาวะใดๆที่อากาศมีการเปลี่ยนแปลงความดันอุณหภูมิและปริมาตรสามารถใช้สมการต่อไปนี้ได้ความดันเริ่มต้นคูณปริมาตรเริ่มต้นหารอุณหภูมิเริ่มต้นเท่ากับความดันสุดท้ายคูณปริมาตรสุดท้ายหารอุณหภูมิสุดท้ายเท่ากับค่าคงที่กรุณาคลิกที่ปุ่ม next เพื่อไปยังหน้าถัดไป
0: เป็นไงบ้างคะนักเรียนกฎทางฟิสิกส์เนี่ยนักเรียนได้ศึกษากฎของบอยกฎของชาวเสร็จแล้วใช่ไหมคะทีนี้มาดูกฎทั่วไปกฎทั่วไปเนี่ยศึกษาเกี่ยวกับกฎของบอยรวมกับกฎของชาวนะคะก็จะได้ความสัมพันธ์ระหว่างความดันปริมาตรและอุณหภูมิเหมือนเดิมเลยค่ะมีหมายเลข1และหมายเลข2ใช่ไหมคะหมายเลข1จะแทนด้วยสภาวะเริ่มต้นใช่ไหมคะส่วนหมายเลข2จะแทนด้วยสภาวะสุดท้ายใช่ไหมคะดูสมการกันนะคะ P1 คูณ V1 ส่วน T1 เท่ากับ P2 คูณ V2 ส่วน T2 เท่ากับค่าคงที่ค่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะ P1 มีความหมายคืออะไร P1 ก็คือความดันเริ่มต้นความดันเริ่มต้นมีหน่วยเป็นอะไรคะนักเรียนปาร์ตคาวใช่ไหมคะต่อไป V1 ก็คือปริมาตรเริ่มต้นมีหน่วยเป็นอะไรคะนักเรียนลูกบาศก์เมตรใช่ไหมคะต่อไปนะคะก็จะเป็น T1 T1 ก็คืออุณหภูมิเริ่มต้นจะมีหน่วยเป็นเคลวินนะคะต่อไปค่ะ T2 ความดันสุดท้ายความดันสุดท้ายมีหน่วยเป็นอะไรคะนักเรียนปาร์ตคาวใช่ไหมคะถัดไปค่ะ V2 จะเป็นปริมาตรสุดท้ายมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรและสุดท้ายค่ะก็คืออุณหภูมิสุดท้ายหรือ T2 จะมีหน่วยเป็นเคลวินค่ะต่อไปนะคะเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ
1: ตัวอย่างการใช้กฎทั่วไปเกี่ยวกับก๊าซอัดอากาศปริมาตร14ลูกบาศก์เมตรอุณหภูมิ35องศาเซลเซียสใส่ถังเก็บขนาด2ลูกบาศก์เมตรอุณหภูมิในถังหลังจากการอัด45องศาเซลเซียสความดันภายในถังจะมีค่าเท่าไหร่วิธีทำขั้นที่1ใช้สมการความสัมพันธ์ของปริมาตรความดันและอุณหภูมิขั้นที่2แก้สมการเพื่อหาค่า P2 ขั้นที่3แทนค่าสมการด้วยค่าที่โจทย์กำหนดให้ขั้นที่4คำนวณหาคำตอบกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: ค่ะเรามาดูนะคะตัวอย่างการใช้กฎทั่วไปเกี่ยวกับการนะคะโจทย์ให้อะไรมาบ้างเรามาอ่านโจทย์กันเลยค่ะอัดอากาศปริมาตร14ลูกบาศก์เมตรอุณหภูมิ35องศาเซลเซียสใส่ถังเก็บขนาด2ลูกบาศก์เมตรอุณหภูมิในถังหลังจากการอัด45องศาเซลเซียสความดันภายในถังจะมีค่าเท่าไหร่อันดับแรกเลยนักเรียนจะต้องทำอะไรก่อนคะเมื่ออ่านโจทย์เสร็จแล้วนักเรียนก็จะต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนใช่ไหมคะเรามาวิเคราะห์โจทย์กันเลยค่ะอัดอากาศปริมาตร14ลูกบาศก์เมตรก็จะเป็น V อะไรคะนักเรียนเป็น V1 ใช่ไหมคะ V1 จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่14ลูกบาศก์เมตรนะคะที่อุณหภูมิ35องศาเซลเซียสเป็นเซลเซียสใช่ไหมคะแต่ในเรื่องนี้เราเรียนเป็นหน่วยอะไรคะเป็นเคลวินใช่ไหมคะเราจะทำยังไงเมื่อเป็นเคลวินจำได้ไหมคะนักเรียนเรียนเรื่องอุณหภูมิมาเปลี่ยนหน่วยจากองศาเซลเซียสเป็นเคลวินจะต้องบวกด้วยค่าเท่าไหร่คะ273ใช่ไหมคะเราก็เอา35นี้นะคะไปบวก273จะได้ค่าเท่าไหร่คะ35บวก273ก็จะได้เป็น308เคลวินใช่ไหมคะจะเป็นอุณหภูมิเริ่มต้นของเราค่ะต่อไปนะคะ P1 ก็คือความดันบรรยากาศก่อนการถูกอัดก็จะมีค่าเท่ากับ1บาร์ค่ะทีนี้

0: าดูต่อใส่ถังเก็บขนาด2ลูกบาทเมตร2ลูกบาทเมตรเป็นอะไรคะนักเรียนก็จะเป็น V2 หรือปริมาตรสุดท้ายใช่ไหมคะดังนั้น V2 ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ2ลูกบาทเมตรส่วน T2เขาก็ให้มาเป็น45องศาเซลเซียสเหมือนเดิมเลยค่ะนักเรียนนำ45องศาเซลเซียสเนี่ยไปบวกกับค่า273นักเรียนก็จะได้เป็น318เคลวินค่ะเราได้ในหน่วยเคลวินแล้วสามารถมาคำนวณได้ค่ะต่อไปนะคะโจทย์ต้องการหาความดันภายในถังหรือ P2 โจทย์ต้องการรู้ว่าความดันภายในถังมีค่าเท่าไหร่ทีนี้เราจะมาใช้กฎรวมนะคะกฎรวมกฎทั่วไปเลยค่ะจะใช้เป็น P1 คูณ V1 ส่วน T1 เท่ากับ P2 คูณ V2 ส่วน T2 นะคะนักเรียนดูนะคะว่าเขาต้องการใช้อะไรคะใช้เขาต้องการหา P2 ใช่ไหมคะ P2 นักเรียนทำยังไงคะนักเรียนทำมา2ข้อ3ข้อแล้วนักเรียนก็ต้องย้ายข้างสมการเป็นแล้วใช่ไหมคะ P2 คือสิ่งที่เราต้องการหาทีนี้นักเรียนแก้สมการแล้ว P2 จะเท่ากับ T1 คูณ V1 คูณ T1 ส่วนด้วย T1 คูณ V2 นะคะทีนี้นักเรียนมาลองเช็คดูก่อนว่าสมการนี้เราสามารถที่จะแก้ได้ไหมเอ่ยมาดูกันเลยค่ะ P1 เรารู้หรือยังคะ P1 มีค่าเท่าไหร่P1 รู้แล้วใช่ไหมคะว่ามีค่าเท่าไหร่เมื่อรู้แล้วนักเรียนนำมาแทนค่าเลยค่ะ P1 มีค่าเท่ากับ1บาร์ใช่ไหมคะต่อไป V1 นักเรียนรู้หรือยังคะว่ามีค่าเท่าไหร่อันนี้โจทย์ให้มาแล้วใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน14ลูกบาทเมตรใช่ไหมคะต่อไปเป็น T2 ค่ะขอโทษทีค่ะเป็น T2 นะคะ T2 นักเรียนรู้หรือยังคะรู้แล้วโจทย์ให้มาเป็นเซลเซียสใช่ไหมแต่เราต้องมาแปลงเป็นเคลวินเราแปลงเสร็จแล้วเราก็นำมาแทนค่าเลยค่ะ308เคลวินใช่ไหมคะต่อไปนะคะที่1รู้ค่ายังคะนักเรียนที่1นักเรียนก็รู้ค่าหมดแล้วใช่ไหมคะก็คือ308เคลวินคูณ V2 นักเรียนก็รู้ค่าแล้วก็คือ2ลูกบาทเมตรใช่ไหมคะหลังจากนั้นนักเรียนดูค่ะหน่วยไหนเหมือนกันที่หารกันจะมีค่าเท่ากับ1ในข้อนี้จะมีหน่วยลูกบาทเมตรหารลูกบาทเมตรก็จะเป็น1เคลวินหารเคลวินจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนก็จะมีค่าเท่ากับ1 1คูณอะไรก็จะได้ตัวนั้นใช่ไหมคะดังนั้นสมการนี้จะเหลือหน่วยใดคะเหลือหน่วยบาร์แค่หน่วยเดียวใช่ไหมคะเราก็ใส่หน่วยบาร์มาเลยค่ะแล้วเราก็เอาตัวเลขมาคูณแล้วก็หารกันเมื่อนักเรียนคูณตัวเลขและหารกันนักเรียนจะได้ P2 เท่ากับ 7.2 บาร์ใช่ไหมคะดังนั้นความดันในถังเก็บลมจะมีค่าเท่ากับ 7.2 บาร์ค่ะหรือเท่ากับ 6.2 บาร์นักเรียนจำได้ไหมคะเรื่องความดันความดันเกจจะเท่ากับความดันบรรยากาศลบ1ค่ะถัดไปเลยค่ะต่อไป
1: กรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษากรุณาความชื้นอากาศเป็นก๊าซผสมซึ่งมีส่วนผสมของก๊าซดังนี้ก๊าซไนโตรเจนประมาณ 78% ก๊าซออกซิเจนประมาณ 21% อีก 1% เป็นก๊าซอื่นๆได้แก่คาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรเจนอาร์กอนและฮีเลียมเป็นต้นนอกจากนี้ในอากาศยังมีความชื้นหรือไอน้ำผสมอยู่ด้วยมีประมาณ 1% โดยน้ำหนักไอ้น้ำที่ปนอยู่ในอากาศจะสามารถรวมตัวและกลั่นเป็นหยดน้ำได้การกลั่นตัวเป็นหยดน้ำนี้ขึ้นอยู่กับความชื้นสูงอุณหภูมิและความดันของอากาศความชื้นในอากาศจะมีมากเมื่ออากาศมีอุณหภูมิสูงและความดันอากาศมีค่าสูงในการผลิตลมอัดเพื่อใช้ในระบบนิวแมติกมักจะพบว่ามีน้ำเกิดขึ้นในถังเก็บลมเสมอทั้งนี้เนื่องจากความชื้นในอากาศที่ถูกอัดเข้าไปในเครื่องอัดอากาศกลั่นตัวเป็นหยดน้ำน้ำที่ขังอยู่ในถังเก็บลมอัดจะทำความเสียหายแก่ระบบจ่ายลมและอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบนิวแมติกดังนั้นจึงจำเป็นต้องระบายน้ำออก

0: ากถังก่อนที่จะจ่ายลมอัดไปใช้งานเสมอกรุณาคลิกที่ปุ่ม Next เพื่อไปยังหน้าถัดไปความชื้นสัมพัทธ์ค่าความชื้นสัมพัทธ์เป็นความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณไอน้ำที่มีอยู่จริงและปริมาณความอิ่มตัวของไอน้ำในอากาศภายใต้สภาพความดันและอุณหภูมิปกติปริมาณไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศเรียกว่าความชื้นสมบูรณ์มีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เมตรปริมาณไอน้ำที่อากาศสามารถรับไว้ได้จนถึงจุดอิ่มตัวเรียกว่าปริมาณไอน้ำอิ่มตัวมีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เมตรกรุณาคลิกที่ปุ่ม Next เพื่อไปยังหน้าถัดไปตัวอย่างการคำนวณหาปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศอากาศปริมาตร3ลูกเมตรมีอุณหภูมิ30องศาเซลเซียสค่าความชื้นสัมพัทธ์ 65% มีไอน้ำปนอยู่ในอากาศเท่าไหร่วิธีทำขั้นที่1หาปริมาณไอน้ำอิ่มตัวของอากาศปริมาตร1ลูกบาศก์เมตรที่อุณหภูมิ30องศาเซลเซียสจากตารางไอน้ำอิ่มตัวขั้นที่2คำนวณหาปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศณอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่โจทย์กำหนดให้ขั้นที่3คำนวณหาปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศปริมาตร3ลูกบาศก์เมตรกรุณาคลิกที่ปุ่ม Next เพื่อไปยังหน้าถัดไป
1: ค่ะเป็นไงบ้างคะกับเรื่องของความชื้นเรามาดูตัวอย่างการคำนวณในเรื่องของความชื้นกันก่อนนะคะอันดับแรกดูโจทย์ก่อนเลยค่ะอันดับแรกดูโจทย์ก่อนเลยค่ะอากาศปริมาตร3ลูกบาศก์เมตรอากาศปริมาตร3ลูกบาศก์เมตรมีความชื้นสัมพัทธ์ 65% มีไอน้ำเท่าไหร่ขั้นแรกเลยค่ะนักเรียนมาดูนะคะจากตารางไอน้ำอิ่มตัวอุณหภูมิ30องศาเซลเซียสเนี่ยมีไอน้ำอิ่มตัวในอากาศเท่าไหร่นะคะเรามาเปิดตารางดูเลยค่ะตารางนักเรียนสามารถเสิร์ชได้จากอินเทอร์เน็ตหรือว่าในหนังสือที่มีเรื่องเกี่ยวกับพวกไอน้ำนะคะนักเรียนดูแถวแรกนะคะจะเป็นเรื่องของอุณหภูมินักเรียนก็ดูไปเลยค่ะที่อุณหภูมิ30องศาที่โจทย์กำหนดให้จะมีไอน้ำอิ่มตัวอยู่เท่าไหร่นะคะมาดูเลยค่ะ30องศาจะมีไอน้ำอิ่มตัวจะมีปริมาณไอน้ำขอโทษทีค่ะจะมีปริมาณไอน้ำ30กรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะต่อไปทีนี้โจทย์เขาต้องการรู้ว่าปริมาณไอน้ำที่มีอยู่จริงมีค่าเท่าไหร่นะคะเรามาดูเลยค่ะจากสูตรที่นักเรียนดูวิดีโอเมื่อสักครู่สูตรเขาจะบอกว่าความชื้นสัมพัทธ์เท่ากับปริมาณไอน้ำที่มีอยู่จริงหารด้วยปริมาณไอน้ำอิ่มตัวคูณ100ใช่ไหมคะแต่อันนี้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นการแก้สมการของสูตรนั้นแล้วก็จะได้เป็นปริมาณไอน้ำที่มีอยู่จริงเท่ากับความชื้นสัมพัทธ์คูณปริมาณไอน้ำอิ่มตัวหารด้วย100ความชื้นสัมพัทธ์โจทย์ให้มาแล้วใช่ไหมคะคือ65เราก็เอา65มาใส่เลยค่ะปริมาณไอ้น้ำอิ่มตัวนักเรียนได้มาจากไหนคะนักเรียนก็ได้มาจากการเปิดตารางใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับ30กรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะส่วนด้วย100ดังนั้นนักเรียนก็หารคูณตัวเลขแล้วก็หารเลยค่ะก็จะได้เท่ากับ 19.5 กรัมต่อลูกบาศก์เมตรอากาศ1ลูกบาศก์เมตรอุณหภูมิ30องศาเซลเซียสมีความชื้นสัมพัทธ์ 65% จะมีไอน้ำปนอยู่ 19.5 กรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วอากาศ3ลูกบาศก์เมตรจะมีไอน้ำปนอยู่เท่าไหร่ก็เอา 19.5 ที่เราหาได้คูณกับ3ลูกบาศก์เมตรก็จะได้เป็น 58.5 กรัมนั่นเองค่ะ
2: ปิดเสียงให้ขึ้นมา
1: ต่อไปนะคะต่อไปค่ะ
2: มีเสียงลำอันนี้แป๊บนึงอธิบายต่อเลยป่ะอธิบายต่อเลยอธิบายต่อเลยเปิดเสียง
1: ค่ะต่อไปนะคะตัวอย่างการคำนวณอีกข้อนึงค่ะมาดูกันเลยค่ะ
0: ทราบว่าอากาศจะกลั่นตัวเป็นปริมาณน้ำเท่าใดขั้นที่1หาปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศก่อน

0: ขั้นที่2หาปริมาตรของอากาศที่ถูกอัดอยู่ในถังขั้นที่3หาปริมาณไอน้ำอิ่มตัวในถังขั้นที่4หาปริมาณน้ำที่กลั่นตัวภายในถัง
1: โอเค
2: ปัดค่ะทีนี้นะคะ เรามาดูกันก่อนเลยค่ะตัวอย่างการคำนวณใน
0: คร
2: ั้งน
0: ี้
2: นะคะ
0: กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
2: เรามาดูนะคะอากาศ10ลูกบาศก์เมตรที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสมีความชื้นสัมพัทธ์ 65% อันดับแรกเลยเมื่อข้อสักครู่เมื่อนักเรียนรู้ว่ามีอุณหภูมิเท่าไหร่นักเรียนก็ไปเปิดในตารางไอ้น้ำอิ่มตัวนะคะที่ตารางไอ้น้ำอิ่มตัวอุณหภูมิอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสเนี่ยจะมีปริมาณไอ้น้ำอิ่มตัวเท่าไหร่เรามาดูเลยค่ะ25องศาเซลเซียสจะมีไอ้น้ำอิ่มตัวอยู่22กรัมต่อลูกบาศก์เมตรใช่ไหมคะจากตารางอิ่มตัวอากาศ1ลูกบาศก์เมตรอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสมีไอ้น้ำอิ่มตัว22กรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วถ้าอากาศ10ลูกบาศก์เมตรอุณหภูมิ25องศาจะมีไอ้น้ำอิ่มตัวอยู่เท่าไหร่ก็เอา22กรัมต่อลูกบาศก์เมตรไปคูณ10ลูกบาศก์เมตรก็จะได้220กรัมต่อลูกบาศก์เมตรนั่นเองค่ะจากสูตรนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรที่เขาแก้สมการมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือปริมาณไอ้น้ำที่มีอยู่จริงเท่ากับความชื้นสัมพัทธ์คูณปริมาณไอ้น้ำอิ่มตัวส่วน100นะคะความชื้นสัมพัทธ์โจทย์ให้มาก็คือ65คูณปริมาณไอ้น้ำอิ่มตัวที่เราเปิดตารางนะคะก็คือ220กรัมส่วนด้วย100เราก็จะมีปริมาณไอ้น้ำที่มีอยู่จริงอยู่143กรัมค่ะต่อไปนะคะมาดูขั้นที่2เลยค่ะขั้นที่2นะคะหาปริมาตรของอากาศที่ถูกอัดอยู่ในถังนะคะเราก็จะใช้กฎของบอยล์ก็คือ P1 คูณ V1 เท่ากับ P2 คูณ V2 นะคะนักเรียนก็แทนค่าไปเลยค่ะเราก็จะได้ปริมาตรอยู่ที่ 1.66 ลูกบาศก์เมตรใช่ไหมคะต่อไปนะคะมาดูขั้นที่3เลยค่ะหาปริมาณไอ้น้ำอิ่มตัวในถังนะคะจากตารางไอ้น้ำอิ่มตัว1ลูกบาศก์เมตรมีอุณหภูมิ40องศาเซลเซียสใช่ไหมคะจะมีไอ้น้ำอิ่มตัวอยู่50กรัมต่อลูกบาศก์เมตรดังนั้นอากาศ 1.66 ลูกบาศก์เมตรอุณหภูมิ40องศาจะมีไอ้น้ำอิ่มตัวอยู่83กรัมค่ะมาดูขั้นที่4ต่อเลยค่ะหาปริมาณน้ำที่กลั่นตัวภายในถังนะคะก็คือใช้สูตรปริมาณน้ำที่กลั่นตัวเท่ากับปริมาณน้ำที่มีอยู่จริงลบปริมาณไอ้น้ำที่อิ่มตัวนะคะเราก็เอาขั้นตอนที่1มาลบกับขั้นตอนที่3นะคะก็คือ143ลบกับ83ก็จะได้ปริมาณไอ้น้ำที่กลั่นตัวเท่ากับ60ค่ะต่อไปนะคะเมื่อนักเรียนเรียนเสร็จแล้วนักเรียนก็จะต้องทำแบบทดสอบหลังเรียนนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะนักเรียนใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนนะคะมาสแกน QR code เริ่มทำแบบทดสอบของนักเรียนได้เลยค่ะจากที่นักเรียนได้เรียนในวันนี้นักเรียนก็นำความรู้ที่นักเรียนเรียนในวันนี้มาใช้ในการทำแบบทดสอบได้เลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนกับการเรียนในหน่วยที่2ของนักเรียนในวันนี้หากนักเรียนมีข้อสงสัยสามารถติดต่อที่ครูพัชรินได้3ช่องทางนะคะก็คือทาง Facebook ทาง LINE แล้วก็ทางอีเมลค่ะ
1: สำหรับครูนะครับครูดมยันพันธ์นะครับสามารถติดต่อนะครับผ่านทั้งช่องทาง Facebook LINE และอีเมลได้เช่นเดียวกันนักเรียนครับก่อนจบรายการครูจะขอขอบคุณเจ้าของสื่อนะครับสำนักงานพัฒนาเทคนิคศึกษานะครับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับที่เอื้อเฟื้อสื่อและก็สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของเรานะครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับในสัปดาห์หน้านักเรียนครับเราจะมาพบกับในส่วนของการผลิตลมอัดว่านะครับว่าเมื่อเราเรียนรู้พื้นฐานที่

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ1น้ำมันเครื่องนะครับ2ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ3กลวยเติมน้ำมันนะครับ4ถุงมือนะครับ5ผ้าสำหรับทำความสะอาด6ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง7ผ้าคลุมรถ8เครื่องมือในการถอดกรอง9ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับ F หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L หมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขัน

ปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอริงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอริงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอริงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ก็ควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่อง

สังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมันเครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง Fถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม

จ้านักเรียนนั่งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้กลุ่มแล้วเนาะเดี๋ยวครูจะแจกกระดาษเพื่อที่จะให้ช่วยกันเขียนการวาดนะใบงานเมื่อวานนี้ที่เราไปลงพื้นที่ที่บ้านนนสมบูรณ์มาเนี่ยครูได้ให้ข้อคิดไปแล้วว่าพวกเราเนี้ยจะต้องไปสังเกตการเรื่องอะไรแล้วก็บันทึกเรื่องอะไรกลับมาบ้างโดยที่หัวข้อเนี้ยจะต้องโยงเข้ามาที่รูปแบบของการจัดทัวร์7รูปแบบมีอะไรบ้างคะจำได้ไหมจำได้ไหมคะจำได้นะมีอย่างคร่าวๆเลยก็มีทัวร์อาหารสมุนไพรทัวร์สมุนไพรทัวร์เกษตรธรรมชาติใช่ไหมคะทีนี้วันนี้เนี่ยพวกเราก็จะต้องเขียนสิ่งที่เราไปเจอมาไปพบไปเห็นมาสิ่งที่เป็นที่ดึงดูดใจประทับใจได้อะไรประโยชน์อะไรกลับมาและสิ่งที่เป็นข้อเสนอแนะให้กับชุมชนในการพัฒนาเพื่อเตรียมตัวการจัดการท่องเที่ยวให้เป็นเชิงสุขภาพมากยิ่งขึ้นไปนะคะสู่ความยั่งยืนส่งไปข้างหลังด้วยนะคะกลุ่มละ1แผ่นหยิบเลยจ้ะส่งไปข้างหลังค่ะ

0: พิ่มว่านรูปสมุนไพรเข้าไปเอาละค่ะนักเรียนครูสังเกตเห็นว่าพวกเราเนี่ยน่าจะทำงานกลุ่มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปให้ตัวแทนกลุ่มเนี่ยออกมานำเสนอในหัวข้อตามที่ได้รับมอบหมายหัวข้อที่คุณครูมอบหมายไว้คือหัวข้ออะไรคะการสำรวจการนำองค์ประกอบของการท่องเที่ยวแบบ 5A มาจับในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ถูกไหมคะ2ด้านที่พวกเราได้เขียนออกมานั้นคือมี1พวกสิ่งดึงดูดใจแล้วก็อะไรคะข้อเสนอแนะหลักๆที่เราอยากให้เกิดขึ้นในชุมชนไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงอนาคตค่ะขอเชิญตัวแทนกลุ่มค่ะกลุ่มไหนจะออกมาก่อนคะสมัครใจยกมือทั้งกลุ่มเลยนะแสดงว่าจะออกมาทั้งกลุ่มเอาเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนาง

0: าวอภิญญาพิมสุดเป็นตัวแทนจากกลุ่ม UVC 4.0 ค่ะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทัวร์สมุนไพรบ้านโนนสมบูรณ์ค่ะสำหรับเมื่อวานนะคะเราก็ได้รับสิ่งประทับใจหลายอย่างนะคะกลุ่มของเรานะคะก็ยกตัวอย่างการต้อนรับที่ดีค่ะคือหลังจากที่เราได้เดินทางไปที่บ้านโนนสมบูรณ์เราได้รับการต้อนรับที่เป็นกันเองค่ะแล้วก็มีการร้อยดอกมะลินะคะแล้วก็ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีการรำโชว์ด้วยค่ะเป็นรำจากกลุ่มแม่บ้านของบ้านโนนสมบูรณ์ค่ะแล้วก็สำหรับที่ประทับใจนะคะก็คืออาหารจะมีรสชาติที่อร่อยค่ะโดยเฉพาะส้มตำค่ะเป็นอาหารที่เป็นพื้นบ้านของชาวโนนสมบูรณ์ค่ะแล้วก็ผู้คนนะคะให้ความเป็นกันเองค่ะคือแม่ๆที่บ้านโนนสมบูรณ์ค่ะบริการที่แบบว่าเป็นกันเองค่ะแล้วก็เรียนรู้วิธีการทำเกษตรแบบผสมผสานค่ะที่เราได้ไปทานที่สมุนไพรนะคะเราได้รู้สมุนไพรหลายๆอย่างอย่างเช่นแบบสมุนไพรหญ้าหวานนี่ค่ะเราก็ไม่เคยรู้กันมาก่อนใช่ไหมคะว่าใช้แทนน้ำตาลได้แล้วก็ได้รู้กันนะคะแล้วก็ได้ชิมสมุนไพรหลากหลายค่ะแล้วก็เรียนรู้การทำสวนผสมค่ะคือที่เราได้ไปสวนสมุนไพรนะคะคือเขาไม่ได้ปลูกแค่สมุนไพรแบบยืนต้นเขาจะปลูกแบบหลากหลายอย่างที่เขาทำค่ะแล้วก็จะมีแปลงผักมีโดมอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้การเก็บหม้อข้าวหม้อแกงค่ะที่สวนเมืองทุ่งมะข้าวมะแกงค่ะคือหลายคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าคืออะไรก็เมื่อวานแล้วก็ได้รู้กันนะคะเราไปเก็บแถวข้างๆคูนาค่ะแล้วก็หลังจากที่เรากลับมาจากการเก็บแล้วนะคะแล้วก็ได้รับการแสดงที่น่าสนใจจากน้องๆบ้านโนนสมบูรณ์ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้รับความสนุกแล้วก็ตื่นตาตื่นใจสำหรับทุกคนนะคะแล้วก็กลุ่มเรานะคะอยากฟังค่ะแล้วก็มิดชิดมากกว่านี้ค่ะแล้วก็ควรมีพื้นที่การทำกิจกรรมที่กว้างขวางนะคะก็คืออย่างเช่นฐานที่เราได้ไปนะคะคือฐานจักสารใช่ไหมคะมันจะแบบว่าแคบแล้วก็บรรยากาศไม่ค่อยถ่ายเทค่ะด้วยความที่พวกเราเข้าไปเยอะแล้วก็แออัดกันด้วยค่ะแล้วก็พวกสิ่งของจักสารนะคะมันคิดว่ายังมีน้อยกว่าค่ะน่าจะมีโชว์มาเยอะกว่านี้ค่ะแล้วก็คนสอนทำแล้วก็ควรปรับสถานที่ต้อนรับให้น่าสนใจคือที่เราเข้าไปเลยนะคะคือจะเป็นเขาบอกว่าเป็นศาลากลางบ้านใช่ไหมคะแล้วก็อยากให้มันแบบว่าพอเขามองมาปุ๊บก็เห็นว่าอันนี้คือสถานที่ต้อนรับแค่เห็นเด่นเลยค่ะว่าอันบ้านโนนสมบูรณ์นะคะคือแบบนี้เมื่อวานก็น่าสนใจนะคะแต่อยากให้เพิ่มแบบให้มันน่าสนใจกว่านี้ค่ะก็มีป้ายบอกชื่อสมุนไพรนะคะอันนี้คืออยากให้มีมากๆค่ะเพราะว่าที่เราเข้าไปในสวนเราก็เห็นสมุนไพรหลากหลายนะคะบางคนก็ถามอันนี้ต้นอะไรต้นอะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่าให้เก็บกินเลยอะไรแบบนี้เพื่อเราเก็บแบบไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเป็นอะไรก็อยากให้แบบว่าระบุชื่อแบบอันนี้ว่านหางจระเข้นะสรรพคุณอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ถนนทางเข้าให้สะดวกแก่การเดินทางค่ะก็แบบถนนมันเป็นลูกรังนะคะก็เข้าใจว่ามันไม่ค่อยสะดวกค่ะแต่ก็อยากปรับให้มันสะดวกแก่การเดินทางเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุให้มากขึ้นค่ะแล้วก็มีป้ายบอกทางให้ชัดเจนค่ะแบบว่าเดินเข้าไปในหมู่บ้านนะคะแบบบางครั้งรถที่เขาทัวร์ไปเขาอาจจะไม่เห็นค่ะว่าไปทางไหนอะไรแบบนี้เราก็ควรจะชี้ไปว่าอันนี้จะเป็นแหล่งเกษตรบ้านโนนสมบูรณ์นะเป็นทางไปดูทุ่งมะข้าวมะแกงแบบนี้ค่ะให้เขารู้ว่าไปทางไหนค่ะแล้วก็ทำสะพานข้ามให้มั่นคงคือทุกคนจะเห็นสะพานข้ามตรงทุ่งเหมืองมะข้าวมะแกงใช่ไหมคะจะเป็นไม้ไผ่แบบบางคนก็กลัวว่าจะตกอะไรแบบนี้ค่ะก็อยากให้มันแบบว่ามั่นคงขึ้นค่ะแบบแข็งแกร่งในการข้ามที่มั่นคงกว่าเดิมค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ
1: กลุ่มนี้ก็เสนอแนะมาทั้งมีสิ่งใจแล้วก็มีสิ่งที่ต้องเป็นข้อเสนอแนะนะคะให้บ้านโนนสมบูรณ์เนี่ยได้ปรับปรุงแก้ไขเนาะในส่วนของสิ่งประทับใจก็บอกไปแล้วว่าได้รับความอบอุ่นรู้สึกอบอุ่นมากเพราะว่ามีกิจกรรมเรื่องของการต้อนรับตั้งแต่การคล้องพวงมาลัยเลยนะคะจริงๆพวงมาลัยเนี่ยบางทีดอกไม้ที่เลือกมาใช้เนี่ยอาจจะเชื่อมโยงเข้าไปในเรื่องของการปลูกเข้าไปอีกก็ได้ถูกไหมคะว่าเป็นปลูกในชุมชนหรือเปล่าหรือจะเปลี่ยนเป็นดอกไม้อย่างอื่นก็ได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสพวกเราเอาไปปรับใช้ในชุมชนของเรานะคะให้เป็นแล้วก็ให้มุ่งเน้นว่าดอกไม้ที่ปลูกเนี่ยปลอดสารเคมี

0: เพื่อที่จะได้เชื่อมโยงกับคำว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะในส่วนที่เป็นข้อเสนอแนะมาเนี่ยครูก็จะนำข้อมูลเหล่านี้เก็บเอาไว้เป็นตัวรายละเอียดรายการที่จะไปประสานกับผู้นำชุมชนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อได้มีโอกาสได้ร่วมกันช่วยกันปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ชุมชนบ้านนนสมบูรณ์เนี่ยมีการพัฒนาที่หรือแล้วก็มีความสามารถมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้อย่างมากขึ้นอีกค่ะขอบคุณค่ะตัวแทน
1: ขอบคุณค่ะ
0: ตบมือด้วยค่ะต่อไปกลุ่มไหนเป็นกลุ่มที่2คะที่จะออกมานำเสนอค่ะเชิญค่ะเชิญเลยค่ะ

0: ุณนำเสนออยู่ตรงกลางเลยจ้ะ
1: เรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะดิฉันนางสาวเจนจิราวิเศษพัฒนาดานะคะวันนี้จะมาพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในบ้านโนนสมบูรณ์นะคะกลุ่มพวกเรานะคะมีสิ่งดึงดูดนะคะก็คือธรรมชาติและสมุนไพรนานาชนิดค่ะก็คือเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆที่เราไม่เคยได้รู้มาก่อนเลยนะคะแล้วก็ส่วนสมุนไพรที่ขึ้นมาเนี่ยค่ะก็มีประโยชน์หลากหลายมากค่ะในเรื่องของการรักษาโรคแล้วก็การบำบัดนะคะอีกทั้งยังมีการปั่นจักรยานชมวิวรอบหมู่บ้านอีกด้วยค่ะและยังมีจุดเด่นอีกอย่างนึงคือทุ่งนาคำนะคะก็จะมีหม้อข้าวหม้อแกงลิงนะคะให้เราได้ไปชมทั้งที่เราไม่เคยได้ชมมาก่อนเลยนะคะส่วนกิจกรรมที่ชื่นชอบของพวกเรานะคะก็คือการทำน้ำคลอโรฟิลค่ะก็คือเป็นสมุนไพรที่เราแทบไม่รู้แล้วก็เราเนี่ยได้ไปตัดได้ไปเก็บกันเองแล้วก็นำมาทำเป็นน้ำคลอโรฟิลและอีกทั้งเรายังได้ชิมอีกด้วยค่ะข้อที่2นะคะการเรียนรู้จากการจักสารเช่นพรมเช็ดเท้าสวิงและสุ่มและตะกร้านะคะก็คือเป็นสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะคะทางชาวบ้านโนนสมบูรณ์นะคะได้ทำเป็นสิ่งพวกพรมเช็ดเท้าสวิงและสุ่มตะกร้านะคะสวยงามแล้วก็ประหยัดใช้งบประหยัดด้วยค่ะและมีประโยชน์ต่อชุมชนด้วยค่ะข้อ3นะคะการนวดแผนไทยนะคะก็คือทำให้เราแบบรู้ว่าการใช้สมุนไพรในการนวดแผนไทยแล้วก็วิธีการนวดค่ะข้อ4นะคะการทำขนมหม้อข้าวหม้อแกงลิงนะคะเป็นสิ่งที่คนปัจจุบันแทบจะไม่รู้จักขนมชนิดนี้นะคะเพราะว่าหม้อข้าวหม้อแกงลิงเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบว่าเราแทบไม่เคยเห็นเลยแล้วก็เป็นขนมที่แทบจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยค่ะว่ามันเป็นขนมหม้อข้าวหม้อแกงลิงส่วนข้อ5นะคะการปั่นจักรยานชมวิวหมู่บ้านส่วนตรงนี้นะคะชอบมากค่ะเพราะว่าได้รับบรรยากาศที่นั่นนะคะบรรยากาศดีมากค่ะส่วนต่อมานะคะข้อเสนอแนะของพวกเรานะคะ1อยากให้ซ่อมแซมสะพานที่ทุ่งนาคำนะคะเพราะว่าเมื่อวานที่ไปเดินกันอะค่ะเป็นกลุ่มก็สะพานก็โยกนิดนึงค่ะเพราะทำจากไม้ไผ่ก็เลยแบบอยากจะให้แข็งแรงมากกว่านี้ส่วนข้อ2นะคะอยากให้เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับการนวดก็คือเมื่อวานอาจจะมีการนวดแต่ว่าอยากจะให้เพิ่มแบบเช่นวิธีการนวดให้เราได้สัมผัสการนวดจริงๆนะคะส่วนข้อ3นะคะควรปรับปรุงห้องน้ำเช่นอาจจะบอกป้ายให้ชัดเจนหรือทำห้องน้ำเพิ่มสัก 1-2 ห้องค่ะเพราะแทบจะไม่เห็นห้องน้ำเลยส่วนข้อ4นะคะอยากให้มีที่พักในชุมชนก็คือนักท่องเที่ยวที่ไปชมเนี่ยค่ะก็อยากจะพักค้างคืนบ้างอะไรบ้างนะคะก็อยากจะให้แบบเห็นเด่นชัดว่าที่นี่มีที่เที่ยวชุมชนนะคะส่วนข้อ5นะคะอยากให้เพิ่มสีสันที่ทุ่งนาคำคือเมื่อวานที่ไปอะค่ะมันก็เหมือนจะสีสันน้อยดอกไม้อาจจะน้อยไปนิดนึงค่ะอยากจะให้เพิ่มสีสันเช่นไฟแสงสีอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนข้อ6นะคะอยากให้เพิ่มฐานการเรียนรู้เช่นการเติมสีสันให้ตะกร้าก็คือการตะกร้ามันจะเป็นสีไม้ไผ่อะค่ะแล้วก็อยากจะให้เพิ่มแบบจะเป็นให้เราอะไปทำเติมศิลปะการเติมสีสันให้กับตะกร้าให้มันสวยงามแล้วก็เพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นค่ะพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
0: กลุ่มนี้ก็เรียกว่าครบวงจรเลยใช่ไหมคะที่ไปเข้ากิจกรรมมาเมื่อวานนี้นะแต่ละฐานเก็บรายละเอียดมาในส่วนของข้อเสนอแนะที่เสนอมาก็เน้นในเรื่องของการทำสะพานเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นสะพานไม้ไผ่ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าตัวเล็กๆที่เดินข้ามไปก็ไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าสำหรับตัวใหญ่ๆอย่างครูคนนึงก็มีโอกาส ใช่ไหมคะเวลาเดินก็ต้องระวังเช่นกันอันนี้ก็เห็นด้วยอยู่นะและเดี๋ยวครูก็จะนำข้อมูลนะคะไปเสนอให้กับผู้นำชุมชนในโอกาสต่อไปเสียงปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาฟังข้อเสนอแนะแล้วก็สิ่งดีๆจากกลุ่ม3กันค่ะเชิญค่ะ
2: จ้าครับกลุ่มของพวกเรานะครับก็จะมาสรุปนะครับหลังจากที่ได้ไปทัศนศึกษาออกพื้นที่นะครับที่บ้านโนนสมบูรณ์นะครับว่าได้อะไรไปบ้าง1เลยนะครับได้สานสัมพันธ์กับกลุ่มชาวบ้านโนนสมบูรณ์นะครับคือเนื่องจากนะครับเราเรียนสายการท่องเที่ยวทางนี้แล้วเราก็ต้องเป็นคนที่รู้จักเข้าหาคนด้วยนะครับก็ ได้ทำความรู้จักเกี่ยวกับแม่บ้านได้เจอคนหลายๆรูปแบบนะครับแล้วเราก็ต้องได้ปรับตัวด้วยนะครับ2นะครับได้ฝึกสมาธินะครับจากการจักสานก็การจักสานก็เหมือนเป็นการท่องเที่ยวเชิงการ
0: เชิงสุขภาพ
2: เชิงสุขภาพนะครับเป็นการทำสมาธิใช่ไหมครับ
0: ใช่
2: แล้วก็3นะครับก็ได้รู้จักภูมิปัญญาชาวบ้านในเรื่องพืชผักสวนครัวนะครับทางชาวบ้านนะครับเขาก็จะมีความรู้เรื่องพืชผักสมุนไพรนะครับเขาก็จะนำความรู้นั้นนะครับมาประยุกต์ใช้กับคนในท้องถิ่นนะครับว่าพืชชนิดนี้มีสรรพคุณทางนี้นะครับเสร็จแล้วเขาก็จะนำไปใช้อะไรได้บ้างนะครับ4นะครับได้รู้จักการทำอาหารพื้นบ้านของชาวบ้านนะครับโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นวัตถุดิบท้องถิ่นก็คือต้นมะข่าหม้อแกงลิงนะครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำขนมมะข่าหม้อแกงลิงว่าทำยังไงนะครับส่วนตัวของผมแล้วนะครับก็ไม่เคยเจอต้นมะแกงลิงที่เป็นของจริงเลยได้เจอครั้งแรกแล้วก็ได้รู้ว่าทำอะไรได้บ้างแล้วก็มีรสชาติยังไงก็รู้สึกประทับใจมากเลยครับแล้วก็5นะครับได้ปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกายนะครับแล้วก็ได้สัมผัสเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ของอากาศของท้องทุ่งนานะครับสำหรับข้อเสนอแนะนะครับที่อยากจะเสนอแนะเลยก็คืออยากให้มีระยะเวลาในการจัดทัวร์เพิ่มมากขึ้นก็คือเหมือนกับว่าชุมชนของเขานะครับมีหลายอย่างที่พร้อมจะนำเสนอให้เราแต่เขายังมีระยะเวลาไม่เพียงพอในการนำเสนอในความรู้ที่เขาต้องการให้เรานะครับก็อยากให้มีเวลามากกว่านี้นะครับแล้วก็2นะครับอย่าให้ลองรับนักท่องเที่ยวนอกสถานที่นะครับเพราะว่าจากที่ได้ไปนะครับเขาเหมือนเขาจะรับที่ศาลากลางบ้านนะครับก็เหมือนเป็นอารมณ์เดิมๆนะครับก็ไม่ได้รู้สึกประทับใจอะไรนะครับแต่ว่าที่ประทับใจก็คือจะเป็นการต้อนรับแบบมีการคล้องพวงมาลัยนะครับด้วยแม่ด้วยที่ความแม่ๆเขายิ้มด้วยก็รู้สึกอุ่นใจเพิ่มมากขึ้นนะครับอยากให้ไปรับนอกสถานที่เช่นทุ่งนาแบบนี้นะครับก็เราก็จะได้ความรู้สึกได้ฟิลอีกอารมณ์หนึ่งนะครับแล้วก็อยากให้เพิ่มศูนย์การเรียนรู้ให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าศูนย์การเรียนรู้ที่เราไปก็ถือว่ามีพอสมควรนะครับแต่ว่าก็อยากให้มีมากกว่านี้นะครับ4นะครับเพิ่มพืชผักสมุนไพรนานาชนิดให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาก็เหมือนกับว่าบางที่บางสถานที่เขาก็จะมีพืชผักสมุนไพรที่แบบเหมือนเราไม่มีนะครับเขาบอกว่าเขามีเยอะแล้วประมาณ100ประมาณ 1,000 นานาชนิดก็เหมือนกับว่ามันอาจจะมีสมุนไพรบางอย่างนะครับที่เราควรจะรู
0: ้เรียกว่าเป็นรุ่นแม่นะรุ่นป้ารุ่นยายได้แต่ว่าเมื่อเข้าไปดูแล้วไปพบแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอบอุ่นนะคะด้วยกิจกรรมที่เขาเริ่มต้นจัดการต้อนรับใช่มั้ยคะก็ทําให้กลุ่มนี้เนี่ยบอกว่าประทับใจด้วยรอยยิ้มของแม่ๆป้าๆด้วยนะคะในส่วนของการเสนอแนะนะข้อเสนอแนะอยากจะถามเพิ่มนิดนึงว่าในการเพิ่มศูนย์การเรียนรู้เนี่ยถ้าเกิดว่าครูจะฝากเป็นการบ้านให้พวกเราไปคิดต่อช่วยคิดต่อนะคะว่าในฐานะที่พวกเรานั้นเป็นเยาวชนถือว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่ถูกไหมคะเราอยากให้เขาเพิ่มอะไรแล้วถ้าเกิดว่าเราคิดแทนคนอื่นที่เป็นผู้ใหญ่กว่านี้ถ้าเป็นในวัยทำงานอย่างครูไปจะต้องเป็นกิจกรรมแบบไหนหรือถ้าเป็นวัยที่อาวุโสต้องการพักผ่อนหรือวัยหลังเกษียณแล้วเนี่ยถ้าเขาเข้าไปเขาจะได้อะไรจากการที่เข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตรงนี้นะคะส่วนนี้ครูขอฝากไว้เพิ่มเติมนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนกลุ่มนี้ด้วยค่ะกลุ่ม3ค่ะ

0: ร้อยค่ะ
1: แล้วก็ผ่านไป3กลุ่มแล้วเนาะแล้วก็ต่อไปเป็นกลุ่มสุดท้ายนะที่จะต้องออกมานำเสนอแล้วล่ะค่ะเชิญค่ะ
2: ม
1: า
2: ค่ะมานี่ดูตรงไหนอ่ะดูตรงไหนมาทางนี้ดูข้างนอกอ่ะเริ่มสอบค่ะสวัสดีค่ะกราบเรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีทุกคนค่ะดิฉันนางสาวกัญญารัตน์สุทธิกรค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่บ้านโนนสมบูรณ์ค่ะประสบการณ์ที่ได้รับนะคะได้รับโอกาสในการเรียนรู้การเกษตรพัฒนาชุมชนค่ะและได้มีรายได้เพิ่มในชุมชนมากขึ้นค่ะและมีการจักสานสวิงตะกร้าพรมเช็ดเท้าและเรียนรู้ในการนวดแผนไทยและการฝึกทำหม้อขนมหม้อข้าวหม้อแกงลิงค่ะและได้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่เรายังไม่ได้รู้และได้ลงมือทำค่ะส่วนความรู้ที่ได้รับนะคะอย่าไปได้รับสรรพคุณของสมุนไพรในพื้นที่หลายสิ่งค่ะหลายชนิดค่ะและได้เรียนรู้ในการทำน้ำสมุนไพรเป็นประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราค่ะและสามารถรักษาได้หลายโรคค่ะได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำเครื่องจักสานต่างๆเช่นสวิงตะกร้าพรมเช็ดเท้าค่ะและได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนวดแผนไทยในชุมชนของบ้านโนนสมบูรณ์ค่ะสิ่งที่อยากให้พัฒนาในชุมชนค่ะอยากให้มีการพัฒนาถนนหนทางให้ดีกว่านี้ค่ะเพราะมันค่อนข้างฝุ่นเยอะค่ะอยากให้ทำป้ายทางเข้าให้ชัดเจนค่ะเพราะว่าอาจจะหลงทางได้ค่ะแล้วก็อยากให้มีมุมที่ถ่ายรูปดีกว่านี้ค่ะอยากให้พัฒนาสะพานที่ทุ่งนาคำให้แข็งแรงกว่านี้ค่ะเพราะว่าเป็นไม้ค่ะอาจจะหักได้ค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายค่ะสิ่งที่อยากให้มีในชุมชนเพิ่มขึ้นค่ะอยากให้มีเว็บไซต์ของชุมชนค่ะจะได้แบบมีการแพร่สื่อออนไลน์ออกไปกว่าเดิมค่ะและก็อยากให้มีถนนที่เรียบกว่านี้ค่ะแล้วก็เพิ่มเติมค่ะเป็นห้องน้ำสาธารณะค่ะอยากให้มีมากกว่านี้และก็มิดชิดกว่านี้ค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ทีนี้มาดูสำหรับเมื่อสักครู่นะคะของกลุ่มสุดท้ายเนี่ยจะโฟกัสไปที่เรื่องของรายได้ของชุมชนใช่ไหมคะเมื่อมีแหล่งของการเรียนรู้ของการเกษตรแล้วเนี่ยก็ทำให้สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้
2: ใช่ค่ะ
1: เมื่อกี้เพื่อนใช้คำว่าอะไรนะคะ
2: เกษตรพัฒนาค่ะ
1: นั่นแหละค่ะในส่วนของการพัฒนาข้อเสนอแนะเนี่ยเพื่อนก็จะเน้นไปที่เรื่องของถนนเรื่องของอะไรคะจุดโฟกัสใช่ไหมจ
2: ุ
1: ดเช็คอินจุดถ่ายรูปให้มีมากกว่านี
2: ้
1: งั้นครูจะฝากกลุ่มนี้ไปคิดต่อว่าถ้าจำเป็นจะต้องมีจุดถ่ายรูปในชุมชนในจุดบริเวณที่เราไปชมบรรยากาศเมื่อวานเนี้ยเราอยากให้เป็นในรูปแบบไหนหรือว่าถ้าจะจัดกลุ่มเนี่ยจะให้เป็นกลุ่มแบบไหนให้คิดแทนทั้งตัวแทนของพวกเราในนามเยาวชนเหมือนกลุ่มที่3ที่ครูฝากไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็ในถ้าเป็นกลุ่มของนักท่องเที่ยวแบบเป็นวัยผู้ใหญ่วัยทำงานที่เขาต้องการไปเพื่อพักผ่อนอย่างเงี้ยเขาจะต้องคิดมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าการที่จะมีเวลาว่างได้หยุดงานก็มีช่วงสั้นๆแล้วกับการที่เขาลงทุนไปเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่าใช่ไหมคะก็ฝากเผื่อพวกเราด้วยอีกทั้งวัยหลังเกษียณด้วยนะคะคือวัยเราตั้งแต่60ปีขึ้นไปในการเดินทางลักษณะนี้สะดวกพอไหมหรือว่าจำเป็นจะต้องปรับอะไรอย่างเช่นถ้าปั่นจักรยานอย่างเงี้ยเหมาะไหมถ้าเกิดว่าในนักท่องเที่ยวในกลุ่มที่สุขภาพอาจจะมีไม่ดีด้วยสะสมกลุ่มกันไปนะคะขอบคุณค่ะกลุ่มนำเสนอครบนะคะสรุปแล้วภาพรวมๆเนี่ยน้ำหนักระหว่างดีกับไม่ดีอันไหนเยอะกว่ากัน
2: ดีค่ะ
1: ดีกว่า ดีมากกว่าถูกไหมคะอย่างน้อยก็ถือว่าบ้านโนนสมบูรณ์นั้นเป็นบ้านที่กล้าที่จะทำกล้าที่จะลงทุนในเรื่องของการนำบ้านตัวเองพื้นที่ของชุมชนตัวเองนั้นมาสนับสนุนสำเร็จไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่มี

นที่ริเริ่มที่จะลงมือทำทำในที่นี้ตั้งแต่เรื่องของการคิดก็ในส่วนของการนำข้อเสนอแนะเหล่านี้แหละที่พวกเราเนี่ยตัวเล็กๆนะคะในณวันนี้นะอาจจะเป็นเยาวชนตัวเล็กๆนะคะมีปากมีเสียงเดียวอยู่ณห้องนี้แต่ว่าในอนาคตข้างหน้าก็ไม่แน่ถูกไหมคะเพราะว่าเสียงหลายๆเสียงมารวมคะแนนแล้วก็มีน้ำหนักมากขึ้นดังขึ้นเพราะฉะนั้นเสียงเหล่านี้ตัวแทนชุมชนจะต้องรับฟังแน่นอนค่ะคุณเชื่ออย่างนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมที่ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์อีกครั้งนึงเนี่ยมั่นใจว่าในชุมชนนั้นเนี่ยจะได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีความยั่งยืนมากขึ้นค่ะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ฟังการนำเสนอสิ่งที่ได้รับแล้วก็ข้อเสนอแนะจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่บ้านโนนสมบูรณ์ไปแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมที่2นะคะเนื้อเรื่องก็คือการเชื่อมโยงรูปแบบและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเข้าไปสู่ชุมชนของตัวเองเดี๋ยวครูก็จะมีกระดาษมาแจกให้พวกเราอีกกลุ่มละ1แผ่นแล้วก็ให้พวกเราช่วยกันคิดออกแบบวางแผนเป็นในลักษณะของ one day trip นะคะว่าแล้วก็นำเสนอออกมาว่าในหมู่บ้านของตัวเองนั้นเราควรจะจัดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในบทแบบในแบบไหนได้บ้างนะคะ

0: เอาละค่ะครูเห็นว่าทุกกลุ่มเนี่ยได้รังสรรค์ผลงานในกลุ่มของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้เนี้ยได้มอบหมายหัวข้อรูปแบบการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีทั้งหมดกี่แบบคะ7แบบถูกไหมคะทีนี้ก็ได้โยนหัวข้อเอาไว้ว่าให้ออกแบบในชุมชนของตัวเองเหมือนเส้นทางนำเที่ยวใน1วันนะคะว่าเราจะไปทำอะไรที่ไหนหมู่บ้านของแต่ละคนมีอะไรเดี๋ยวเชิญกลุ่มแรกนะคะให้ออกมานำเสนอได้เลยค่ะเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะ
1: สวัสดีค่ะเรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะดิฉันนางสาวชนการศรีโชคนะคะเป็นตัวแทนกลุ่มจาก The Friendship Farm นะคะวันนี้จะมาอธิบายถึงการเชื่อมโยงความรู้ของรูปแบบและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเข้าสู่ชุมชนของกลุ่มพวกเรานะคะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นทุ่งนามิตรภาพนะคะเป็นทัวร์เกษตรซึ่งก็จะเป็นทุ่งนาผักแปลงผักปลอดสารพิษที่ชาวบ้านทำไว้พร้อมรับบรรยากาศที่สดชื่นของท้องทุ่งนาที่เต็มไปด้วยออกซิเจนนะคะพร้อมทั้งยังสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกเหมาะแก่การถ่ายรูปสำหรับคนที่รักการถ่ายรูปนะคะท่ามกลางธรรมชาติกลางท้องทุ่งนานอกจากนี้ยังสามารถวิ่งออกกำลังกายได้อีกด้วยนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่2นะคะส่วนที่2ก็จะเป็นสวนผักออร์แกนิกปลอดสารพิษนะคะมีสวนผักออร์แกนิกเป็นไร่ออร์แกนิก 100% นะคะภายในไร่แบ่งโซนออกเป็นสวนๆค่ะได้แก่แปลงผักสวนครัวหลายชนิดทั้งกระเพราพริกมะละกอมะเขือเทศเป็นต้นนะคะซึ่งล้วนเป็นผักในครัวเรือนนอกจากนี้ยังสามารถนำไปประกอบอาหารได้นะคะลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนหากทุกท่านก็มารับรองว่าจะได้ผักออร์แกนิกติดไม้ติดมือในราคาย่อมเยาแน่นอนค่ะเป็นผักปลอดสารพิษไม่ใช้สารเคมีใดๆนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่3นะคะเป็นอุบลซูนะคะเป็นสวนสัตว์อุบลราชธานีนะคะตั้งอยู่ที่112หมู่17ตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเป็นหนึ่งในสวนสัตว์ที่เปิดใหม่ของไทยค่ะมีชื่อเดิมว่าอุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานีค่ะเป็นสวนสัตว์แห่งแรกที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะคะโดยตั้งอยู่ในเขต

0: สงวนแห่งชาติดงฟ้าหวนมีพื้นที่กว้างกว่า 1,200 ไร่ค่ะมีสัตว์ป่า200ชนิดนะคะทั้งพันธุ์ไทยและพันธุ์ต่างประเทศนะคะเช่นเสือโคร่งขาวแรดสิงโตยีราฟและกวางดาวนะคะมีการจัดแสดงสัตว์ต่างๆที่อยู่ในกลางธรรมชาติภายในก็ยังมีบ้านพักอีกด้วยนะคะแล้วก็มีที่สามารถใช้สัมมนาใช้อบรมแล้วก็มีสถานที่ให้สำหรับเข้าค่ายลูกเสือด้วยนะคะสำหรับเด็กๆมัธยมเนาะแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะเป็นทุ่งหนองย่าม้านะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ได้กลายเป็นจุดถ่ายรูปใหม่ในจังหวัดอุบลราชธานีของเราเลยนะคะที่กำลังมาแรงโดยในยามที่ดอกกระดุมเงินกระดุมทองหนองย่าม้าออกดอกเบ่งบานนับล้านๆดอกนะคะจะเป็นท้องทุ่งโล่งให้คล้ายดั่งพรมขาวเนียนขนาดใหญ่นะคะปกคลุมไปทั่วบริเวณสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะบนท้องทุ่งกว้างใหญ่ในพื้นที่หลายสิบไร่นะคะนับเป็นความงามอันเกิดจากธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: กิจกรรมใน Friendship Farm ใช่ไหมคะส่วนใหญ่เพื่อนบอกว่าจะเป็นการถ่ายรูปเพราะฉะนั้นถามก่อนตรงทุ่งนามิตรภาพมีจุดเป็นป้ายสำหรับเช็คอินไหมคะป้ายแสดงว่าฉันมาถึงที่นี่แล้วนะถึงแล้วนะทุ่งนามิตรภาพมีใช่ไหมคะ
2: มี
1: ถ้างั้นและจุดต่อไปบ้านอะไรคะบ้านพลอยสีถูกไหม
0: ค่ะ
1: เป็นสวนผักออร์แกนิก
0: ใช่ค่ะ
1: ผักปลอดสารพิษก็เราสามารถที่จะมีป้ายแจ้งได้ใช่ไหมคะว่ามีชื่อผักว่าอะไรสรรพคุณใช้อะไรหร
0: ือ
1: และกิจกรรมอื่นๆมีไหมคะนอกจากเป็นสวนผักไปดูชมอย่างเดียวหรือว่าสามารถที่จะซื้อมาทานหยิบทานได้เลยด้วย
0: ได้ค่ะเก็บกับติดไม้ติดมือได้ค่ะ
1: เก็บกลับมาติดไม้ติดมือในที่นี้หมายถึงต้องมีค่าใช้จ่ายซื้อใช่ไหมคะมีการซื้อขายถ้าเราเข้าไปเราอาจจะมีการชิมได้เป็นกลุ่มๆไปนะคะเป
0: ็
1: นนิดหน่อยนะพอให้ได้รู้รสชาตินะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาเราจะกลับบ้านนำกลับบ้านเนี่ยเราก็ต้องมีการอุดหนุนให้เกิดรายได้กับชุมชนขึ้นมาด้วยนะคะส่วนของบ้านเฟอร์รี่ใช่ไหมคะชื่ออุบลซูนะเป็นบ้านของน้องคนไหนน้องใครอยู่ใกล้
0: คนนี้ค่ะ
1: คนที่นำเสนอพอดีเลยนะก็จะเน้นเรื่องของแน่นอนที่สุดเลยอากาศต้องบริสุทธิ์ใช่ไหม
0: ใช่
1: อากาศเรานึกถึงมีป่าทึบมีออกซิเจนนะมากมายทีเดียวแล้วก็เพลิดเพลินในการเที่ยวชมสัตว์เยี่ยมต่างๆนะข้างบนค่ะ
0: ข้างบนเป็นทุ่งหนองย่าม้านะคะ
1: ทุ่งหนองย่าม้าบ้านของใคร
0: ของฝั่งนู้นค่ะ
1: บ้านน้องตายนะคะน้องอาย น้องอายนะบ้านอายบอกว่าถ้าไปเที่ยวบ้านดิฉันนะคะเหมือนประหนึ่งว่าไปนอนอยู่บนพรมนุ่มปุยนุ่มเหมือนนอนอยู่ในอะไรนะหิมะใช่ไหมคะขาวๆนวลๆ นะคะก็ถือว่าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวอยากจะเข้าไปได้สัมผัสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายภาพแล้วก็ยังทำให้รู้สึกได้รับความสดชื่นจากอากาศที่บริสุทธิ์ใช่ไหมคะลมพัดโชยเย็นๆนะคะนี่ก็เป็นความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอวันเดย์ทริปของเพื่อนกลุ่มแรกนะคะเสียงปรบมือด้วยค่ะเชิญกลุ่มที่สองเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปณิศราทวาภพค่ะเป็นตัวแทนของกลุ่มนะคะวันนี้จะมาพูดแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะสถานที่แรกนะคะเป็นสถานที่คือสถานีรถไฟค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเป็นแลนด์มาร์คของอำเภอวารินชำราญและยังเป็นสถานที่ถ่ายรูปสวยๆได้อีกทั้งในช่วงเช้าและช่วงเย็นมีวิวสวยมากค่ะแล้วก็ที่สองนะคะเป็นทุ่งดอกปอเทืองเป็นทุ่งดอกปอเทืองที่มีสีเป็นเอกลักษณ์คือสีเหลืองติดอยู่กับถนนหลักของบ้านถ้าไปถ่ายรูปตอนเย็นๆจะได้รูปออกมาสวยบรรยากาศก็ดีอีกด้วยและตอนเย็นยังมีผู้คนหลายช่วงวัยมาวิ่งออกกำลังกายค่ะส่วนที่สามเป็นแก่งลำดวนค่ะสำหรับแก่งลำดวนนะคะมีจุดดึงดูดคือกุ้งเดินขบวนค่ะสามารถชมได้ในช่วงปลายฝนต้นหนาวถ้าท่านไปท่านก็จะได้รับประทานอาหารของถิ่นที่ชาวบ้านนำมาขาย ท่านใดที่ไม่สบายใจท่านก็สามารถ

0: ถไปที่นี่ได้เพราะว่าที่นี่มีบรรยากาศที่ดีแล้วก็มีวิวที่สวยงามแล้วก็ช่วงเวลาที่เปิดนะคะจะเป็นช่วงเวลา16:30 นถึง17ค่ะขออภัยค่ะซึ่งมีวิวที่สวยงามมากค่ะแล้วก็จะเป็นสถานที่ที่สัมผัสกับธรรมชาติมากค่ะส่วนสถานที่ที่5นะคะสวนสาธารณะห้วยม่วงค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เน้นทางสุขภาพมากค่ะเพราะเป็นสวนสาธารณะห้วยม่วงที่มีกิจกรรมเช่นวิ่งเตะบอลเล่นบาสและเป็นที่ปั่นจักรยานและยังมีร้านอาหารต่างๆมากมายและสามารถเป็นที่พักผ่อนกายใจได้อีกด้วยค่ะและอันสุดท้ายนะคะคือทุ่งนาข้าวค่ะเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การฟื้นฟูจิตใจนะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่คนเครียดหรือว่าเครียดมากในเรื่องงานนะคะก็ควรมาที่นี่ค่ะเพราะว่าบรรยากาศที่ดีจะช่วยให้จิตใจผ่อนคลายค่ะแล้วก็สามารถถ่ายรูปได้ค่ะจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การรักษาด้านจิตใจนะคะและยังสามารถถ่ายภาพสวยๆได้ค่ะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: กลุ่มนี้นะคะก็จะเน้นเรื่องของสภาวะทางด้านจิตใจไม่ว่าจะมีความเครียดความเหนื่อยล้าความวิตกกังวลถูกไหมคะก็จะแนะนำให้ไปในสถานที่ต่างๆที่ได้นำเสนอมาล้วนแล้วแต่สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้เรามาดูกันนะคะอย่างสถานีรถไฟเพื่อนบอกว่าเป็นแลนด์มาร์คของอุบลเลยก็ว่าได้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราได้มีโอกาสไปสัมผัสตรงนั้นจริงๆเนี่ยเราจะเห็นบรรยากาศอีกแบบนึงนะคะมองดูผู้คนรอบข้างที่ไปนั่งรอขึ้นรถไฟหรือแม้กระทั่งการทำงานของเจ้าหน้าที่การรถไฟหรือว่าวิถีชุมชนในละแวกนั้นเรื่องของอาหารการกินนะคะสามารถที่จะดึงกิจกรรมตัวเนี้ยมาเชื่อมโยงกับท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้เช่นกันนะคะสองค่ะทุ่งดอกปอเทืองเพื่อนก็เน้นย้ำอีกว่าไปแล้วเกิดความสดชื่นเห็นแล้ว สบายตาถูกไหมคะ
0: ค่ะ
1: บรรยากาศก็จะได้เห็นเหมือนที่บ้านโนนสมบูรณ์ใช่ไหมคะทุ่งดอกปอเทืองเราก็รับรู้สัมผัสมาแล้วนะคะ3ค่ะแก่งลำดวนแก่งลำดวนนี้เป็นพื้นที่ที่มีลำธารใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: เป็นสถานที่นอกจากช่วยให้เรื่องของความสบายใจเกิดขึ้นแล้วมีอะไรได้อีกเรื่องของสุขภาพสปาเท้าได้เช่นกันเพราะว่าในแหล่งที่เป็นธรรมชาติเนี่ยจะมีลำธารมีเนินหินก้อนเล็กโผล่ขึ้นมาตะปุ่มตะป่ำเวลาเราเดินไปข้างลำธารเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการถอดรองเท้าเดินย่ำไปก็เป็นเรื่องของการนวดเท้านะคะหรือเราถ้าอยากจะได้รับการผ่อนคลายให้มากขึ้นก็เป็นเรื่องของการนั่งค่ะเอาเท้าแช่ลงไปในลำธารตื้นๆตรงนั้นนะคะเพื่อรอชมอะไรคะ
0: กุ้งเดินขบวน
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่เขาบอกว่าเปิดให้ชมในที่นี้หมายถึงว่าในช่วงกลางวันเนี่ยเราก็สามารถไปดูบรรยากาศอื่นๆได้นะคะในเรื่องของธรรมชาติความสวยงามวิวทิวทัศน์ต้นไม้ขึ้นสูงมากนะคะเสร็จแล้วเมื่อช่วงยามเย็นเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยรักษาความปลอดภัยให้เราอีกช่วงหนึ่งด้วยเพราะว่าณช่วงนั้นเนี่ยจะมีกุ้งทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะคะเป็นเรียกว่าเป็นร้อยๆตัวเป็นล้านๆตัวพันๆตัวก็ว่าได้นะคะเดินออกมานะคะมาเพื่ออะไรคะมาเพื่อทำอะไรเอ่ย
0: เดินขบวน
1: เขาบอกว่าเพื่อนบอกว่าก็มาเดินขบวนไงคะขำๆนะจริงๆแล้วก็เป็นช่วงฤดูของเขาเพราะว่าช่วงหน้าฝนนะคะน้ำหลากขึ้นมาเขาก็หนีขึ้นมานะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าเดินขึ้นมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวไปหยิบไปจับมาทำอะไรต่อเป็นอาหารสมุนไพรไม่ใช่นะอาหารสุขภาพก็ไม่ใช่นะคะคนละประเด็นกันนี่ตรงจุดตรงนี้ห้ามเลยนะคะสถานที่ที่4สวนสาธารณะห้วยม่วงเมื่อกลับเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีสวนสาธารณะอีกที่หนึ่งซึ่งเป็นแหล่งออกกำลังกายในอนาบริเวณตรงนั้นเนี่ยถ้าเราไปออกกำลังกายตอนเช้าบรรยากาศจะเป็นยังไงคะ
2: มี
1: ความร่มรื่นเย็นสบายได้เราคนที่ไปออกกำลังกายในตอนเช้าเนี่ยก็จะรู้สึกว่าได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์ได้นะคะแล้วก็ในรอบของสวนสาธารณะเนี่ยในด้านในนั้นจะมีแม่น้ำด้วยใช่ไหมคะมีเป็นบ่อน้ำสระน้ำด้วยนะคะมองไปแล้วก็มีความชุ่มเย็นในจิตใจเกิดขึ้นอีกนะแล้วก็

ุ่งนาข้าวทุ่งนาข้าวถ้าเกิดว่าเราไปชมหรือไปเที่ยวในช่วงที่เป็นช่วงฤดูที่เขาดำนาใหม่ๆข้าวก็จะเขียวขจีหรือไม่ก็ถ้าเป็นช่วงที่ข้าวออกรวงใช่ไหมคะก็จะเป็นบรรยากาศเป็นวิวที่สีเหลืองทองสวยงามเหมือนกันนะคะก็เป็นเรียกว่าเป็นวิวธรรมชาติที่สามารถเก็บไว้ได้นะคะเราไม่สามารถควบคุมธรรมชาติได้แต่เราสามารถที่จะบันทึกภาพเก็บไว้ในความทรงจำของเราได้ถูกไหมคะทั้งหมดทั้งมวลนี้เพื่อนนำเสนอมาเนี่ยสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ทั้งนั้นเลยนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่สองค่ะเก็บย้ายมาติดทางนี้ค่ะกลุ่มที่สามออกมาเลยค่ะ

0: เรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะดิฉันนางสาวธิดารัตน์ทองพิทักษ์วันนี้จะมาพูดถึงรูปแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะแหล่งท่องเที่ยวแรกนะคะคือทัวร์แหล่งธรรมชาตินะคะก็คือสวนดอกไม้นะคะสวนดอกไม้ก็จะมีดอกดาวเรืองดอกเบญจมาศนะคะก็เอาไว้ถ่ายรูปกันนะคะก็จะมีทุ่งนาบ้านนาคาเฟ่นะคะก็จะมีทุ่งดอกปอเทืองบ้านตาติดนะคะก็ที่นี่ก็จะมีวิวที่สวยมากค่ะสำหรับที่ที่2นะคะคือทัวร์ฝึกสมาธิและบำเพ็ญภาวนานะคะก็จะเอาเป็นการทอผ้าไหมทอเสือทอสาดของเรานี่แหละค่ะก็อยู่ที่บ้านบกนะคะสำหรับทัวร์ที่3นะคะทัวร์เกษตรธรรมชาตินะคะก็จะเป็นสะพานข้ามทุ่งนะคะที่นี่ก็จะมีวิวที่สวยงามมากนะคะก็เอาไว้ถ่ายรูปกันได้อย่างสวยงามค่ะก็จะมีโอท็อปข้าวแปรรูปนะคะก็หยิบติดไม้ติดมือกลับมาได้นะคะอยู่ที่นี่ก็จะเป็นอยู่ที่บ้านหนองไฮนะคะส่วนอันที่3นะคะก็จะเป็นทัวร์สมุนไพรนะคะก็จะมีศูนย์หม่อนไม้เฉลิมพระเกียรตินะคะก็จะมีชาใบหม่อนข้าวเกี๊ยวใบหม่อนนะคะอยู่ที่บ้านบุ๋งแมลงค่ะสำหรับทัวร์แพทย์แผนไทยนะคะก็จะมีเตาอบสมุนไพรนวดแผนไทยนะคะที่บ้านหนองปลาปากค่ะสำหรับอาหารสมุนไพรนะคะก็จะมีแกงตำลึงหวานแกงมะรุมเครื่องดื่มสุขภาพนะคะก็จะมีน้ำมะตูมน้ำเก๊กหวยนะคะอยู่ที่บ้านหนองปลาปากเช่นกันค่ะสำหรับดิฉันก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะ
1: สำหรับกลุ่มที่3เนาะจะเห็นว่าตัวกิจกรรมหรือรูปแบบของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่พาเข้าไปเนี่ยจะเน้นเรื่องของอาหารสมุนไพรเป็นหลักใช่ไหมคะนะแล้วก็หรือแม้กระทั่งตัวสมุนไพรเองเนี่ยก็ยังสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในร่างกายของเราได้เพื่อให้เรานั้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นก็ดูจากเรื่องของอาหารสมุนไพรอยู่ที่หนองปลาปากนะมีทั้งอาหารและเครื่องดื่มนะคะก็มีสรรพคุณที่แตกต่างกันอย่างตำลึงหรือมะรุมนะใช้ประโยชน์อะไรสรรพคุณอะไรเราก็เสริมเข้าไปว่ามันจะเป็นอาหารทั้งฤดูกาลด้วยถูกไหมคะทานตอนเข้าหน้าหนาวใช่ไหมคะเป็นเดือนแรกหรือวันแรกที่ก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวเงี้ยเพื่อป้องกันการเป็นหวัดก็ว่ากันไปใช่ไหมคะส่วนข้อแนะนำหรือว่าข้อควรระวังตำลึงไม่ให้ทานหน้าไหนหรืออย่างไรในช่วงไหนถ้าช่วงฝนตกเยอะๆใช่ไหมนะคะแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสวนดอกไม้สงสัยตรงคำว่าทุ่งนาบ้านนาคาเฟ่เนี่ยค่ะเป็นชื่อของอะไรคะ
0: เป็นชื่อของมันจะคล้ายๆสะพานข้ามทุ่งเลยค่ะก็เอาไว้ถ่ายรูปเหมือนกันค่ะแต่มันจะมีแลนด์มาร์คคือให้ถ่ายรูป
1: แล้วมีจำหน่ายเครื่องดื่มอะไรด้วยไหมคะ
0: ก็จะมีเป็นกาแฟเป็น
1: อาหารว่างเป็นขนมเบรกเป็นเค้กเป็นอะไรพวกนี้ไปด้วยใช่ไหมคะทัวร์ฝึกสมาธิบำเพ็ญภาวนาก็คล้ายๆรูปแบบที่บ้านนนสมบูรณ์ที่เราไปเห็นมาซึ่งแน่นอนที่สุดเลยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมถือว่าเป็นสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างจะใช้ราคามีราคามีคุณค่ามีมูลค่าสูงมากเพราะฉะนั้นในการที่เราจะลงมือทำเนี่ยเราจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษมัดลายมาอย่างดีถูกไหมคะแต่พอตอนไปทอเกิดมันขาดขึ้นมาเส้นหนึ่งเนี่ยจะแก้ก็ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคนที่มีสมาธิมากๆหรือว่าถ้าคนที่ยังไม่มีสมาธิอยากจะฝึกก็ต้องค่อยๆเริ่มจากลายหรือว่าเริ่มจากเส้นได้เส้นไหมที่มีสีล้วนก่อนแล้วก็ค่อยไปเริ่มทอเป็นลวดลายนะคะเพิ่มความละเอียดมากเท่าไหร่ว่าสมาธิดีเท่านั้นใช่ไหมคะต่อไปก็จะเป็นทัวร์เกษตรธรรมชาติเป็นการเดินข้ามสะพานเฉยๆใช่ไหมคะหรือยังไงหรือว่ามีผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปเข้าแปรรูปด้วย

0: จำหน่ายด้วยเยอะไหมคะ
1: ก็มี
0: ราคา
1: พอประมาณราคากลางๆค่ะ
0: ราคากลางๆก็เป็น1ถุงถุงละครึ่งกิโล1กิโลนะหรือว่า5กิโลก็ตามที่ลูกค้าจะสั่งได้นะคะทั่วสมุนไพรก็จะเป็นศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตินะก็จะมีชาหม่อนที่ดื่มแล้วชุ่มคอขับเสมหะเนาะก็ช่วยในเรื่องของสุขภาพอีกและสุดท้ายมาจบที่แพทย์แผนไทยมีเรื่องของการนวดแผนไทยตรงนี้ก็น่าจะใช้เวลาค่อนข้างนานสำหรับคนที่สนใจในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของการนวดรักษาหรือว่านวดบำบัดนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีอุปกรณ์ช่วยเสริมอีกด้วยคือเรื่องของเตาอบสมุนไพรแสดงว่าชุมชนตรงนี้เนี่ยจะต้องเอื้อกันได้ในเรื่องของการปลูกสมุนไพรเขาค่อนข้างจะเห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพอย่างแท้จริงนะคะโอเคค่ะขอบคุณกลุ่ม3ค่ะเชิญนั่งค่ะเอาละค่ะต่อไปเชิญกลุ่มสุดท้ายค่ะเชิญค่ะกลุ่มที่4ค่ะเสียงปรบมือด้วยค่ะ

0: เรียนครูประจำวิชาที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวอรชรแช่ผาวันนี้จะมานำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของดิฉันนะคะก็คือราชธานีอโศกค่ะราชธานีอโศกจะตั้งอยู่ที่อำเภอวารินชำราบแล้วก็จะเป็นแบบสถานที่ไฮไลท์ที่ทุกคนแบบอยากมาดูเหมือนมาดูแปลงผักออแกนิกค่ะและเป็นชุมชนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ทุกคนอยากมามีไฮไลท์ก็คือน้ำตกจำลองค่ะส่วนต่อมานะคะห่างจากราชธานีอโศก10กิโลเมตรก็จะเป็นชุมชนบ้านบัวเทิงค่ะชุมชนบ้านบัวเทิงจะมีไฮไลท์ก็คือพุทราสามรสที่อร่อยที่สุดในโลกนะคะและมีการปลูกผักแบบออแกนิกที่ไม่มีสารพิษค่ะต่อไปอีก20กิโลเมตรนะคะจะเป็นสวนสาธารณะภูหล่นก็จะเป็นไฮไลท์ในช่วงฤดูหนาวจะเป็นแบบมีดอกสุพรรณิกาประมาณ4เดือนนะคะคือช่วงฤดูหนาวและจะมีพื้นที่ประมาณ20ไร่จะเป็นไฮไลท์ที่วัยรุ่นชอบมาในช่วงฤดูหนาวและจะมีดอกสีเหลืองอร่ามที่สวยงามค่ะจุดสุดท้ายนะคะเป็นแก่งสะพือเป็นไฮไลท์เลยนะคะของอำเภอพิบูลมังสาหารจะติดอยู่กับลำน้ำมูลและมีของฝากก็คือซาลาเปานะคะแก่งสะพือมีโอท็อปของชุมชนทุกๆวันศุกร์นะคะการนำเสนอของดิฉันก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะ
1: กลุ่มสุดท้ายวันนี้ก็มีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งธรรมชาติที่ขึ้นชื่อทั้งนั้นเลยพยายามเลือกเน้นมาว่าเป็นไฮไลท์ของแต่ละชุมชนของตัวเองออกมา
0: แต่ละอำเภอ
1: แต่ละอำเภอด้วยนะคะทีนี้ใช้คำว่าจัดทัวร์เนี่ยใช้คำว่าอะไรคะไปน้ำกันเดอใช่ไหมคะก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่นำมาเนี่ยเอามาสนับสนุนกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ทั้งนั้นเลยราชธานีอโศกก็มีชื่อในเรื่องของอะไรคะเรียกว่าแทบจะเป็นอีกหนึ่งอาณาจักรในจังหวัดอุบลราชธานีก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเป็นชุมชนที่สงบแล้วก็คนที่อาศัยอยู่ในนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะทานผักผลไม้ผักปลอดสารมังสวิรัตนะคะแล้วก็ต่อไปเรื่องของอะไรคะบ้านบัวเทิงที่เพื่อนบอกแล้วว่าพุทราสามรสที่อร่อยที่สุดในโลกเขาก็จะมีชื่อเสียงในเรื่องของใช้ปุ๋ยเกษตรอินทรีย์เข้ามานะคะเป็นพืชผักปลอดสารนะแก่งสะพือมีธรรมชาติที่สวยสดงดงามเช่นกันกับแก่งลำดวน

0: เนี่ยมันก็จะมีโขดหินเป็นเนินนะคะเป็นเนินเล็กๆน้อยๆสูงต่ำลดหลั่นไปเราต้องถอดรองเท้าเดินตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการบำบัดเท้าการสปาเท้าได้เช่นกันในเบื้องต้นนะคะในเรื่องของกระตุ้นเลือดลมให้ไหลเวียนได้สะดวกนะคะเพราะว่าจุดศูนย์รวมประสาทของเราเนี่ยอยู่ที่ฝ่าเท้าของเรานะคะถ้ามีโอกาสนะไม่ต้องไปดูอะไรไปเดินเลยที่แก่งสะพือนะคะเดินได้ตลอดเพราะมันเป็นมีพื้นที่ที่ค่อนข้างจะปลอดภัยนะแล้วก็สะดวกสบายในเรื่องของร้านค้าด้วยใช่ไหมมีแม่ค้าหลายๆร้านมาตั้งอยู่เนาะแล้วก็จุดที่ขากลับมาเป็นเรื่องของซาลาเปาของฝากของดีของอำเภอพิบูลว่างั้นเถอะนะทีนี้ถามหน่อยว่าไส้ของซาลาเปาเนี่ยมีไส้สมุนไพรไหมคะไส้สมุนไพรถ้ายังไม่มีมีเป็นดอกไม้เริ่มเอาเป็นหน่อไม้นะคะทีนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยคาดว่าพวกเราเนี่ยเมื่อเป็นเจ้าของชุมชนนั้นๆแล้วอ่ะมีโอกาสมีสิทธิ์มีเสียงเนี่ยเอาข้อมูลข้อเสนอแนะตรงนี้เนี่ยเอาเข้าไปปรับใช้นะคะก็ฝากในเรื่องของซาลาเปาไส้สมุนไพรค่ะแล้วที่เหลือเป็นอะไรคะต่อไป
1: หมดแล้วค่ะ
0: ศูนย์รวมของฝาก
1: นะ
0: หลังจากไปเที่ยวมาแล้วรอบอำเภอทั่วอำเภอแล้วเนี่ยของฝากที่ได้มีดังนี้ค่ะเสื้อผ้าทั้งเสื้อผ้าทั้งผลไม้นะเป็นส่วนใหญ่นะแล้วก็อาหารปลอดสารทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือสนับสนุนและก็ส่งเสริมเรื่องของสุขภาพทั้งนั้นเลยนะขอบคุณกลุ่ม4ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็หวังว่าพวกเราเนี่ยจะได้รับความรู้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงความรู้นั้นไปสู่ชุมชนที่จะผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในหมู่บ้านของพวกเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำพื้นที่ที่โดนสมบูรณ์ที่เราไปดูมาก็ตามนะคะหรือว่าในชุมชนของเราก็ตามและก็หน่วยการเรียนรู้อื่นๆที่มาบูรณาการเกิดเป็นชิ้นงานดีๆขึ้นมานะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็น

0: น้ำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายพลั๊กส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 100% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: อ้าวนี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าล่ะค่ะคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีกันบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงเนี้ยจำได้แม่นเลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้เปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้เหรอคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: หออัครศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองมันทำความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
5: มีสิตามมาเลย
3: หลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
5: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธ

0: นวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
1: ได้เลยครับขอบคุณค่ะพี่

0: เก่งจัง
1: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
0: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขและสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
2: อยากดูค่ะ
0: มา
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

สำหรับวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารในวันนี้นะครับเราจะนำกล้วยนะครับมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งคิดว่าวันนี้นะครับทุกคนคงจะถูกใจแน่นอนนะครับสำหรับสื่อนะครับที่นำกล้วยมาใช้ในการแปรรูปวันนี้นะครับวันนี้นะครับเราจะนำกล้วยมาทำเป็นกล้วยฉาบแต่เป็นกล้วยฉาบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนและเป็นกล้วยฉาบที่ไม่ธรรมดาและจะต้องเป็นกล้วยฉาบที่เราเห็นแล้วอยากลองอยากชิมแน่นอนครับวันนี้นะครับเราจะทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับวัตถุดิบมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับมีกล้วยน้ำว้าดิบนะครับเป็นตัวพระเอกหลักของเราครับสำหรับส่วนผสมที่ใช้ในการทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับก็จะมีส่วนผสมที่เป็นเครื่องปรุงรสนะครับแล้วก็ส่วนผสมที่เป็นเครื่องหน้าธัญพืชนะครับเรามาดูส่วนผสมที่เป็นเครื่องปรุงรสก่อนนะครับอย่างแรกนะครับที่เราใช้นะครับคือน้ำพริกเผานะครับน้ำตาลทรายครับเกลือครับแล้วก็น้ำเปล่าครับน้ำสะอาดนะครับส่วนผสมที่เป็นหน้าธัญพืชนะครับก็จะมีถั่วเขียวทอดนะครับงาขาวครับงาดำครับส่วนผสมนะครับงาขาวและงาดำเราจะต้องนำไปคั่วให้เหลืองหอมนะครับนะครับในส่วนการทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับเดี๋ยวเราจะต้องนำกล้วยนะครับมาปอกเปลือกและมาล้างยางกล้วยออกนะครับเคล็ดลับในการกำจัดยางกล้วยนะครับเราก็จะนำกรดมัน

นาวนะครับเราจะนำกรดมะนาวหรือกรดซิตริกนะครับมาช่วยในการลดยางกล้วยนะครับและทำให้กล้วยของเราไม่สีคล้ำดำนะครับก็จะใส่ลงไปนะครับเติมลงไปให้ละลายในน้ำนะครับให้ละลายในน้ำนะครับก็คนให้ละลายนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการปอกกล้วยนะครับครับต้องใส่ถุงมือก่อนนะครับอาจจะเป็นถุงมือพลาสติกหรือถุงมือผ้าก็ได้นะครับเพื่อที่จะนะครับไม่ให้สัมผัสกับกล้วยโดยตรงเพราะว่ากล้วยมียางกล้วยนะครับนะครับเราจะทำการตัดกล้วยนะครับนะครับตัดกล้วยนะครับนะครับเราจะทำการตัดกล้วยทั้งหวีเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราตัดกล้วยออกมาเป็นลูกแล้วนะครับเราก็จะนำมาทำการตัดหัวตัดท้ายกล้วยนะครับใช้มีดตัดหัวตัดท้ายนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการปอกเปลือกกล้วยนะครับโดยใช้มีดปอกเปลือกนะครับ

นะครับปลอกให้หมดนะครับส่วน อุปกรณ์ที่ใช้ในการปอกเปลือกกล้วยนะครับเราก็อาจจะเลือกใช้มีดก็ได้นะครับมีดปลอกก็ได้นะครับ

นะครับก็จะทำการแช่ในน้ำไว้ก่อนนะครับสัก10นาทีนะครับจากนั้นก็จะตักขึ้นมานะครับให้เสด็จน้ำแล้วก็นำไปทอดนะครับครับเราจะมาทำการทอดกล้วยนะครับโดยใช้เครื่องสไลด์กล้วยนะครับที่มีลักษณะเป็นแผ่นนะครับในการทอดกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับเราจะทำให้กล้วยออกมามีลักษณะเป็นแผ่นนะครับความหนาบางตามที่เราต้องการนะครับโดยวางกล้วยให้มีลักษณะเป็นแนวนอนนะครับแล้วใช้มือของเรานะครับเลื่อนสไลด์นะครับตามแผ่นเครื่องสไลด์ของเรานะครับก็จะออกมานะครับมีลักษณะเป็นแผ่นนะครับ

นะครับในการสไลด์นะครับเราจำเป็นจะต้องใช้ถุงมือนะครับเข้ามาช่วยนะครับเนื่องจากว่านะครับใบมีดของเครื่องสไลด์มีความคมนะครับเราใช้ถุงมือผ้านะครับใส่ก็ช่วยในการป้องกันนะครับความคมมีดได้นะครับนะครับนะครับเราสังเกตนะครับกล้วยที่เราทอดนะครับในกระทะนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นนะครับสังเกตดูนะครับถ้ากล้วยนะครับยังไม่สุกนะครับถ้ากล้วยยังไม่สุกนะครับสังเกตดูจากฟองน้ำมันนะครับก็จะมีลักษณะเป็นฟองเดือดนะครับทั่วกระทะนะครับแต่ถ้าหากกล้วยเริ่มสุกแล้วนะครับฟองเดือดน้ำมันก็จะลดเบาลงนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับเราดูที่สีของกล้วยนะครับเวลาเราทอดนะครับก็ดูที่สีเหลืองนะครับของกล้วยนะครับก็ถ้ากล้วยสุกเราก็ดูสีของกล้วยสีเหลืองทองพอดีนะครับเราก็ใช้กระชอนตักขึ้นได้เลยหรือแม้แต่นะครับเราจะสังเกตดูเสียงกระทบของกล้วยเมื่อสุกแล้วนะครับกล้วยก็จะมีเสียงกระทบกันนะครับเราตักขึ้นนะครับถ้าหากว่าไม่มีเสียงกระทบกันนะครับก็

แสดงว่ากล้วยยังไม่สุกนะครับความร้อนนะครับที่ใช้ในการทอดกล้วยนะครับก็จะอยู่ที่ระดับความร้อนไฟปานกลางนะครับถ้าไฟเบาไฟอ่อนเกินไปนะครับกล้วยของเราก็จะอมน้ำมันนะครับสีออกมาก็จะไม่สวยนะครับแต่ถ้าแรงเกินไปนะครับก็อาจจะทำให้กล้วยของเรานะครับไม่สุกเร็วนะครับ

นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับกล้วยของเราก็จะสุกเหลืองกรอบพอดีนะครับนี้เราต้องหมั่นคนด้วยนะครับเพื่อให้ความร้อนนะครับแล้วก็สุกได้ทั่วถึงนะครับกล้วยฉาบของเรานะครับก็นะครับทอดใกล้สุกแล้วนะครับเริ่มเหลืองแล้วนะครับ

นะครับนะครับเริ่มสุกแล้วนะครับเสียงเริ่มกรอบแล้วนะครับก็นะครับระยะเวลานะครับถ้าเราจะสังเกตนะครับระยะเวลาที่ใช้ในการทอดนะครับก็นะครับอยู่ช่วงระยะเวลาประมาณ5นาทีนะครับและขึ้นอยู่กับปริมาณชิ้นกล้วยนะครับถ้าหากว่าเราใส่ลงไปเยอะนะครับลงไปทอดเยอะในขณะเดียวกันที่น้ำมันในกระทะของเรานะครับมีปริมาณน้อยนะครับก็จะทำให้กล้วยของเราทอดสุกช้าเวลาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโอเคนะครับกล้วยของเราก็นะครับสุกแล้วนะครับทำการตักขึ้นนะครับโอเคนะครับนะครับก็ตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันนะครับแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะครับเพื่อที่เราจะไปเตรียมนะครับในการทำเรื่องของการฉากนะครับอย่าลืมนะครับความร้อนในการทอดกล้วยนะครับความร้อนนะครับเมื่อเราตักขึ้นนะครับยังมีอยู่ที่เนื้อกล้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้สีของกล้วยนะครับมันเหลืองจนเกินไปนะครับเพราะว่ากล้วยยังมีความร้อนอยู่นะครับเนื่องจากกล้วยยังมีความร้อนอยู่นะครับก็จะสีเข้มเพิ่มมากกว่าเดิมนะครับเราก็พักไว้ให้เย็นนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําในขั้นตอนต่อไปนะครับครับสําหรับกล้วยที่เราทอดแล้วนะครับก็จะพอพักไว้ให้เย็นนะครับเราก็เสด็จน้ํามันเรียบร้อยนะครับก็เทพักใส่ถาดเพื่อที่จะทําการคัดชิ้นกล้วยนะครับให้มีแผ่นนะครับเป็นแผ่นเรียบนะครับเพื่อเราจะเอามาใช้เพื่อที่เราจะเอามาใช้ในการทานะครับน้ำปรุงรสนะครับแล้วก็ไปในขั้นตอนต่อไปครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการเตรียมธัญพืชนะครับที่จะเอามาใช้ในการโรยเป็นกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับเราจะทำการคั่วงาขาวกับงาดำให้สุกเหลืองก่อนนะครับเราสามารถที่จะนำไปคั่วพร้อมกันได้เลยนะครับทั้งงาขาวแล้วก็งาดำนะครับใส่ลงไปในกระทะนะครับเราต้องตั้งไฟนะครับอย่าใช้ไฟแรงนะครับในการคั่วนะครับเนื่องจากว่างาขาวและงาดำนะครับเนื้อสัมผัสของเขานะครับเวลาใช้ไฟในการคั่วนะครับก็จะสุกเร็วเราก็จะใช้ไฟเบานะครับตอนนี้เราตั้งไฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับทำการคั่วนะครับสังเกตนะครับงาขาวนะครับเวลาคั่วนะครับเริ่มสุกนะครับผิวของงาขาวจะเริ่มตึงนะครับนะครับนะครับตอนนี้นะครับก็เริ่มตึงแล้วนะครับนะครับเราไม่จำเป็นต้องคั่วให้งาขาวนะครับและงาดำนะครับสุกเหลืองมากนะครับเนื่องจากว่าเราจะต้องนำไปอบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะยังมีความร้อนที่จะสัมผัสกับงาขาวและงาดำอยู่นะครับนะครับนะครับธัญพืชที่ใช้วันนี้นะครับมีอยู่3ชนิดด้วยกันนะครับมีงาขาวงาดำนะครับแล้วก็ถั่วเขียวซีกนะครับซึ่งผ่านการทอดมาแล้วนะครับถ้าหากท่านใดนะครับสนใจนะครับที่จะใส่หน้าธัญพืชที่แตกต่างหรือเพิ่มมากกว่า3ชนิดนี้ก็สามารถที่จะนำมาใช้โรยเป็นหน้าธัญพืชได้อีกนะครับนะครับงาของเรานะครับเริ่มเหลืองสุกแล้วนะครับปิดเตานะครับนะครับเดี๋ยวเรามาเทใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับนะครับนะครับนะครับจากนั้นนะครับเราจะนำนะครับถั่วเขียวซีกนะครับมาเป็นส่วนผสมของหน้าธัญพืชนะครับแล้วก็ใส่ลงไปแล้วคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับนะครับนะครับคนเคล้าให้เข้ากันนะครับนะครับนะครับ
คนให้เข้ากันแล้วเราก็จะพักไว้นะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาเตรียมน้ำสำหรับน้ำปรุงรสด้วยกันนะครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการเตรียมส่วนผสมนะครับของเครื่องปรุงรสนะครับที่เราจะเอามาใช้ในการทากล้วยนะครับส่วนผสมนะครับดังที่บอกไปแล้วนะครับจะมีน้ำพริกเผานะครับมีน้ำตาลทรายมีเกลือและน้ำเปล่านะครับในส่วนอัตราส่วนที่ใช้นะครับน้ำเปล่าเราจะใช้100 ml นะครับน้ำพริกเผานะครับเราจะใช้100กรัมน้ำตาลทราย40กรัมแล้วก็เกลือ4กรัมนะครับเราจะเอาส่วนผสมทั้งหมดตรงนี้นะครับไปเคี่ยวให้เข้ากันในกระทะนะครับให้ข้นเหนียวพอดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูได้เลยนะครับเริ่มจากนะครับเราจะใช้น้ำพริกเผาลงก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ตั้งเตานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราต้องใช้ช้อนตักนะครับน้ำตาลทรายนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเราปรุงแล้วนะครับเราต้องชิมรสชาติด้วยนะครับว่ารสชาตินะครับเป็นที่พึงพอใจหรือยังนะครับแต่ตามอัตราส่วนนะครับก็อย่างที่ได้แจ้งไปเมื่อกี้นี้นะครับ okay. นะครับเติมน้ำที่100 ml นะครับโอเคนะครับเพื่อเป็นตัวทำละลายนะครับเดี๋ยวเราจะเคี่ยวนะครับไฟปานกลางนะครับโอเคคนให้ส่วนผสมนะครับละลายและเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับก็จะมีลักษณะข้นนิดนึงนะครับในส่วนน้ำปรุงรสนะครับที่ใช้วัตถุดิบของน้ำพริกเผานะครับน้ำพริกเผาที่นำมาใช้นะครับความเผ็ดก็จะไม่เยอะนะครับถ้าหากว่าคนที่ชอบรสชาติของกล้วยฉาบหน้าธัญพืชที่ต้องการความเข้มข้นนะครับก็อาจจะเลือกใช้น้ำพริกเผานะครับที่มีลักษณะรสชาติที่เข้มข้นจัดจ้านนะครับสามารถที่จะปรุงแต่งได้เพิ่มเติมนะครับ

เดี๋ยวเราก็เคี่ยวไปสักพักหนึ่งนะครับให้ส่วนผสมนะครับเกลือน้ำตาลทรายละลายให้เข้ากันนะครับแล้วก็น้ำปรุงรสของเรานะครับมีลักษณะข้นนะครับ

นะครับก็ให้น้ำเชื่อมปรุงรสของเรานะครับมีลักษณะข้นเหนียวนิดนึงนะครับเพื่อที่จะเกาะกับชิ้นกล้วยนะครับแล้วเราจะโรยด้วยหน้าธัญพืชนะครับให้เกาะติดกับน้ำปรุงรสนะครับถ้าหากว่าเราเคี่ยวน้ำปรุงรสไม่ข้นเหนียวนะครับเวลาเราโรยหน้าธัญพืชลงนะครับก็จะไม่ค่อยเกาะติดกับกล้วยนะครับก็จะหลุดออกไปนะครับทำให้ธัญพืชของเรานะครับไม่เกาะอยู่กับชิ้นกล้วยนะครับนั้นต้องเคี่ยวให้มีลักษณะข้นเหนียวนะครับครับเมื่อผ่านมา10นาทีนะครับน้ำปรุงรสของเรานะครับก็จะมีลักษณะข้นเหนียวได้ที่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเทใส่ภาชนะพักทิ้งไว้แล้วก็คนให้เย็นนะครับโอเคนะครับ

ครับก็จะได้น้ำปรุงรสนะครับที่อร่อยนะครับแล้วก็มีลักษณะข้นนะครับครับหลังจากที่ส่วนผสมนะครับหน้าธัญพืชของเรานะครับก็พร้อมแล้วนะครับแล้วก็ส่วนของน้ำปรุงรสของเราก็พร้อมแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทำการตกแต่งนะครับหน้าธัญพืชนะครับด้วยวิธีการนะครับนำกล้วยนะครับที่มีลักษณะเป็นแผ่นเรียบนะครับใช้แปรงนะครับทาน้ำปรุงรสนะครับใช้แปรงนะครับมานะครับชุบน้ำปรุงรสนะครับแล้วก็มาทาที่กล้วยนะครับมาทาที่แผ่นกล้วยนะครับมาทาที่แผ่นกล้วยนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับเมื่อทาที่แผ่นกล้วยเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะมาโรยด้วยธัญพืชนะครับเราจะมาโรยด้วยธัญพืชนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับก็โรยลงไปได้เลยนะครับนะครับสังเกตว่านะครับถ้าน้ำธัญพืชของเรามันข้นเหนียวดีนะครับเม็ดธัญพืชนะครับก็จะเกาะรวมกันที่ชิ้นได้ดีนะครับแล้วก็วางไว้ที่ถาดนะครับชิ้นต่อไปนะครับชิ้นต่อไปนะครับ

นะครับในการทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับสามารถที่จะเพิ่มนะครับมูลค่าของผลิตภัณฑ์นะครับได้เป็นอย่างดีนะครับเนื่องจากว่าสามารถที่จะคำนวณต้นทุนและจำหน่ายในราคาต่อชิ้นได้เลยนะครับ

โรยด้วยหน้าธัญพืชนะครับธัญพืชของเรานะครับก็จะมีทั้งเม็ดถั่วเขียวนะครับงาขาวและก็งาดำคั่วนะครับสำหรับ3ธัญพืชที่นำมาใช้นะครับก็จะมีประโยชน์ต่อสำหรับคนที่รับประทานนะครับก็ช่วยนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับสำหรับผู้สูงวัยด้วยนะครับอีกทั้งน้ำปรุงรสของเรานะครับก็มีรสชาติที่ไม่เผ็ดนะครับเพราะนั้นในวัยเด็กนะครับก็สามารถที่จะรับประทานกล้วยฉาบหน้าธัญพืชของเราได้ด้วยนะครับต่อจากนี้นะครับเราก็จะนำกล้วยหน้าธัญพืชของเรานะครับนำไปอบนะครับที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสนะครับใช้ระยะเวลาในการอบนาน30นาทีนะครับเพื่อที่จะให้กล้วยของเรานะครับมีความกรอบนะครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปอบกันนะครับ

นะครับเราจะใช้อุณหภูมิในการอบอยู่ที่60องศาเซลเซียสนะครับใช้ระยะเวลาในการอบนาน30นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหน้าตาเมื่อหลังอบแล้วนะครับกล้วยฉาบหน้าเชื้อพืชของเรานะครับจะมีหน้าตารับประทานเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอชมกันครับครับตอนนี้นะครับเราได้อบกล้วยหน้าเชื้อพืชนะครับก็ครบเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันนะครับว่ากล้วยที่อบเสร็จแล้วนะครับหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันครับนะครับทุกชนิดนะครับเมื่อกล้วยเราอบเสร็จนะครับในขณะที่ร้อนเราสามารถที่จะบรรจุใส่ในขณะที่ร้อนได้เลยนะครับโดยเมื่อกล้วยเย็นแล้วนะครับก็จะไม่มีความชื้นนะครับปรากฏอยู่ในภาชนะนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการบรรจุแพ็กเกจได้เลยนะครับในการบรรจุนะครับเราก็นะครับเลือกใช้ภาชนะบรรจุนะครับให้เหมาะสมนะครับแล้วก็เลือกภาชนะบรรจุนะครับที่ผู้ซื้อนะครับผู้บริโภคนะครับเห็นแล้วนะครับมีความโดดเด่นเพราะนั้นนะครับในตัวบรรจุภัณฑ์เองนะครับเราก็เลือกมาใช้นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดเพิ่มปริมาณการขายนะครับกล้วยฉาบหน้าเชื้อพืชของเราได้อีกหนึ่งอย่างเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะทำการบรรจุเลยนะครับเปิดฝากระปุกออกนะครับนะครับนะครับเราก็เรียงนะครับนะครับนะครับโอเคครับนะครับโอเคนะครับการเลือกชิ้นนะครับที่ใช้นะครับเราก็ต้องเลือกชิ้นที่คละกันนะครับชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เนื่องจากว่าขนาดของชิ้นกล้วยบางครั้งที่เราทอดมานะครับบางทีอาจจะมีความชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะครับไม่เท่ากันเพราะนั้นเราต้องคละกันด้วยแต่สุดท้ายนะครับเราต้องมาชั่งน้ำหนักนะครับให้ได้น้ำหนักที่เราต้องการนะครับในหลักการของการคำนวณต้นทุนการผลิตและราคาจำหน่ายนะครับก็จะอยู่ที่ถ้วยละนะครับ200กรัมนะครับจะอยู่ที่200กรัมนะครับนะครับต่อหนึ่งต่อหนึ่งกระปุกนะครับตัวหนึ่งกระปุกนะครับก็ปิดฝาให้สนิทนะครับนะครับและนะครับนี่ก็คือหน้าตานะครับของกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับ

อีกรูปแบบหนึ่งนะครับเราอาจจะบรรจุนะครับในภาชนะกระปุกทรงแนวตั้งนะครับเราก็สามารถใส่ได้นะครับโอเคนะครับ

ก็เลือกชิ้นให้ได้พอเหมาะขนาดนะครับโอเคนะครับปิดฝานะครับปิดฝาให้สนิทนะครับนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เลือกใช้บรรจุภัณฑ์นะครับเข้ามาช่วยนะครับเพื่อให้กล้วยฉาบหน้าธัญพืชของเรานะครับเก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทนะครับแล้วก็สามารถที่จะรักษาความกรอบนะครับของกล้วยหน้าธัญพืชของเราได้ยาวนานนะครับมากกว่าเดิมนะครับเราก็จะทำการนะครับบรรจุให้เสร็จนะครับให้หมดนะครับนะครับเราก็จะทำการบรรจุให้หมดนะครับ

เห็นครับชั่งน้ำหนักนะครับโอเคนะครับปิดฝานะครับโอเคเรียบร้อยนะครับครับผมนะครับกล้วยฉาบหน้าธัญพืชของเรานะครับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือขั้นตอนการจัดตกแต่งแล้วก็บรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุนะครับหรือที่เราเรียกว่าบรรจุภัณฑ์นั่นเองนะครับในการเพิ่มมูลค่านะครับของกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับเราจะต้องศึกษานะครับเกี่ยวกับทางด้านของการตลาดนะครับเกี่ยวกับทางด้านของตัวบรรจุภัณฑ์เข้ามาใช้และที่สำคัญครับเมื่อเราบรรจุเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบเป็นภาชนะแบบไหนก็แล้วแต่นะครับเราทำจำหน่ายนะครับเราควรจะมีฉลากสินค้านะครับระบุปรากฏอยู่นะครับให้ข้อมูลสำหรับผู้ที่จะไปบริโภคนะครับได้อ่านข้อมูลนะครับอาจจะมีชื่อผู้ผลิตนะครับชื่อส่วนประกอบต่างๆนะครับเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ในการทำกล้วยฉาบปรุงรสหน้าธัญพืชนะครับนะครับและส่วนต่างๆนะครับในการทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับนะครับสามารถที่จะเก็บไว้ได้นานนะครับเนื่องจากว่าเราผ่านการอบนะครับที่อุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วก็ในระยะเวลาที่เหมาะสมในการไล่ความชื้นออกจากตัวชิ้นของกล้วยนะครับก็จะทำให้ยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบหน้าธัญพืชของเรานะครับเก็บไว้ได้นานนะครับอย่างน้อยนะครับ3เดือนนะครับและต้องเก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทด้วยนะครับในเรื่องของการทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับตัววัตถุดิบหลักก็คือกล้วยน้ำว้าจริงๆแล้วนะครับในการเลือกใช้วัตถุดิบเข้ามาช่วยในการฉาบปรุงรสเพื่อที่จะยืดอายุหรือแปร

ภาพแปรรูปวัตถุดิบทางด้านการเกษตรของเรานะครับนอกจากกล้วยแล้วนะครับยังสามารถที่จะนำวัตถุดิบอื่นๆนะครับมาทำได้ในลักษณะเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นมันสำปะหลังนะครับอย่างเช่นมันเทศนะครับหรือผลไม้ชนิดต่างๆนะครับที่มีลักษณะให้แป้งเยอะนะครับเราก็สามารถที่จะนำมาปลอกนะครับล้างนะครับนำมาสไลด์ทอดนะครับให้เป็นชิ้นนะครับแผ่นบางๆนะครับแล้วเรานำมาปรุงรสนะครับให้มีรสชาติตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็ใส่ด้วยเม็ดธัญพืชนะครับโรยลงไปนะครับทำการอบนะครับก็จะได้นะครับผลิตภัณฑ์นะครับที่หลากหลายนะครับและนะครับได้ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่านะครับสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้และที่สำคัญนะครับก็จะเพิ่มนะครับและก็ลดนะครับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนบ้านเราได้เนื่องจากว่านำวัตถุดิบที่มีอยู่ในบ้านเราที่มีอยู่ในท้องถิ่นเรานะครับมาสร้างให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็สามารถที่จะมีผลิตภัณฑ์นะครับให้ผู้บริโภคเลือกที่หลากหลายวัตถุดิบเป็นต้นไปนะครับอย่างกล้วยวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับที่นำมาแปรรูปนะครับและที่สำคัญกล้วยนะครับยังสามารถที่จะแปรรูปนะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมนะครับได้จากช่องทางอินเทอร์เน็ตนะครับช่องทางเว็บไซต์ YouTube ครับในการนำกล้วยนะครับมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับนอกจากเราจะนำกล้วยนะครับมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบหน้าธัญพืชแล้วนะครับยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์นะครับที่กล้วยสามารถที่จะนำมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับได้มากกว่า1 อย่างนะครับครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารชุดนี้นะครับสำหรับผู้ที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่อการเรียนการสอนชุดนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับนักเรียนนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจที่กำลังติดตามอยู่นะครับคงได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับและนะครับในการแปรรูปอาหารครั้งต่อไปนะครับก็เราดูว่าเราจะเอาอะไรมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารครับ

การดำเนินงานเชื่อมแผ่นเหล็กต่อตัวทีมี4ท่าหลักๆโดยคำนึงถึงภาระการรับแรงเช่นแรงดึงแรงกดแรงเฉือนและภาระการรับแรงของแนวเชื่อมและลักษณะของการใช้งานใบงานที่1เลือกใช้ลวด E6013

หรือ E7016 ขนาด 2.6 หรือ 3.2 มิลลิเมตรโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1 นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับงานวางในตำแหน่งท่า PB ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีขึ้นด้านบนขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PB

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมดูจากข้างห่อลวดระบุเมื่อปรับแล้วทดลองอาร์คและเดินแนวสั้นๆซ้ำๆหากระแสที่เหมาะสมต่อแนวเชื่อมและผู้เชื่อม

Thank you.

그 그 그냥 하나 둘 하나

0: ชื่อมท่าระดับ PB แนวฮอตพาร์ท
1: เพื่อให้ร้อยสอง

0: ิมเข้าไปไม่ใช่ยิ่งยิ่งดูยิ่งดูเป็นแบบเป็นเส้นตรงนั้นดูเติมแต่พอเราไปดูเยอะเกี่ยวกับยาเลยแต่ก่อนเนี่ย
1: ส่วนเป็นจุดทำให้ขาดรู้ว่าจะต้องทำยังไงขาดมีอยู่แล้วถ้าผมไม่ตัดแต่ถ้าไปดูที่ออกไปไม่ได้ถ้าใช้เงินรับแรงเยอะอย่างเยอะ

ขั้นตอนการทำความสะอาดงานเชื่อมผ้า PB ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดเม็ดโลหะสแลกออกให้หมด

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัวเอ็กแพนชั่นวาล์วนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับ

วิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีนักเรียนทุกคนนักศึกษาทุกคนนะครับนะก็วันนี้ก็เป็นอีกการหนึ่งนะครับที่ผมได้จะได้นำเสนอนะครับแล้วก็เราได้มาศึกษานะครับในเรื่องของเครื่องมือทางกายภาพนะครับเครื่องมือกายภาพเป็นเครื่องมือที่อยู่ในโรงพยาบาลนะแต่ว่าในโรงพยาบาลตรงนี้มันอาจจะต้องโรคเฉพาะหน่อยนะครับเพราะว่าเครื่องมือกายภาพมันจะมีเครื่องมือหลากหลายมากมายนะครับนะข้างในนะครับถ้าเราปวดเมื่อยเราเคล็ดขัดย่อนะครับหรือว่าเราฟกช้ำหรือว่าเรามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของปวดร่างกายนะครับก็จะมีเครื่องมือทางกายภาพนะครับมาช่วยทำให้การรักษาหรือการบำบัดนะครับหายได้วัตถุเราลงนะครับนะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาถึงเครื่องมือกายภาพนะครับเรารู้เรื่องวิธีการนวดใช่ไหมนะครับเวลาปวดเวลาเมื่อยเวลาเคล็ดขัดย่อนะครับเราก็ไปหาคนมานวดนะครับนะแล้วมันก็จะมีในเรื่องของถ้าเรารู้จักปัจจุบันนะนวดแผนโบราณรู้จักเนาะนะครับสปารู้จักไหมครับรู้จักนะคุ้นเคยอยู่นะครับสปาก็เป็นวิธีการนวดอย่างหนึ่งที่เราใช้เป็นทาราบำบัดรู้จักไหมครับทาราบำบัดก็ไปอยู่ในน้ำนะครับแล้วให้น้ำวนหรือว่าเอาปลาตอดเคยเข้าไปไหมนะมีปลาตอดด้วยนะปลาตัวก็เลยเราขาจุ่มเราขาแช่เข้าไปนะครับเราเป็นชาที่นิ้วเป็นตะคริวหรือว่าเป็นอะไรที่มันปวดง่ายๆนะครับเราก็ทาไปแช่นะครับน้ำจะออกอุ่นๆนิดๆนะครับแล้วก็จะมีปลามาตัดต่อนะนะครับให้รู้สึกว่าเหมือนอะไรมากระตุ้นนะครับการรักษาที่มันปวดหรือว่ามันเป็นอะไรกับไอ้กล้ามเนื้อนะครับก็หาอะไรก็ได้นะครับมากระตุ้นมาสัมผัสนะมันจะได้ทุเลาลงนะก็เช่นเดียวกันนะครับเราเข้าแผนโบราณนะเราก็ให้เขานวดนะครับก็จะนวดกล้ามเนื้อส่วนบริเวณที่ปวดนะครับนะฮะพอตอนหลังมานะครับวิวัฒนาการมันก็มากขึ้นนะครับนะโอ้คนนวดมันก็อาจจะมีน้อยลงนะครับหรือว่านวดแล้วมันไม่ถึงนะไม่ได้นะครับก็เขาก็เลยคิดค้นในเรื่องของเครื่องมือที่รักษาทางกายภาพขึ้นมานะครับแทนการนวดด้วยแรงนะครับวิธีการใช้เครื่องมือนะครับมันก็จะเป็นในเรื่องของมันสามารถที่จะเข้าไปถึงใกล้ๆกระดูกนะครับกล้ามเนื้อลึกๆนะครับที่ผู้นวดนั้นนวดไม่ถึงนะครับเพราะนั้นเขาก็คิดเครื่องมือพวกกายภาพขึ้นมานะก็จะมีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นอาจจะบำบัดด้วยความร้อนนะครับถ้าบำบัดด้วยความร้อนเนี่ยเขาก็จะใช้ในเรื่องของฮอตแพครู้จักไหมครับฮอตแพคที่เขาเอาไปต้มนะในหม้อของเรานะครับนะแล้วก็เอามาโปะเรานะโปะแขนนะครับโปะหลังนะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณสัก10ถึง15นาทีนะครับนะก็ใช้เวลานานอยู่นะครับถ้าเราเข้าไปในโรงพยาบาล นะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีผู้ป่วยเนี่ยนะครับเข้าไปรับการรักษาเยอะมากเลยนะครับนะเลยวันนี้เลยเราไม่เห็นเครื่องมือเลยเพราะว่าเครื่องมือในโรงพยาบาลเขาใช้กันหมดนะครับนะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบำบัดด้วยน้ำเย็นแต่น้ำเย็นนี่น้อยไม่ค่อยเจอนะครับเพราะว่าน้ำเย็นเนี่ยมันมีอาการแทรกซ้อนของโรคได้ง่ายกว่านะครับนะเขาก็เลยไม่ใช้แล้วก็มันให้การรักษาไม่ดีเท่านะฮะต่อไปเราบำบัดด้วยวิธีการดึงนะครับอย่างเช่นปวดข้อโอ้โหปวดมากเลยปวดเอวนะครับนะปวดหลังนะครับเขาก็ใช้วิธีการเอาเชือกแล้วมีเครื่องมือนะครับแล้วก็ดึงคอนะครับนะแต่ดึงแรงไม่ได้นะเดี๋ยวคอหลุดนะครับก็จะมีการปรับแรงนะครับให้พอดีนะครับแล้วดึงเป็นแบบต่อเนื่องดึงเป็นแบบอินเทอร์มิตแทนก็คือเป็นจังหวะนะครับนะแล้วก็ดึงคอหรือว่าจะดึงเอวนะก็ใช้เครื่องเดียวกันนะแต่วิธีวางก็จะวางเดี๋ยวจะให้ดูว่าเขาวางวิธีการยังไงถ้าดึงคออีกแบบนึงนะครับดึงเอวอีกแบบนึงนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมีการบำบัดด้วยไฟฟ้าตอนนี้นะครับพอมีการบำบัดด้วยไฟฟ้าเขาก็คิดเครื่องมืออีกแล้วนะครับพวกเครื่องมือที่ให้การรักษาด้วยขึ้นอันตราซาวด์เดี๋ยวเราก็จะเห็นกันนะครับว่าเป็นยังไงนะเครื่องอันตราซาวด์ที่จะใช้นะครับ

มันก็เหมือนกับส่งคลื่นนะเข้าไปในกล้ามเนื้อนะครับมันสามารถที่จะรักษานะครับกล้ามเนื้อที่มันอักเสบที่อยู่ลึกๆนะครับได้ดีกว่าการนวดนะครับนะเราจะไปดูในเรื่องของเครื่องช็อตเวฟนะครับช็อตเวฟก็เป็นเครื่องที่ส่งคลื่นความร้อนนะนะครับเป็นเครื่องที่เป็นไฮฟรีเควนซีนะครับนะส่งออกมาแล้วนะครับเอามาสัมผัสเอามาประกอบกับตัวนะส่วนที่นวดนะส่วนที่เมื่อยส่วนที่เคล็ดนะครับมันก็สามารถที่จะรักษาได้นะครับนะเพราะว่ามันจะให้ความร้อนลึกนะครับเข้าไปลึกๆเลยนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเครื่องสติมูเลเตอร์นะครับนะหรือว่ามีเครื่องกระตุ้นครับเส้นประสาทแล้วก็ละกล้ามเนื้อก็โดยการส่งคลื่นไฟฟ้านะครับเล็กๆผ่านกล้ามเนื้อนะครับเข้าไปนะฮะเพื่อที่จะกระตุ้นให้เซลล์นะครับของกล้ามเนื้อนะครับหรือว่าเส้นประสาทนะครับมีการรักษาเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเส้นประสาทมันจะบวมมันจะอักเสบนะเหมือนที่เรายกแขนซ้ายแขนขวาโอ้ตรงนี้ถ้าอย่าตรงๆไม่เป็นไรนะพอยกเอาปวดแล้วนะครับอันนี้มีอาการแล้วนะครับเพราะนั้นมันก็อาจจะเกิดตรงนี้นะครับเราไม่รู้สมัยก่อนเราก็ไปนวดหน่อยนะเดี๋ยวมันก็หายพอยิ่งนวดยิ่งเจ็บแฮะมันเจ็บนะครับแต่ว่าถ้าเครื่องนี้เขาก็จะคลึงๆนะถ้าเป็นอัลตราซาวด์คลึงเส้นเอ็นนะครับมันจะทำให้เส้นเอ็นเนี่ยคลายอาการปวดหรืออักเสบได้นะครับนะแต่ว่าเวลาทำเนี่ยมันไม่ได้ทำครั้งเดียวหายนะพวกนี้นะครับมันต้องใช้เวลานะครับอย่างเช่นถ้าเราจะไปกระตุ้นนะก็ต้องติดการกระตุ้นนะใช้เวลานานนะครับแล้วก็10นาทีอย่างเงี้ยแล้วก็หมอก็จะนัดมาอาทิตย์หนึ่งมาครั้งหนึ่งอาทิตย์หนึ่งมาครั้งหนึ่งอาทิตย์มา2ครั้งเหมือนอย่างอัลตราซาวด์ที่เอ็นนะครับหรือไม่ก็เหมือนใช้ความร้อนใช้ฮอตแพ็คนะก็นัดมานะครับแล้วก็มาทำการอบด้วยผ้าร้อนนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับของกายภาพนะฮะนี้เรามาดูการรักษากายภาพนะครับจากในภาพนะอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นการบำบัดนะครับในเรื่องของอาการปวดอาการเมื่อยนะครับเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเห็นไหมเราใช้นิ้วกดนะครับถ้าเราไปลองนวดดูนะก็จะใช้พยายามเนี่ยใช้นิ้วโป้งนะถ้าเห็นหมอนวดนะนิ้วโป้งจะโตใหญ่แข็งแรงนะแข็งแรงมากที่สุดเลยถ้าพูดถึงนะครับเขาจะใช้นิ้วเนี่ยกดลงไปนะครับอย่างที่เห็นนะกดให้มันเข้าไปลึกๆคือพยายามที่จะกดให้ลึกนะครับเหมือนกับถ้ายังลึกไม่พอนะเขาก็ใช้เป็นไอ้ลูกกลมๆเขาเรียกลูกอะไรผมก็นึกไม่ออกแล้วไอ้ประคบลูกประคบนะที่ว่าเขาใส่พวกตะไอ้สะไอ้ที่มันเป็นสมุนไพรแรงๆไอ้ที่มันมีอะไรนะร้อนๆอบแล้วก็มาประคบนะประคบแล้วก็นวดนะรู้สึกมันดีนะมันรู้สึกมันน่าจะหายนะแต่จริงๆแล้วไม่ค่อยจะหายเท่าไหร่นะใช้นานแล้วก็ใช้เวลานะครับก็จะอย่างเงี้ยนะครับนะเขาก็จะใช้เป็นลักษณะเหมือนทางกายภาพทางใช้แรงเป็นหลักนะครับตอนนี้พอหลังจากที่เขาใช้กันมาเยอะๆก็มีในเรื่องของการที่จะทำให้ผลิตเกิดเครื่องมือมาได้นะครับจากสรีระของเรานะเราเห็นว่ามันมีทั้งกระดูกนะครับมันมีทั้งกล้ามเนื้อนะครับมันจะมีทั้งอวัยวะต่างๆนะครับอวัยวะพวกนี้นะครับมันมีโอกาสที่จะชำรุดมีโอกาสที่จะล้ามีโอกาสที่จะเคล็ดขัดยอดนะครับนะฮะก็จะดูนะเพราะฉะนั้นพวกที่เป็นหมอนวดนะครับเขาก็จะรู้ว่าเส้นอยู่ตรงไหนตรงไหนคือกระดูกตรงไหนคือส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อนะเขาจะรู้เลยเราไม่รู้นะครับอันนี้ก็เป็นสรีระที่เขาจะต้องรู้นะครับรวมไปถึงทั้งด้านข้างหน้าแล้วข้างหลังจริงๆข้างๆหมดเลยนะรอบตัวเลยนะครับหัวถึงเท้านะครับแล้วก็พูดถึงวนไปทั้งตัวนะครับเนื่องจากว่าสรีระของเรานะครับเวลาที่เราดีๆนะเราจะเป็นแบบรูปไหนครับเนี่ยอยากได้สรีระแบบเนี้ยซ้ายสุดใช่ไหมฮะตัวตรงขาตรงนะครับนะแต่ถ้าสรีระไม่ดีแล้วเห็นไหมครับทางด้านข้างเนี่ยก็จะไม่ตรงงอนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ว่ามันจะเกิดอาการของการใช้งานของร่างกายนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับบางคนก็เป็นตะเกิดก็มีนะครับไม่ใช่มาเป็นทีหลังบางคนก็เป็นอันเกิดนะฮะส่วนทางด้านหลังนะครับก็จะเห็นว่าร่างกายก็จะไม่เหมือนกันนะครับห้อยมังย้อยมังนะอกใหญ่เอียงซ้ายเอียงขวามังนะครับทำไปทำมานี่ก็ดูเหมือนกับว่าเป็นคล้ายๆว่าอะไรนะเป็นถ้าดูคนดูรูปร่างแล้วเขาว่าขี้โรคคนมีสุขภาพดีสามารถดูได้จากสรีระของผู้ป่วยได้นะครับหรือโงเฮงนะครับก็ดูได้เช่นเดียวกันนะโงเฮงออกโงเฮงดีนะไม่เป็นโรคบ่อยนะครับทำงานทำการดีนะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ

จุดต่างๆนะครับที่อยู่บนตัวนะครับหมอนวดเนี่ยรู้นะครับนักกายภาพก็ต้องรู้ด้วยเพราะว่าเวลาที่จะกำหนดการรักษานะครับเขาจะต้องดูจุดแล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับร่างกายนะครับนะอันนี้ก็จะทำให้การรักษานั้นมีผลมากนะครับและการอย่างที่บอกนะการทำกายภาพอย่างที่บอกว่าครั้งเดียวไม่อยู่นะครับบางที5ครั้งก็ยังไม่อยู่นะนะครับบางทีเป็นเดือนนะครับเดือนละ10ครั้งนะก็มีนะครับอย่างผมเคยไปผมรู้สึกคราวก่อนแขนปวดนะครับปวดมากนะครับเขาก็นัดไปทำนะครับนัดอย่างท่านนัดนวดก็คือสัปดาห์ละ2ครั้งนะครับแล้วเท่าไหร่นะเดือนหนึ่งคิดดูแล้วกันสัปดาห์2เดือน10ครั้งแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วหมอเขาจะให้ผู้ป่วยนะครับทำต่อเนื่องแต่ว่ามีระยะห่างนะครับนะส่วนใหญ่แล้วแพลนก็คือ10ครั้งนะครับในประมาณ1เดือนนะครับนะเสร็จแล้วก็เขาก็จะให้หมอที่เป็นหมอกายภาพนะประเมินดูว่าจะทำต่อไหมนะครับหรือว่าจะรักษาแบบอื่นนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาทางกายภาพหรือว่าทางกล้ามเนื้อนะครับมันจะมีหลายแบบนะฮะในโรงพยาบาลเองก็จะมี2แบบแบบที่เป็นทางด้านคลินิคอลก็คือใช้เครื่องมืออีกแบบนึงก็คือส่งที่นวดโดยคนนะจะมี2แบบนะครับนะจริงๆแล้วเราจะเลือกเอาก็ได้ว่าจะเอาแบบไหนนะครับแต่ว่าถ้าจะให้นวดแล้วได้ผลเร็วก็ต้องนวดด้วยเครื่องนะครับแต่ว่าถ้าจะให้นวดแล้วมีอริยบทหลายๆอย่างที่เรามีกิจกรรมอะไรด้วยนะครับก็จะนวดด้วยมือนะครับนะนี่ก็มี2แบบนะถ้าแบบไหนที่มันเหมาะกับคนบางคนเขาเนี่ยไม่สู้แรงคนนะเขาก็ไปนวดด้วยเครื่องทั้งหมดนะครับนะอันนี้จะเห็นว่าท่าทางเนี่ยอยู่เฉยๆไม่ปวดไม่เป็นไรนะแต่พอยกโอ้โหปวดยกซ้ายยกขวานะปวดแสดงว่าอาการนั้นเขาจะดูว่าปวดตรงไหนนะครับเขาจะรู้เลยว่าปวดตรงไหนเวลาที่ยกซ้ายยกขวานะครับนะทั้งลานทั้งบิดทั้งเอวนะฮะเราเห็นได้ว่าเวลาที่เราไปออกกำลังกายนะครับก็จะให้บิดซ้ายบิดขวายกแขนยกขานะนั่นคือการทำให้ศีลาของเรานั้นได้รับการกระตุ้นแล้วก็อะไรที่มันมีการปวดมันจะรู้สึกเลยนะอุ๊ยมันปวดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยเราใช้งานเกินไปเราเรียนหนังสือมากเราดูคอมจนทั้งคืนทั้งวันไม่ยอมหยุดนะจะเป็นตรงไหนครับถ้าเราเล่นคอมเนี่ยนะครับตรงข้างหลังไหล่นะเราจะปวดมากเลยครับนะก็ต้องไปรักษาแบบนี้แหละครับนะแต่ถ้าเกิดว่าไปเจอหมอนวดก็จะเอานิ้วกดนะตรงที่เราปวดนะคือถ้าบอกตรงไหนปวดปั๊บก็จะกดตรงนั้นนะครับนะก็อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการรักษาด้วยคนนะครับตอนนี้เรามาดูเครื่องมือพับแรกๆก่อนนะเดี๋ยวเราจะดูเราไปโรงพยาบาลปั๊บเราจะเจอตรงนี้นะปั๊บพอเราเข้าไปโรงพยาบาลปั๊บเราก็จะเจอถ้าเป็นห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับก็จะเป็นห้องแบบนี้นะครับเข้าไปห้องกายภาพห้องเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็บรรยากาศเป็นยังไงลองดูนิดนึงเข้าไปนะครับนี่พอมองเห็นนะส่วนใหญ่จะเป็นเจอแต่เตียงนะเตียงเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เตียงที่ก็จะมีคนที่เข้าไปรับการบำบัดนะครับนะก็จะมีถ้านอนแบบนี้เครื่องอะไรวะถ้านอนแบบนี้ก็จะใช้ในเรื่องของการใช้ฮอตแพคนะพอเอาไปโปะแล้วก็เอาผ้าห่มคลุมอีกทีหนึ่งนะครับก็จะไม่เห็นนะอันนี้บำบัดด้วยการเดินก็คืออาจจะเท้าไม่มีแรงนะครับเท้าไม่มีแรงนะครับเขาก็ใช้วิธีการเดินราวนะครับเดินราวจริงๆแล้วแบบนี้ทำที่บ้านก็ได้นะถ้าเราจะไปทำถ้ามีอาการทางด้านขานะครับที่ขาไม่มีแรงขาอ่อนแรงนะครับนะก็จะใช้วิธีแบบนี้นะครับอันนี้อันนึงก็เป็นเครื่องอย่างที่บอกนะครับที่เห็นในภาพนะฮะอันนี้เครื่องอยู่ตรงนี้เขาจะแขวนอยู่นะครับอันนี้เป็นเครื่องดึงนะครับสามารถดึงคอสามารถดึงเอวสามารถดึงขาได้นะครับโดยที่เปลี่ยนตำแหน่งของไอ้ตัวเครื่องนะครับอันนี้ถ้าเป็นแบบนี้ก็เอาคนมานั่งแล้วก็ดึงขึ้นก็เรียกว่าดึงคอนะครับถ้าเอาเครื่องนี้มาติดตรงท้ายปลายเตียงนะครับเราก็เป็นดึงเอวนะครับถ้ามาติดทางด้านหัวนะครับนะก็จะเป็นการดึงคออีกท่าเนี้ยท่านอนนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือในแผนกกายภาพก็จะมีเยอะนะครับอันนี้เครื่องดึงนะครับอันนี้เดินราวนะครับนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกที่ทำการกระตุ้นนะก็จะมีห้องของเขาอยู่นะครับถ้าไม่ใช่เครื่องมือไฟฟ้าเครื่องมือเหมือนธรรมชาตินะก็จะเป็นการจับราวขึ้นกระไดนะอันนี้ฝึก

ขายกขานะครับนะถ้าท่านไปจะเห็นบรรยากาศแบบนี้แหละนะครับคนวุ่นวายนะในโรงพยาบาล นะครับนะคนนั้นก็จะรอคนนี้ก็จะทำคนนี้ก็รอทำแต่หรือยังนะครับเพราะว่าพวกที่มานั่งมานอนอย่างเงี้ยเป็นพวกที่ใช้เวลาทั้งนั้นเลยนะประมาณ10นาทีอัพนะครับนะก็เสร็จย่างพอเสร็จคนอื่นก็จะเข้ามาต่อนะครับบรรยากาศจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะวุ่นวายนะครับไอ้ที่เห็นอันนี้เครื่องเนี่ยเป็นเครื่องอันนี้ก็เรียกว่าเครื่องต้มฮอตแพคนะเขาจะมีผ้านะแล้วก็ใส่เข้าไปในเครื่องต้มตรงนี้แล้วก็จะต้มนะแล้วก็เอาไปโปะนะฮะไปเอาไปโปะคนป่วยนะครับอันนี้ไอ้เครื่องแบบนี้เราเรียกว่าเครื่องทักชันเดี๋ยวจะเราก็จะเรียนรู้กันไปนะอันนี้เรียกว่าเครื่องช็อตเวฟนะครับอันนี้เป็นเครื่องอัลตราซาวด์นะครับอันนี้เป็นเครื่องอะไรเนี่ยเครื่องอัลตราซาวด์เหมือนกันนะใช้หัวนะครับนะครับอันนี้คร่าวๆนะเราพอจะมีแว็กกากันบ้างแล้วนะนะครับหรือไม่ก็เราเคยเข้าไปสัมผัสกันบ้างแล้วนะครับหรือถ้ามาวันนี้ก็อาจจะเริ่มรู้นะครับว่าเครื่องมือเราเป็นอย่างไรนะครับจากในเรื่องของการบำบัดนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีการบำบัดด้วยความร้อนนะครับความร้อนจะเป็นส่วนใหญ่นะครับนะเพราะนั้นทำงานอะไรให้ความร้อนนั้นไปยังจุดที่กล้ามเนื้อนะครับที่มีอาการนะครับนะก็เช่นเราใช้เครื่องฟูงไฟฟ้าที่เป็นตัวอัลตราซาวด์นะมันจะส่งคลื่นความร้อนเข้าไปนะครับลึกๆนะเพราะพวกนี้มันอาจจะไม่ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้น อันที่หนึ่งเป็นความร้อนที่อยู่อาจจะเป็นในเรื่องของการถ่ายทอดความร้อนนะครับก็คือว่าเอาความร้อนที่ได้จากผ้านะที่เราไปอบนะนะครับที่บอกนะครับเอาเราไปชุบไปโปะกับผู้ป่วยนะครับแล้วให้ความร้อนนั้นถ่ายเทลงผู้ป่วยนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่นำความร้อนส่วนการพาความร้อนก็คือการผ่านความร้อนที่ระหว่างตัวซอสที่ส่งความร้อนกับผู้ป่วยนะครับไม่ถึงกันนะก็ส่งเป็นคลื่นนะครับนะอย่างเช่นคลื่นไอของช็อตเวฟนะครับที่ส่งเป็นคลื่นความร้อนนะครับไปยังผู้ป่วยนะครับอันที่3การเปลี่ยนเป็นรูปแบบพลังงานนะครับก็หมายถึงว่าการเปลี่ยนจากพลังงานอื่นให้เป็นพลังงานความร้อนนะครับเช่นอัลตราซาวด์นะครับเสียงนะคลื่นอัลตราซาวด์คือคลื่นเสียงนะครับคลื่นอัลตราซาวด์ก็จะส่งผ่านไปยังกล้ามเนื้อทำให้เกิดความร้อนนะครับจริงๆแล้วเวลาคลื่นออกจากหัวนะเราไปบังมันไม่ร้อนนะแต่พอคลื่นนั้นไปกระทบกับอวัยวะหรือกล้ามเนื้อนะครับนะมันก็จะเกิดความร้อนนะครับนะมันถึงไม่ปวดก็ร้อนนะเพราะมันส่งเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะไปความร้อนนั้นก็เป็นความร้อนลึกนะครับเข้าไปอยู่ในกล้ามเนื้อก็จะทำให้เกิดความร้อนแล้วก็รักษาในส่วนที่ลึกๆได้นะครับอันนี้การแผ่รังสีก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเหมือนเอาไฟแล้วก็ส่องทำให้นะการระเหยก็อันเดียวกันก็คือเหมือนกับเราใส่ซาวน่านะครับแล้วก็มีพวกไอ้น้ำอะไรต่ออะไรก็ทำให้เกิดตัวนี้ได้นะครับนะผลของสรีระผลทางสรีระกับความร้อนนะครับนะความร้อนช่วยให้อะไรครับช่วยให้เกิดการไหลเวียนของโลหิตที่ดีนะครับช่วยให้ระบบประสาทกล้ามเนื้อนะครับนะลดการเกร็งลดการปวดนะครับนะได้นะครับนะแล้วก็ข้อและเยื่อที่เกี่ยวกับพวกนิ้วพวกข้อศอกข้ออะไรต่ออะไรนะครับจะทำให้ลดการบวมอาการที่จะอักเสบนะครับผลด้านอื่นๆนะครับความร้อนทำให้หลอดเลือดขยายตัวนะครับทำให้เกิดการไหลเวียนโลหิตที่ดีนะครับอันนี้เป็นประโยชน์นะครับของความร้อนนะครับแต่ว่าการบำบัดแล้วอยากจะเอาความร้อนนั้นส่งให้ผู้ป่วยเนี่ยแบบไหนนะครับก็เป็นวิธีการของแต่ละเครื่องนะครับข้อบ่งชี้ของความร้อนนะครับก็ถ้าคุยกันเรื่องกายภาพก็บอกความร้อนลึกความร้อนตื้นนะครับความร้อนลึกก็ต้องใช้เครื่องเข้าไปนะครับส่องถ้าความร้อนตื้นก็คืออยู่บริเวณที่ผิวหนังนะครับแต่นี้เรามาดูอีกอันนึงเครื่องมือเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัดนะตอนนี้อย.นะเขาได้ตราในเรื่องวอร์ดดิ้งตัวนี้ออกมานะครับกับคำว่ากายภาพคือยังไงนะกายภาพในความหมายนะครับของทางคืออย.ไม่ได้เป็นคนที่กำหนดนะแต่ว่าเป็นวิชาชีพนะครับของกายภาพนะก็กำหนดมานะครับแล้วก็อย.เองเขาก็เอาไอ้ตรงนี้นะครับมาเพื่อที่จะให้เหมือนกับรู้แล้วก็เหมือนกับว่าอย.นี้เป็นผู้ที่ทำการนำเข้านะของเครื่องมือแพทย์ทุกอย่างเลยนะครับรวมทั้งเครื่องมือทางด้านกายภาพด้วยนะครับเขามาดูว่าไอ้กายภาพนี่เครื่องมือเนี่ยมันเข้ามาเนี่ยแล้วเขาจะต้องดูเขาจะต้องตรวจแล้วเขาจะต้องขึ้นทะเบียนอะไรยังไง

นะครับนะเขาก็เลยบอกว่าไอ้คำว่ากายภาพก็คือการที่การกระทำต่อมนุษย์นะครับเพื่อประเมินนะครับวินิจฉัยนะครับความบกพร่องนะครับอันเนื่องมาจากของการโรคที่ไม่การเคลื่อนไหวที่ไม่ปกตินะครับนะก็จะเป็นคำว่ากายภาพนะครับนะแล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้นะครับที่ใช้ในเพื่อกายภาพนะครับก็เป็นเครื่องมือทางที่รัฐมนตรีประกาศนะนะครับอันนี้ไปทางนู้นแล้วนะครับประกาศว่าการประกอบด้วยโลกศิลปะนะครับหรือการหรืออุปกรณ์กายภาพที่ทำให้พลังงานทางฟิสิกส์นะให้ความหมายนะครับนะเพื่อที่จะให้ออกมีการออกกำลังกายนะครับก่อให้เกิดการบำบัดนะครับอันนี้อันหนึ่งส่วนนั้นเรื่องฟิสิกส์ก็ไม่ถึงกับวิทยาศาสตร์อันหนึ่งนะที่มาช่วยในการบำบัดหรือว่าการรักษาหรือว่าการถ่ายทอดอะไรก็แล้วที่ไม่ใช้คนนะนั่นคือในเรื่องของทางฟิสิกส์นะครับเพราะนั้นมันจะมีคำจำกัดความนะครับของที่เป็นส่วนที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ทางวิชาชีพตรงนี้นะครับเขาได้ตราขึ้นมานะครับแล้วก็เครื่องมือที่ใช้นะครับในการบำบัดนะครับถ้าแบ่งแล้วนะครับเขาจะแบ่งตามนี้นะอันที่หนึ่งเป็นเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทนะเริ่มเข้ามาชื่อเครื่องแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันในเรื่องของชื่อเครื่องนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะต่อจากนี้ไปนะครับอันที่สองก็เป็นเครื่องกลุ่มเครื่องมือที่ใช้ไฟฟ้าความถี่สูงนะครับไอ้เครื่องมือกลุ่มไฟฟ้าความถี่สูงก็เป็นไงฮะแรงดันความถี่นะครับอันนี้สัมพันธ์กันนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดทางฟิสิกส์ของพลังงานออกมานะในการรักษาผู้ป่วยนะครับนะอันที่3นะครับกลุ่มเครื่องมือที่ใช้พลังงานทางด้านแสงนะครับเหมือนพวกเลเซอร์เหมือนอะไรเนาะนะครับตัวนี้ก็จะเอามาในการรักษากลุ่มที่4นะครับเป็นกลุ่มที่ให้ความร้อนและความเย็นก็พวกฮอตแพคนะครับพวกฟลูออไรด์บาดนะครับตรงนี้นะครับก็จะมาใช้ตรงกลุ่มนี้นะครับส่วนกลุ่มเครื่องมือที่ใช้พลังงานกลพวกเครื่องทรักชั่นพวกเครื่องที่กดพวกที่อะไรทำให้เกิดแรงไปสัมผัสกับผู้ที่จะให้การบำบัดรักษานะครับอันนี้คือการใช้เครื่องที่ออกแรงนะใช้เครื่องที่ออกแรงนะครับเหมือนกับการนวดนะครับนะแต่ว่าวิธีการอะไรของเขานะครับก็จะ อีกรูปแบบหนึ่งนะครับตอนนี้ในเรื่องของกลุ่มเครื่องมือที่เป็นกลุ่มเครื่องมือทางกล้ามเนื้อและเส้นประสาทนะครับนะก็จะ เป็นเครื่องที่ทำให้ผลิตนะครับกระแสไฟฟ้านะครับเข้าผู้ป่วยนะครับอันนี้คร่าวๆก่อนนะเผินๆนะครับนะก็เราจะให้รู้ว่าเครื่องมือเนี่ยนะครับแต่ละอันนะครับทำ อะไรกันบ้างนะครับนะส่วนไอ้เครื่องมือตรงนี้นะครับก็เครื่องกระตุ้นและกล้ามเนื้อและเส้นประสาทนะครับตอนนี้ถ้าเราเรียกย่อๆนะมันจะมีชื่อของมันอยู่นะครับเช่นเครื่องเทนส์ก็เป็นเครื่องที่กระตุ้นกล้ามเนื้อเดี๋ยวเวลาโฆษณานะเวลาที่เรารู้นะเขาจะไม่บอกว่าเครื่องกระตุ้นนะเขาจะบอกว่าเครื่องเทนส์เครื่อง ES เครื่อง US นะครับอันนี้ก็จะมาจากตรงนี้นะครับนะคลื่นที่ใช้ในการรักษาก็จะมีหลายแบบนะครับอาจจะเป็นแบบไฟสลับนะครับอาจจะเป็นอินเทอร์มิตแตนต์นะครับอาจจะเป็นพวกไดนามิกนะครับอาจจะเป็นพวกลัสเซ่นนะครับอันนี้เป็นคลื่นที่จะให้การรักษานะครับอันนี้เป็นของที่ใช้กระตุ้นนะครับนะต่อไปนะครับอันกลุ่มที่2เป็นเครื่องที่ให้ความถี่สูงนะครับเครื่องที่ให้ความถี่สูงก็คือเครื่องที่สร้างสัญญาณไฟฟ้านะครับมีความถี่ตั้งแต่5,000 เฮิรตซ์หรือว่า 5K เฮิรตซ์ขึ้นไปนะครับนะเช่นเครื่องช็อตเวฟอย่างที่บอกนะครับอันนี้ก็ส่งคลื่นเข้าไปนะครับนะก็ได้แก่เครื่องช็อตเวฟไดอะเทอร์มี่นะครับสำหรับกายภาพนะครับแล้วก็จะมีเครื่องไมโครเวฟไดอะเทอร์มี่เหมือนกันนะอันนี้ก็ความถี่ก็สูงขึ้นไปนะครับลักษณะคล้ายๆกันแต่ความถี่สูงขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเครื่องอัลตราโซนิกสำหรับกายภาพนะครับเครื่องอัลตราโซนิกเนี่ยใช้กันเยอะนะครับใช้กันเยอะเพราะว่าเป็นเครื่องที่บำบัดเฉพาะจุดนะแต่ถ้าไอ้เครื่องช็อตเวฟไดเทอร์มี่นะระยะกว้างหน่อยนะครับเช่นลำตัวเอวนะครับแขนก็มีบ้างนะเพราะถ้าแขนนี่ก็ใช้อิเล็กโทรดเล็กหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเล็กกว่านั้นเนี่ยเขาจะใช้เป็นไอ้เครื่องอัลตราโซนิกนะครับนะก็เป็นหูเล็กๆนะแล้วก็เราก็จะใส่เข้าไปนะครับ

อันนี้นะอันนี้ก็เครื่อง USเราจะได้ยินคำว่า US แล้วนะ US ก็มาจากอุลตราซาวนะฮะตะกี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นว่า US ก็เป็นเครื่องอัลตราซาวนะครับเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจรู้กันทั้งหมดนะอันนี้ผมยังไม่อธิบายเยอะนะครับก็มีกลุ่มที่ใช้อินฟราเรดนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของมีเลเซอร์นะครับแล้วก็มีความร้อนความร้อนก็พวกไอตัวผ้าความร้อนนะครับแพ็กนะครับนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดมี6กลุ่มนะครับเพราะเราก็คงต้องจำนะครับว่ากลุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการบำบัดนะของกายภาพนะครับกลุ่มเครื่องมือนะครับมันจะมีด้วย6กลุ่มด้วยกันนะครับตั้งแต่ถ้าถอยหลังไปนะครับกลุ่มใช้พลังงานนะครับกลุ่มที่ใช้แสงนะครับนะแล้วก็กลุ่มที่ใช้ไอการกระตุ้นด้วยความถี่สูงนะครับนะแล้วก็กลุ่มที่ใช้ความร้อนนะครับนะแล้วก็กลุ่มที่ใช้คลื่นอุลตราโซนิกนะมันก็จะมีอยู่ประมาณอย่างเงี้ยนะครับนะกลุ่มที่เราจะคุ้นเคยต่อไปนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูอย่างนี้อันนี้เป็นเครื่องทรักชันนะครัวคุณตาไม่เคยเห็นไหมครับเครื่องอย่างนี้นะครับนะก็จะมีลักษณะเป็นตัวปรับตั้งนะครับแล้วก็จะมีเชือกไอ้เชือกตัวนี้แหละที่เขาเอาไปดึงคอเอาไปดึงขาดึงเอวนะครับนะอันนี้เป็นเครื่องทรักชันนะครับการติดตั้งก็จะติดที่บางที่ก็ติดฝาผนังก็มีนะครับบางที่ก็ติดหัวเตียงท้ายเตียงนะครับเพื่อจะดึงขาหรือดึงคอนะครับตรงนี้เนื่องจากว่าเครื่องทรักชันเนี่ยนะครับมันจะมีประเด็นตรงว่าเวลาที่เราดึงคอเนี่ยดึงขาหมอจะไม่ได้ไปอยู่เฝ้าการดึงตลอดเวลานะครับเขาก็จะปล่อยให้เครื่องมันดึงไปเรื่อยๆตามน้ำหนักที่เขาตั้งแล้วเสร็จแล้วเขาจะมีตัวนี้เป็นตัวsafety switch นะครับให้ผู้ป่วยถ้าเกิดมันดึงแรงไปรีบกดนะพอกดปุ๊บเครื่องก็จะตัดนะครับเพราะบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะทนแรงดึงนะบางคนพอดึงนานๆแล้วไม่ไหวแล้วกดเลยนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยเครื่องมันผิดปกตินะดึงแรงเกินไปเอารีบกดเลยนะครับนะเพราะนั้นเขาจะไว้อยู่ติดกับผู้ป่วยนะครับเป็นไปได้บางทีผู้ป่วยเขากำไว้เลยนะกำไว้เผื่อบางทีมันมีปัญหาปุ๊บกดโชะนะครับมันก็จะตัดออกไปนะครับอันนี้จะมีเชือกอันนี้เครื่องทรักชันดึงออกมานะครับนะอะไรมีสายอันนี้ก็เป็นสายสำหรับเซฟตี้นะครับมีหลายแบบนะครับอันนี้วิธีการตั้งนะฮะตั้งทั้งแรงนะครับตั้งทั้งเวลาในการดึงนะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงอันนี้เป็นตัวน่าจะเป็นตัวสติมูเลเตอร์นะครับนะก็จะตั้งบนโต๊ะนะครับแล้วจะมีสายเข้าไปแล้วก็ปลายสายก็จะเป็นโปรบนะฮะแล้วก็สัมผัสกับผู้ป่วยแล้วก็ตั้งกระแสนะครับที่จะปรับให้กับผู้ป่วยนะครับอันนี้เป็น LS เป็นโลนะครับelectrical simulator นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้เป็นเหมือนอันนี้รุ่นบ้านเราทำเองได้นะแบบเนี้ยหน้าตาแบบนี้นะครับก็ตั้งกระแสแล้วก็ตั้งรูปคลื่นนะครับนะแล้วก็เอาไฟที่ไปให้ผู้ป่วยก็เป็นขั้วเป็นอะไรล่ะเป็นขั้ว DC นะครับแล้วก็ปล่อยกระแสเข้าผู้ป่วยนะครับนะก็จะมีลักษณะแบบนี้ข้างบนเห็นไหมเขาจะมีออปชั่นถ้าเป็นแบบเราทานอะไรนะทานอ่านอะไรพวกนี้ก็ระบบเครื่องเคียงอันนี้ก็บอกว่าอุปกรณ์ใช้ร่วมกันนะครับก็จะมีแอลกอฮอล์มีเจลนะครับนะเพื่ออะไรครับเพราะว่าถ้าจำได้เมื่อสัปดาห์ก่อนที่ผมมาสอนนะครับในเรื่องของวิธีการ EKG อย่างเงี้ยนะครับก็จะต้องใช้พวกเจลนะครับเป็นตัวสื่อนะครับนำกระแสนะครับให้ดีขึ้นนะครับนะเพราะถ้าไม่มีแล้วมันอาจจะเกิดการเบิร์นนะครับระหว่างอิเล็กโทรดกับผิวหนังนะทำให้เกิดการไหม้ก็จะมีนะครับมีผ้าด้วยนะจะบอกว่าในแผนกกายภาพเนี่ยเอาไอเราเข้าไปเห็นเนี่ยมันจะมีอะไรที่เยอะมากผ้าเนี่ยเยอะสุดเลยนะผ้าเนี่ยไว้ทำประโยชน์เยอะมากเลยเช็ดเจลนะครับห่มผ้านะครับแล้วก็ห่มแล้วก็หุ้มตัวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เช็ดเนี่ยเขาจะไว้เป็นเยอะๆเลยไว้สำหรับเช็ดเจลเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอันตรสาวก็ต้องใช้เจลนะครับกระตุ้นก็ต้องใช้เจลนะเนี่ยใช้เจลหมดเลยเขาก็จะใช้เจลนะครับนะอันนี้เป็นหัวอัลตราซาวด์นะครับเอ้ยตะกี้เป็นหัวอัลตราซาวด์นะครับหัวนี้เ
เป็นหัวที่ส่งคลื่นนะครับอัลตราซาวด์นะครับเพราะผู้ป่วยนะครับเวลาใช้เนี่ยเขาก็จะไปทำกับผู้ป่วยนะนะครับทำให้เห็นคลื่นทำให้รักษาผู้ป่วยได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นเครื่องสติมูเลเตอร์เหมือนกันนะครับนะเป็นเครื่องกระตุ้นนะจะเห็นได้ว่าถ้าเครื่องที่ใหญ่ขึ้นก็มีออปชันเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าไอ้สองเครื่องนี้เหมือนกันนะเพียงแต่มาตั้งซ้อนกันเฉยๆนะครับนะแล้วก็อาจจะเตียงอยู่คู่กันนะครับแล้วก็โยงไป2อันนะครับนี่เป็นเครื่องดึงอันนี้เครื่องทักชันนะแต่ว่าอันนี้วางบนติดไว้บนผนังนะครับแล้วก็ดึงคอนะครับอันนี้เป็นเครื่องช็อตเวฟนี่ก็ช็อตเวฟนะอันนี้สำหรับที่จะทำที่แขนนะครับอันนี้สำหรับทำที่ตัวนะครับนะเป็นโปรบนะทำที่ตัวแล้วก็ต่อสายมานะครับอันนี้เขาให้ดูว่าผลในการถ้าเกิดเราไม่ดูแลดีๆนะถ้าเกิดเครื่องมันเขาเรียกว่าสัมผัสไม่ดีไม่อะไรเรียกว่าสัมผัสไม่ดีแล้วก็ไม่ดูแลเวลาที่โปรบติดนะมันจะเบิร์นไปถึงที่นอนเลยนะครับคือไหม้นะครับไหม้นะทะลุเลยอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสติมูเลเตอร์อีกตัวนะครับอันนี้ก็เป็นเพลทเนี่ยนะอันนี้เป็นลูกเนี่ยเวลาเขาจะเวลาที่เขาใช้ดัสซาวนะในการโน้ตตะกี้เนี่ยเครื่องเดียวกันนะเนี่ยก็ใช้วิธีนี้แต่ดูนี่เห็นไหมฮะอันนี้มันจะวิธีการทำของเขามีอันนี้มีนิดเดียวคลิปนี้ก็วนไปแล้วก็ทำไปนะจนมันทุเลาลงแล้วก็อาจจะหายดูผิวของกล้ามเนื้อข้างในนะครับมันก็จะดีขึ้นนะเวลาที่เราทำเวลาส่งขึ้นเข้าไปครับในเบื้องต้นเราก็รู้ในเรื่องของเครื่องมือนะครับเราเริ่มรู้แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นการใช้เครื่องมือกายภาพนะครับมันก็มีทั้งเรียกว่าอะไรนะครับได้ประโยชน์นะครับเป็นอย่างดีแล้วถ้าเราใช้ไม่ดีเครื่องมือที่เรามาดูนะครับเรามาใช้อยู่นะครับเราก็จะเจอว่ามันมีอันตรายค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นเครื่องทรักชันที่เราดูตะกี้นะครับนะถ้าเราไม่รู้ระบบนะอันที่หนึ่งก็คือเราซ่อมแล้วลำบากกับเรามากเลยเราจะปรับอะไรดีแล้วก็ถ้าอาการแบบนี้มันจะเสียที่ตรงไหนนะครับเราก็จะไม่รู้นะครับเพราะนั้นถ้าเรารู้ในเรื่องของแบล็กกราวด์ว่าอย่างเครื่องทรักชันนะครับประเด็นของมันก็คือว่ามันจะมีตัวเชือกสำหรับที่จะดึงนะครับแล้วก็มีตัวตั้งเวลานะครับมีตัวกำหนดแรงดึงนะครับนะแล้วก็มีตัวเซฟตี้สวิตช์นะครับที่จะอยู่นะครับนะมันก็ทำให้เราซ่อมได้ถูกจุดแล้วก็ตัวภายในอันไหนนะครับนะอีกประเด็นก็คือในเรื่องของการดูในเรื่องของเซฟตี้นะครับนอกจากว่ามันมีเซฟตี้ในเรื่องของแรงที่เกินแล้วนะครับมันก็ยังมีในเรื่องของไฟฟ้าที่รั่วนะครับโดยปกติแล้วถ้าจะให้การดูแลนะครับแล้วก็ทำให้สมบูรณ์นะครับมันจะมีทางด้านดูด้วยถ้าเราเข้าใจในเรื่องของวิธีการเช็คนะวิชวลเช็คอย่างเงี้ยนะดูด้วยสายตานะครับก็ดูภาพรวมนะครับต่อไปหลังจากวิชวลเช็คแล้วนะครับเราก็ดู quality check ดูคุณภาพนะครับดูคุณภาพว่ามันทำงานได้เป็นยังไงดีไหมนะครับไอตัวอุปกรณ์อะไรบางอย่างหรือว่าไอตัวอันไหนที่มันยังทำงานได้ดีอยู่ดีไหมนะครับมีการบกพร่องหรือเปล่านะครับนะต่อไปก็ดูในเรื่องของ accuracy นะครับความแม่นนะฮะของการวัดของการส่งคลื่นของการปล่อยมันดีอย่างไรนะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าทั้งในเรื่องของวิชวลดูยังไงนะครับแมนเทนแนนซ์ดูยังไงนะครับนะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าการรักษาบำบัดกล้ามเนื้อเนี่ยมันมีเครื่องมือหลายอย่างนะครับที่ใช้ในกายภาพนะครับมันก่อนที่เราจะลึกลงไปต่อนะครับเราก็ควรจะรู้ว่าไอ้เครื่องมือที่เป็นเครื่องมือเกี่ยวกับในการบำบัดนั้นนะครับมันมีบ้างล่ะที่มันเป็นที่จะทำให้เกิดอันตรายนะครับหรือว่าอาจจะเป็นความเสี่ยงนะครับที่เวลาเราใช้งานแล้วมันก็จะเกิดอาการตรงนี้นะครับเราเห็นได้ว่าเครื่องมือของเรานะครับนะพอมองตัวหนังสือเห็นนะครับมีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ใช้อัลตราซาวด์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ใช้เกี่ยวกับความร้อนนะครับนะจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในเกี่ยวกับคลื่นความถี่นะล้วนแล้วแต่มันก็มีอันตรายกับการใช้งานที่ไม่ถูกวิธีทั้งสิ้นนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำให้มันรักษาอย่างถูกวิธีนะมันก็จะเป็นประโยชน์นะครับอย่างมากมายนะครับนะเหมือนกับเราขับรถนะครับถ้าเราขับรถแล้วเราขับด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ถึงที่หมายนะครับได้ปกติแต่ถ้าเราไปขับรถที่มันเร็วชีวิตชีวานะมันก็ทำให้เราได้รับความเสี่ยงหรือไม่อุบัติเหตุนะอันตรายได้นะครับก็เช่นเดียวกันนะอันไหนที่มันมีประโยชน์นะครับมันก็มีโทษ
เช่นเดียวกัน

นะครับนะอย่างยกตัวอย่างถ้าบอกว่าอย่างช็อตเวฟไดเทอร์มี่นะครับนะเราเห็นว่าเป็นเครื่องตู้ตั้งๆแล้วก็มีปลบใหญ่ๆนะครับถามว่ามันมีอันตรายมีนะครับนะอย่างแรกๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาหลอดฟลูออเรสเซนต์นะหลอดเปล่าๆนะครับที่ไม่ได้ต่อสายนะหลอดยาวๆเอาไปวางขวางปั๊บมันติดเลยนะครับนั่นแสดงว่าคลื่นที่ออกจากไออิเล็กโทรดนะครับหรือว่าปลอบทั้งสองข้างนะครับที่มันส่งคลื่นความถี่ออกไปนะครับนะมันยังสามารถทำให้ไฟติดนะคิดดูแล้วกันนะครับถ้าเราเอาเหล็กไปผ่านเอาโลหะไปผ่านนั่นจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันจะช็อตทันทีนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอันตรายอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับกับเครื่องมือนะครับอันนี้นะหรือว่าถ้าหัวถ้าซาวนะครับหัวเล็กๆนะครับถ้าเราไปเอาโลหะขวางหรือว่าไปกับโลหะนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับไอ้คลื่นอันตราซาวก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยากับเหล็กนะมันอาจจะทำให้หัวอันตราซาวนั้นเสียก็ได้นะครับเพราะว่าเวลามันส่งไปและส่งกลับนั้นนะครับมันมีการสะท้อนคลื่นที่ไม่ปกตินะฮะมันจะทำให้หัวอันตราซาวนั้นนะครับชำรุดได้นะครับเช่นเดียวว่ามันมีหลายอย่างนะครับเรามาดูแรกเลยนะครับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับเราใช้พลังงานไฟฟ้านะนะครับพลังงานไฟฟ้าปล่อยออกมาจากขั้วของเครื่องนะครับแล้วเข้าไปสัมผัสผู้ป่วยนะครับนะอันตรายจากไฟรั่วนะครับประเด็นแรกเลยก็คือเครื่องนี้มันต้องใช้ไฟนะครับ220หรือว่าไฟบ้านไฟโรงพยาบาล นะครับนะมันอันแรกเลยเรามาดูในเรื่องของอันตรายจากไฟรั่วนะครับว่าอันตรายจากไฟรั่วนะครับเราใช้ไฟ210โวลต์นะครับนะแต่ถ้ามากกว่านั้นนะครับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับก็จะไม่สามารถที่จะอาจจะทำงานได้อาจจะมีไฟที่ทำให้เครื่องนั้นชำรุดหรือว่ามีการปล่อยไฟออกมาไม่ปกตินะครับอาจจะมีผลนะครับผลอันแรกก็คือว่าอาจจะมีไฟฟ้าผ่านร่างกายทำให้เกิดความร้อนนะครับนะอันที่สองเกิดจากเนื้อเยื่อนะครับนะเพราะฉะนั้นสองอันนี้ก็จะทำอันตรายกับผู้ป่วยอันนี้นักกายภาพเขาจะเรียนแล้วก็จะรู้ว่านะครับเป็นอย่างไรนะครับนะเพราะปกติแล้วกระแสที่ผ่านไปผู้ป่วยนะครับถ้าเราคิดถึงในเรื่องเขาจะคุมกระแสคงที่เขาไม่ค่อยดูเรื่องวอลต์เท่าไหร่นะครับนะอย่างเช่นเราส่งเข้าไป5มิลลิโวลต์นะครับแต่แรงดันนั้นไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าเครื่องเนี่ยมันจะเป็นออโต้เคอร์เรนต์นะครับเวลาที่เราให้เคอร์เรนต์5มันก็5นะครับอยู่ที่ความต้านทานของผู้ป่วยว่าถ้าความต้านทานผู้ป่วยมากแรงดันก็จะสูงขึ้นนะครับแต่ว่าขออย่างเดียวก็คือกระแสที่กระตุ้นนะครับต้องเท่าเดิมนะครับเพราะบางคนอาจจะ100โวลต์นะครับแต่ว่า5มิลลิแอมเพราะว่ามีความต้านทานต่ำบางคนอาจจะแค่50โวลต์นะครับเพราะว่าความต้านทานก็ต่ำกว่ากระแสก็จะหันเดิมนะครับนะอันนี้ก็จะทำให้ปลอดภัยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีแรงดันไฟฟ้ามันเกินความจำเป็นนะครับกับที่เครื่องรับได้นะครับมันก็อาจจะทำให้มีกระแสคุมไม่ได้นะครับกระแสเพิ่มหรือว่าแรงดันที่เข้าผู้ป่วยนั้นมีอาการนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าแผ่นเพลทหรืออิเล็กโทรดที่ผู้ป่วยนั้นไม่ดีนะสนิทนะครับนะมีโอกาสที่จะเบิร์นได้นะครับเพราะว่าเวลาที่ไม่สนิทแรงดันมันจะสูงพอแรงดันสูงปั๊บมันก็อาจจะทำให้เกิดประจุไฟฟ้านะครับโดดข้ามทำให้ผู้ป่วยนั้นได้รับอันตรายนะเพราะนั้นตรงนี้เขาก็เลยต้องเอาเจลทานะเจลทาเพื่อป้องกันเรียกว่า surface bad surface นะก็คือ surface ที่ไม่ดีนะครับนะทำให้เกิดการรั่วเกิดการเบิร์นของผิวหนังแล้วก็ระหว่างผิวหนังอิเล็กโตรดนะครับนะก็ทำให้เกิดอันตรายนะครับเห็นไหมเครื่องก็จะพบว่ามีการปล่อยกระแสเนี่ยต่ำๆก็500ไมโครแอมป์นะนิดเดียวเองนะครับแล้วก็ปรับไปได้เป็น10เป็น100มิลลิแอมป์นะครับเพราะว่าเวลาที่เขารักษาผู้ป่วยกระตุ้นนะครับถ้าปวดมากเขาก็จะกระตุ้นเยอะนะครับเวลาเราสัมผัสนะแรงถ้าเกิดว่าเราไปจับไฟ DC เนี่ยเหมือนแบตเตอรี่ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่รู้สึกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยเป็นคลื่นเป็นเพาปุ๊บเข้าไปจะรู้สึกตุ๊บใช่ไหมอันเนี้ยให้แรงดันมันสูงขึ้นนะครับแล้วก็แสให้มันไหลปกติแล้วที่เราจับแบตเตอรี่ไม่เป็นไรเพราะว่ากระแสมันน้อยมากไม่ถึงมิลลิแอมมั้งเพราะว่าความต้านทานเราสูงนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องสเตเบลไลเซอร์ถ้าเกิดเขาเซตสัก10มิลลิแอมอย่างเงี้ยนะแรงดันอาจจะเป็น100โวลต์นะครับเพราะว่ากระแสที่ผ่านร่างกายว่าของเราร่างกายเรา 1K นะครับก็เอา1มิลลิแอมคูณเอ้ยเดี๋ยวก่อนถ้า
ถ้าตัวเรา1กิโลโอห์มใช่ป่ะนะครับถ้าเราต้องการ10มิลลิแอมนะครับเราก็ดูแรงดันก็เอา10มิลลิแอมคูณด้วย 10K ก็คือเท่าไหร่10โวลต์หรือเปล่าเอาหน่วยตัดกันนะหน่วยมิลลิแอมตัดกันหน่วยกิโลโอห์มนะครับก็ได้ได้100โวลต์100โวลต์ไม่ใช่10โวลต์นะครับ100โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าถ้าเราตั้งเครื่องที่ประมาณ10มิลลิแอมนะโนโหลดนะยังไม่สัมผัสผู้ป่วยแรงดันประมาณอาจจะ100โวลต์กว่าๆนะครับพอสัมผัสผู้ป่วยปุ๊บก็จะเหลือแรงดันเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จึงบอกว่าเอ้ยระวังนะเวลาที่ใช้เครื่องสเตมิเลเตอร์เห็นว่ามันกระตุ้นกระแสน้อยๆนะแต่แรงดันอาจจะเยอะนะครับเพราะนั้นต้องใช้ผู้ป่วยเช่นอย่าเอาโปรบติดผู้ป่วยตอนที่เปิดเครื่องอย่างเงี้ยขอห้ามนะครับอย่าเอาโปรบติดผู้ป่วยโดยที่ไม่ได้ทาเจลห้ามเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนที่โนโหลดนะตอนที่เราถือโปรบไว้อย่างเงี้ยนะครับมีไฟอยู่เยอะนะครับถ้าเริ่มสัมผัสผู้ป่วยมันก็อาจจะเกิดการเบิร์นทันทีปั๊บแล้วผู้ป่วยก็สะดุ้งหยงเลยนะเหมือนไฟช็อตนะครับเพราะว่ามันเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาโปรบติดกับผู้ป่วยเรียบร้อยทาเจลรัดแน่นนะครับเวลาปล่อยกระแสเข้าไปปั๊บมันก็10มิลลิแอมนะแต่ว่าแรงดันอาจจะเหลือแค่10โวลต์อย่างเงี้ยนะครับนะมันก็ไม่ทำให้เกิดการเบิร์นนะของผิวนะครับอันนี้เป็นการดูว่าเหมือนเราจะไปซ่อมนะครับหรือว่าเราจะไปเทสเครื่องนะครับอันนี้ก็พึงระวังด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะเป็นความปลอดภัยนะตอนนี้ในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยก็คงผมอธิบายเท่านี้นะเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องไปเจอในเรื่องของการฝึกงานนะเนี่ยเราจะได้ตรงนี้เยอะเลยนะครับนะฝึกงานแล้วมันได้อะไรนะครับได้ทักษะนะครับได้ความรู้นะครับได้เห็นเครื่องนะครับได้วิธีการที่เราแล้วได้ปัญหานะคืออีกอย่างคือได้ปัญหากับมาอีกนะครับเขาถามมาแบบนี้เครื่องเป็นแบบนี้บางทีเราวิเคราะห์ไม่ถูกวิเคราะห์ไม่นะมันก็นะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปดูแล้วเป็นอย่างนี้แล้วเราใช้ความรู้ของเรานะครับในการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ความรู้จากช่างนะครับทำงานนะครับในส่วนตรงนั้นนะครับนะเราก็อาจจะได้ตรงนี้นะครับส่วนในเรื่องของความแม่นยำหรือว่าความไรที่มันถูกต้องนะมันก็จะเป็นอันนึงที่ทำให้เราปลอดภัยนะครับอย่างเช่นเวลาสมัยก่อนนะผมไปซ่อมเครื่องมือปั๊บไม่เคยใช้เลยนะไอ้เครื่องวัดกาวัดเล็กอะไรไม่เคยใช้นะครับต่อมาหลังๆเนี่ยนะครับเขาเห็นว่าความปลอดภัยเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะกับผู้ป่วยนะครับช่างก็ต้องปลอดภัยด้วยนะครับคนที่ทำงานด้านนี้ก็ต้องปลอดภัยด้วยเพราะฉะนั้นเครื่องต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะคือต้นทางก็คือต้นประเด็นก็คือว่าความปลอดภัยที่เป็นเรื่องของตัวที่จะเป็นตัวสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับเรานะต้องไปจัดการกับตัวนั้นนะครับนะเราไม่ไปจัดการที่ปลายเหตุนะครับเราก็เอาแต่ต้นเหตุก่อนนะครับว่ามันจุดที่เกิดมันอยู่ตรงนี้ต้องทำตรงนี้ให้มันดีนะครับนะแล้วเครื่องมือกายภาพเองมันไม่ใช่เครื่องมือที่ยากสำหรับเราเลยนะพูดง่ายๆนะเราเรียนรู้ในเรื่องเครื่องมือไอ้สาขาไอ้หน่วยอื่นมาแล้วนะหลายเรื่องนะจริงๆแล้วเครื่องมือกายภาพเป็นระดับกลางนะครับเป็นระดับกลางที่เราก็ต้องรู้เหมือนกันนะครับแต่ผมบอกเลยว่ากายภาพเนี่ยพอเราเข้าไปฝึกงานไปทำงานแล้วไม่เคยเจอนะแต่ถ้าถามเราต้องตอบได้นะครับต้องแก้ปัญหาได้ต้องประเมินสถานการณ์ได้นะครับนะส่วนที่ว่าเราจะไปเจอบ่อยที่สุดก็คืออยู่เครื่องยูนิตกรรมเนี่ยเพราะมันมีอุปกรณ์อะไรที่มันหลากหลายเยอะกว่านี้นะครับนะผมว่าไอ้ตรงนี้เครื่องมือตัวนี้เราใช้หลักการใช้ความรู้วิชาชีพเรานะก็จะโอเคนะครับมีใครเพิ่มเติมไหมครับสงสัยถามได้เลยครับโอเคนะครับถ้าไม่มีก็คงจะจบขอบคุณครับในรอบต่อไปนะที่เราจะนำเสนอก็คือเป็นเรื่องของเครื่องดึงนะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้ครับขอบคุณครับ

หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นกลบรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นงานเราก็พร้อมที่จะทําการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะมีทั้งสี 1K และ 2K นะครับแต่เราจะพูดถึงสี 2K อย่างเดียวนะครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K ละนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็นสีโซลิดนะครับ2เป็นสีเมทัลลิกนะครับและ3เป็นสีมุกนะครับสีโซลิด

0: นะครับ Solid 2K นะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอยออกเป็น2แบบอีกนะครับก็คือ Solid 2K แบบ1ขั้นตอนแล้วก็ Solid 2K แบบ2ขั้นตอนนะครับสำหรับสีนะครับ Metallic นะครับจะบังคับให้เป็น2ขั้นตอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ
1: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่าสี 1K แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีโดยสี 2K นั้นให้ความเงางามสูงอายุการใช้งานนั้นยืดยาวกว่า5ปีดูแลและรักษาง่ายในการพ่นสี 2K นั้นเมื่อตัวสีแห้งดีแล้วจะไม่มีความมันเงาต้องใช้การพ่นเคลียร์ทับหน้าเคลียร์โค้ดโดยสี 2K แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทคือสีโซลิดเนื้อสีจะดูเรียบด้านเหมือนสีน้ำทั่วไปแต่ก็จะมีความเงางามในระดับหนึ่งและจะแยกออกได้เป็น2แบบคือแบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงางามในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกแบบ2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความเงางามสีลูไซหรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วยตัวสีเองจะไม่มีความเงางามจะต้องมีการพ่นเคลือบเคลียร์ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงางามแวววาวและป้องกันผงโลหะเหล่านั้นหลุดล่อนเราเรียกว่าเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นั่นเองสีมุกสีมุกเป็นกลุ่มสีเหลือบพิเศษแตกต่างจากสีโดยทั่วไปเพราะนอกจากจะให้สีมุกในตัวของเม็ดสีแล้วยังให้สีพิเศษเพิ่มขึ้นอีก2สีตามมุมมองที่แสงสะท้อนต่างมุมเข้าสู่ตาเราซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับวงการสีเลยทีเดียวสีพิเศษเหล่านี้เหมาะกับงานสีรถยนต์ที่ต้องการความแปลกใหม่หรูหราที่ให้สีอย่างเต็มที่เมื่อถูกแสงการมองเห็นได้หลายๆสีทำให้เกิดสีมุกรุ้งวิ่งไปบนสีมุกหลักให้ความเชิญชวนดูมีคุณค่ามีความวิจิตรเฉพาะตัวทนทานช่วยเสริมดูมีระดับเป็น3มิติและสร้างให้เป็นสีเหลือบที่มีรูปทรงดูมีชีวิตชีวาขึ้นขั้นตอนการพ่นสีทับหน้า
2: ครับก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีทับหน้าหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัดสีรองพื้นนะครับเพื่อให้ฟิล์มสีมันสม่ำเสมอกันหรือให้เรียบนะครับก็จะเริ่มใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์400ถึง500นะครับ
1: ทำความสะอาดชิ้นงานโดยการใช้ลมเป่าและต่อด้วยการใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดมา
2: ก่อนจะทำการพ่นสีนะครับเราก็มีการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับปรับเรื่องของการจ่ายสีจากถ้วยนะครับเพื่อจะไปพ่นใส่ชิ้นงานนะครับวิธีการปรับก็จะปรับอยู่ที่3รอบนะครับ3รอบแล้วก็ดูที่เรื่องของลมแรงดันลมนะครับจะปรับที่มาตรฐานอยู่ที่ 1.5 บาร์นะครับตัวแพทเทิร์นนะครับหรือม่านหรือม่านสเปรย์นะครับเราก็จะเปิดให้สุดนะครับเปิดสุดเลยบิดให้สุดการยืนพ่นนะครับสำหรับพ่นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับเราก็จะยืนอยู่ในระหว่างช่วงไหล่นะครับช่วงไหล่ไหล่กับระหว่างชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูช่วงหนึ่งแขนนะครับจับสายลมไว้ด้านหลังนะครับเราให้ดูของระยะของปืนพ่นสีนะครับจะต้องแขนจะต้องสุดกับชิ้นงานโดยที่ตัวจะไม่ขยับตามระยะห่างชิ้นงานกับปืนพ่นสีนะครับจะอยู่ที่15เซนนะครับ15เซนวัดยังไงครับ15เซน10เซนนะครับ1กำปั้น20เซนนะครับ
1: ทำการพ่นสีโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงสีให้ทั่วทั้งชิ้นงาน ตรวจดูว่าเกลี่ยสีทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานทิ้งไว้ก่อนพ่นเคลียร์โค้ดทับอีกครั้งการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์
0: ครับสำหรับการพ่น

ครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพ่นเคลียร์โค้ดหรือแล็กเกอร์นะครับส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นตัวของเคลียร์ 2K นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือตัวเนื้อของเคลียร์แล้วก็ตัวฮาร์ดเดนเนอร์นะครับ อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่ 4-1 ก็ 2-1 นะครับเราจะดูได้เลยก็คือตัวสเกลหรือไม้บรรทัดไม้คนนะอันนี้เป็น 2-1 นะครับส่วน 4-1 ก็อยู่ด้านหลังนะครับ แล้วก็ทำการใส่นะครับตัวฮาร์ดเดนเนอร์ตอนนี้ช่างเนื้อเคลียร์ไว้แล้วนะครับ

0: ทำการผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดต้องผสมให้ได้สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำการพ่นเคลียร์โค้ดโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงเคลียร์โค้ดให้ทั่วทั้งชิ้นงานพยายามดูว่าเคลียร์โค้ดที่เคลือบเกลี่ยทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้24ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งานเคล็ดลับถ้าต้องการเคลือบผิวงานให้หนาขึ้นก็ทำการพ่นรอบที่3พ่นหนักๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้ตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในข้างต้นถ้าต้องการให้ชิ้นงานเงางามกว่าเดิมให้ทิ้งชิ้นงานไว้ 3-4 วันแล้วนำครีมขัดเงารถยนต์คาวเว็กมาขัดให้ทั่วชิ้นงานจะได้ชิ้นงานที่ดูเงาและใสขึ้นกว่าเดิม
1: ครับสำหรับเคลียร์โค้ดหรือแลคเกอร์นะครับถ้าเราผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานทันทีนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได้

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิ

ประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สโลเชียมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีครับผมอาจารย์รพีอุทินจากภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตในตอนนี้เรายังคงอยู่ในเนื้อหารายวิชา Aircraft Structure and System 2นะครับเนื้อหาต่อจากคราวที่แล้วที่ผมได้พูดถึง ATA Chapter ในกลุ่มของ Airframe System ไปครับในวันนี้ผมจะมาขอเริ่มต้นที่ ATA Chapter 21นะครับเป็นเรื่องของair conditioning system ครับระบบปรับอากาศในอากาศยานนะครับมีความสำคัญมากเนื่องจากเครื่องบินโดยสารนะครับโดยปัจจุบันปกติบินขึ้นไปที่ความสูงเนี่ยเกิน 40,000 ฟุตนะครับชั้นบรรยากาศที่สูงขนาดนั้นครับมีความกดอากาศที่ต่ำแล้วก็มีอุณหภูมิที่ต่ำมากจนถึงติดลบ 55 องศาเซลเซียสเลยในบริเวณนั้นนะครับก็มนุษย์ก็ไม่สามารถจะหายใจได้จึงต้องมีการทำการปรับอากาศนะครับไม่เพียงแต่ว่าในเรื่องของอุณหภูมินะครับจะเป็นเรื่องของความดันด้วยแล้วก็มีความชื้นด้วยนะครับจึงถูกเรียกว่าระบบ cabin pressurization ในระบบ air conditioning system ครับจะใช้วิธีการใช้ air conditioning pack นะครับคืออุปกรณ์ที่เอาไว้ช่วยปรับอุณหภูมิให้อุณหภูมิอยู่ในrange ที่ต้องการนะครับจะไม่เย็นจนเกินไปแล้วก็จะไม่ร้อนจนเกินไปแล้วจะมีระบบในเรื่องของ air temperature regulating นะครับในการพยายามที่จะ maintain หรือว่าพยายามที่จะทำให้อุณหภูมิเนี่ยมันคงที่อยู่ตลอดเวลาโดยผ่านตัวที่เรียกว่า mixture นะครับ mixture ตัวนี้จะผสมระหว่างอากาศที่เย็นกับอากาศที่ร้อนนะครับแล้วก็ปรับให้เกิดการสมดุลตามที่อุณหภูมิที่ได้ปรับเอาไว้ตั้งแต่ต้นครับเรื่องของ air conditioning pack หรือเรียกอีกอย่างว่า air cycle machine นะครับตัวย่อ ACM โดยปกติเราจะใช้ refrigerant นะครับในการใช้ระบบปรับอากาศนะครับที่เรียกว่า air นะครับที่บ้านเนี่ยอยู่ในรถยนต์เนี่ยจะมี compressor เหมือนกันนะครับก็คืออัดของเหลวที่เรียกว่า refrigerantแต่ว่าในระบบ air cycle machine เนี่ยจะเป็นการอัดอากาศนะครับปรับอุณหภูมิของอากาศด้วยอากาศเลยนะครับก็คือปรับอาจจะมากหรือน้อยจะใช้วิธีการ regulate โดยใช้ heat exchanger นะครับ heat exchanger นี่ก็คือการที่มีอากาศอยู่ข้างในที่มีอุณหภูมิร้อนนะครับก็จะถูกปรับให้เย็นด้วยอากาศภายนอกครับวิธีการก็คือใช้การเปิดปิด flapper valve ทำให้อากาศภายนอกที่เย็นจัดนะครับผ่านเข้ามาในระบบซึ่งอากาศที่นำมาเป็นอากาศร้อนนะครับจะมาจากระบบ pneumatic หรือว่า bleed air ครับที่มาจากเครื่องยนต์ก็นำส่วนที่เป็นอุณหภูมิปานกลางนะครับ intermediate temperature แล้วก็ผ่านเข้ามายังตัว heat exchanger ตัวนี้ทีนี้วิธีการก็คือถ้าเกิดว่าระบบทราบว่าอุณหภูมิน้อยเกินไปนะครับก็จะไปปรับตัว RAM Air เนี่ย inlet นะครับให้ลดหรือเพิ่มโดยการใช้วิธีตัว Air Conditioning System Controller ตัวนี้นะครับจะรับข้อมูลหรือว่ามีเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งมาบอกว่าขณะนั้นอุณหภูมิเนี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็จะไปปรับการเปิดปิดของวาล์วตัวนี้ในห้องเคบินจะแบ่งออกเป็นส่วนๆตั้งแต่ส่วนแรกก็คือห้องนักบินแล้วก็ห้องโดยสารตอนหน้านะครับเป็น forward cabin แล้วก็ห้องโดยสารด้านหลังนะครับเป็น aft cabin จะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า trim air pressure relief valve นะครับวิธีการก็คือจะเป็นการปรับ valve เนี่ยให้เปิดปิดเป็นเท่าไหร่เกิดมาจากการปรับอุณหภูมิจากในห้องนักบินจะไปรีหรือเพิ่มวาล์วในการผสมอากาศเนี่ยให้มันอุ่นขึ้นหรือว่าเย็นขึ้นได้นะครับซึ่งผ่านตัวคอนโทรลที่เป็น Air Conditioning System Controller ตัวนี้นะครับดังนั้นแล้วอุณหภูมิของแต่ละโซนของเคบินสามารถจะปรับได้ครับ

จากห้องนักบินที่อยู่บนคอนโทรลพาร์เนลนะครับจะเป็นลักษณะเป็นปุ่มก็คือเหมือนกับการปรับอุณหภูมิของแอร์นะครับก็คือเพิ่มหรือลดได้นะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบหลังจากที่เครื่องบินเนี่ยทำงานไปสักพักหนึ่งนะครับหรือว่าแม้กระทั่งจอดอยู่บนพื้นเนี่ยจะเป็นระบบหน้าจอเรียกว่า eCAM นะครับย่อมาจาก Electronic Centralized Aircraft Management นะครับก็คือเป็นจอที่บอกสถานะการทำงานของระบบต่างๆภายในเครื่องบิน Air Conditioning เป็นหนึ่งในระบบนั้นที่สามารถจะมอนิเตอร์ได้นะครับยังมีระบบอื่นอีกมากมายอย่างเช่น Hydraulic Fuel System นะครับแล้วก็ Water มีหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของ Air Conditioning ในภาพนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าการเปิดปิดหรือการทำงานของวาล์วที่ Trim Valve ที่เรามีการตั้งค่ากันไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยทำให้อุณหภูมิของแต่ละโซนเนี่ยเป็นยังไงนะครับข้างหน้ามีอุณหภูมิเท่าไหร่ตรงกลางแล้วก็ด้านหลังนะครับแล้วก็สามารถจะเปิดปิดคอนโทรลได้แล้วเราก็มาเฝ้าดูตรงนี้นะครับจะสามารถดูในเรื่องของสถานะได้ตลอดเวลานะครับขณะที่ทำการบินในเรื่องของ component location airpack ที่ว่าเนี่ยจะติดตั้งอยู่บริเวณตรงกลางของเครื่องบินนะครับก็คือบริเวณใกล้ๆกับ wheel well นะครับตรงกลางเลยเพราะว่าจะเป็นจุดที่สามารถจะกระจายหรือว่าควบคุมแอร์เนี่ยให้ทั่วถึงได้ทั้งลำนะครับจะอยู่ข้างใต้บริเวณคาร์โก้นะครับแล้วก็มีมิกเซอร์ยูนิตก็อยู่บริเวณนั้นด้วยเช่นกันนะครับทำให้อากาศหมุนเวียนนะครับจะดูดอากาศจากข้างในห้องโดยสารกลับมาแล้วก็ผสมกับอากาศใหม่ที่มีการปรับอุณหภูมิแล้วก็ย้อนกลับเข้าไปนะครับวนเวียนเป็นอากาศวนอยู่เรื่องของ avionics compartment นะครับห้องควบคุมหรือว่าอุปกรณ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการบินนะครับจะอยู่ข้างใต้ห้องนักบินบริเวณที่หัวของเครื่องบินบริเวณนี้จะมีอุณหภูมิที่ร้อนนะครับมาจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆพวกนี้จำเป็นต้องรักษาให้อุณหภูมิเนี่ยเย็นอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อจะได้มีการทำงานที่ปกตินะครับเพราะว่าพวกนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับทางด้านคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้นจะร้อนมากนะครับดังนั้นแล้วจะมีท่อแอร์เนี่ยพิเศษนะครับส่งไปเป็นการควบคุมอุณหภูมิไม่สูงจนเกินไปอยู่ข้างใต้ห้องนักบินตรงนี้แล้วก็จะมีในเรื่องของระบบเซอร์กิตเบรกเกอร์ด้วยนะครับคือบริเวณที่มีสายไฟแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากๆเนี่ยอันตรายเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้จากการโอเวอร์ฮีทของอุปกรณ์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการไหม้ของสายไฟหรือว่าอุปกรณ์ข้างๆนะครับดังนั้นแล้วต้องพยายามรักษาอุณหภูมิไว้โดยใช้วิธีการเติมแอร์เข้าไปและมีอีกวิธีหนึ่งครับก็คือใช้อากาศเนี่ยอากาศภายนอกที่เย็นมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะบริเวณนั้นไม่มีผู้โดยสารอยู่แล้วแต่ยังคงเป็นบริเวณที่เป็น pressurized นะครับยังคงปรับอากาศปรับความดันอยู่เพราะว่าบริเวณห้อง avionics compartment เนี่ยเป็นจุดต่อระหว่างห้องนักบินด้านบนนะครับสามารถเปิดประตูนะครับมีประตูแล้วเดินลงไปตรวจสอบขณะที่เครื่องบินทำการบินอยู่ด้วยได้นะครับถ้าเกิดมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นและจำเป็นต้องตรวจสอบนะครับจะมีประตูช่องเล็กๆมุดลงไปจากห้องนักบินด้านบนได้ดังนั้นบริเวณพวกนี้จะเป็นบริเวณที่เป็น pressurized area แต่ว่าอากาศด้านนอกครับที่เย็นมากๆสามารถจะปรับแล้วก็เปิดแต่ว่าไม่ได้เข้ามาโดยตรงนะครับจะมีช่องอากาศด้านหน้านะครับข้างใต้ใกล้กับบริเวณห้อง avionics compartment เลยจะเป็นประตูทางเข้านะครับเป็น flapper valve ทางเข้าแล้วก็อากาศออกนะครับให้อากาศภายนอกเนี่ยไหลเข้ามาแต่ว่าเข้ามาเนี่ยแค่สกินนะครับด้านนอกก็คือเป็นอีกชั้นหนึ่งอากาศจะไม่ไหลเข้าไปในห้องเคบินได้นะครับเพียงแต่ว่าทำให้บริเวณผนังข้างนอกของ

avionics compartment เนี่ยเย็นตัวลงได้ในระดับหนึ่งนะครับเรื่อง component location มีสิ่งหนึ่งครับเรียกว่า outflow valve จะอยู่ด้านหลังของเครื่องบินนะครับเอาไว้เวลามีการปรับความดันที่มีความดันแตกต่างกันมากเกินไปความดันข้างในเนี่ยจะมีมากกว่าข้างนอกขณะที่เครื่องบินบินอยู่นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าภายในห้องโดยสารเนี่ยถ้าเกิดว่ามีช่องตรงไหนที่เปิดนะครับอากาศก็จะลีกออกไปได้เพราะว่ามีความดันมากกว่าอาจจะมากกว่าถึง 7-8 PSI ด้วยซ้ำดังนั้นแล้วถ้าเกิดมันมากเกินไปนะครับระบบทำความดันเนี่ยก็จะเปิด outflow valve นะครับเพราะว่าความดันเนี่ยมีมากตรงนี้ก็จะทำให้อากาศส่วนหนึ่งนะครับไหลออกไปแล้วก็ปรับสมดุลระหว่างความดันภายในกับภายนอกไม่ให้มากเกินไปนั่นเองครับส่วนในเรื่องของ maintenance facility ครับหลังจากที่ทำการปฏิบัติการบินเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องลงจอดเรียบร้อยจะมีระบบเป็นระบบการตรวจสอบนะครับแจ้งเตือนว่ามีระบบใดเสียหายหรือว่าต้องการการซ่อมแล้วก็ดูแลตรวจสอบนะครับตัวมันจะมีลักษณะเป็นเหมือนกับเซ็นเซอร์และตรวจสอบตัวมันเองแล้วก็แจ้งนะครับช่างสามารถจะดาวน์โหลดข้อมูลนะครับจากตัวนี้นำออกไปเนี่ยวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขแล้วจึงกลับมาแจ้งว่าได้ทำการซ่อมเรียบร้อยแล้วในหัวข้อถัดไปเป็น ATA Chapter 24นะครับเป็นเรื่อง Electrical Power ในเรื่องนี้เป็นเรื่องของการsupply ไฟฟ้านะครับกระแสไฟฟ้าที่อยู่ในระบบในเครื่องบินจะมีระบบกระแสไฟฟ้าอยู่เป็นระบบAC นะครับและ DCและมีตัวกำเนิดไฟฟ้าครับเรียกว่าตัว IDG นะครับ Integrated Drive Generator เป็นเจเนเรเตอร์ตัวหนึ่งที่ติดตั้งอยู่ที่เครื่องยนต์ทั้งซ้ายและขวาในตัวอย่างนี้มีเครื่องยนต์2ตัวนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือที่ท้ายนะครับก็คือ APU ก็คือ Aerospace Power Unit นะครับ IDG เนี่ยทั้ง3ตัวนะครับจะมีความสามารถหรือประสิทธิภาพในการจ่ายไฟเนี่ยเท่าๆกันซึ่งมันคือตัวเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยจะสร้างกระแสไฟฟ้า115โวลต์นะครับ400เฮิรตซ์นะครับเป็นไฟ3เฟสเพื่อที่จะนำมาซัพพลายให้กับระบบทีนี้วิธีการในการเปลี่ยนไฟนะครับ regulate จากไฟระบบ AC มาเป็น DCจะใช้transformer rectifier นะครับในภาพนี้นะครับผมขออธิบายเริ่มต้นจาก generator ก่อนเราจะเห็นว่ามี generator หมายเลข1นะครับแล้วก็หมายเลข2นะครับที่ติดอยู่กับเครื่องยนต์แล้วก็มี APU นะครับทั้ง3ตัวนี้สามารถจะผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้แล้วก็จะส่งมาให้ที่สิ่งที่เรียกว่า AC bus นะครับก็คือจะมีไฟกระแสสลับนะครับมารออยู่ตรงนี้ที่เป็นพื้นที่สีเขียวแล้วก็ถูกปรับนะครับ rectify ให้เป็นกระแสตรง24โวลต์นะครับ DC ซึ่งอุปกรณ์ใดก็ตามที่ต้องการใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ115โวลต์ก็สามารถจะมารับไฟจากตรงนี้ได้หรือว่าถ้าเป็นไฟ28โวลต์นะครับก็สามารถจะรับไฟจากบัส DC บัสหมายเลข1หรือ2ก็ได้ครับทีนี้จะมีระบบในเรื่องของการแบ็กอัพอยู่นะครับจะเป็นแบตเตอรี่ก็คือตัวแบตเตอรี่สำรองนั่นเองจะมีอยู่2ตัวนะครับ2ตัวนี้ก็จะมี capacity หรือว่ามีความสามารถในการจ่ายไฟเหมือนกันเท่าๆกันแล้วก็สามารถจ่ายไฟย้อนกลับมาที่ DC bus ได้แต่โดยปกตินะครับก็จะไม่ใช้จะเก็บเอาไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นแหล่งกระแสไฟฟ้าสำรองระหว่างนั้นจะถูกชาร์จเข้าไปเรื่อยๆนะครับจากระบบ DC bus อยู่ตลอดเวลาขณะที่มีไฟอยู่ที่ DC bus อยู่นะครับหรือถ้าเกิดว่ามีการต้องการใช้ไฟอย่างเช่นการสตาร์ท APU นะครับเพราะว่า APU ต้องใช้กระแสไฟฟ้าในการสตาร์ทจะมีตัวสตาร์เตอร์อยู่นะครับก็จะดึงไฟมาจากแบตเตอรี่ได้

ภาพนี้เป็นภาพคอนโทรลพาเนลครับที่อยู่ในห้องนักบินเป็นลักษณะของ electrical control panel ที่อยู่ข้างบนครับจะเป็นตัวที่มอนิเตอร์แล้วก็สั่งงานหรือจะสั่งการการควบคุมการใช้ไฟฟ้านะครับจากบัสไหนไปบัสไหนเนื่องจากการจ่ายกระแสไฟฟ้าของเครื่องยนต์ทั้งฝั่งซ้ายและขวานะครับในระบบที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้มีการแยกอย่างชัดเจนระหว่างเครื่องยนต์ซ้ายและขวานะครับซึ่งจะอยู่ในระบบเรียกว่า split bus system นะครับก็คือทางเครื่องยนต์ฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะส่งกระแสไฟให้บัสทางฝั่งซ้ายหรือหมายเลข1อุปกรณ์ใดก็ตามที่ทำงานโดยใช้ไฟจากฝั่งที่1นะครับจะไม่มาเกี่ยวข้องกับฝั่งที่2ก็คือทางขวาดังนั้นจะแยกการใช้ไฟฟ้ากันโดยสิ้นเชิงนะครับซึ่งโหลดที่นำกระแสไฟฟ้าไปใช้ก็จะใกล้เคียงกันแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่ามีปัญหาเกิดขึ้นนะครับจาก IDG ตัวใดตัวหนึ่งสามารถจะเชื่อมต่อบัสทั้ง2ได้จะเป็น AC บัสหรือ DC บัสก็ได้นะครับแล้วแต่สถานการณ์ทีนี้การเชื่อมต่อของบัสนี้ก็จะเกิดมาจากคอนโทรลพาเนลตรงนี้นะครับเนื่องจากจะมีปุ่มสวิตช์อยู่ว่าสามารถจะคอนเน็กต์นะครับทางฝั่งซ้ายและขวาหรือไม่หรือว่าต้องการใช้ไฟจากแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็จะมีการแจ้งว่ามีกระแสไฟฟ้าเนี่ยกี่โวลต์นะครับตรงนี้แบตเตอรี่1และแบตเตอรี่2สามารถจะเลือกใช้แบตเตอรี่ได้เช่นเดียวกันแบตเตอรี่สามารถจะซัพพลายไฟกระแสตรงแต่ว่าจะมีอุปกรณ์เรียกว่าอินเวอร์เตอร์นะครับจะปรับกระแสไฟฟ้ากระแสตรง DC เนี่ยมาเป็น AC 115โวลต์400เฮิรตซ์แต่ว่าจะเป็นแค่เฟสเดียวนะครับก็เพียงพอในการใช้งานแล้วในเรื่องของ Control Panel and Indication นะครับก็จะมีลักษณะเป็นจอแล้วก็จะเป็นปุ่มคอนโทรลต่างๆนะครับซึ่งจะเชื่อมต่อไปยังเมนพาเนลในส่วนของ eCAM page ด้วยนะครับก็คือ Electronic Centralized Aircraft Monitor ครับจะเป็นลักษณะของจอนะครับที่เป็นการแสดงข้อมูลในระบบของ Electrical System ทั้งหมดในภาพนี้นะครับจะเริ่มต้นจาก Battery Voltage Display ครับที่มีตัวเลขนะครับบ่งบอกว่ามีโวลเตจเท่าไหร่กี่โวลต์นะครับมีสแตนด์บายอยู่แล้วก็บ่งบอกด้วยว่ากำลังใช้งานหรือไม่นะครับหรือว่าอยู่ในสถานะการชาร์จส่วน AC bus นะครับที่รับโวลเตจมาจากเจเนเรเตอร์ก็จะบ่งบอกถึงสถานะว่าขณะนั้นเจเนเรเตอร์มีโวลเตจอยู่เท่าไหร่นะครับซัพพลายอยู่ตอนนี้ทำงานอยู่ปกติหรือไม่ก็เกิดมาจากการทำงานนะครับหรือว่าการควบคุมจากเมนพาเนลก่อนนะครับแล้วก็ทางฝั่งด้านจอนี่ก็เป็นการแสดงสถานะเฉยๆนะครับสามารถจะเรียกมาดูได้หรือว่าไม่จำเป็นก็ไปดูอย่างอื่นในจอนี้นะครับแต่ว่าในเมนพาเนลเนี่ยก็แจ้งอยู่แล้วนะครับว่าตัวไหนเนี่ยทำงานอยู่ในสถานะอะไรนะส่วน external power กับ APU gen ก็จะมีแสดงสถานะเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่ามีการเชื่อมต่อการใช้งานสมมุติว่าอยู่บนภาคพื้นนะครับอยู่ในช่วงระยะการซ่อมบำรุงอยู่นะครับเครื่องยนต์เมนหลักใหญ่ตัว IDG ตัว1กับตัวที่2ไม่ได้ทำงานนะครับตัวมันก็จะมีสถานะเป็น0โวลต์แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยก็ยังคงเป็นสถานะตัวมันถ้าเกิดว่ายังติดตั้งอยู่ตามปกตินะครับถ้าเกิดว่ามีการใช้ APU start ขณะที่เครื่องจอดอยู่บนพื้นนะครับตัวมันก็จะ supply volt ได้หรือว่าถ้าจะเลือก external power supply ก็คือมาจาก ground power unit นะครับ GPU ตรงนี้ก็จะขึ้นสถานะนะครับว่าเป็นสถานะอะไรในส่วนของ emergency panel ครับลักษณะก็คือว่าจะมีการควบคุมตัวที่เรียกว่า RAM Air Turbine ก็คือจะเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่

เปิดแล้วก็ตัวมันเนี่ยจะมีใบพัดนะครับจะรับอากาศจากภายนอกขณะที่เครื่องบินเคลื่อนที่ไปอยู่นะครับลมก็จะพัดมาทำให้ใบพัดนี่หมุนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเจเนเรเตอร์เล็กๆตัวหนึ่งนะครับซัพพลายไฟได้ไม่มากเท่าไหร่แต่อย่างน้อยถ้าเกิดว่าระบบทั้งหมดเนี่ยเฟลก็คือว่า IDG ทั้ง2ตัวเนี่ยมีปัญหานะครับแล้วก็ไม่สามารถจะทำโวลเตจขึ้นมาเพียงพอแล้วก็ทางด้านแบตเตอรี่แบ็กอัพซัพพลายเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอก็คือว่าต้องเพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็เป็นวิธีการอีกอันนึงนะครับสามารถจะ deploy หรือว่ากดปุ่มเนี่ยเปิดให้ตัวมันเนี่ยทำงานได้นะครับส่วนเรื่อง component location นะครับ IDG 1กับ2จะติดอยู่ที่เครื่องยนต์ APU ก็มี IDG เช่นเดียวกันลักษณะก็คือเป็นแบบเดียวกันเลยนะครับสามารถจะ supply ไฟได้ในตัวอย่างนะครับก็คือได้ถึง90กิโลโวลต์แอมเปร์นะครับก็คือเท่ากันเลยจะมีความสามารถเท่าๆกันถ้าเกิดว่าตัวที่1ตัวที่2ไม่สามารถจะซัพพลายไฟได้นะครับถ้า APU ทำงานขณะที่บินก็สามารถจะเติมไฟให้เต็มระบบได้เช่นเดียวกันส่วน Emergency Generator นะครับตัวนี้เป็นลักษณะของการสร้างกระแสไฟฟ้าจากระบบไฮดรอลิกนะครับเป็นไฮดรอลิก drivenGenerator ตัวมันเนี่ยจะต้องรับpressure จากระบบไฮดรอลิกเพราะว่าไฮดรอลิกยังคงทำงานอยู่เครื่องยนต์ทำงานอยู่นะครับระบบไฮดรอลิกยังมี pressure อยู่เต็มระบบก็นำ pressure ตัวนี้แหละครับมาหมุนทำให้สร้างกระแสไฟฟ้าได้ก็เป็น backup อีกตัวหนึ่งแต่ว่าสามารถสร้างไฟ supply กระแสไฟได้แค่5กิโลโวลต์แอมเปร์เท่านั้นก็คือเพียงพอต่อการใช้งานของอุปกรณ์สื่อสารหรือว่าอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นจริงๆในเรื่องของการบินนะครับเกี่ยวข้องกับในเรื่องของ navigation ส่วน APU generator ก็ติดอยู่ที่เครื่องยนต์ด้านหลังนะครับด้านท้ายของเครื่องนั่นเองทีนี้เรามาดูอุปกรณ์ตัวอื่นในตัวที่เป็น inverter หรือว่าเรียกว่า static inverter นะครับจะติดตั้งอยู่ในห้อง forward compartment นะครับด้านหน้านะครับบริเวณที่ถัดมาจาก avionics compartment นะครับอยู่บริเวณใกล้เคียงกันเลยนะครับแล้วก็มีตัว battery charger นะครับซึ่งมี2ตัวเพื่อที่จะชาร์จ battery backup ที่มีอยู่2ชุดนะครับขณะที่เครื่องยนต์ทำงานแล้วก็ระบบไฟฟ้าทำงานปกติระบบ charger ก็จะทำงานของมันด้วยไปเรื่อยๆตลอดเวลานะครับจะต้องเติมไฟให้กับแบตเตอรี่เนี่ยเต็มอยู่ตลอดเวลาลักษณะของตัว transformer rectifier นะครับในระบบตรงนี้ที่ rectify หรือว่าเปลี่ยนกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าสลับนะครับไปเป็นกระแสไฟฟ้าตรงตรงนี้จะอยู่บริเวณเดียวกันนะครับบริเวณนี้จำเป็นที่จะต้องมีการปรับอากาศหรือว่ามี air cooling มี ventilation ที่ดีด้วยนะครับเพราะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่ร้อนนะครับอุปกรณ์พวกนี้อยู่ส่วนเรื่องของ external power ที่เวลาเครื่องบินจอดอยู่กับพื้นแล้วต้องการใช้ไฟฟ้าจะมีจุดเชื่อมต่อครับอยู่ตรงด้านหน้าบริเวณใกล้ๆกับ nose landing gear จะเป็นฝานะครับที่สามารถจะเปิดเป็น access door อันนึงที่เปิดออกมาได้นะครับลักษณะก็เปิดไปทางด้านหน้าแล้วก็มีลักษณะเป็น receptacle ก็คือเป็นที่เอาไว้เสียบคล้ายๆกับปลั๊กครับไฟฟ้านะครับแล้วก็คอนโทรลปุ่มคอนโทรลนี่อยู่ตรงนั้นด้วยเช่นเดียวกันในส่วนของ maintenance แล้วก็ test facility เรื่องนี้ขณะที่เครื่องบินจอดรออยู่นะครับมีการตรวจสอบด้วยตัวมันเองนะครับว่าระบบทุกระบบเนี่ย APU ระบบ IDG 1กับ2แล้วก็ระบบในเรื่องของการชาร์จแล้วก็ TR ต่างๆพวกนี้นะครับจะเป็นการตรวจสอบว่าสถานะอุ่นดิสเพลย์ขึ้นมาเราจะมีระบบอยู่2อย่างนะครับก็เริ่มแรกจาก Electronic Instrument System นะครับทั้งหมดนี้นะครับเรียกว่า EIS ซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ระบบก็คือ ECAM นะครับ Electronic Centralized Aircraft Monitor
แล้วก็ EFIS

Electronic Flight Instrument System ระบบ ECAM จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการมอนิเตอร์เรื่องระบบอื่นๆนะครับที่อยู่ในเครื่องบินอย่างเช่นเป็นไฮดรอลิกจะเป็นระบบไฟฟ้า Electrical ระบบ Fuel System นะครับอื่นๆส่วน EFIS เกี่ยวข้องกับ Flight Instrument อย่างเดียวนะครับจอทางนี้ครับตัวอย่างที่เห็นในภาพนะครับจอที่อยู่ตรงข้างหน้านักบินนะครับอยู่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาจะเป็นจอที่ลักษณะเหมือนกันสามารถจะปรับเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนเป็นระบบ eCam เอามาใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่ขณะนั้นต้องการเห็นหรือว่าต้องการดูสภาวะสถานภาพของระบบใดนะครับลักษณะของ eCam นี่ก็คือว่าเป็นเรื่องของการดูว่าเครื่องยนต์ทำงานขนาดนั้นเป็นอย่างไรนะครับจะแสดงในเรื่องของอุณหภูมินะครับแล้วก็อื่นๆที่มีความจำเป็นเกี่ยวกับการบินโดยปกติแล้วจะมี2จออยู่ตรงกลางนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่มากเพียงพอแล้วในเรื่องของการมอนิเตอร์มีระบบไฮดรอลิกซิสเต็มตรวจสอบเพรสเชอร์นะครับฟิวซิสเต็มตรวจสอบความดันแล้วก็อุณหภูมิด้วยนะครับของน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็อื่นๆอีกสามารถจะเลือกดูนะครับในระบบได้จากปุ่มกด Control Panel ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเสียงเตือนด้วยแม้แต่ว่าไม่ได้ไปเปิดหน้านั้นนะครับแต่ว่าจะมีระบบการแจ้งเตือนแล้วก็ตัวมันก็จะแจ้งว่ามีความผิดปกติอะไรเนี่ยเกิดขึ้นนะครับแล้วต้องแก้ไขอย่างไรด้วยส่วนเรื่อง EFIS เกี่ยวข้องกับ Flight Instrument System อย่างเดียวเป็นเรื่องของการช่วยการปฏิบัติการการบินทั้งหลายในเรื่องของ altitude นะครับ air speed direction ความสูงความเร็วของเครื่องบินนะครับขนาดนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็เรื่องของทิศทางแล้วก็ navigation นะครับก็จะมีจออีกอันนึงอยู่ข้างๆกันทั้งสองฝั่งครับจะเหมือนกันจะแสดงผลลักษณะเดียวกันแต่ก็แล้วแต่นะครับนักบินว่าต้องการที่จะเลือกให้แสดงผลแบบไหนนะครับเรื่องการคอนโทรลนะครับสามารถจะปรับจะมีสวิตช์อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับเรียกว่าตรงแกลชิลสวิตช์พื้นที่ตรงนี้ครับจะมีเหมือนกับสวิตช์ปรับเปลี่ยนโหมดในเรื่องของการให้แสดงผลว่าเป็นผลอะไรได้บ้างนะครับในเรื่องของ flight parameter หรือว่าเป็น navigation data พวกนี้ตัวอย่างนะครับคือ ADF นะครับ NDB VOR พวกนี้เป็นอุปกรณ์นำร่องก็คือว่าสามารถจะเลือกใช้ในโหมดใดนะครับเช่นในเรื่องของ ADF Automatic Directional Finder นะครับก็คือว่าเป็นการหาว่าขณะนี้เครื่องบินเนี่ยอยู่ห่างจากสถานีต้นทางหรือว่าสนามบินเท่าไหร่นะครับทางสถานีหรือว่าสนามบินนั้นจะมีการกระจายคลื่นนะครับส่งคลื่นออกมาแต่ลักษณะบินก็จะมีคลื่นเนี่ยที่ไม่เหมือนกันนะครับเมื่อเราทราบว่าเราจะไปที่ใดเราก็ปรับจูนขึ้นให้ตรงนะครับเราอาจจะใช้อย่างอื่นด้วยเช่น non directional beacon หรือ VOR นะครับสถานี VOR ก็จะส่งคลื่นออกมาถ้าเกิดว่าเครื่องบินเข้าไปใกล้คลื่นก็จะแรงจะรับคลื่นได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็จะทราบว่าเครื่องบินนั้นตรงไปยังจุดหมายนี่ถูกต้องแล้วก็เป็นการเลือกครับว่าต้องการจะใช้โหมดไหนนะครับในเรื่องของ navigation อีกอย่างนึงคือเรื่องนาฬิกาเวลานะครับเราใช้ reference เป็น UTC universal time coordinated ก็คือเวลาที่อ้างถึงเหมือนกันทั้งวันที่ด้วยครับแล้วก็เวลาด้วยก็คือจะเป็นการอ้างเวลาที่เมือง Greenwich นะครับประเทศสหราชอาณาจักรคือเรามีข้อตกลงร่วมกันว่าถ้าเกิดว่าวิธีการเรียกขานนะครับขณะที่เครื่องบินอยู่เนี่ยในท้องฟ้าเนี่ยเราไม่สามารถจะอ้างอิงเวลาต้นทางหรือปลายทางได้นะครับมันก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนแล้วก็ยากแก่การเข้าใจก็เลยต้องใช้เวลา UTC นะครับซึ่งก็จะง่ายกว่ามากแล้วก็มีการ synchronize นะครับโดยใช้วิธี satellite GPS ดังนั้นแล้วเวลานี้ก็จะตรงกันนะครับเครื่องบินทั้งโลกแล้วก็
ภาคพื้น

ด้วยเหมือนกันนะครับก็จะใช้เวลาเดียวกันจะมีการแจ้งเรื่อง elapsed time แล้วก็เวลาโครโนในเรื่องของการเริ่มต้นบินนะครับเริ่มต้นแล้วก็เป็นนาฬิกาจับเวลาเดินไปเรื่อยๆตรงนี้เรื่อง centralized fault display system จะเป็นหน้าจออีกอันหนึ่งนะครับหน้าจอเป็นลักษณะจะมีปุ่มกดนะครับสามารถจะกดใส่ input เลือกหน้าจอนะครับสลับเปลี่ยนต้องการจะดูข้อมูลในแต่ละระบบได้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องของการซ่อมบำรุงนะครับเป็นส่วนใหญ่ก็คือต้องการทราบว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเจ้าตัวนี้จะเป็นตัวที่เก็บข้อมูลนะครับและเป็นตัวแจ้งเตือนด้วยนะครับว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นและยังบอกด้วยว่าจะต้องแก้ปัญหาเนี่ยในเบื้องต้นอย่างไรนะครับทั้งในขณะทำการบินเองแล้วก็หลังจากทำการบินเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถจะเซฟไฟล์ออกมาหรือจะพรินต์ออกมาก็ได้นะครับจะมีตัวพรินเตอร์เล็กๆอยู่ติดอยู่ใกล้ๆกันสามารถพรินต์ข้อมูลออกมาแล้วก็เก็บไว้วิเคราะห์ได้ครับข้อมูลพวกนี้ครับทั้งหมดเนี่ยจะถูกเก็บเอาไว้ตั้งแต่เครื่องบินอยู่ที่พื้นดินนะครับเริ่มสตาร์ทเริ่มทำงานเครื่องยนต์ทำงานจะมีการเก็บข้อมูลทุกอย่างของ engine parameter ทั้งหมดแล้วก็เป็นเรื่องของเสียงที่มีการสื่อสารกันนะครับทั้งหมดเนี่ยจะเรียกว่าอยู่ในกลุ่ม flight data recording นะครับตอนนี้ใช้ระบบเป็น solid state เมื่อก่อนใช้เป็นเทปครับเป็นลักษณะที่เป็นเทปหมุนวนไปเรื่อยๆที่บางทีเราก็เรียกว่ากล่องดำนะครับแต่ว่าตัวมันเนี่ยเป็นสีส้มแล้วก็จะมี linear accelerometer เนี่ยเป็นตัวที่สามารถจะส่งข้อมูลให้ทราบว่าขณะนั้นเนี่ยเครื่องบินเนี่ยกำลังบินอยู่ในทิศทางท่าทางใดนะครับก็คือเป็น G meter ตัวหนึ่งที่สามารถจะบอกได้ถึงความเร็วแล้วก็ทิศของเครื่องบินที่กำลังเคลื่อนที่นะครับก็เป็นข้อมูลอันนึงที่ต้องเก็บเอาไว้ส่วนในเรื่องของ Aircraft Integrated Data System จะมีเรื่องของ Data Management Unit อีกตัวหนึ่งที่จะเก็บข้อมูลทั้งหมดนะครับที่เมื่อกี้ผมได้พูดมาในเรื่องของการบินก็ดีในเรื่องของทิศทางการบินในเรื่องของ Engine Parameter แล้วก็เสียงพูดด้วยนะครับทุกอย่างจะถูกประมวลแล้วก็เก็บเอาไว้นะครับใน flight data recorder แล้วก็มีเสียงนะครับเป็น voice recorder ด้วยในเรื่องของ onboard maintenance facility เป็นลักษณะเดียวกันครับเป็นตัวเดียวกันเลยว่าสามารถจะเก็บข้อมูลทั้งหลายแล้วก็กดหาข้อมูลที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับว่าเป็นอย่างไรเพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขได้นะครับตัว solid state flight data recorder นี่จะติดตั้งอยู่บริเวณด้านหลังนะครับเทลของเครื่องบินเนื่องจากได้มีการเก็บข้อมูลพบว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ปลอดภัยที่สุดนะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามซึ่งจริงๆแล้วมีการออกแบบเอาไว้อย่างดีนะครับ flight data recorder เนี่ยมันทนต่อแรงกระแทกนะครับทนต่อ impact load แล้วก็ตัวมันก็ตกอยู่ในน้ำแช่น้ำได้ด้วยนะครับตัวมันก็จะสามารถใช้น้ำเนี่ยน้ำทะเลหรือว่าน้ำจืดที่มันตกลงไปนะครับทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเลี้ยงตัวมันเองได้เนี่ยก็เป็นเวลาอย่างน้อยถึง30วันถ้าเกิดมันตกอยู่นะครับตัวมันก็จะส่งคลื่นสัญญาณนะครับออกมาจากตัวมันแล้วก็จะมีการตรวจจับสัญญาณนะครับแล้วก็ไปหาเพื่อที่จะนำข้อมูลในกล่องนี้นะครับเอามาวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นส่วน cockpit voice recorder ก็เป็นดิจิตอลเหมือนกันนะครับติดตั้งอยู่ข้างใต้นี่แหละครับใกล้เคียงกันกับบริเวณ flight data recorder ด้านหลังตรงนี้จะเก็บข้อมูล25ชั่วโมงย้อนหลังไปนะครับข้อมูลจะถูกเก็บซ้อนทับไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้งานทีนี้ตัว cockpit voice recorder เนี่ยจะเก็บข้อมูลการสนทนาของนักบินกันเองหรือว่านักบินที่คุยกับขอบังคับการข้างนอกนะครับหรือว่าจะเป็นห้องภายในห้องนักบินที่มีเสียงเตือนต่างๆเกิด

ขึ้นนะครับหรือมีเสียงพูดคุยกันข้างนอกนะครับไม่ได้ส่งออกไปข้างนอกเนี่ยจะถูกบันทึกเอาไว้หมดเลยเพื่อจุดประสงค์ในเรื่องของการวิเคราะห์ถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับจะได้ทราบได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นตามช่วงเวลาไหนตรงนี้ก็จะอยู่ใน Cockpit Voice Recorder ครับหัวข้อถัดไปเป็น ATA 33นะครับเกี่ยวกับเรื่อง Light ก็คือไฟส่องสว่างจะแบ่งกลุ่มออกเป็น Cockpit Lighting ซึ่งอยู่ในห้องนักบินนะครับ Cabin Lighting and Sign ก็จะอยู่ในห้องโดยสารนะครับ Emergency Lighting ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับก็จะทำงานCargo and Service Compartment Lighting ก็คืออยู่ด้านในด้านล่างของห้องเก็บสัมภาระนะครับและ Exterior Lighting ก็คือไฟด้านนอกของเครื่องบินนะครับเราเริ่มต้นกันที่ Control ส่วนใหญ่แล้วทุกอย่างจะ Control มาจากในห้องนักบินเริ่มต้นจากปุ่ม Control ต่างๆที่มีอยู่นะครับจะมีอยู่ทั้งหมดใน4Panel ที่ควบคุมนะครับมี3 Panel ด้านบนนะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยอยู่ตรงบริเวณแกลชิลตรงนี้นะครับก็เป็นการเปิดปิดไฟในจุดต่างๆในเครื่องบินนะครับเริ่มต้นจากCockpit Light Cockpit Light เนี่ยก็คือภายในห้องนักบินเองก็จะมีไฟนะครับซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเกิดขณะที่ทำการบินส่วนใหญ่แล้วอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับใช้คำว่าจะ Illuminate ก็คือตัวมันจะมีไฟแล้วก็สามารถจะอ่านค่าและข้อมูลทั้งหมดได้อยู่แล้วนะครับแต่ก็ต้องมีไฟเพิ่มเติมครับเช่น reading light นะครับมี side control light ก็คือตรงข้างๆนะครับ panel and instrument light ก็คือไฟส่องยังอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องไปกดแล้วไปเปิดนะครับตรงนี้มี roof case light ด้วยนะครับจริงๆแล้วไฟพวกนี้นะครับขณะทำการบินตัวมันจะสามารถรีนะครับดิมทำให้มันหรี่ได้จะได้ไม่มีการสะท้อนนะครับหรือว่าส่องเข้าหานักบินอยู่แล้ว Cabin Light Control ตรงนี้ถ้าเป็นส่วนในห้องโดยสารจะมีที่เรียกว่า Purser Station แล้วก็จะมีจอครับเรียกว่า Flight Attendant Panel ลักษณะก็คือเป็น Touch Screen เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่าเปิดปิดไฟนะครับในห้องโดยสารทั้งหมดในแต่ละเซกชันสามารถปรับโหมดนะครับเปลี่ยนสีหรือว่าดิมหรือว่าทำให้มันปิดทั้งหมดเลยก็ได้นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นลักษณะการควบคุมของflight crew ก็คือทางฝั่งด้านการบริการนะครับในผู้โดยสาร cabin light and sign ในเรื่องของการแจ้งเตือนจะมี lavatory หรือว่าห้องน้ำนะครับห้องน้ำนี้ถ้าเกิดว่ามีการใช้งานตัวมันก็จะขึ้นสถานะนะครับว่าถูกใช้งานอาจจะมีคำว่า occupy หรือว่าจะเป็นตัวสีแดงก็ได้นะครับมี exit sign นะครับซึ่งโดยปกติก็ลักษณะก็คือจะไม่ติดแต่ว่ามันจะติดก็แต่เมื่ออยู่ในสภาวะฉุกเฉินนะครับNo smoking กับ fasten seat belt เนี่ยตัวนี้จะมาจากห้องนักบินเท่านั้นนะครับโดยปกติตอนนี้ no smoking sign จะติดตลอดเวลานะครับส่วน fasten seat belt ก็ขึ้นอยู่กับนักบินนะครับจะเปิดปิดช่วงใดส่วน passenger reading light กับ call นะครับ passenger call ตรงนี้จะอยู่บริเวณเหนือที่นั่งผู้โดยสารนะครับจะมีไฟนะครับคือไฟอ่านหนังสือสามารถเปิดปิดได้ส่วน passenger call จะเป็นไฟแสดงสถานะว่าผู้โดยสารต้องการความช่วยเหลือนะครับก็จะติดขึ้นมาแสดงให้เห็นว่าผู้โดยสารตรงนี้ที่นั่งนี้นะครับต้องการความช่วยเหลือ emergency light ตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากในเรื่องของการเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆก็ตามเพราะว่าถ้าเกิดว่ามี flight เที่ยวบินตอนกลางคืนนะครับถ้าเกิดว่าระบบไฟฟ้าไม่ทำงานหรือขัดข้องขึ้นมานะครับจะไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยนะครับเพราะมืดสนิทดังนั้นจะมี emergency light หรือว่า emergency exit sign ก็คือในเรื่องของ
การแจ้งว่าทิศทางนะครับ evacuate ก็คือทางที่จะนำไปสู่ทางออกเนี่ยนะครับไปอย่างไรจะมีเรื่องของไฟนำทางนะครับก็คือที่พื้นนะครับแล้วก็ตอนนี้มีเพิ่มขึ้นที่ข้างๆที่นั่งนะครับส่องลงไปเพราะว่าถ้าเกิดการมีเหตุไฟไหม้หรือว่ามีควันขึ้นมานะครับจะไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยไฟพวกนี้นะครับจะนำทางไปสู่ทางออกนะครับส่วนในคาร์โก้แล้วก็ Avionics Bay Light เอาไว้เวลาเซอร์วิสหรือว่าขณะที่เครื่องบินจอดอยู่แล้วก็มีการโหลดสัมภาระนะครับจะแบ่งออกเป็น Forward Cargo ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยจะมี Avionics Compartment ด้วยก็คือจะเป็นห้องที่อยู่ข้างใต้ห้องนักบินทีนี้ห้องตรงนี้นะครับโดยปกติแล้วก็ไม่มีใครจะลงไปนอกจากว่าจะมีเหตุใดก็ตามหรือว่าช่างจะต้องไปทำการเซอร์วิสนะครับตรงนี้เองก็จะมีไฟส่องสว่างอยู่ข้างในด้วยนะครับสามารถเปิดปิดได้ครับปกติไม่จำเป็นต้องไปเปิดปิดจากในห้องนักบินหรือที่อื่นนะครับตัวมันก็จะมีสวิตช์ของมันอยู่เรื่องของ Exterior Light กลุ่มนี้ครับจะเป็นไฟด้านนอกของเครื่องบินทั้งหมดจะถูกควบคุมด้วยสวิตช์ในห้องนักบินเท่านั้นนะครับผมเริ่มจาก Strobe Light Strobe Light ก็คือไฟที่กระพริบเป็นไฟแฟลชนั่นเองจะกระพริบอยู่เป็นจังหวะจะอยู่ที่ปีกด้านซ้ายด้านขวานะครับช่วงกึ่งกลางของใต้ท้องเครื่องบินแล้วก็ด้านหลังด้วยจะเป็นการกระพริบเป็นจังหวะเท่าๆกันนะครับเครื่องบินบินอยู่นะครับตอนกลางคืนก็จะเห็นได้ชัดมากๆ Beacon Light เนี่ยจะเป็นไฟนะครับสีแดงนะครับเล็กๆก็จะติดขึ้นมาหลังจากที่เครื่องบินเนี่ยแสดงว่ากำลังจะ operate แล้วนะครับก็คือเครื่องยนต์ติดขึ้นมาแล้วก็เตรียมตัวนะครับที่จะทำการบินนั่นเอง Navigation Light จะติดอยู่ที่ปีกนะครับภาพตรงนี้นะครับนี้มี Strobe Light อยู่1ดวงนะครับแล้วก็มี Navigation Light ฝั่งซ้ายและขวาจะมีสีไม่เหมือนกันนะครับทางด้านซ้ายจะเป็นสีแดงทางขวาจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็แตกต่างกันเพราะว่าเวลาเครื่องบินบินสวนกันหรือว่าเวลาการมองเห็นนะครับตอนกลางคืนเนี่ยเราก็สามารถจะบอกได้ว่าฝั่งไหนเป็นฝั่งซ้ายและขวานะครับเรื่องของวิงไลท์นะครับจะเป็นไฟที่ส่องสว่างอยู่ที่ปีกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีประโยชน์อันใดมากมายนะครับเพราะเป็นการเพิ่มเติมเข้าไปนะครับบางครั้งจะถูกเรียกว่าโลโก้ไลท์ด้วยนะครับส่วนแท็กซี่ไลท์กับแลนดิ้งไลท์เนี่ยเป็นไฟที่อยู่ด้านหน้าของเครื่องบินครับอยู่ตรงบริเวณโนสแลนดิ้งเกียร์นะครับจะมี2ดวงครับดวงนึงเป็นแท็กซี่ไลท์อีกดวงนึงเรียกว่าแลนดิ้งไลท์ขณะที่เครื่องบินเคลื่อนที่อยู่บนพื้นดินนะครับก็จะต้องใช้ไฟแท็กซี่ไลท์แต่ตอนแลนดิ้งนะครับจะเปิดทั้ง2ดวงนะครับก็จะเป็น landing light เป็นการแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินลำนี้กำลังจะแลนแล้วหรือว่าตอน take off ก็จะใช้ landing light เช่นเดียวกันก็ต้องเปิดนะครับทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนเนื่องจากกลางวันก็จะเป็น signal อันหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นการแสดงตนให้เห็นว่าเครื่องบินเนี่ยมาถึงแล้วแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะแลนนั่นเองจะทำให้ทางภาคพื้นเนี่ยเห็นชัดขึ้นนะครับจาก landing light ครับในตอนนี้ผมก็ได้พูดถึง ATA Chapter 21ในเรื่องของ Air Conditioning ครับ ATA Chapter 24 Electrical Power ATA Chapter 31 Indicating and Recording System ATA Chapter 33เรื่องของ Light นะครับในตอนต่อไปผมจะได้พูดถึง ATA Chapter 25Equipment and Furnishing 28นะครับ Fuel System 29 Hydraulic Power และ32นะครับ Landing Gear ในตอนนี้ผมจึงขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลหะเชื่อมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยโลดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติฟายเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง

0: มัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมรวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมสายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกรองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็ง

0: เราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชีสอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
1: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแขวนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

คนเลยนะคะเช่นเคยนะคะก็กลับมาพบกับคุณครูสุวรรณาบุญเมืองรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการนะคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะที่เราจะเรียนกันก็จะเป็นเนื้อหาที่ถามว่าไกลตัวหรือเปล่าก็อาจจะไม่ได้สัมผัสโดยตรงอยู่กับนักเรียนนะคะแต่มันก็มีการนำมาใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนและครอบครัวนักเรียนได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นมันก็ยังคงเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรค่ะนะคะในตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่18นะคะตอนสุดท้ายของการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการนะคะชื่อเรื่องที่เราจะเรียนก็คือพลังงานนิวเคลียร์ใครเคยได้ยินคำว่าพลังงานนิวเคลียร์ไหมคะมีคนเคยได้ยินใช่ไหมคะพลังงานนิวเคลียร์คืออะไรพอพูดถึงคำนี้นักเรียนนึกถึงอะไรอะนึกถึงระเบิดใช่ไหมนึกถึงระเบิดนิวเคลียร์ลูกโตๆที่มันไปถล่มเกาะนู่นนี่นั่นในสมัยก่อนใช่ไหมคะนะคะตัวนั้นถือว่าเป็นการปลดปล่อยพลังงานนิวเคลียร์รูปแบบหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าถามว่ามีประโยชน์หรือเปล่ามันก็มีประโยชน์สำหรับประเทศที่ต้องการจะไปแย่งชิงพื้นที่หรือต้องการจะไปรู้อำนาจของประเทศอื่นใช่ไหมคะแต่มันก็ไม่ได้เป็นผลประโยชน์สำหรับประเทศที่ถูกลุกรานนะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นการนำไปใช้ในด้านที่ดูไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่เพราะว่านะเดี๋ยวนี้ก็มีการต่อต้านไม่ใช้ในเรื่องของการนำไปทำเป็นอาวุธในเรื่องของการทำลายล้างต่างๆนะคะเพราะพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยนอกจากจะนึกถึงระเบิดแล้วเราสามารถนึกถึงตัวอื่นได้นะคะเกี่ยวกับการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะได้เรียนว่าพลังงานนิวเคลียร์นำไปใช้ทำอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็เกิดขึ้นได้อย่างไรด้วยนะเนื้อหาการเรียนรู้ของเรานะคะในตัวแรกเลยก็คือความหมายของพลังงานนิวเคลียร์มันคืออะไรล่ะนะคะ2ชนิดของปฏิกิริยานิวเคลียร์พลังงานนิวเคลียร์เกิดได้อย่างไรแล้วในนั้นมีแบ่งเป็นปฏิกิริยาด้วยนะคะมีกี่ชนิดนะคะ3พูดถึงเรื่องของรังสีแล้วก็4พูดถึงประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์นะคะว่าเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะสอดคล้องกับเนื้อหา1ก็คือนักเรียนบอกความหมายของพลังงานนิวเคลียร์ได้นะคะ2อธิบายการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิชชันและฟิวชันได้นะคะ3อธิบายลักษณะและประโยชน์ของรังสีได้แล้วก็4บอกประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์ในด้านต่างๆได้นะคะเพราะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องนิวเคลียร์กันนะมาดูว่าในแต่ละส่วนเนี่ยมีเนื้อหาที่นักเรียนต้องทำความเข้าใจอะไรบ้างตัวแรกเลยนะคะในส่วนของความหมายของพลังงานนิวเคลียร์นะคะถ้าพูดในทางวิทยาศาสตร์นะคะเขาบอกว่าเป็นการดึงคำนะคะเป็นรากศัพท์หรือคุณศัพท์ของคำว่านิวเคลียสอีกทีหนึ่งซึ่งตัวนี้แปลว่าส่วนใจกลางของปรมาณูของธาตุทุกชนิดถ้านักเรียนยังจำได้นักเรียนเคยเรียนเรื่องโครงสร้างอะตอมในวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตถูกไหมคะในส่วนของโครงสร้างอะตอมเนี่ยมันจะมีใจกลางของอะตอมหรือของธาตุอยู่ซึ่งเราเรียกมันว่าอะไรจำได้ไหมเราเรียกมันว่านิวเคลียสนะคะก็คือตัวเดียวกันนะมันคือนิวเคลียสของอะตอมของธาตุนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในตัวนี้ความหมายโดยตรงของมันปรมาณูก็เลยมาจากคำว่าอะตอมนะคะเป็นความหมายตัวเดียวกันเลยแค่ใช้ในลักษณะที่แตกต่างกันโดยดูว่าปรมาณูเนี่ยค่อนข้างจะดูยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะค่อนข้างจะดูลึกเขาเรียกว่าอันตรายมากขึ้นหรือว่ามีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเพราะคำมันก็เลยใช้แปลงคำออกมานะคะปรมาณูหรืออะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสซึ่งเป็นแกนกลางมีอิเล็กตรอนโคจรอยู่รอบๆนิวเคลียสนั่นก็คือโครงสร้างของอะตอมนั่นเองนะคะพลังงานนิวเคลียร์บอกว่าเป็นพลังงานที่มีการปลดปล่อยมาจากการเปลี่ยนแปลงในนิวเคลียสของอะตอมของธาตุเมื่อกี้พูดถึงปรมาณูหรืออะตอมใช่ไหมคะแต่ตอนนี้พูดถึงตัวพลังงานนะคะพลังงานเนี่ยเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงหรือปลดปล่อยมาจากตัวนิวเคลียสของอะตอมของธาตุอีกทีนึงแสดงว่าธาตุที่มันอยู่เนี่ยมันมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางแต่มันโดนกระตุ้นถูกไหมคะอาจจะมีการแตกตัวหรือ

รวมตัวของนิวเคลียสของธาตุ1เป็น2 2เป็น4หรือแจกตัก1เป็นหลายๆตัวมารวมกันเป็น1ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวการรวมหรือการแตกหรือการกระตุ้นตัวเนี้ยมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบพลังงานที่อยู่ภายในตัวของมันและปลดปล่อยออกมาอยู่ข้างนอกซึ่งพลังงานที่ได้ส่วนใหญ่ที่จะเห็นก็คือเป็นรูปแบบของพลังงานความร้อนกับรังสีนะคะที่จะอยู่ในเรื่องของอะตอมของพลังงานนิวเคลียร์ตัวนี้นะคะถามว่าทุกธาตุหรือเปล่าที่มันปล่อยพลังงานนิวเคลียร์ออกมาในเชิงของความร้อนหรือรังสีที่เราเห็นได้ชัดเจนไม่นะคะไม่ทุกธาตุนะคะในเรื่องนี้ก็จะพูดถึงพลังงานที่ปล่อยออกมาจากธาตุที่เป็นส่วนของธาตุกัมมันตรังสีนะคะซึ่งมันจะอยู่ในตารางธาตุย้อนกลับไปอีกและลึกเข้าไปในตารางธาตุใช่ไหมคะอยู่ในหมู่ธาตุ transition นะคะธาตุหมู่ B นะเมื่อก่อนเราเรียนไปเราจะเน้นที่ธาตุหมู่ A ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องนี้ก็จะไปอยู่ในส่วนของธาตุหมู่ B นะคะกลุ่มธาตุ transition นะคะนี่ก็เป็นรูปตัวโครงสร้างแบบจำลองอะตอมนะคะแบบอะตอมนะคะที่เราเคยเรียนไปก็คือรูปนี้ซึ่งมันจะมีอะไรมีตรงกลางนะคะใจกลางของมันนะคะก็จะเป็นภาพของนิวเคลียสนะคะเดี๋ยวตัดไปที่ภาพให้นักเรียนได้เห็นชัดๆนิดหนึ่งนะคะตัวนี้จะมีตรงกลางนะคะซึ่งจะเป็นส่วนองค์ประกอบก็คือนิวเคลียสนะคะเหมือนกันเลยกับโครงสร้างอะตอมที่เราเคยเรียนนะคะตำแหน่งของนิวเคลียสเนี่ยจะมีองค์ประกอบอยู่2 ส่วนนะคะสีชมพูที่เราเห็นจะชี้ว่านิวตรอนสีฟ้าที่เราเห็นจะชี้ว่าโปรตอนเห็นไหมคะตรงกลางเป็นแหล่งรวมของนิวตรอนและโปรตอนโปรตอนมีประจุบวกนิวตรอนไม่มีประจุนะคะแล้วที่วิ่งอยู่รอบๆนะคะวิ่งรอบๆคืออะไรอิเล็กตรอนเพราะว่าอะตอมเนี่ยมันประกอบด้วยอนุภาค3ตัวคือโปรตอนอิเล็กตรอนแล้วก็นิวตรอนนะคะโดยตำแหน่งของนิวเคลียสจะประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอนเสมอนะคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่มีการปลดปล่อยพลังงานก็คือตำแหน่งใจกลางตรงนี้นิวเคลียสของมันนะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์การที่มันจะปลดปล่อยพลังงานออกมาได้นะคะเพราะมันมีแรงไปกระตุ้นหรือมีการเร่งเร้าอะไรต่างๆตัวนี้เรียกว่าทำให้มันเกิดปฏิกิริยาขึ้นมานะคะซึ่งในเชิงของเรื่องนี้ก็จะเรียกว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์นะเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมซึ่งแตกต่างไปจากปฏิกิริยาเคมีธรรมดาเมื่อเกิดแล้วก็จะทำให้ธาตุเกิดสารตัวใหม่หรือเกิดธาตุตัวใหม่เกิดขึ้นแล้วก็มีการเปล่งรังสีออกมาได้ถึงจะเรียกว่าเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะเราจะแบ่งปฏิกิริยานิวเคลียร์ได้2ประเภทหรือ2ชนิดนะคะ1ก็คือปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชันนะคะแล้วก็2เรียกว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิชชัน2ตัวนี้เหมือนหรือต่างกันอย่างไรเดี๋ยวให้ดูลักษณะของชนิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ทั้ง2แบบนะคะฟิวชันและฟิชชันนะคะถ้าเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชันนะคะลักษณะของการเกิดค่ะการเกิดลักษณะนี้จะเป็นการรวมตัวของนิวเคลียสของธาตุเบาก็คือจะมีธาตุนะคะ2ธาตุ3ธาตุที่เป็นลักษณะของธาตุเบานะคะแล้วมาก่อรวมกันค่ะกลายเป็นธาตุตัวใหญ่ขึ้นนะคะตัวนี้เรียกว่าเป็นการรวมตัวของธาตุนะคะเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาแบบรวมตัวนี้เราจะเรียกมันว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชันจำให้ดีนะคะรวมตัวเรียกฟิวชันโดยตัวอย่างของปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชันก็คือการรวมตัวของธาตุไฮโดรเจนและฮีเลียมที่มันอยู่บนดวงอาทิตย์นะคะเพราะดวงอาทิตย์ของเราขนาดใหญ่มากมันปลดปล่อยพลังงานได้อย่างไรอันนี้เป็นตัวคำตอบของการปลดปล่อยพลังงานจากดวงอาทิตย์ค่ะเพราะพลังงานจากดวงอาทิตย์เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างธาตุไฮโดรเจนและฮีเลียมมารวมตัวกันนะคะก็คือปฏิกิริยาตัวที่เรียกว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชันนะคะเพราะฉะนั้นจำตัวนี้เป็นนิดนึงเพราะว่ามันเป็นข้อสอบอยู่1ข้อนะคะแล้วก็ถามว่าเมื่อมันรวมตัวกันแล้วมันให้อะไรออกมามันก็มีการปลดปล่อยพลังงานก็คือพลังงานนิวเคลียร์นั่นแหละซึ่งมันจะเปล่งออกมาในรูปของแสงสว่างแล้วก็ความร้อนเพราะฉะนั้นเขาบอกดวงอาทิตย์มีความร้อนมหาศาลเลยใช่ไหมแล้วก็ปล่อยความร้อนตัวนั้นมันก็สามารถเปล่งแสงออกมาด้วยมาจนถึงโลกเราในขณะที่มันอยู่ห่างไกลกันมากไปจนถึงดวงดาวหลายๆดวงทุกๆดวงที่อยู่ในจักรวาล นี้ใช่ไหมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไปถึงดวงไหนไกลขนาดไหนแล้ว

0: มันถึงจะสิ้นสุดอันนี้เราก็ไม่ทราบเพราะเราพิสูจน์ไม่ได้ใช่ไหมแต่เรารู้ว่าเปล่งมาถึงโลกแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นให้พลังงานที่มีจำนวนมหาศาลออกมาในรูปแบบของแสงและความตอนนี้ก็เป็นลักษณะของจำลองการรวมตัวของธาตุไฮโดรเจนแล้วก็ฮีเลียมนะคะก็เกิดเป็นปฏิกิริยาแบบฟิวชั่นนะคะก็ฝั่งซ้ายฝั่งสังเกตนะคะใกล้ๆตัวครูนี่ก็จะเป็นธาตุฮีเลียมใช่ไหมคะฝั่งนู้นก็จะเป็นธาตุไฮโดรเจนเสร็จแล้วก็ทำปฏิกิริยารวมตัวกันตรงกลางนะคะก็จะกลายเป็นธาตุตัวใหม่ขึ้นมาเป็นสารตัวใหม่ขึ้นมาที่ปล่อยพลังงานนิวเคลียร์ออกมาได้ด้วยนะคะอีกตัวนึงก็คือปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิชชั่นนะคะลักษณะของการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิชชั่นก็คือบอกว่าเป็นการเกิดการแยกตัวหรือแตกตัวของนิวเคลียสของธาตุหนักเมื่อกี้เนี่ยไฮโดรเจนฮีเลียมมารวมกันมันก็จะกลายเป็นธาตุตัวใหม่ที่เราเรียกว่าธาตุหนักใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ธาตุหนักตัวนั้นแตกตัวออกก็จะปล่อยฐานธาตุตัวย่อยออกมาใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเป็นการแตกตัวก็คือเป็นปฏิกิริยาแบบฟิชชั่นตัวนี้นะคะตัวอย่างธาตุหนักที่มันเป็นที่มีอยู่โดยธรรมชาติอยู่แล้วอย่างเช่นธาตุพลูโตเนียมธาตุยูเรเนียมนะคะหรือธาตุที่เป็นสารกัมมันตรังสีโคบอลอะไรต่างๆซึ่งพวกนี้มันเป็นธาตุหนักนะคะเราเรียกว่าธาตุหนักมันสามารถที่จะปลดปล่อยพลังงานหรือรังสีออกมาได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวที่จะไปทำให้มันปลดปล่อยพลังงานตัวนี้ได้ก็คือต้องมีอะไรเข้าไปกระตุ้นมันแล้วมันก็เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ขึ้นมานะคะเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิชชั่นนะคะเป็นตัวที่เราไปใช้พอมันเกิดตัวนี้มันจะมีการปลดปล่อยพลังงานจำนวนมากออกมาเช่นเดียวกันแล้วมันก็อยู่บนโลกเรานะคะไม่ได้อยู่บนดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นเราเป็นไงนำมันมาใช้ประโยชน์ได้ใช่ไหมคะนำมันมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆบูรณาการเทคโนโลยีต่างๆได้นะคะตัวอย่างในนี้ก็มีการนำไปใช้ในเรื่องของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นะคะนำธาตุพลูโตเนียมยูเรเนียมไปใช้แล้วก็สร้างเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูต่างๆที่ต้องนำแหล่งพลังงานไปใช้นะคะอันนี้จะเป็นรูปแบบของการเกิดพลังงานนิวเคลียร์นะคะแบบฟิชชั่นนะคะนักเรียนสังเกตว่าด้านขวาสุดก็จะเป็นธาตุยูเรเนียมใช่ไหมคะแล้วก็มีการยิงเหมือนกับยิงหรือกัดกระตุ้นนะคะนิวตรอนเข้าไปตรงตำแหน่งธาตุยูเรเนียมแล้วมันก็จะมีการแตกตัวออกมาเป็นธาตุเล็กๆเดี๋ยวตัวนี้ครูมีคลิปการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบนี้ให้นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิชชั่นเนี่ยเราเรียกถ้ามีการกระตุ้นและมีการแตกตัวเราจะเรียกได้อีกอย่างว่าเป็นแบบปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบลูกโซ่นะคะลูกโซ่ก็คือ1เป็น2 2เป็น4กระจายไปเรื่อยๆแทบจะหาจุดสิ้นสุดไม่ได้นะคะมาดูกันว่ามีลักษณะเป็นยังไงในคลิปเรานะคะสั้นๆนะคะนักเรียนดูรูปให้ชัดๆนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นมีการยิงเข้าไปใช่ไหมคะของทั้งเกิดแปลกความร้อนหรือรังสีต่างๆออกมาและนิวตรอนที่หลุดออกไปก็จะไปยุ่งชนนิวเคลียสยูเรเนียมข้างเคียงทำให้เกิดการแตกตัวต่อไปอย่างต่อเนื่องแตกตัวแบบนี้เรียกว่าเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่นะคะมีการกระจายตัวของนิวเคลียสไปยิงโดนกับตัวอื่นๆไปเรื่อยๆนะคะ
1: ที่ออกมาเป็นดวงกันแล้วจะพบว่ามีมากมายมหาศาล
0: เพราะตัวนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของการเกิดปฏิกิริยาแบบลูกโซ่นะคะซึ่งจะมีการปลดปล่อยพลังงานนะคะตามคลิปเลยนะคะก็คือตัวนี้ใช่ไหมมีการยิงนิวตรอนเข้าไปตรงตำแหน่งใจกลางก็คือตำแหน่งนิวเคลียสของธาตุหนักนะคะเสร็จแล้วนิวเคลียสธาตุหนักก็จะมีการแตกตัวแล้วก็ปลดปล่อยเกิดปฏิกิริยาการแตกตัวแล้วก็ปลดปล่อยพลังงานแล้วมันก็ไปทำแบบปฏิกิริยาต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะจาก1กลายเป็น2 2กลายเป็น4 4กลายเป็น6 8เป็น8นะคะเป็นเขาเรียกว่าทวีคูณนะคะไปเรื่อยๆแบบนี้เพราะฉะนั้นการสิ้นสุดจึงเกิดได้ยากตัวนี้เขานำไปทำระเบิดปรมาณูในสมัยก่อนที่เป็นสงครามโลกค่ะแล้วเคยมีที่มีข่าวนะคะเกี่ยวกับการยิงระเบิดลงไปตรงใจกลางของเกาะฮิโรชิมาใช่ไหมคะในโบราณนะคะสมัยสงครามโลกแล้วมันก็มีการแผ่รังสีนะคะชาวบ้านหรือบุคคลที่ไม่ได้อยู่ตรงตำแหน่งที่จุดยิงก็ได้รับสารรังสีไปด้วยเพราะว่ามันเกิด ปฏิกิริยาแบบนี้ค่ะแตกตัวแล้วก็แผ่รังสีไปเรื่อยๆ

ชายเกาะขอบเกาะยิงตรงกลางเกาะค่ะแต่โดนไปจนถึงขอบเกาะเพราะว่ารังสีตัวนี้มันแตกตัวในรูปแบบนี้นั่นเองนะคะพลังงานก็มีค่อนข้างจะเยอะนะเมื่อกี้เนี่ยสรุปให้ฟังนิดหนึ่งนะคะดูที่ครูก่อนสรุปให้ฟังนิดหนึ่งก็คือในเรื่องของคำว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชั่นกับฟิชชั่นนักเรียนดูปากให้ดีนะฟิวเนี่ยเราจะห่อปากอันนี้เป็นเทคนิคการจำฟิวนะคะส่วนฟิตเนี่ยน้ำลายกระจายถูกไหมคะจำแบบง่ายๆฟิวห่อปากเป็นการรวมตัวนะคะส่วนฟิตกระจุยกระจายคือแตกออกมาเพราะมันเป็นการแตกตัวเพราะเวลาเรียนไปเจอข้อสอบนะคะก็จะถามว่าแตกตัวเรียกว่าอะไรรวมตัวเรียกว่าอะไรในปฏิกิริยาเคมีแบบปฏิกิริยานิวเคลียร์จำได้ไหมทีนี้จำได้นะคะเอาใหม่ฟิวชั่นเป็นปฏิกิริยาแบบรวมตัวฟิชชั่นกระจุยกระจายออกมาเลยเป็นแบบแตกตัวนะคะหลักการจำนิดนึงทีนี้มาดูในรูปแบบของพลังงานนิวเคลียร์ค่ะรูปแบบของพลังงานนิวเคลียร์นะคะก็จะแบ่ง1บอกว่าพลังงานนิวเคลียร์ที่ถูกปลดปล่อยออกมาในลักษณะของเฉียบพลันนะคะตัวที่เกิดปฏิกิริยาเมื่อกี้ค่ะบอกว่ามันถูกปล่อยโดยเฉียบพลันนะคะแล้วก็พลังงานนิวเคลียร์จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ซึ่งควบคุมได้นะคะเราสามารถไปทำการควบคุมปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นได้นะคะถ้าไม่ใช่บนดวงอาทิตย์นะ3พลังงานนิวเคลียร์จากสารกัมมันตรังสีเป็นสารที่เป็นแหล่งเขาเรียกว่าแหล่งที่ปลดปล่อยพลังงานนิวเคลียร์ออกมานะคะเรียกว่าสารกัมมันตรังสีนะเพราะอันนี้ก็คือเป็น3ส่วนที่ได้พลังงานนิวเคลียร์ออกมานะคะเพราะฉะนั้นพูดถึงสารกัมมันตรังสีแล้วก็มาดูในเรื่องของรังสีนิดหนึ่งนะคะรังสีเนี่ยหมายถึงพลังงานตัวนึงนะคะที่แผ่ออกมาจากต้นกำเนิดซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้ามีตัวกลางหรือแหล่งกำเนิดใดๆก็ตามนะคะหลายๆตัวมากแม้แต่มนุษย์เราก็สามารถปลดปล่อยรังสีได้นะคะในตอนที่แล้วนักเรียนเรียนเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามนุษย์เราปลดปล่อยรังสีอะไรออกมานะคะรังสีอะไรรังสีอินฟราเรดหรือรังสีความร้อนใช่ไหมอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้บอกว่ารังสีเนี่ยเป็นพลังงานที่แผ่ออกมาจากต้นกำเนิดเพราะฉะนั้นตัวใดที่แผ่พลังงานได้ก็จะออกมาเป็นรูปแบบของรังสีนะคะตัวอย่างของรังสีก็ได้แก่รังสีความร้อนรังสี X นะคะเรียกตามชื่อรังสีอัลฟารังสีเบต้ารังสีแกมมาแล้วก็รังสีนิวตรอนนะคะอันนี้ก็เป็นรังสีเหมือนกันรังสีที่ได้มาจากอะไรดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะนอกจากความร้อนและแสงสว่างที่ออกมาแล้วได้อะไรอีกก็ไม่รู้ที่ติดเข้ามาใช่ไหมอันตราไวโอเลตพวกนี้ UV A B C D เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมติดมาด้วยนะคะแล้วก็สารบางตัวอีกหลายตัวที่เราอาจจะมองไม่เห็นอยู่ในนั้นนะคะสารกัมมันตรังสีมาดูคำว่ากัมมันตรังสีนิดหนึ่งนะคะกัมมันตรังสีเนี่ยเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นเองของนิวเคลียสของอะตอมที่ไม่เสถียรซึ่งนะคะจะมีการแผ่รังสีออกมาซึ่งเรียกสั้นๆได้อีกอย่างว่ากัมมันตภาพนะคะถ้าเรียกยาวเราก็เรียกใส่คำว่ารังสีเข้าไปด้วยกัมมันตภาพรังสีหรือใครเรียกกัมมันตภาพก็ไม่ผิดหรือเรียกว่าความแรงรังสีก็ได้นะคะหน่วยของการวัดว่าตัวรังสีตัวนี้มีปริมาณเท่าไหร่นะคะในนี้เราจะใช้หน่วยเป็นแบคเคอเรลนะคะแบคเคอเรลซึ่ง1แบคเคอเรลเนี่ยจะมีค่าเท่ากับการสลายตัวของรังสี1อะตอมในเวลา1วินาทีนะคะ1อะตอมในเวลา1วินาทีเขาเรียกว่าการสลายตัวของรังสี1แบคเคอเรลนะคะผู้ที่ค้นพบในเรื่องของสารรังสีนะคะนิดนึงตอนนี้บอกชื่อหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะคะนักวิทยาศาสตร์ชื่อว่าองรีเบคเคอเรลนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสนะคะค้นพบเกี่ยวกับสารรังสีแล้วก็สามารถวัดปริมาณรังสีตั้งหน่วยวัดรังสีขึ้นมานะคะในปีพ.ศ. 2439นะคะแล้วก็หน่วยรังสีก็เลยให้เกียรติแก่ผู้ที่ค้นพบนะคะก็คือให้หน่วยเป็นเบคเคอเรลตามชื่อของท่านนะคะซึ่งถามว่านักวิทยาศาสตร์หลายๆท่านก็มีชื่อเป็นชื่อหน่วยในระบบ SI ในระบบหน่วยวิทยาศาสตร์ใช่ไหมหน่วยต่างๆที่เป็นชื่อพวกเนี้ยก็เราก็ย้อนกลับไปดูได้ว่านักวิทยาศาสตร์ท่านนั้นชื่อนี้คนนี้

้นะคะศึกษาเรื่องนี้นะกัมมันตรังสีนะคะตัวนี้ก็อีกคำหนึ่งบอกว่าเป็นคุณศัพท์เพื่อขยายคำนามที่เกี่ยวข้องกับการแผ่รังสีเพราะฉะนั้นนักเรียนอาจจะได้ยินการเรียกคำว่ากัมมันตรังสีใช่ไหมกัมมันตภาพรังสีเมื่อกี้กัมมันตรังสีเมื่อกี้เรียกสารรังสีความแรงรังสีเรียกแตกต่างกันใช่ไหมแต่มันหมายความรวมๆกันก็คืออยู่ในเรื่องของการแผ่รังสีของสารกัมมันตรังสีใช่ไหมคะซึ่งเกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ตัวเดียวกันนะคะนะคะตัวเมื่อกี้สารกัมมันตรังสีคือวัสดุที่แผ่รังสีได้ด้วยตนเองนะคะใช้สารเข้าไปอีกคำหนึ่งก็หมายถึงตัวแหล่งกำเนิดก็คือวัสดุที่แผ่รังสีได้ด้วยตนเองเรียกอีกตัวหนึ่งกากกัมมันตรังสีเวลาเอาสารกัมมันตรังสีไปใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้วมันจะมีขยะเกิดขึ้นเราเรียกว่ากากกัมมันตรังสีนะคะก็คือขยะหรือของเสียที่เกิดจากการนำไปใช้งานหรือเจือปนมาด้วยสารกัมมันตรังสีเรียกว่ากากกัมมันตรังสีนะคะพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่านักเรียนหรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องหรือคลุกคลีอยู่กับพวกนี้เขาก็ต้องมีมาตรการในการกำจัดกากไม่ใช่ว่าเอาไปทิ้งถังขยะตัวไหนก็ได้ไม่ได้นะคะเพราะความแรงรังสีอย่างที่บอกตัวนี้เอาไปใช้ทำขั้นระเบิดปรมาณูเพราะฉะนั้นมันทำลายล้างเรานะผิวเซลล์ต่างๆของร่างกายเราก็จะถูกทำลายได้เพราะฉะนั้นมันต้องป้องกันนะคะมาดูชนิดของกัมมันตรังสีหรือกัมมันตภาพรังสีนะคะเราบอกว่ามีด้วยกัน3ชนิดรังสีที่ถูกปลดปล่อยจากปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะจะมีด้วยกัน3ชนิดก็คือ1รังสีอัลฟาลักษณะของรังสีอัลฟาแบบสั้นๆนะคะก็คือนิวเคลียสของธาตุฮีเลียมนะคะมีอำนาจที่จะก่อให้เกิดการแตกตัวได้ดีมีความสามารถในการทะลุทะลวงต่ำนะคะมีความเร็วในการเคลื่อนที่ประมาณ1ส่วน15เท่าของความเร็วแสงนะคะก็คือตัวที่จัดเป็นรังสีอัลฟาก็คือของธาตุฮีเลียมนะคะธาตุฮีเลียมก็จะมีอยู่ที่บวก2ใช่ไหมคะโปรตอนนะคะ2บวกหรือบวก2ตัวนี้นะคะส่วนตัวที่2นะคะรังสีที่ปลดปล่อยออกมาก็คือรังสีบีต้านะคะรังสีบีต้าก็คือตัวอิเล็กตรอนนะคะเป็นอนุภาคที่มีมวลน้อยมีประจุเป็นลบอิเล็กตรอนก็เป็นลบถูกไหมคะลบ1ลบ2ลบ3ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นธาตุอะไรนะคะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเกือบเท่าแสงแล้วก็มีอำนาจทะลุทะลวงปานกลางแสดงว่าบีต้ากับอัลฟาเมื่อกี้อันไหนอำนาจทะลุทะลวงมากกว่าคำตอบคือบีต้านะคะเมื่อกี้อัลฟาเนี่ยอำนาจทะลุทะลวงต่ำสุดนะคะผ่านได้แค่เยื่อบางๆนะคะส่วนตัวเนี้ยก็จะผ่านชั้นหนาขึ้นมาได้อีกหน่อยนึงเป็นผ้าเป็นกระดาษที่หนาขึ้นมานะคะส่วนอีกตัวนึงตัวนี้ค่ะตัวนี้เราเรียนไปแล้วในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใช่ไหมคะเพราะมันเป็นรังสีตัวสุดท้ายที่เป็นไงที่มีความแรงมากที่สุดหรืออำนาจทะลวงสูงสุดหรือความถี่สูงที่สุดด้วยนะคะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นสั้นมากมีความถี่สูงมากนะคะแล้วก็มีจุดกำเนิดจากนิวเคลียสที่มีอำนาจทำให้เกิดการแตกตัวนะคะแตกตัวได้น้อยแต่มีความสามารถในการทะลุทะลวงได้สูงนะคะสามารถที่จะผ่านคอนกรีตหนาอยู่ที่1ส่วน3เมตรนะคะวัดเป็นเมตรกันเลย1ส่วน3ก็ประมาณเท่าไหร่33เซนใช่ไหมคะคอนกรีตหนา33เซนกั้นรังสีแกมมาไม่ได้นะคะต้องกั้นด้วยแผ่นเหล็กนะคะที่หนาๆเลยนะถึงจะกั้นไว้ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่นำไปใช้ในการปลดปล่อยพลังงานเพื่อใช้ทำโรงงานไฟฟ้าทำระเบิดทำใช้ในโรงงานปฏิกิริยานิวเคลียร์ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปที่เกี่ยวข้องนะคะตอนแรกนี่อย่างที่บอกเป็นการทดลองด้านระเบิดปรมาณูนะคะเมื่อก่อนเขาทำลายล้างก่อนนู่นนี่นั่นแต่ถ้าการทดลองสมัยนี้นะคะถ้าประเทศใดที่ยังมีอยู่เขาจะมีการยิงไปในมหาสมุทรนะคะเพื่อเป็นการเทสชิ้นงานของเขาแต่ก็โดนเขาเรียกว่าโดนคัดค้านอยู่เยอะนะคะแล้วก็ด้านอีกด้านนึงของครูฝั่งนี้ก็จะเป็นเตาปฏิกิริยา

นิวเคลียร์นะคะเป็นรูปร่างว่าข้างในเนี่ยก็จะมีแท่งปฏิกรณ์มีหม้อต้มมีอะไรอยู่ข้างในซึ่งเป็นตัวที่ช่วยในการกระตุ้นแต่มันจะต้องกั้นด้วยอะไรเหล็กหนา1เมตรค่ะที่ก็กั้นเอาไว้ที่เป็นแถบสีน้ำเงินสุดรอบนอกสุดนั่นนะคะก็คือเหล็กหนา1เมตรถึงจะกั้นรังสีตัวนี้ได้นะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์ว่าเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างนะคะตัวแรกนะคะมาดูในด้านการแพทย์นะคะในด้านการแพทย์ก็พูดถึงเวชศาสตร์นิวเคลียร์นะคะก็จะเป็นสาขาที่เขาเรียกมีคำว่านิวเคลียร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเวชศาสตร์นิวเคลียร์ก็คือการนำเอาสารรังสีหรือรังสีมาใช้ในการตรวจรักษาโรคนะคะใช้ในการตรวจรักษาตรวจวินิจฉัยตรวจวิเคราะห์โครงสร้างวิเคราะห์ต่างๆในระบบร่างกายของเราเพื่อเอาไปช่วยในการรักษาร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าเป็นด้านการแพทย์ที่มีความก้าวหน้าและปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีที่นำตัวเวชศาสตร์นิวเคลียร์หรือสารรังสีตัวเนี้ยมาใช้กันเป็นจำนวนมากนะคะช่วยในการวิเคราะห์และก็รักษาโรคได้ตัวอย่างในด้านการแพทย์นะคะเช่นการรักษาโรคมะเร็งด้วยโคบอลต์10โคบอลต์เป็นธาตุหนักเมื่อเรากระตุ้นก็จะปลดปล่อยรังสีแกมมาออกมาใช่ไหมคะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้ในกระบวนการกระตุ้นร่างกายนะคะช่วยในการรักษาโรคมะเร็งได้นะคะเพราะไอ้ที่เขียนว่าโคบอลต์ขีด60เนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นไอโซโทปนะธาตุแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวๆของมันแต่มันจะมีเขาเรียกว่าเขานับด้วยจำนวนเลขอะตอมของมันจะเท่ากันแต่มันจะมีเลขมวลที่แตกต่างกันหลายค่าเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวที่มีเลขมวลอยู่ที่ค่า60นะคะซึ่งถ้ามันมี61 62 63หรือ59เราก็จะเรียกตามชื่อตัวนี้นะคะว่ามันมีเรียกโคบอลต์59โคบอลต์60แบบนี้นะคะเป็นต้นนะคะฟันตัวนี้ก็คือเป็นตัวโคบอลต์60หรือ60ที่เรานำมาใช้เม็ดทองคำ198เหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นไอโซโทปของทองคำนะคะนำมาใช้ในการรักษามะเร็งผิวหนังลวดแทนทาลัมนะคะนำมาใช้ในการรักษามะเร็งปากมดลูกแต่ละบริเวณเนี่ยมันมีการรับสัมผัสสารรังสีได้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องศึกษาว่าถ้าตัวใดปลดปล่อยรังสีในปริมาณเท่าไหร่ใช้รักษาเซลล์ตัวไหนได้นะคะเพราะฉะนั้นการใช้รักษาจึงมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเซลล์ร่างกายชนิดของการรับหรือความต้านทานของร่างกายของเรานะคะมีอีกนะคะไอโอดิน131ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคคอพอกนะคะโรคไทรอยด์ต่อมไทรอยด์ต่างๆนะคะใช้คนละไอโซโทปกันเห็นไหมคะใช้ไอโอดิน131โรคคอพอกไอโอดิน123ใช้ต่อมไทรอยด์นะคะเพราะฉะนั้นเป็นตัวนี้เรียกว่าเป็นไอโซโทปของไอโอดินนะคะเทคนิเซียม 99M นะคะตรวจทางเดินน้ำดีไตต่อมน้ำเหลืองนะคะนี่ก็จะเป็นรังสีรักษาที่เป็นเครื่องเอ็กซเรย์โดยการใช้รังสีเข้ามาช่วยนะคะการใช้รังสีแกมมาเพื่อฆ่าเชื้อโรคในเครื่องมือเวชภัณฑ์ต่างๆนะคะในการในสายน้ำเกลือในถุงเลือดในถุงมือนะพวกนี้สามารถที่จะนะหรือในเครื่องมืออุปกรณ์ทางแพทย์ด้วยก็ได้นะคะใช้รังสีเข้าไปฆ่าเชื้อโรคนะคะเพื่อจะให้มันเกิดการปลอดเชื้อมากที่สุดนะคะบรรจุภัณฑ์ของสารกัมมันตรังสีนี่เป็นการนำไปใช้ประโยชน์อีกส่วนหนึ่งนะคะใช้เป็นกล่องที่มีสารกัมมันตรังสีก็จะมีสัญลักษณ์รังสีตัวนี้นะคะถ้าเห็นเป็นสามเหลี่ยมใบพัดให้เห็นชัดๆอีกทีหนึ่งรูปนี้นะคะถ้าบริเวณใดที่มีการใช้รังสีเขาก็จะมีตัวสัญลักษณ์ตัวนี้เพื่อเป็นการป้องกันว่าไม่ให้คนเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะว่ามันอาจจะได้รับสารรังสีเข้ามาที่ตัวเราได้นะพันดูสัญลักษณ์ตัวนี้ไว้ในด้านของอุตสาหกรรมนะคะในด้านของอุตสาหกรรมก็มีการนำพลังงานนิวเคลียร์ไปใช้ประโยชน์นะคะอันนี้บอกว่าการใช้พลังงานความร้อนจากเครื่องปฏิกรณ์ในการเดินเรือดำน้ำและเรือสินค้านะคะโดยนำความร้อนไปใช้ต้มน้ำจากนั้นก็มันก็จะ

เกิดเป็นของเหลวหรือความร้อนที่ได้เนี่ยมันจะทำให้น้ำเดือดใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นไอก็จะเป็นไงไปหมุนกังหันนะคะด้วยความเขาต้องทำให้เป็นไอแรงดันสูงด้วยนะคะเสร็จแล้วก็จะทำให้กังหันหมุนเมื่อกังหันหมุนเรือเป็นไงคะก็เดินได้นะเพราะนั้นถือว่าเป็นการนำพลังงานนิวเคลียร์ไปใช้ในการเดินเรือนั่นเองนะคะครูก็มีรูปเรือให้ดูอันนี้เรือดำน้ำที่ใช้พลังนิวเคลียร์ในการขับเคลื่อนลำแรกของโลกนะคะชื่อเรือนอติลุสซึ่งเป็นเรือของกองทัพนะคะของสหรัฐอเมริกานะคะนี่ก็เป็นการนำไปใช้ต่อนะอันนี้ก็จะเป็นช่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มีนะคะเหล็กหนาๆห่อหุ้มไปนะคะแล้วก็มีทางเดินของพลังงานต่างๆอยู่ในนั้นนะคะนี่ก็เป็นโครงสร้างภายในนะคะอาจจะเล็กนิดนึงแต่นักเรียนเห็นว่ามันก็จะมีลักษณะของมีช่องต่างๆมีส่วนของเรือที่เป็นองค์ประกอบของเรืออยู่แล้วมีหน้าส่วนคนขับส่วนใบพัดส่วนอะไรต่างๆแล้วก็มันก็จะมีส่วนที่เรียกว่าเป็นส่วนเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะคะอยู่ในตำแหน่งส่วนท้ายเกือบจะท้ายตรงบริเวณนี้นะคะทั้งชุดเลยนะคะก็จะเป็นของส่วนเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งช่วยในการขับเคลื่อนกังหันด้านหลังนะคะกังหันไอ้น้ำให้ขับเคลื่อนไปด้านหน้าได้นะคะอันนี้ถ้าใครสนใจก็ไปอ่านได้นะคะที่ของข้อมูลแพร่เผยแพร่ของฟิสิกส์ราชมงคลอันนี้ครูก็ขอบคุณมากที่ไปเอาข้อมูลมาได้นะคะเผยแพร่เพื่อการเรียนรู้นะคะโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์นะคะอันนี้ก็เป็นการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านของเชิงอุตสาหกรรมนะคะเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานความร้อนผลิตกระแสไฟฟ้าจากปฏิกิริยาการแตกตัวทางนิวเคลียร์นะคะเพราะฉะนั้นใช้แบบฟิวชันหรือฟิชชันก็แตกตัวเมื่อกี้แบบฟิชชันนะคะจำได้แล้วเห็นไหมคะมีการปลดปล่อยพลังงานออกมาจากปากเรานะคะฟิชชันนะตอนนี้ก็จะทำให้ปล่อยพลังงานไปทำให้น้ำเดือดเกิดเป็นไอเหมือนกันนะคะใช้หลักการเดียวกับเรือดำน้ำเมื่อกี้เลยนะคะไอก็เป็นลักษณะของแรงดันไอที่มีความแรงสูงนะคะแรงดันสูงก็ไปต่อกับกังหันแล้วก็ไปหมุนทำให้เครื่องสามารถปั่นไฟได้นะคะนี่เป็นลักษณะของโครงสร้างของโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์เข้ามาเป็นแหล่งกำเนิดของพลังงานนะคะจริงๆแล้วในตัวนี้นอกจากเขาจะมีเตาปฏิกรณ์ฝั่งขวาด้านโน้นนะคะก็จะมีด้านโน้นก็จะเป็นเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แล้วก็ผ่านไปเรื่อยๆแล้วก็จะต้องมีการควบคุมนะคะเมื่อมันมีความร้อนมันก็ต้องมีการควบคุมด้วยความเย็นนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความร้อนสะสมมากเกินไปนะคะก็จะมีช่วงของเครื่องควบแน่นต่างๆหรือว่าท่อน้ำที่คอยควบคุมความร้อนไว้นะคะตัวที่เกิดการหมุนเห็นไหมคะไอ้น้ำดันมาแล้วเกิดใบพัดนี่หมุนใบพัดตรงนี้นะคะและเสร็จแล้วก็มีการหมุนเวียนน้ำกลับไปใช้ได้อีกนะคะเพราะว่าน้ำตัวนี้นะคะใช้ตัวไอแล้วก็ควบแน่นกลับไปมันก็จะกลายเป็นหยดน้ำนะคะก็กลับเข้าไปสู่ตัวหม้อส่วนที่มันเป็นณบริเวณที่เก็บน้ำเพื่อให้เกิดเป็นไออีกทีหนึ่งนะคะเพราะหมุนเวียนใช้ได้เป็นการประหยัดนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นรูปของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่มีอยู่ประเทศไทยยังไม่มีนะคะประเทศไทยไม่มีโรงไฟฟ้าชนิดเดียวคือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะคะตอนนี้ไม่มีเชื้อเพลิงนิวเคลียร์นะคะเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ก็คือเป็นตัวที่เรานำมาใช้ในการปลดปล่อยพลังงานนั่นแหละนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นแร่พลูโตเนียมกับยูเรเนียมอันนี้พูดถึงแร่ยูเรเนียมนะคะเป็นเชื้อเพลิงที่แปลงสภาพให้เป็นเม็ดประกอบเป็นแท่งนะคะแล้วมัดรวมกันเป็นมัดจากนั้นก็นำไปใช้งานนะคะนี่ก็คือเป็นแท่งของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์นะก็มันจะต้องอัดอยู่ในท่อเหล็กนะคะเพื่อป้องกันการกระจายของสารกัมมันตรังสีอีกทีหนึ่งนะคะนอกจากในด้านอุตสาหกรรมนะคะในด้านเกษตรกรรมก็มีการนำไปใช้เช่นเดียวกันนะคะตัวอย่างในนี้บอกว่ามีการนำสารรังสีที่ได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ตัวนี้ไปใช้ในการฉายพันธุ์พืชนะคะซึ่งในตอนที่แล้วครูก็พูดไปหน่อยนึงแล้วบอกว่าเราจะมาเรียนกันในเรื่องนี้จำได้ไหมคะ

เออนะคะตัวเดียวกันก็คือกูบอกว่าไปฉายรังสีเพื่อเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมนะคะไม่ได้ใช้กับมนุษย์และสัตว์ไม่นิยมใช้นะคะมนุษย์นี่ไม่ใช้เลยเพราะว่าเกิดภาวะที่เขาเรียกว่าภาวะพิการนะคะไม่เหมือนปกติเราเรียกว่าพิการนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการให้มนุษย์ผิดปกตินะก็จะมีการนำไปใช้ในส่วนของพืชนะคะเป็นหลักอันนี้ก็จะมีตัวอย่างการใช้ของพืชในส่วนของข้าวมะลิ105ซึ่งเป็นข้าวเจ้านะคะจากผลการฉายรังสีก็ทำให้ข้าวตัวนี้กลายเป็นข้าวเหนียวที่มีกลิ่นหอมเหมือนข้าวหอมมะลิทั่วๆไปนะคะคือไม่ต้องใช้สายพันธุ์ต้นฉบับไม่ต้องใช้สายพันธุ์ตัวจริงแต่มีการนำไปเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมมันเพื่อมันเกิดลักษณะที่ต้องการนะคะกว่าจะได้มาเขาก็ต้องลองผิดลองถูกเพราะการลองผิดลองถูกเนี่ยต้นข้าวหรือเม็ดข้าวตายไปเท่าไหร่เราก็ไม่รู้ปลูกกันกี่รอบก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงไม่ให้เอามาใช้กับสัตว์และมนุษย์เพราะมันจะทำให้สัตว์และมนุษย์ตายไปกี่รอบเราก็ไม่รู้กว่าจะได้สายพันธุ์ตัวที่ต้องการมานะเพราะฉะนั้นใช้กับพืชนะคะเป็นหลักข้าวพันกอขอ15ตัวนี้ก็เหมือนกันเป็นผลจากการฉายรังสีข้าวขาวมะลิ105นะคะแต่เป็นพันธุ์ที่เก็บเกี่ยวมันจะให้ผลผลิตได้เร็วกว่าแล้วก็มากกว่าตัวข้าวมะลิข้าวขาวมะลิ105ตัวเดิมนะคะเพราะเป็นการแปลงพันธุกรรมทำให้เกิดผลผลิตที่เร็วและก็มากขึ้นด้วยนะคะอันนี้เป็นปอนะคะปอแก้วเมื่อนำเมล็ดมาฉายรังสีจะได้พันธุ์ที่มีความทนทานต่อโรคขนเน่านะคะเพราะประสบปัญหาปอแก้วของคนที่ทำการปลูกเพื่อการเกษตรหรือเอามาใช้ต่อก็ประสบปัญหาโรคขนเน่าเขาก็เลยแก้ปัญหาโดยการศึกษาเกี่ยวกับการใช้รังสีช่วยนะคะก็สามารถที่จะแปลงพันธุกรรมให้ทนโรคขนเน่าได้ถั่วเหลืองค่ะมีความแตกต่างโทษค่ะมีความทนทานต่อราสนิมถั่วเหลืองที่มีการแปลงพันธุกรรมนะคะอันนี้เป็นการฉายรังสีแกมมาเพื่อฆ่าแมลงและก็ไข่ในเมล็ดพืชที่เก็บไว้ในยุ้งฉางและภายหลังการบรรจุในภาชนะเพื่อส่งออกจำหน่ายเวลาเราเก็บเมล็ดพืชมาแล้วหรือว่าผลผลิตมาแล้วเนี่ยมันก็ยังมีตัวแมลงไข่แมลงอะไรต่างๆติดมาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทำลายมันก็จะฟักตัวอยู่ในนั้นและมันก็จะกลายเป็นบ่อนทำลายผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตของเราได้นะเขาก็เลยต้องกำจัดวิธีการกำจัดและก็ใช้รังสีตัวนี้ในการฆ่านะคะซึ่งมันทำลายแค่ไข่แมลงกับตัวแมลงแต่มันจะไม่ทำลายตัวผลผลิตของเรานะคะการใช้รังสีเพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืชทำให้เบี่ยงเบนยิงรังสีไปแล้วตัวผู้เป็นหมันถ้าตัวผู้เป็นหมันตัวเมียท้องได้ไหมไม่ได้เพราะมันเป็นการกำจัดโดยเขาเรียกว่าทำหมันมันซะนะคะมันไม่ตายเดี๋ยวมันก็ตายกันตามธรรมชาติของมันเองนะคะการคัดเลือกโคนมโดยใช้ไอโอดิน131นะคะตรวจการทำงานของต่อมไทรอยซึ่งต่อมไทรอยเนี่ยมีผลต่อปริมาณการให้น้ำนมนะคะเพราะฉะนั้นเป็นการนำไปใช้ในการคัดเลือกพันธุ์ได้ด้วยนะคะด้านสิ่งแวดล้อมค่ะส่วนของด้านสิ่งแวดล้อมก็มีการใช้รังสีมาช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยตัวอย่างตัวนี้นะคะก็คือการใช้รังสีแกมมาจากไอโซโทปของโคบอลต์60นะคะหรือซีเซียม137นะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะนำมาใช้ในการฆ่าเชื้อโรคจากชุมชนนะคะน้ำเสียชุมชนเนี่ยน้ำเสียโรงงานหรือจากโรงพยาบาลเพื่อป้องกันโรคระบาดได้นะคะพันก็มีการพัฒนาไปสู่รูปแบบการใช้รังสีในการฆ่าเชื้อโรคส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นแนวทางในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้นะคะหรือใช้รังสีตัวนี้นะคะรังสีอิเล็กตรอนกำจัดก๊าซอันตรายนะคะซึ่งปลดปล่อยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมนะคะอย่างเช่นพวกซัลเฟอร์พวกนี้ที่ทำให้เกิดภาวะฝนกรดต่างๆนะคะแต่ในตัวเจนไดออกไซด์พวกนี้ก็เหมือนกันนะคะก็จะมีความเป็นพิษถ้าเราสูดเข้าไปนะคะวันก่อนมีอะไรนะคะที่มีภาวะหมอกภาวะฝุ่นใช่ไหมคะที่มีขนาดเล็กนะซึ่งมันเวลาเราสูดเข้าไปนะคะก็จะทำให้ร่างกายของเราได้รับและระคายเคืองและมีผลต่อระบบต่างๆในร่างกายทำให้เกิดความผิดปกติหรือเรียกว่าป่วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการรักษาป้องกันระวังแล้วก็

ำจัดนะคะกว่าจะกำจัดหมดนะคะตอนนี้ก็ข่าวเริ่มจางไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของรูปแบบของการนำไปใช้อย่างที่บอกนะคะใช้ในการรักบำบัดน้ำเสียรังสีเข้าไปช่วยใช้ในการควบคุมมลพิษนะคะต่างๆที่มีความเป็นพิษต่อเรานะนะคะในเรื่องนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนได้เรียนไปก็จะอยู่ในส่วนของพลังงานนิวเคลียร์นะคะถามนักเรียนว่าพลังงานนิวเคลียร์ได้มาอย่างไรคะได้มายังไงได้มาจากการปลดปล่อยพลังงานจากอะไรคะจากนิวเคลียสของธาตุใช่ไหมคะนิวเคลียสของธาตุหรือของสารปรมาณูหรือของอะตอมก็ได้ความหมายเดียวกันถูกถูกไหมนะคะนั่นก็คือตัวนิวเคลียสมีการปลดปล่อยพลังงานแล้วการปลดปล่อยพลังงานแบ่งได้กี่แบบลักษณะของการกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาปฏิกิริยาแบ่งได้กี่แบบคะ2แบบ2แบบคือปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชันรวมตัวและปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิชชันแตกตัวนะคะแตกตัวหรือแยกตัวใช่ไหมคะครูถามว่าปฏิกิริยาใดเกิดบนดวงอาทิตย์จำได้ไหมคะตอบเลยค่ะปลายทางตอบด้วยปฏิกิริยาแบบใดคะแบบฟิวชันใช่ไหมคะแบบฟิวชันเป็นการรวมตัวของไฮโดรเจนกับฮีเลียมเข้าด้วยกันและมีการปลดปล่อยพลังงานในรูปของแสงและความร้อนนะจำไว้เคยย้ำแล้วให้จำนะตอนนี้นะคะแล้วก็ทั่วๆไปการปลดปล่อยในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็จะเป็นแบบฟิชชันนะคะแล้วก็ประโยชน์การนำไปใช้เยอะแยะมากมายเลยนะคะเป็นไงคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการนะคะเรียนไปทั้งหมด18ตอนเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยเก่งมากเลยนะคะมีความตั้งใจเรียนแล้วเราก็ต้องไปทำอะไรคะหลังจากนี้อ่านหนังสือเตรียมสอบใช่ไหมคะบทนี้ยังมีแบบฝึกหัดด้วยที่นักเรียนได้เอกสารใบงานไปนักเรียนจะต้องไปทำมาส่งครูด้วยนะคะยังเหลือใบงานสุดท้ายอยู่นะเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามนะคะฝากนักเรียนเช่นเคยกลับไปอ่านนะคะทบทวนเนื้อหาทั้งหมดที่เราเรียนมาในรายวิชานี้นะคะแล้วก็เตรียมสอบแล้วก็อวยพรนักเรียนปิดท้ายรายการนิดนึงว่าให้นักเรียนโชคดีในการสอบได้เกรดดีกันทุกคนนะคะคราวหน้าเรามาใหม่แล้วก็พบกับครูใหม่ในรายวิชาอื่นๆนะคะที่เราจะมาเรียนกันในภาคเรียนต่อๆไปนะคะสำหรับภาคเรียนนี้ก็คงต้องลานักเรียนกันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในภาคเรียนหน้าหรือโอกาสต่อๆไปวันนี้สวัสดีค่ะ

0: หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นกลบรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นงานเราก็พร้อมที่จะทำการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะมีทั้งสี 1K และ 2K นะครับแต่เราจะพูดถึงสี 2K อย่างเดียวนะครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K ละนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็นสีโซลิดนะครับ2เป็นสีเมทัลลิกนะครับและ3เป็นสีมุกนะครับสีโซลิดนะครับโซลิด 2K นะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอยออกเป็น2แบบอีกนะครับก็คือ Solid 2K แบบ1ขั้นตอนแล้วก็ Solid 2K แบบ2ขั้นตอนนะครับสำหรับสีนะครับเมทัลลิกนะครับจะบังคับให้เป็น2ขั้นตอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ
1: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่าสี 1K แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีโดยสี 2K นั้นให้ความเงางามสูงอายุการใช้งานนั้นยืดยาวกว่า5ปีดูแลและรักษาง่ายในการพ่นสี 2K นั้นเมื่อตัวสีแห้งดีแล้วจะไม่มีความมันเงาต้องใช้การพ่นเคลียร์ทับหน้าเคลียร์โค้ดโดยสี 2K แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทคือสีโซลิดเนื้อสีจะดูเรียบด้านเหมือนสีน้ำทั่วไปแต่ก็จะมีความเงางามในระดับหนึ่งและจะแยกออกได้เป็น2แบบคือ

0: แบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงางามในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นแบบ2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความเงางามสีลูไซหรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วยตัวสีเองจะไม่มีความเงางามจะต้องมีการพ่นเคลือบเคลียร์ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงางามแวววาวและป้องกันผงโลหะเหล่านั้นหลุดล่อนเราเรียกว่าเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นั่นเองสีมุกสีมุกเป็นกลุ่มสีเหลือบพิเศษแตกต่างจากสีโดยทั่วไปเพราะนอกจากจะให้สีมุกในตัวของเม็ดสีแล้วยังให้สีพิเศษเพิ่มขึ้นอีก2สีตามมุมมองที่แสงสะท้อนต่างมุมเข้าสู่ตาเราซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับวงการสีเลยทีเดียวสีพิเศษเหล่านี้เหมาะกับงานสีรถยนต์ที่ต้องการความแปลกใหม่หรูหราที่ให้สีอย่างเต็มที่เมื่อถูกแสงการมองเห็นได้หลายๆสีทำให้เกิดสีมุกรุ้งวิ่งไปบนสีมุกหลักให้ความเชิญชวนดูมีคุณค่ามีความวิจิตรเฉพาะตัวทนทานช่วยเสริมดูมีระดับเป็น3มิติและสร้างให้เป็นสีเหลือบที่มีรูปทรงดูมีชีวิตชีวาขึ้นขั้นตอนการพ่นสีทับหน้า
1: ครับก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีทับหน้าหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัดสีรองพื้นนะครับเพื่อให้ฟิล์มสีมันสม่ำเสมอกันหรือให้เรียบนะครับก็จะเริ่มใช้ทรายตั้งแต่เบอร์400ถึง500นะครับ
0: ทำความสะอาดชิ้นงานโดยการใช้ลมเป่าและต่อด้วยการใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดมา
1: ก่อนจะทำการพ่นสีนะครับเราก็มีการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับปรับเรื่องของการจ่ายสีจากถ้วยนะครับเพื่อจะไปพ่นใส่ชิ้นงานนะครับวิธีการปรับก็จะปรับอยู่ที่3รอบนะครับ3รอบแล้วก็ดูที่เรื่องของลมแรงดันลมนะครับจะปรับที่มาตรฐานอยู่ที่ 1.5 บาร์นะครับตัวแพทเทิร์นนะครับหรือม่านหรือม่านสเปรย์นะครับเราก็จะเปิดให้สุดนะครับเปิดสุดเลยบิดให้สุดการยืนพ่นนะครับสำหรับพ่นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับเราก็จะยืนอยู่ในระหว่างช่วงไหล่นะครับช่วงไหล่ไหล่กับระหว่างชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูช่วงหนึ่งแขนนะครับจับสายลมไว้ด้านหลังนะครับเราให้ดูของระยะของปืนพ่นสีนะครับจะต้องแขนจะต้องสุดกับชิ้นงานโดยที่ตัวจะไม่ขยับตามระยะห่างชิ้นงานกับปืนพ่นสีนะครับจะอยู่ที่15เซนนะครับ15เซนวัดยังไงครับ15เซน10เซนนะครับ1กำปั้น20เซนนะครับ
0: ทำการพ่นสีโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงสีให้ทั่วทั้งชิ้นงานตรวจดูว่าเกลี่ยสีทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานทิ้งไว้ก่อนพ่นเคลียร์โค้ดทับอีกครั้งการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์
2: ครับสำหรับการพ่นเคลียร์หรือว่าพ่นเลกเกอร์นั้นถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มความเงางามนะครับเราก็อาจจะทำการพ่นเคลียร์เพิ่มเติมเข้าไปอีก 1-2 เที่ยวก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่านะครับต้องการความเงางามมากกว่านั้นอีกนะครับเราอาจจะทิ้งนะครับระยะไว้สัก 3-4 วันนะครับแล้วนำกลับมาขัดเงาด้วยน้ำยาขัดเงาครับ
0: ขั้นตอนการพ่นเคลียร์โค้ด
1: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นะครับส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นตัวของเคลียร์ 2K นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือตัวเนื้อของเคลียร์แล้วก็ตัวฮาร์ดเดนเนอร์นะครับ

อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่ 4-1 ก็ 2-1 นะครับเราจะดูได้เลยก็คือตัวสเกลหรือไม้บรรทัดไม้คนนะฮะอันนี้เป็น 2-1 นะครับส่วน 4-1 ก็อยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ทำการใส่นะครับตัวฮาร์ดเดนเนอร์ตอนนี้ช่างเนื้อเคลียร์ไว้แล้วนะครับ

0: ทำการผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดต้องผสมให้ได้สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำการพ่นเคลียร์โค้ดโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงเคลียร์โค้ดให้ทั่วทั้งชิ้นงานพยายามดูว่าเคลียร์โค้ดที่เคลือบเกลี่ยทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้24ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งานเคล็ดลับถ้าต้องการเคลือบผิวงานให้หนาขึ้นก็ทำการพ่นรอบที่3พ่นหนักๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้ตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในข้างต้นถ้าต้องการให้ชิ้นงานเงางามกว่าเดิมให้ทิ้งชิ้นงานไว้ 3-4 วันแล้วนำครีมขัดเงารถยนต์คาวเว็กมาขัดให้ทั่วชิ้นงานจะได้ชิ้นงานที่ดูเงาและใสขึ้นกว่าเดิม
1: ครับสำหรับเคลียร์โค้ดหรือแลกเกอร์นะครับถ้าเราผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานทันทีนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได้

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับ

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

วัสดีน้องๆนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับกลับมาต่อนะครับในบทที่8นะครับเรายังอยู่กับโครงหลังคานะครับในบทที่ผ่านมาเราอยู่ที่อเสดั้งแล้วก็สะพานรับจะทันนะครับเรามาต่อกันเลยนะไม่ต้องเสียเวลาแล้วนะคะเครื่องติดแล้วก็ต้องแบบนะเครื่องดีเซลนะครับร้อนช้านะถ้ามันร้อนแล้วก็ต้องเร่งต่อนะครับนะโอเคเราก็มาเลิกไปเลยครับก็มาที่ตรงนี้เลยนะเราก็อย่าลืมเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับอันนี้อะไรอันนี้ดั้งอย่าลืมทุกคนดูเองนะครับต้องพยายามตรวจตัวเองนะไอ้ตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือสะพานรับจะทันเนาะแล้วก็แก้ชื่อครับสะพานรับจันทันนะครับเรียบร้อยเปลี่ยนชื่อแล้วจากนั้นนะครับเราจะก๊อปปี้ทั้งดั้งทั้งสะพานรับจะทันครับวิ่งไปตามแนวด้านหน้านี้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ย

มันเป็นหมาแงนใช่ไหมก็ก๊อปปี้อยู่นี้ไปครับปึ๊บนะจับแล้วก็ยกมาวางตรงนี้นะครับนี่เลยโอเคเพื่อประหยัดเวลาครับเรากดหารเลยครับเมื่อวางปึ๊บกดหาร2ใช่ไหมมันจะเบิ้ลให้2ตัวครับกดหารนะครับหาร dy 2ซึ่งเราเรียนมาแล้วนะครับหารนะ slash นะครับอยู่ข้างหัวฝอฝานะ enter เห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วนะแต่ระยะของมันนี่อาจจะไม่ตรงนะเช็คให้ดีนะครับถ้าไม่เซ็นเตอร์เนี่ยเราให้ดีนะครับเราลองเช็คดูก่อนเซ็นเตอร์ไหมจับ M move ตรงนี้ชิปค้างไว้จับอย่างเงี้ยเซ็นเตอร์ละตรงแล้วครับอย่างงี้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วต่อไปมาเร็วเลยนะช่างแบบรีบแล้วจะเบิกแล้วนะต้องเร่งงานหน่อยต่อไปครับเราจะทำส่วนที่เป็นจันทันวิธีการครับแบบนี้ครับเราก็ใช้หลักการคือการหมุนนะครับก็จะหมุนตัวนี้ครับก๊อปปี้ขึ้นไปครับเอาดั้งนี่แหละขึ้นไปอันนี้ดั้งขึ้นไปนี่ครับก๊อปปี้ดั้งขึ้นไปนะจากนั้นนะครับเราก็ระเบิดออกคลิกขวา explode นะครับลบออกไปตัวนึงนี่ครับมันก็เหลือแค่นี้นะนะครับในส่วนที่เป็นจันทันถ้าเราอยากจะทาสีครับก็ทาสีนิดนึงแล้วกันให้มันแตกต่างไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะได้รู้ว่านี่คือจันทันนะครับเนี่ยนะครับง่ายๆเลยโอเคต่อนะเร็วๆนะครับจากนั้นเราก็หมุนครับจับมาวางคล้ายเลโก้แหละจับปั๊บวางนะครับต่อไปครับหมุนครับโรเตทครับนะครับก็เริ่มแรกเราจะหมุนกลับมาแนวนอนก่อนคลิกแล้วก็วางแบบนี้นะครับแนวนอนก่อนจากนั้นจับมาวางตรงนี้จับตรงนี้ snap มาวางตรงนี้ครับปึ๊บเขาให้เรียบร้อยครับนะเอาละครับเนี่ยวางไว้ก่อนแต่อย่าลืมหลังคาของเราครับเป็นหลังคาโมเดิร์นนะครับหมาแงนซึ่งจะมีการหมุนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวอาจารย์ป้อมขอทำนะครับระยะชายคาก่อนสมมติในแบบบอกว่าระยะชายคาเนี่ยก็คือ1เมตรจากขอบเสาวิธีการนะครับคือแบบนี้ครับให้เรากด R สี่เหลี่ยมนะที่ขอบเสาจากนั้นกด F offset นะครับแล้วก็พิมพ์1ครับ Enter เรียบร้อยครับได้แล้วครับเดี๋ยวเราขยายก่อนไอตัวสะพานรัชทันเนี่ยมันก็ต้องขยายตามขนาดของระยะชายคานะครับเราก็เลือกตรงนี้ครับลากจากขวามาซ้ายครอบตรงนี้จึ๊บนะครับจากนั้นกด S scale ดึงครับนี่ดึงเลยดื้อๆเลยดึงตรงนี้เซนเตอร์ลากมา snap กับระยะชายคาปั๊บเรียบร้อยตรงนี้ก็เหมือนกันครับดึงมาเลยแล้วก็ snap กับตรงนี้ครับแค่นี้แหละครับเราก็ได้ละนะครับโอเคต่อไปครับเราจะเริ่มปรับนะครับจันทันนะครับวิธีการก็คือโรเทตง่ายๆครับคือเหล็กจันทันเนี่ยมันจะพาดนะครับตรงนี้แล้วมันจะตัดตรงนี้ยกขึ้นไปแบบนี้ครับเนี่ยจุดนี้คือจุดหมุนของมันครับ5องศาวิธีการก็ง่ายมากครับดูนะครับคลิกที่เหล็กกด Q rotate นะครับจากนั้นนะครับจับตรงนี้ล็อกแกนซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินคลิกเหมือนเดิมครับแล้วก็ปรับ5องศาอีกทีนะครับทุกคนดูนะอีกทีนะกดชิ้นงานกด Q rotate แปะตรงนี้ล็อกแกนซ้ายเขียวขวาแดงคลิก5องศานะครับจากนั้นมาครับเราจะสเกลครับให้มันยาวออกมาเกินนะครับเพราะว่ามันมีชายคาอยู่ข้างละเมตรถูกไหมครับเราต้องลองมารับแปรนะครับลองรับแปรเอาละวิธีการคือแบบนี้ครับเราจะดึงตัวนี้ขึ้นมาก่อนครับดูนะกด R สี่เหลี่ยมเราจะทำสี่เหลี่ยมขึ้นมาตรงนี้ครับล็อกแกนครับซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวล็อกแกนครับแล้วลากขึ้นมาแบบนี้ครับตรงนี้แหละคือระยะที่เราต้องการทำในส่วนที่เป็นตัวชายคานะครับกดคลิกครับ1 2เพื่อเลือกตรงนี้ทั้งหมดนะครับจากนั้นออกคำสั่ง M move ครับจับตรงนี้จึ๊บมาวางตรงนี้ครับโอเคครับเสร็จแล้วครับจากนั้นง่ายมากครับก็สเกลครับจับตรงนี้นะจากนั้นกด S scale

ดึงมาเลยครับปึ๊บแปะตรงนี้เลยเกินไปก่อนไม่เป็นไรจากนั้นฝั่งนี้ครับกด Escaleดึงมาเลยครับปึ๊บเรียบร้อยครับเสร็จแล้วจากนั้นนะดูเทคนิคนะครับเราต้องการให้มันหดลงไปเท่ากับตัวนี้ครับนี่คือระยะชายคาให้กด L ดีสอนะลากเส้นตัวนี้มาก่อนนี่ครับแล้วจากนั้นกด Escaleดึงมาแล้ว snap กับเส้นนี้ครับเรียบร้อยครับลบทิ้งเลยครับไม่สนใจละไอ้ฝั่งนึงด้วยครับกดดีสอครับตรงนี้ L ดีสอจากนั้นกด Escaleดึงไปชนปั๊บลบเลยเสร็จคือไอ้ตรงนี้มันคือระยะชายคานะครับสำคัญนะครับตรงนี้ซึ่งต้องดูตามแบบนะจริงๆ1เมตรก็ถือว่าน้อยไปนะครับก็ต้องไปดูผู้ออกแบบแล้วกันนะครับเราเป็นคนเขียนแบบอย่าไปคิดเองนะดูแบบให้ผู้ออกแบบเขาเป็นคนออกแบบนะครับเราเป็นคนเขียนแบบเนี่ยสร้างโมเดลเนี่ยนะครับโอเคครับจากนั้นมาก็เสร็จแล้วตรงนี้ก็ลบทิ้งไปครับไม่ใช่ละคลิกรัวครับเลือกทั้งหมดเลยจากนั้นกดคลิกขวาแล้วก็ erase ก็เราก็จะได้ตัวนะครับในส่วนที่เป็นจันทันมาละนะครับโอเคย้ายจันทันครับมาไว้ด้านข้างครับสุดนี้ครับโอเคนะจากนั้นมาจันทันเนี่ยมันจะมีวางไปเรื่อยๆระยะห่างกัน1เมตรไปเรื่อยๆตามแบบนะครับวิธีการคือเราก็ copy มาเรื่อยๆครับตามนี้กดจับปุ๊บนะครับคอนโทรลนะครับพิมพ์เลย1 enter จากนั้นตามด้วย x ถูกไหมครับจำนวนถูกไหมครับx ตอนนี้เราก็เดาแล้วครับx อะไรดี x9 พอไหมเฮ้ย x9 ไม่พอ x10 พอไหม x10 x10 ไม่พอX10 เนี่ยมันขาดอีกนิดนึงเห็นไหมครับปลายจันทันอีกฝั่งนึงอ่ะนะครับปลายตัวสะพานรับจันทันอ่ะอีกฝั่งนึงอ่ะมันยังขาดดังนั้นเองแล้วก็โทรไปถามผู้ออกแบบครับพี่บอกว่าจันทันเนี่ยห่างกัน1เมตรใช่ไหมแต่มันหาไม่ลงตัวพี่ผมขอเป็น 1.1 ได้ไหมถ้าเขาโอเคผู้ออกแบบโอเคก็ได้ถูกไหมครับสมมติในกรณีเราเจรจาแล้วว่ามันได้นะครับเนี่ยเราก๊อปปี้มาแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มันไม่ลงตัวครับถ้าได้ก็เกลี่ยครับเขาเรียกการเกลี่ยปกติแล้วเราควรเกลี่ยนะโดยหลักการนะครับก็วิธีการเกลี่ยก็ง่ายมากดูนะสอนมาแล้วครับดูนะจับที่งานตรงนี้มาจับที่ขอบครับทุกคนดูนะส่วนใหญ่ในคลิป YouTube ไม่ค่อยมีสอนนะตรงนี้ชิปค้างไว้นะครับแล้วก็ยกมาไว้อีกฝั่งนึงเมื่อได้แล้วจำได้ไหมครับว่าเรามี10ตัวใช่ไหมต้องเกลี่ยใช่ไหมครับกด dy ครับหารครับหารลงตัวครับขอให้โปรแกรมคำนวณให้ใหม่ให้หารลงตัว10ตัวครับ10แล้วก็ enter จากนั้นนะครับเมื่อได้แล้ววัดระยะดูครับ center ของจันทันครับ 1.01 โดยประมาณก็โอเคนะครับเกินไป10เซนเองนะครับก็คุยกับผู้ออกแบบนะคือตามแบบบอกว่า1เมตรใช่ไหมแต่ตอนนี้เราผิดแบบนะโดยหลักการเพราะเราเนี้ยไม่ดีนะเพราะฝั่งเนี้ยมันจะมีการยึดกับตัวไม้ฝานั้นเองเนี่ยเราต้องฟลิปนิดนึงครับฟลิปก็คือเรากลับด้านนิดนึงเอาด้านที่มันยิงเหล็กได้มาติดครับก็คลิกขวาครับจะได้ออกฟลิป along แล้วก็ red direction เห็นไหมครับแบบนี้นะครับไอ้ดีเทลพวกนี้เป็นประสบการณ์นะที่คนต้องทำนะครับตอนอยู่ในงานนะครับนะตอนนี้เราก็มาดูกันเหล็กของเราพร้อมยังครบยังอันนี้สะพานรับจันทานอันนี้ดั้งอาเสส่วนตัวนี้ครับทั้งหมดครับมันคือจันทันครับเราก็จะเลือกเหล็กทั้งหมดครับคลิกขวา make group นะแล้วตั้งชื่อว่าจันทันครับจันทันนะครับเอาละใกล้ละเหลือเหล็กตัวสุดท้ายครับนะเหล็กตัวสุดท้ายซึ่งเหล็กตัวสุดท้ายเนี่ยเราเรียกว่าแปรซึ่งแปรเนี่ยจะเป็นประการด่านแรกเลยนะครับที่รับน้ำหนักนะครับนะตัว metal sheet นะครับแต่ก่อนเราไปทำแปรนะครับจะเห็นว่าตัวสะพานรับจันทันของเราครับมันยังผิดตำแหน่งอยู่เราต้องยกสะพานรับจันทันนะครับก็คือสะพานรับจันทันหน้าที่ของมันคือรับจันทันแต่ตอนนี้ทุกคนดูเนี่ยในภาพเนี่ยมันรับอยู่ไหมครับจันทันไอ้ตัวสุดท้ายอ่ะใช่เนาะมันรับอยู่แต่ไอ้สองตัวบนเนี่ยมันยังไม่รับใช่ไหมนั้นเป็นหน้าที่ของเราครับที่เราต้องยกมันขึ้นไปครับเพื่อรองรับจันทันครับโอเคเราก็คลิกนะครับสะพานรับจันทันตัวแรกครับตรงกลางนะครับ M move จับตรงนี้ครับที่มุมนี้ครับ

ยกขึ้นเอาละยกขึ้นธรรมดาไม่ได้ต้องล็อกแกนครับกดคีย์บอร์ดขึ้นครับล็อกแกนน้ำเงินแล้วก็มาสแนปกับขอบจันทันตรงนี้แหละครับนี่สแนปปั๊บเรียบร้อยอย่างนี้แหละครับมันทำหน้าที่แล้วสะพานรับจันทันนะเออไอ้เมื่อกี้ไม่ได้รับนะครับต่อไปตรงนี้ครับจับ M move ครับกดขึ้นล็อกแกนแปะเลยจึ๊บโคตรง่ายเลยเห็นไหมครับแล้วบอกให้ก่อนนะทำเสร็จปุ๊บสั่งช่างตัดได้เลยนะครับจากนั้นมาครับจันทันยังระยะไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องสเกลถูกไหมครับทุกคนอารมณ์เหมือนเลโก้อะครับอ่ะแล้วก็เลือกครับลากจากขวามาซ้ายอันนี้ก็ทริคนะครับจากนั้นมากด S scale ดึงขึ้นตรงกลางครับนี่สเกลอ่ะไปต่อรองรับจันทันครับอาร์ฟเข้าไปให้นะนี่ครับอ่ะดั้งไปรับครับสะพานรับจันทันครับเลือกปุ๊บ S scale แล้วก็ดึงครับอาร์ฟเข้าไปให้นะครับแปะเข้าไปตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะโอเคตอนนี้เราได้จะทันละอ่ะสุดท้ายครับนะโครงหลังคาเราจะเสร็จแล้วต้องวางแปะเพราะว่าตอนนี้ช่างเมทัลชีทมานั่งรอแล้วครับนะอยู่ละโอเคเราวางแปะยังไงครับแต่แปะเนี่ยมันขนาดมันคนละตัวนะแปะเนี่ยขนาดคือ C75 เราทำเก็บไปแล้วครับตรงนี้นะนี่อ่ะโทรเรียกช่างสั่งซื้อมาละเอาสีเขียวทานิดนึงโอเคยกแปะมาครับM move จับปึ๊บเขาให้จากนั้นเอาไปวางตรงนี้ก่อนเอาไปวางสุดท้ายก่อนอ่ะนะครับวางแล้วจากนั้นนะครับหมุนครับหมุน Q rotate ล็อกแกนครับซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินคลิกแล้วก็หมุนแบบนี้ครับ90องศาครับเรียบร้อยเสร็จแล้วแต่แบบนี้ไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าด้านนี้รับแรงให้เราหมุนกลับด้านครับ M move ครับคือถ้ากลับด้านอย่างเงี้ยครับใช้คำสั่ง M move นะง่ายกว่า M move ครับจับตรงนี้หมุนครับนี่ครับ M move ครับด้านนี้ครับหมุนครับแบบนี้คือมันหมุนได้หลายวิธีนะก็คือถ้าคิดว่ามีวิธีที่ดีกว่าอาจารย์ก็ทำนะครับมันหลากหลายมากนะครับโอเคมาได้แล้วครับแต่ตอนนี้สำคัญนะต้องทำตามอาจารย์นะคือตอนนี้ไอ้แปรของเราเนี่ยมันสโลปมันมี5องศาแต่ไอ้แปรมันยังไม่ได้หมุนไอ้แปรเนี่ยมันต้องวางเอียงตามจันทันนะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับก็อีซี่แอนด์ฟันเลยก็คือใช้โรเททนี่แหละดื้อๆครับดูนะคลิกที่แปรกด Q rotateวางตรงนี้ครับมุมนี้จุดหมุนนะครับมุมนี้นะล็อกแกนครับซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินแดงครับซ้ายเขียวขวาแดงนะขวาแดงคลิกแล้วก็คลิกตรงนี้ครับคลิกแล้วยกขึ้นมาเลยครับปาร์ฟเข้าไปครับนี่ครับแปรของเราก็มาวางในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วครับโอ้โหแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วอ่ะสเกลนะครับ S scale ดึงตรงกลางของแปรลากมานะครับนี่เลยครับเรียบร้อยเสร็จแล้วแปรมาแล้วโอเคเนื่องจากว่าแปรเนี่ยมันรองรับหลังคาเมทัลชีทและเมทัลชีทครับมันไม่หนักนะคือถ้าเราพูดถึงกระเบื้องเนี่ยบางทีมีกระเบื้องคอนกรีตเนี่ยโคตรหนักเลยนะแต่เมทัลชีทเนี่ยมันบางมาก4มิลเองแล้วก็มี PU โฟมนะเกี่ยวกับความร้อนก็เบามากครับดังนั้นเองเนี่ยไอตัวส่วนใหญ่แล้วไอแปรเนี่ยมันจะไม่ได้วางถี่นะครับก็ถ้าในแบบส่วนใหญ่เราจะเห็นวางไม่เกินเมตร50แต่นั้นเองเนี่ยอยากประหยัดนะครับเราก็จัดเลยเมตร50คือต้องบอกว่าไอ้ตรงนี้เราบอกล็อกไม่ได้นะต้องให้วิศวกรคำนวณ นะครับแต่กำลังอธิบายเฉยว่าโซนใหญ่ที่เราเห็นในแบบเนี่ยจะอยู่ที่เมตร50นะครับเอาละเราก็ copy ไปครับ add เมตร50นะครับแต่ตอนนี้แน่นอนครับมันไม่ลงตัวอีกแล้วมันก็ต้องเกลี่ยครับนะแล้วก็บอกว่าเกลี่ยได้นะครับถ้าเกลี่ยได้ก็ตามนี้เลยครับดูนะเราก็จับตรงนี้ครับแล้วคอนโทรล1ทีลากไปตามแนวของสโลปของนะครับจันทันนะครับจากนั้นพิมพ์ระยะ 1.5 แล้วก็ Enter ครับนี่ครับจากนั้นกดครับ X ครับ X5 X5 ไม่พอ X6 X6 ไม่พอ X7 เกินความหมายคืออะไร

ถ้าเราเอาวางแอด 1.5 แปลจะเกินดังนั้นเองก็ไม่ต้องโทรหาผู้ออกแบบถูกไหมครับเพราะว่าเราลดระยะห่างลงมาครับถูกไหมก็ง่ายครับเราก็อันดูครับ1 2 3 4 5 6 7อ่ะโอเค7ตัวครับเราก็กดตรงนี้จับที่ตรงนี้ครับแล้วกดคอนโทรลหนึ่งทียกไปวางครับตรงนี้แล้วกด dy ครับหารลงตัวครับหาร7แล้วก็ enter ครับโอ้โหคือเลขโยนทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องใช้นะครับนะ SketchUp เนี่ยไม่ต้องใช้นะครับอ่ะเรามาดูกันสุดท้ายแล้วระยะแปรห่างเท่าไหร่ครับในแบบจับ enter แล้วก็ center ครับผลคือ 1.46 ในแบบบอก 1.5 แต่ตอนนี้เรา 1.46 ถ้ามันน้อยกว่าครับไม่ใช่ปัญหาครับไม่ต้องกังวลครับโอเคนะครับเรียบร้อยครับและตอนนี้ครับงานโครงสร้างของเราครับก็เสร็จแล้วเรียบร้อยครับนะถ้าเรามาดู outliner เนี่ยจะเห็นว่าเรามีเหล็กทุกอย่างตามขนาดนะครับนี่คือแบบหล่อแบบมืออาชีพเลยนะครับและที่ outliner เนี่ยนะครับตอนนี้มันมีการแตกชิ้นงานเยอะครับเราสามารถบีบได้นะครับบีบได้ซึ่งการบีบนี้นะครับคือการกดตรงนี้ครับคลิก collab collab ก็คือยุบให้เหลือแต่ตัวด้านนอกสุดคือกรุ๊ปมันซ้อนกันเยอะครับกด collab เห็นไหมครับเมื่อ collab แล้วเห็นไหมครับเราก็จะได้หมวดงานขึ้นแบบนี้ครับที่มันยุบแล้วแบบนี้ครับซึ่งในกรณีนี้ครับผมจะเลือกทั้งหมดตรงนี้ครับและผมจะเรียกว่าโครงสร้างหลังคาคลิกขวา make groupแล้วที่ outliner เนี่ยทั้งหมดเนี้ยผมจะเรียกว่าหมวดงานโครงสร้างหลังคานี่ครับนี่คือโปรนะครับที่ outliner นะครับอ่ะพับลงมาครับเรียบร้อยส่วนที่เหลือครับตรงนี้ครับอ่ะผมปิดตานะปิดตาครับปุ๊บมันหายไปละปิดตาส่วนเมื่อปิดตาตรงนี้แล้วครับส่วนที่เหลือตรงนี้ครับเลือกทั้งหมดครับแล้วก็ make group ครับไอ้ตรงนี้เราจะเรียกว่าหมวดงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแล้ว enter ครับแล้วเวลาเรา collab all ครับกดตรงนี้ collab all ผลก็คือว่าเราจะได้หมวดงาน2หมวดงานทันทีครับในโมเดลครับแล้วเวลากดปุ๊บเนี่ยมันจะซ่อนนะครับแล้วก็เปิดชิ้นงานเราขึ้นมาแบบนี้ครับและนี่แหละครับคือการ organize โมเดลพร้อมทำงานไปด้วยครับแล้วโมเดลเราบอกกันเลยว่าเวลาเอาไปโชว์ใครนะใครๆก็อยากได้หาเงินได้จริงนะครับนะครับโอเคครับต่อไปครับหมวดงานต่อไปที่เราจะทำครับก็คือสถาปัตยกรรมหลังคาครับที่บอกไว้นะเริ่มกันเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการสร้างนะครับในส่วนที่เป็นเชิงชายก่อนดูนะครับตอนนี้หลังคามันเอียงใช่ไหมดังนั้นเองเทคนิคนี้เรียกว่าการเปลี่ยนแกนตามแนวเอียงครับคือถ้าเราไม่เปลี่ยนแกนตามแนวเอียงนะครับการเขียนจะยากมากนะครับเทคนิคนี้ทำอย่างนี้ครับให้เราดับเบิ้ลคลิกเข้าไปในหลังคานะครับแบบนี้ครับและตรงนี้หลังคาของเราทั้งหมดตรงนี้ครับมันจะเป็นลักษณะคือแกนของมันนะครับจะวิ่งตามแนวราบเข้าใจไหมครับเนี่ยแกนจะวิ่งตามแนวราบแต่เราต้องการทำหลังเชิงชายครับวิ่งตามแนวสโลปง่ายมากครับเราก็เปลี่ยนแกนครับให้แกนของมันอะสเก็ตอัพอะวิ่งตามแนวสโลปซะเข้าใจไหมครับเขาเรียกการเทมโพรารี่อะชั่วคราวในการเปลี่ยนแกนครับวิธีการเปลี่ยนแกนง่ายมากครับให้เรามาที่คำสั่งบริเวณนี้ครับตรงLast to Set ตรงนี้นะก็จะมีตรงเนี้ยเนี่ย Axis เนี่ยครับ Axis เนี่ย Axis กด Axis นะครับตรงนี้จึ๊บจากนั้นนะครับให้เรานะครับคลิกตรงขอบนะตรงนี้ครับขอบของเหล็กนะครับตรงนี้นะคลิกลากมาตามแนวนี้ครับก็คือเอาแกนแดงอ่ะวิ่งตามแนวนี้ครับคลิกคลิกเสร็จแล้วครับดูอีกทีนะคลิก1ครั้งกดตรงนี้ครับแล้วลากมาตามแนวแกนนี้ครับคลิกคลิกตอนนี้แกนเห็นไหมครับแกนเขียวของเราจะวิ่งตามแนวสโลปละแล้วก็แกนแดงวิ่งตามแนวสโลปละแค่นี้ครับเสร็จละกรุ๊ปนี้จึงมีการเอียงตามแนวสโลปแล้วเห็นไหมครับเห็นภาพไหมเนี่ยเห็นไหมครับมันเอียงตามแนวสโลปแล้วและตอนนี้ชีวิตดีครับเราก็สามารถจะสร้างชิ้นงานได้ง่ายครับในนี้ครับโอเคเข้าไปข้างในครับอย่าลืมนะเรามีโหมด High Res of Model ช่วยครับเนี่ย High Res of Model ช่วยด้วย
N นะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มแรกเราจะกด R สี่เหลี่ยมครับที่ขอบของตัวจันทันนะครับ R สี่เหลี่ยมแต่ที่มุมนี้นะครับแล้วก็ลากสี่เหลี่ยมมาสังเกตนะครับสี่เหลี่ยมของเราเนี่ยจะเอียงตามแนวสโลปนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนแกนแล้วไงนะครับเพื่อความสบายใจล็อกแกนด้วยกดคีย์บอร์ดขึ้นครับขึ้นด้านบนนะมันล็อกแกนน้ำเงินครับปึ๊บเรียบร้อยนะเข้มละถ้าน้ำเงินเข้มอย่างนี้ว่าล็อกแกนละแล้วก็ลากมาครับมาถึงตรงนี้เลยครับที่มุมนี้เนี่ยครับเราก็จะได้แนวครับขึ้นมาเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนเอ๊ะทำไมสโลปมันไม่ได้โอ้สี่เหลี่ยมมันไม่ได้ไม่เป็นไรครับจับตรงนี้มาดึงขึ้นมาไม่เป็นไรครับพลาดได้นะเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าต้องเช็คนะครับตรวจสอบให้ดีโอเคจากนั้นมาเราก็จะมูฟขึ้นมาครับจำระยะได้ไหมเท่าไหร่ต้องจำให้ได้อาจารย์ป้อมมูฟขึ้นมา5เมตรทุกคนอาจจะมูฟกี่เมตรก็ได้แต่ต้องจำให้ได้5เมตรนะครับอันนี้คือมูฟขึ้นมา5เมตรเพื่ออะไรเพื่อเป็นแนวนะครับในการทำงานโอเคก๊อปปี้ขึ้นไปอีก5เมตรครับเก็บไว้เพื่ออะไรเพื่อทำเมทัลชีตนะครับเอาละต่อไปครับเดี๋ยวเราจะทำเชิงชายครับเชิงชายเนี่ยมันจะเป็นไม้นะครับหนา 1.6 เซนและมันจะมีหน้ากว้างครับ2ไซส์2ขนาดเชิงชายนะครับ8นิ้วนะครับหรือ20เซนและอีกตัวนึงคือโบเชิงชายนะครับไอ้ตัวปิดเชิงชายข้างบนอีกทีนะครับก็6นิ้วนะหรือ15เซนนะครับตอนนี้เราทำตัวแรกก่อนตัว8นิ้วก่อนนะครับกด F offset ดึงออกมาความหนาก็ประมาณ 1.6 ซมนะครับหรือ 1.6 cm ครับคลิก offset นะครับ F offset ดึงมาเลยครับ 1.6 cm แล้วก็ enter ครับจากนั้นนะครับเราคลิกขวาที่เฟซตรงนี้ครับแล้วก็ erase เลยเพราะว่าเราไม่ต้องการถูกไหมครับเราต้องการแค่ขอบแล้วก็ดึงลงไปข้างล่างครับพุทธภูครับ P พุทธภูครับนี่ตามแกนนะครับก็ดึงลงไปครับอันนี้คือ8นิ้วใช่ไหมเราพิมพ์เลยครับ8นิ้วเลยครับ8ฟันหนูครับนี่คือครั้งแรกที่เราหน่วยนิ้วนะครับไม่ต้องแปลงหน่วยนะครับนิ้วเลยแต่ทั่วไปเนี่ยก็ประมาณ20เซนนะครับก็8นิ้วแหละนะครับ enter เลยมาได้แล้วครับคลิกรัวครับคลิกขวา make group คลิกรัวคลิกขวา make group นะครับจากนั้นตั้งชื่อที่เอาไลเนอร์เลยครับตั้งชื่อเลยนะครับตั้งชื่อเลยว่าอะไรครับเชิงชายไม้เทียมนะครับไม้เทียมนะแล้วก็บอกว่า8นิ้ว enter เชิงชายไม้เทียม8นิ้วนะครับจากนั้นนะครับทาสีนิดนึงครับเพื่อความสบายใจนะ B bucket นะครับแล้วก็เลือก wood B bucket แล้วก็เลือก wood นะครับถ้าใครไม่ทันไปดูในคลิปที่ผ่านๆมานะครับอธิบายไปแล้วนะครับตรงนี้ wood นะครับก็เสร็จละแล้วก็ย้ายเลเยอร์ด้วยถูกไหมครับมืออาชีพต้องทำแบบมืออาชีพนะย้ายเลเยอร์นะครับดับดาวตรงนี้ครับแล้วก็เลือกไปที่อะไรครับเชิงชายอยู่ไหนเอ่ยมียังเชิงชายเชิงชายนี่ครับตรงนี้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วเสร็จไอ้นี่คือตัวอะไรครับไอ้นี่คือตัว8นิ้วอ่ะมีอีกตัวหนึ่งเชิงชาย6นิ้วครับปิดด้านบนครับก็ทำเหมือนเดิมครับกด R สี่เหลี่ยมครับแปะที่ขอบครับแล้วก็ลากมาครับจากนั้นกด F offset ครับ 1.6 cm จากนั้นคลิกขวาตรงนี้นะครับกด erase เอาละจากนั้นกด pivot pull ครับปึ๊บดึงลงไป6นิ้ว6ฟันหนูนะนี่ครับ enter นะเหมือนเดิม make groupคลิกรัวๆคลิกขวา make group จากนั้น b bucket นะครับแล้วก็นะครับทาสีตั้งชื่อว่าเชิงชายไม้เทียมนะครับ6นิ้วครับเมื่อกี้8นิ้วนะจากนั้นก็ย้ายเลเยอร์ครับไปอยู่ตัวเชิงชายนี่คือสเต็ปครับเหมือนเดิมทุกครั้งครับเรียบร้อยครับชีวิตดีๆครับเห็นไหมครับจากนั้นครับเราก็มูฟลงครับมูฟลงตรงนี้สำคัญมากนะต้องมูฟลงเท่ากับระยะที่เรายกขึ้นมาครับมันจะได้วางพอดีก็มูฟลง5เมตรครับ M move ลงไป5เมตร enter เรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะชีวิตดีๆครับนะเอาละนะครับก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับจาก

นั้นนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาทำหลังคาเมทัลชีทครับตัวนี้ครับไอ้ตัวนี้เรายกขึ้นมา5บวก5คือ10ใช่ไหมครับเอาละเมทัลชีทเนี่ยมันจริงๆมันหนานะมันมี PU โฟมนะครับแต่ตัวเองอ่ะตัวเขาเองอาจจะหนาแค่ประมาณสัก 3-4-5 มิล นะครับเนื่องจากว่าถ้าเราทำบางเกินไปอ่ะมันดูไม่ดีครับแล้วก็ยกมาให้มันหนาหน่อยเพราะไม่มีใครสนใจอยู่ความหนาอยู่แล้วเขาต้องการตารางเมตรใช่ไหมครับเราก็ดึงมาสัก1เซนเลยนะครับให้มันหนาไปหน่อยครับไม่เป็นไรนะแล้วก็เมคกรุ๊ปครับจากนั้นตั้งชื่อครับที่เอาไลเนอร์เลยครับว่าเมทัลชีทครับเมทัลชีทนะครับหนา4มิลคือเราเอาความหนาให้มันหนาขึ้นนะครับเพื่อให้เห็นง่ายเนาะแต่ความจริงแล้วตารางเมตรมันวัดได้เท่าเดิมนะครับอ่ะดึงลงไปครับมูฟไป10เมตรครับและตอนนี้ครับเราก็ได้เสร็จแล้วครับตรงนี้หลังคาเมทัลชีทครับผมจะไม่ทาสีนะครับเพื่อความง่ายนะครับนะให้ทุกคนรู้ว่านี่คือเมทัลชีทแล้วนะครับต่อไปครับเราจะมาใส่ตัวสุดท้ายครับเรียกว่าแฟลชชิ่งก็เป็นส่วนสุดท้ายของหลังคาครับซึ่งมันจะทำหน้าที่ในการปิดมันจะปิดตรงนี้ครับกันฝนนะครับตรงนี้เขาเรียกแฟลชชิ่งนะครับเอาล่ะวิธีการทำนะครับแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะใช้สี่เหลี่ยมครับตรงนี้นะอาร์สี่เหลี่ยมนะลากครับต้องเข้าไปข้างในก่อนนะอย่าลืมนะสโลปครับเข้าไปข้างในนะครับจากนั้นนะครับเรากด R สี่เหลี่ยมครับเข้าไปข้างในเพราะว่าด้านในสโลปมันเอียงนะครับด้านนอกเนี่ยมันไม่เอียงเราสร้างจากด้านในสโลปครับกด R สี่เหลี่ยมครับแปะเห็นไหมครับเรียบร้อยนะจากนั้นมาครับเราก็ยกขึ้นมาตามระยะที่เราจำได้ครับเท่าไหร่ดีสัก5เมตรเรียบร้อยครับเสร็จแล้วดูหลักการนะครับนี่คือเทคนิคนะครับการทำแฟลชชิ่งนะครับคำสั่งที่ใช้คือ follow me ซึ่งไม่เคยสอนเลยเดี๋ยวได้ใช้อีกเยอะนะครับ follow me ทำงานอย่างนี้ครับให้เราไปสร้างเฟสขึ้นมาก่อนอันนึงครับบริเวณนี้ครับเฟสนั้นนะครับก็คือแฟลชชิ่งครับ L ดิสอดูนะครับจับตาดูให้ดีนะคลิกลากเข้าไปครับแฟลชชิ่งเนี่ยมันจะเข้าไปประมาณ15เซนแล้วก็พิมพ์เลยครับ0.15 แล้วก็ Enter อันนี้คือตัวแนวแฟลชชิ่งนะครับจากนั้นลากฝั่งนี้ออกมาครับให้มาแปะตัวเชิงชายครับกดชิปค้างไว้นะลากที่2ออกมานะครับชิปค้างไว้แล้วมาแปะขอบตัวเชิงชายครับเรียบร้อยแล้วจากนั้นกดลงมาครับก็มันอยู่ที่ยี่ห้อต่างๆนะครับว่าเท่าไหร่ก็ดึงลงมาสักอาจจะสักประมาณสัก12เซนครับประมาณนี้ครับ12เซนมาได้แล้วนะครับเราก็จะ offset ครับ F offset แล้วก็ความหนาครับคือแฟลชชิ่งก็ความหนาก็มันก็มีหลายยี่ห้อหลายรุ่นเนาะสมมติเราเลือกแฟลชชิ่งที่มีความหนา6มิลแล้วก็พิมพ์ครับ6 mm คือมันอยู่ที่สเปคนะครับ enter ครับF offset นะจากนั้นนะครับเราก็มาลากเฟสมันครับจริงๆแล้วก็เหมือนหลักการ surface modeling อ่ะแค่สร้างเฟสพอครับทุกคนเรียบร้อยนะคนครับเสร็จแล้วครับก็ได้เฟสขึ้นมาครับตรงนี้แหละครับเขาเรียก flashing นะครับผมทาสีที่นี่ดีกว่านะ B bucket แล้วก็ทาสีเม็ดท่อครับแล้วก็เลือกตรงนี้ครับเม็ดท่อตรงนี้นะเอาตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ครับเทเข้าไปอันนี้มันก็กลายเป็นเมทัลนะครับโอเคละเรียบร้อยนะครับจากนั้นเพื่อความสบายใจให้ทุกคนสบายใจนะเพราะว่าถ้าหลายคนใหม่กับคำฝั่งนี้อาจารย์ป้อมจะยกตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้เห็นชัดๆนะครับยกมาประมาณสักกี่เมตรดีเอาสัก3เมตรตรงนี้ครับ3เมตรนะครับดูนะครับคำสั่ง follow me ทำยังไงครับเราจะลบตรงนี้ทิ้งครับไม่ต้องการครับคือตอนนี้ครับหลักการคือเราจะเอาเฟสตรงนี้ครับวิ่งตามแนวเส้นตรงนี้ครับ follow ไงคือติดตามครับ follow me เอาละครับความหมายคือเราจะเอาไอ้ตัวเฟสตัวนี้ครับที่เป็นแฟลชชิ่งตรงนี้วิ่งวนรอบตามแนวทางเดินตรงนี้ครับเส้นวิธีการง่ายมากทุกคนดูนะคำสั่งนี้สุดยอดมากนะอันนี้คือ the best เลยนะครับของ SketchUp นะครับ follow me ครับ
วิธีการเริ่มแรกคือสเต็ปที่1ครับคลิกรัวๆที่เส้นครับตรงนี้เรียกว่าทางเดินภาษาอังกฤษเรียกว่าผ่านทางเดินนะครับผ่านจากนั้นนะครับที่ผ่านหรือทางเดินนะครับเรากดปุ๊บเนี่ยให้เลือกคำสั่งที่เรียกว่า follow me ต่อครับเมื่อกด follow me แล้วให้เรามาจิ้มที่ face ครับไม่ใช่กรุ๊ปนะที่ face ครับ1 2คลิกเมื่อคลิกแล้วครับ amazing มั้ย flashing ก็จะเสร็จเลยทันทีครับโอ้โหง่ายมากดูทีคลิกรัวๆที่เส้นครับเลือกทั้งหมดครับกด follow me แล้วกด face flashing ครับนี่คือ the best of the best เลยนะเครื่องมือตัวนี้ครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วและตอนนี้ครับเราได้ flashing เรียบร้อยแล้วครับไอ้นี้ไม่เอาละเส้นนี้ครับลบทิ้งไปอ่ะเราลากเส้นตัดตรงนี้นิดนึงครับเรียบร้อยครับตรงนี้ด้วยครับลากเส้นตัดครับเรียบร้อยครับและจากนั้นมาครับ make group ครับคลิกขวาคลิกรัวกันนะ make group นะครับและตั้งชื่อว่า flashing นะครับไปที่ outliner นะโอเคมูฟออกมาครับ3เมตรและตอนนี้ครับหลังคาของเราก็เสร็จแล้วนะครับโอ้โหนะต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้สปีดมากนะครับนะยังไงก็ตามครับเราได้แล้วนะครับแล้วก็เราเตรียมตัวนะครับไปต่องานอื่นนะครับซึ่งรออยู่ในบทต่อไปแต่ตอนนี้มานั่งดูอีกทีทั้งป้อมลืมอย่างหนึ่งนะไอ้ตัวเมทัลชีทตรงนี้มันควรจะเกินมานิดนึงเดี๋ยวขอเก็บนิดนึงมาดูอีกทีนะความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติครับคนไม่เคยทำผิดคือคนไม่เคยทำอะไรครับแต่ผิดแล้วต้องแก้นะครับต้องตรวจสอบให้ดีก่อนส่งงานออกไปครับอ่างี้เจอก็เกินมานิดนึงครับไม่งั้นฝนรั่วถูกไหมเออนะอย่างงี้ก็รั่วดีครับนี่อย่างงี้นะรั่วเนี่ยอย่างงี้น้ำเข้านะเกินประมาณนี้ครับเท่าไหร่ก็ได้เอาแต่ถ้าตรงนี้มาก็ยิงมาชนนิดนึงครับนะนี่นะครับคือถ้าอาจารย์ป้อมมีเวลาเหลือเฟือจะใส่น็อตใส่สกรูให้นะจะมีแบบลวดผูกเหล็กอะไรให้หมดเลยนะแต่เนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยเราทำโมเดลนะครับบางทีลูกค้าอาจจะไม่ต้องการเห็นละเอียดขนาดนั้นนะครับมันอยู่ที่เราจะเลือกนะครับอ่ะเราก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับโอเคตอนนี้จริงๆแฟลชชีตตัวนี้ก็ต้องดึงมาให้ยาวนะครับเท่านี้เข้าใจไหมครับเราก็อีดิทไปเรื่อยๆตามจริงครับนะอันนี้ก็ดึงมาให้ปิดตรงนี้นะครับเพื่อกันฝนถูกไหมครับอ่ะต่อไปเมทัลชีตก็ทาสีก็ได้ครับอ่ะเข้าไปข้างในครับอ่ะทาสีหน่อยบีบัคเก็ตก็เลือกเมทัลชีตครับนะตรงนี้ทาสีเข้าไปครับปุ๊บเรียบร้อยเลยนะครับเสร็จละแต่ในกรณีนี้เราเห็นว่าmetal sheet เนี่ยมันกลับด้านกันถูกไหมลาย metal sheet มันกลับด้านกันอย่าลืมนะไอ้ลายด้านนี้มันคือลายระบายน้ำฝนเราก็ move ครับนะครับเข้าไปข้างในครับหมุนครับเนี่ยนี่ครับจากนั้นออกฝั่ง m move ครับ m move แล้วก็จับตรงนี้ครับหมุน90องศาโอ้ยง่ายมากๆนะสกิลดับครับ easy and fun นะครับเนี่ยเรียบร้อยครับจากนั้นตรงนี้ครับมันก็มีระยะที่แบบว่ามันไม่เซนเตอร์ใช่ไหมครับเลื่อนมานิดนึงจับเซนเตอร์ตรงนี้ครับเนี่ยจับเซนเตอร์ตรงนี้แล้วก็เลื่อนไปตามแนวแกนครับนี่ครับคือมีหลายวิธีนะหลายคนแล้วแต่วิธีนะครับเลื่อนตามแกนปุ๊บกดชิปค้างปึ๊บเอาละล็อกแกนครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วทำไม่ได้ก็เลื่อนเองแบบแมนนวลครับคือความผิดพลาดเป็นเรื่องปกตินะครับของทุกคนในชีวิตเรานะครับนะครับผิดพลาดก็แก้ไขนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าเนี่ยอาจารย์ก็ผิดพลาดได้นะครับอ่ะเสร็จแล้วครับเรียบร้อยถ้าเราบริหารโมเดลดีการแก้ไขก็ง่ายแบบนี้แล้วครับเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาต่อนะครับนะก็จะเป็นส่วนงานสถาปัตยกรรมทั้งหมดนะครับก็รออยู่อย่ายอมแพ้นะครับทุกคนนะถ้าใครยังยากนะครับกลับไปดูบทที่ผ่านมาเราลุยกันต่อครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการ

ออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวานะก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะครับนะลักษณะผ้าคุมเบาะพอคุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคุมเบาะคุมพวงมาลัยแล้วก็คุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคุมรถครับครับในส่วนของ อุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลม

นะฮะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะฮะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเท็ดแลมป์นะครับนะในส่วนของเท็ดแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมเนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับนะเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมกับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมป์เป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1นะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่สองจะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะฮะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิด

ให้ได้เป็นฟุตบอลนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตบอลนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตบอลนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตบอลหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตบอลนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่การปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจาวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะอันนี้คือหน่วยของประจาวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับนะก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะนั้นในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ

DCA นะวัดแอมของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรง

0: A นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับ
1: ครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่า20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแส

ไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีครับนักเรียนนะครับครูชื่อครูวิทยาจันทร์สิรินะครับนะสอนแผนกวิชาไฟฟ้ากําลังนะครับวิทยาลัยการทิพย์นวินทราชุทิศนะครับก็เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในส่วนของ EP ที่2นะครับที่ต่อจาก EP ที่แล้วนะครับในส่วนของ EP ที่1ที่เราเรียนรู้ในส่วนของเครื่องมืองานเครื่องปรับอากาศไปแล้วนะครับนะในส่วนของ EP ที่2เนี่ยเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับว่าเราจะสามารถที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศเนี่ยเราต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างนะครับก็มาเข้าสู่ในส่วนของเครื่องมือกันเลยนะครับนักเรียนนะครับและในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับเราต้องแบ่งออกมาเป็นสองส่วนสองงานนะครับอันแรกคืองานติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับในส่วนหนึ่งของงานอะไรครับงานไฟฟ้าและงานตรวจสอบงานวัดและงานตรวจสอบนะครับนะในส่วนของงานติดตั้งนะเครื่องมือชิ้นแรกนะครับถ้าเรามองนะแรกนะในส่วนของอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการทํางานนะครับอันแรกก็คืออะไรครับสว่านนะครับนะในส่วนของครูเนี่ยเห็นไหมครับครูมีสว่านอยู่หลายตัวมากนะมีสว่านอยู่สองตัวนะสว่านตัวนี้นะครับนะจะใช้ในการขันและในการติดตั้งในส่วนของงานท่องานรางใช่ไหมครับงานรางประกอบท่อต่างๆนะครับแต่ในส่วนของสว่าน

ตอนนี้เราจะเห็นว่าครูจะใช้ในส่วนของงานที่ใช้ในงานเจาะนะครับทําไมถึงต้องมีการเจาะเพราะในส่วนของการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศเราจะเห็นว่าในส่วนของเครื่องปรับอากาศจะมีสองส่วนใช่ไหมครับในส่วนของส่วนที่อยู่ภายในอาคารและส่วนที่อยู่ภายนอกอาคารนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการติดตั้งเนี่ยเราจะต้องมีการเจาะในส่วนของผนังนะครับเพื่อใช้ในการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศในการเดินงานท่อนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้หนึ่งอย่างก็คือในส่วนของหัวเจาะนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของหัวจอแบบหัวจอไม้เพราะฉะนั้นในส่วนของการทํางานนะครับในการใช้งานจริงๆนะครับหน้างานหรืออาคารต่างๆเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าโครงสร้างของอาคารโดยทั่วไปก็จะเป็นโครงสร้างของคอนกรีตใช่ไหมครับในส่วนของโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างไม้เนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของหัวจอนักเรียนก็จะต้องมีอยู่ด้วยกันหลายๆแบบนะครับนะในส่วนของงานไม้ก็นักเรียนก็ต้องมีในส่วนของงานคอนกรีตนักเรียนก็ต้องมีนะครับนะแล้วมาดูอุปกรณ์ต่อไปไอ้ตัวนี้ก็คืออะไรครับตลับเมตรใช่ไหมครับจะใช้ในการวัดเพื่อกําหนดระยะการติดตั้งนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตลับเมตรเนี่ยนะอยากให้นักเรียนใช้อย่างน้อยก็คือมีระยะที่ความยาวประมาณ3 ถึง 5 เมตรนะครับนะไม่จําเป็นที่ต้องมียาวมากเกินไปนะครับเพราะว่าในส่วนของการติดตั้งระยะของเครื่องปรับอากาศเนี่ยเราจะติดตั้งอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับระยะของงานท่อนะตามมาตรฐานก็คือไม่เกิน4 เมตรนะครับนะแต่ว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการติดตั้งก็คือตลับเมตรที่เราจะใช้ในการวัดเพื่อระบุตําแหน่งในการติดตั้งอุปกรณ์นะครับนะมาดูก้อนตัวต่อไปนะครับนะอีกส่วนหนึ่งสำคัญเลยอันนี้ครับนะอันนี้คืออะไรครับมีหลายหน้าตาใช่ไหมครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับนะส่วนของโครงสร้างรูปแบบรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับนะนี่อยู่ที่การเลือกใช้ใช่ไหมครับถ้ามันขนาดเล็กหน่อยเราก็สามารถที่จะใช้ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แคบแต่ถ้าใหญ่หน่อยประโยชน์ของมันคือสามารถที่ใช้ในส่วนของพื้นที่ที่กว้างอันนี้คืออะไรครับนักเรียนทราบไหมในส่วนของตัวนี้ก็คือระดับน้ํานะครับนะในส่วนของระดับน้ํานักเรียนจะเห็นว่าสองตัวนี้เหมือนกันเลยนะครับนะใช้ในการวัดมุมต่างๆนะครับนะในส่วนของแนวดิ่งนะครับนะนักเรียนก็สามารถดูได้นะครับก็ดูจากเส้นตัวนี้นะครับระดับลูกน้ําตัวนี้นะในส่วนของแนวนอนนะครับนักเรียนก็สามารถดูตําแหน่งของลูกน้ําตัวนี้นะครับหรือจะดูในส่วนของแนวตั้งฉากก็สามารถดูในส่วนของระดับน้ําตัวนี้เพราะฉะนั้นระดับน้ำสองตัวนี้เหมือนกันนะครับแต่มีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับเวลาที่นักเรียนจะนําไปเลือกใช้เนี่ยก็อยู่กับการใช้งานนะครับถ้านักงานถ้านักเรียนจะใช้ในพื้นที่ที่แคบๆก็ใช้ตัวเล็กๆมันก็จะง่ายและสะดวกสําหรับการทํางานนะครับนะโดยทั่วไปนะครับในส่วนของระดับน้ำเนี่ยเราจะใช้ในการวัดระดับของการติดตั้งนะครับในส่วนของอะไรครับนักเรียนทราบไหมทําไมถึงต้องใช้ระดับน้ําระดับน้ำหนึ่งบอกอะไรครับแนวระดับใช่ไหมครับแนวระดับแนวดิ่งแนวนอนนะครับนะในส่วนหนึ่งบอกระดับในส่วนของการติดตั้งระบบอะไรครับแผงคอยเย็นหรือว่าชุดแฟนคอยยูนิตนะครับเป็นหลักเพราะในส่วนของการติดตั้งชุดแฟนคอยยูนิตเนี่ยระดับน้ําเป็นสิ่งสําคัญถ้านักเรียนตั้งระดับน้ําผิดพลาดนะครับนะในส่วนของนะครับนะในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการขันนะครับอันนี้เรียกว่าอะไรครับนะมีหลายไซส์หลายขนาดเลยนะครับอันนี้เราเรียกว่าประแจเลื่อนนะครับนะเรียกว่าประแจเลื่อนนะครับจะใช้ในการขันในส่วนของชุดเซอร์วิสวาล์วนะครับหรือใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างงานท่อระหว่างชุดแฟนคอยยูนิตกับชุดคอนเดนซิ่งยูนิตหรือชุดคอยร้อนคอยเย็นที่อยู่ด้านนอกนะครับเราจะใช้ในการขันเพราะว่าในส่วนของการขันถ้าเราใช้ครีมแบบธรรมดาเนี่ยนะแรงของการทํางานนะครับจะไม่เพียงพอนะครับเมื่อแรงไม่เพียงพอเนี่ยนะในส่วนของสารทําความเย็นที่อยู่ในระบบเนี่ยถ้าเราขันไม่แน่นนะครับผลที่เกิดขึ้นอะไรครับสารทําความเย็นรั่วไหลนะระบบเครื่องปรับอากาศของเราก็จะใช้งานได้ไม่นานนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของการใช้งานนะครับในส่วนของชุดเครื่องมือชุดนี้นะครับก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับเลือกใช้งานให้เหมาะสมนะครับอันต่อไป

ไอ้ตัวนี้คืออะไรครับคีมล็อกนะครับทําไมถึงต้องใช้คีมล็อกนะครับในส่วนของคีมล็อกตัวเนี้ยทําไมถึงต้องใช้นะครับในส่วนของการจับชิ้นงานบางครั้งนะครับถ้าเราใช้แค่ประแจเลื่อนนะครับเราไม่สามารถจับชิ้นงานได้แข็งแรงนะครับเราก็ต้องใช้คีมล็อกเนี่ยทําหน้าที่ในการล็อกตําแหน่งของงานนะในการจับในการขันเพื่อให้แข็งแรงนะครับโดยการปรับในการใช้งานเนี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับพื้นฐานของการใช้งานเครื่องมือตรงนี้ก็จะเรียนรู้พร้อมในการทํางานหรือว่าทักษะการทํางานที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือคีมล็อกนะครับนะอุปกรณ์ต่อไปนะครับนะอันนี้นะครับเราเรียกว่าชุดประแจหกเหลี่ยมหรือว่าประแจเอวนะครับถามว่าเป็นสิ่งสําคัญไหมเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะในระบบเครื่องปรับอากาศเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้เมื่อต้องการที่จะเปิดนะครับจุดถ่ายเทน้ํายาของเซอร์วิสวาล์วของระบบถ้านักเรียนไม่มีประแจเอวหรือไม่มีประแจหกเหลี่ยมตัวนี้นะครับนะในการที่เราจะปล่อยน้ํายาเข้าสู่ระบบสารทำความเย็นนะในระบบงานท่อนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะปล่อยระบบน้ํายานั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับนะเวลานักเรียนไปซื้อมันก็มีหลายๆขนาดหลายๆไซส์นะครับขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องปรับอากาศเวลาที่เราใช้งานเราก็เลือกใช้ตามขนาดที่เหมาะสมนะครับเอาอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับอุปกรณ์ตัวต่อไปก็อุปกรณ์พวกการขันนะครับนะในส่วนของอะไรครับไขควงนะครับอุปกรณ์ครับแบบปากแฉกเห็นไหมครับนะใช้กับสกรูที่เป็นประตูสกรูแฉกนะครับนะส่วนตัวนี้นะจะใช้ในส่วนของอะไรครับเป็นไขควงปากแบนนะครับจะใช้ในการขันในส่วนของสกรูที่เป็นไขควงแบบอะไรครับแบบที่เป็นมุมตัดนะครับนะประโยชน์ของการใช้งานไขควงสองตรงนี้นะถ้านักเรียนต้องการที่จะขันนะครับนะก็คือเราใช้ตัวนี้ใช่ไหมครับใช้ไขควงปากแฉกในการขันแต่ถ้าเราต้องการที่จะขันเพื่อย้ำนะครับนะประโยชน์ของไขควงนะเราก็ต้องใช้ไขควงปากแบนนะครับเพื่อใช้ในการขันย้ำสกรูนะครับนะเพราะนั้นเวลาที่เราใช้งานเนี่ยความแข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญนะครับนะถ้าเราต้องการความแข็งแรงเราก็ต้องย้ำด้วยไขควงปากแบนเป็นหลักนะครับนะอุปกรณ์ตัวต่อไป

นะค้อนตัวนี้ก็จะเป็นค้อนเฉพาะงานนะครับงานก็เรียกว่าค้อนช่างไฟใช่ไหมครับนะไม่ใช่ช้อนไม่ใช่ค้อนที่เป็นประเภทของช่างก่อสร้างใช่ไหมนะลักษณะของค้อนรูปร่างหน้าตามันก็จะมีมุมอยู่แค่นี้นะครับในส่วนของค้อนที่เราใช้ก็จะใช้ค้อนช่างไฟฟ้านะครับที่ใช้ในการทํางานนะครับนะจะมีมุมที่ใช้ในการทํางานคือมุมตอกนะในพื้นที่ที่กว้างแล้วก็ในพื้นที่ที่แคบนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการใช้งานก็ใช้งานให้ถูกต้องนะครับอันต่อไปนะครับนะอุปกรณ์ตัวต่อไปก็จําพวกคีมต่างๆนะครับนะคีมที่เราใช้นะครับมีด้วยกัน3ตัวนะครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือคีมรวมนะครับนะจะใช้ในการทํางานในส่วนของงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศเช่นเดียวกันนะครับนะทำไมถึงเรียกคีมรวมนะครับเพราะว่าในส่วนของคีมเนี่ยนะมันจะมีพื้นที่ในการทํางานเนี่ยมากมายนะครับและในการจับในการตัดนะครับเราถึงเรียกคีมตัวนี้ว่าคีมรวมนะครับนะอันต่อไปก็จะเป็นคีมอะไรครับตัวที่2เป็นอะไรครับเป็นคีมตัดนะครับจะใช้ในการตัดในส่วนของสายไฟนะครับในงานเดินสายระบบไฟฟ้านะครับนะคีมตัวที่3อีกตัวหนึ่งนะครับนะอันนี้คีมปากแหลมนะครับนะทำไมถึงต้องใช้คีมหลายๆตัวเพราะว่านะครับประโยชน์ในการใช้งานในการทํางานนะคีมปากแหลมจะใช้ทํางานในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แคบพื้นที่เข้าถึงได้ยากนะครับนะเราก็ใช้คีมปากแหลมเนี่ยในการจับชิ้นงานนะครับเพราะฉะนั้นในการใช้งานนะครับนะเครื่องมือแต่ละตัวเนี่ยนักเรียนต้องใช้เครื่องมือให้ควบคู่ไปกับงาน

ด้วยนะครับนะอุปกรณ์ต่อไปนะครับอันนี้คืออะไรครับนะนักเรียนทราบไหมอันนี้คืออะไรครับโฮนซอนะครับที่ทําหน้าที่ในการเจาะนะทําไมถึงต้องมีโฮนซอในการเจาะเพราะในส่วนของการเจาะตําแหน่งอย่างเช่นต้องการเข้าบล็อกตําแหน่งที่ต้องการเข้าสายนะครับนะนักเรียนอาจจะต้องใช้ดอกโฮนซอตัวนี้ในการเจาะตําแหน่งด้วยนะครับนะอันต่อไปนะครับนะจำพวกนะคัตเตอร์นะอันนี้จะเป็นคัตเตอร์สําหรับงานอะไรครับการทํางานโดยทั่วไปใช่ไหมครับงานไฟฟ้านะงานติดตั้งงานตัดต่างๆนะครับนะแต่ไม่สามารถนําไปใช้ในงานท่อได้ใช่ไหมครั้งที่แล้วมีอยู่ตัวหนึ่งชื่อเหมือนกันไหมครับชื่อเหมือนกันเลยนะครับคัตเตอร์แต่เป็นคัตเตอร์สําหรับงานท่อนะครับแต่ตัวนี้เป็นคัตเตอร์สําหรับงานไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรียกจะเอาคัตเตอร์มาใช้งานเนี่ยนะนักเรียนจะต้องหยิบให้ถูกต้องด้วยนะครับว่ามันใช้งานกับงานอะไรนะครับอ้าวมาดูอันต่อไปนะครับเครื่องมือตัวต่อไปนะครับนะอุปกรณ์อันต่อไปก็จะเป็นอะไรครับอันนี้ก็คือเทปพันสายนะครับในส่วนของเทปพันสายเนี่ยเราจะใช้ในการพันในส่วนของวงจรไฟฟ้านะครับนะและในส่วนของการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานนะครับในส่วนของงานท่อน้ํานะครับเราก็ใช้งานเหมือนกันนะครับในส่วนของเทปพันสายตัวนี้นะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเลื่อยนะครับในตัวนี้คือเลื่อยตัดเหล็กนะครับนะเราจะใช้ในงานตัดงานท่อนะครับงานท่อน้ํางานรางครอบท่อนะครับนะและงานติดตั้งอื่นๆนะครับที่จําเป็นที่ต้องใช้ตัดใช้ในการตัดในส่วนของโครงสร้างของระบบของตัวโครงสร้างของเครื่องปรับอากาศนะครับนะเพื่อการเดินงานท่อต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานนะครับนะเลื่อยก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นเดียวกันนะครับเวลาที่เราต้องการที่จะตัดนะก็ยังขาดอีกส่วนหนึ่งนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้นะครับในส่วนของเครื่องมือเมื่อกี้เราเรียนรู้ในส่วนของเครื่องมือสําหรับงานติดตั้งใช่ไหมครับแต่ยังมีเครื่องมือชิ้นหนึ่งนะครับก็คือเครื่องมือสําหรับเกี่ยวกับงานวัดระบบไฟฟ้านะครับนะก็คือในส่วนของมิเตอร์นะครับนะมิเตอร์นะมิเตอร์ที่เราจะใช้มี2ส่วนนะครับมิเตอร์ที่เราจะใช้นี่มีอยู่2ตัวนะครับนะตัวนี้เราเรียกว่าเพมออนมิเตอร์นะครับเราจะใช้ในการวัดในส่วนของค่าอะไรครับค่ากระแสไฟฟ้านะเมื่อเราต้องใช้ในการเมื่อเราต้องการทราบค่าของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับว่ามีค่ากระแสไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับนะอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นมัลติมิเตอร์นะครับแต่เป็นมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับในส่วนของมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลเนี่ยเราจะใช้ในการวัดค่าของแรงดันไฟฟ้านะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของวงจรไฟฟ้าถ้าเราต้องการทราบนะครับว่ามีค่าแรงดันเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถที่จะใช้มัลติมิเตอร์ตัวเนี้ยใช้ในการวัดและตรวจสอบค่าแรงดันนะครับไว้ใช้ในการวัดค่าความต่อเนื่องของวงจรนะครับหรือใช้ในการวัดค่าความต่อเนื่องของระบบได้นะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ของมิเตอร์เหมือนมิเตอร์ตัวนี้นะครับนะก็สามารถใช้กับระบบไฟฟ้าได้นะครับจบในส่วนของเครื่องมือนะครับที่ใช้ในงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนะในส่วนของนักเรียนที่กําลังนั่งเรียนหรือว่ามีพวกมีความสนใจนะครับนะครูก็ได้อธิบายในส่วนของเครื่องมือใช่ไหมครับในส่วนของการใช้งานในส่วนของประโยชน์ของเครื่องมือที่นําไปใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการทํางานในระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าจะมีเครื่องมือค่อนข้างจะเยอะนะครับทั้งในส่วนของเครื่องมือสําหรับงานเครื่องปรับอากาศนะครับและเครื่องมือสําหรับงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับในส่วนของเครื่องมือเนี่ยเมื่อเรารู้และเข้าใจนะครับการนําไปใช้งานทุกครั้งนะครับเราก็ต้องสามารถที่จะเลือกใช้เครื่องมือให้ถูกต้องนะครับนะตอนนี้ก็จะจบในส่วนของการใช้เครื่องมือนะครับในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับนะในส่วนต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในส่วนของส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศบ้างนะครับว่าเครื่องปรับอากาศหนึ่งตัวเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรนะครับนะก่อนอื่นนะครับนักเรียนน่าจะเคยเห็นเครื่องปรับอากาศใช่ไหมครับที่เราเรียกว่าแอร์นะครับนะโดยทั่วไปเราก็เรียกสั้นๆว่าแอร์นะครับแต่ในส่วนของเครื่องปรับอากาศเนี่ยมันก็มีหลายๆประเภทหลายๆหน้าตานะครับทั้งในส่วนของเครื่องปรับขนาดเล็กนะครับที่เราใช้ในการในที่เราใช้กันในครัวเรือนนะครับ

บ้านพักที่หรือที่อยู่อาศัยต่างๆนะครับเป็นเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กนะครับนะเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กหรือขนาดกลางหรือขนาดใหญ่เนี่ยนะครับนะโดยทั่วไปเราจะเรียกว่าเป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนในส่วนของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเนี่ยประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับถ้าทางภาษาช่างหรือว่าทางภาษาของเครื่องปรับอากาศเราเรียกว่าชุดที่อยู่ที่เรียกว่าชุดที่อยู่ภายในนะครับและชุดที่อยู่ภายนอกนะครับชุดที่อยู่ภายในนะครับคือชุดที่อยู่ภายในห้องนะครับคือชุดนี้นะครับเราเรียกว่าชุดเป็นคอยูนิตนะครับถ้าเราเรียกสั้นๆก็คืออะไรครับชุดคอยเย็นใช่ไหมครับทําหน้าที่ให้ลมเย็นนะครับกระจายลมเย็นภายในห้องนะครับเลขส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่อยู่ภายนอกก็คือชุดนี้นะครับเราเรียกว่าชุดอะไรครับชุดคอยร้อนหรือชุด condensing unit นะครับโดยหน้าที่หลักๆของ2ชุดนี้นะครับนะจะทำงานก็คือในส่วนของชุดที่อยู่ภายในอาคารนะครับนะชุดที่เป็นชุดเป็นคอยยูนิตจะทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนอุณหภูมินะของอากาศที่อยู่ภายในห้องนะครับโดยอาศัยในส่วนของอะไรครับนักเรียนทราบไหมทำไมอุณหภูมิภายในห้องถึงลดลงนะครับทำไมถึงอุณหภูมิภายในห้องถึงมีอากาศที่เย็นและอากาศลดลงนักเรียนทราบไหมว่าอ้าวแล้วความร้อนมันหายไปไหนนักเรียนทราบไหมครับนะในส่วนของความร้อนที่มันหายไปนะครับนะเราเรียกว่าการนําพาความร้อนนะครับนะและอะไรที่นําพาความร้อนออกไปนะครับในส่วนของการนําพาความร้อนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยนะมันจะผ่านอะไรนักเรียนทราบทราบไหมครับทราบในส่วนก็คือในส่วนของสารทําความเย็นนะครับอ้าวแล้วสารทําความเย็นนะครับที่ไหลหมุนเวียนอยู่ในระบบใช่ไหมครับเพราะว่าในส่วนของชุดคอยร้อนและชุดคอยเย็นเนี่ยเป็นคอยยูนิตและคอนเดนซิ่งยูนิตเนี่ยจะเชื่อมต่อโดยอะไรครับในส่วนของงานท่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของงานท่อน้ํายานะครับที่เราทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อระหว่างชุด2ชุดนะครับโดยภายในของท่อน้ํายาเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยสารทําความเย็นนะครับที่ไหลหมุนเวียนนะครับในลักษณะของลูปวงจรปิดใช่ไหมครับนะไหลจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนสถานะซึ่งกันและกันนะครับนะซึ่งประโยชน์ของสารทําความเย็นเนี่ยนะครับจะทําหน้าที่ในการดึงความร้อนนะครับโดยสารทําความเย็นที่อยู่ในชุดเป็นคอยูนิตนะครับชุดนี้นะครับนะจะดึงความร้อนของภายในนอกภายในห้องเนี่ยนะครับออกไปทิ้งสู่นอกห้องนะครับโดยนักเรียนจะเห็นว่าเวลาที่เครื่องปรับอากาศทํางานนะครับชุดเป็นคอยูนิตเมื่อเราเปิดเบรกเกอร์หรือเปิดรีโมทนะครับชุดเป็นคอยูนิตจะทํางานก่อนใช่ไหมครับนักเรียนเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาที่นักเรียนเปิดเครื่องปรับอากาศอะไรทําก่อนอะไรทําหลังนะเมื่อเราเปิดระบบเครื่องปรับอากาศไม่ว่าจะเปิดอุณหภูมิไหนก็แล้วแต่ใช่ไหมครับพอเราเปิดปุ๊บเครื่องตัดเครื่องสตาร์ททำงานนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าชุดแฟนคอยยูนิตชุดในจะทํางานใช่ไหมครับนะระบบบานสวิงนะของแฟนคอยยูนิตที่อยู่ตรงนี้ก็จะเปิดออกนะครับเมื่อเปิดออกนะระบบพัดลมที่อยู่ภายในนะครับนะก็จะทํางานแล้วก็หมุนโฟลว์อากาศภายในห้องเพื่อให้อากาศภายในห้องในเกิดการหมุนเวียนก่อนนะครับโดยระยะในการตัดเนี่ยอยู่ประมาณ 1-3 นาทีนะครับหลังจากนั้นจะสั่งให้ชุดไหนทํางานครับชุดคอยร้อนหรือชุด condensing unit นะครับก็คือชุดนี้นะครับนะให้ทํางานนะถ้านักเรียนสังเกตนะครับเวลาที่มันทํางานนะครับชุดเป็นคอยยูนิตจะสั่งและมีรีเลย์ดังติ๊กนะครับนะจะมีเสียงดังนิดนึงแล้วก็สั่งให้ชุดเป็นคอยยูนิตทํางานนะเมื่อชุดเป็นคอยยูนิตทำงานเนี่ยนะครับในส่วนของชุดเป็นคอยยูนิตประกอบไปด้วยอะไรครับคอมเพรสเตอร์ใช่ไหมครับประกอบไปด้วยพัดลมระบายความร้อนนะประกอบไปด้วยอะไรอีกนะประกอบด้วยชุดที่ทําหน้าที่ในการลดแรงดันใช่ไหมครับนะหรือว่าเรียกว่าแคปทิวนะครับนะซึ่งส่วนประกอบต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวนักเรียนจะมาเรียนรู้กันนะว่ามันอยู่ตรงไหนนะในชุดเป็นคอยยูนิตมีอะไรบ้างในชุดคอนเดนซิ่งยูนิตมันมีอะไรบ้างนะครับนะก่อนที่เราจะนําไปสู่การติดตั้งนะครับเดี๋ยวครูจะมีชุดสาธิตนะครับยกตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าถ้าในส่วนของชุดเป็นคอยูนิตนะเมื่อเราเปิดออกมาเมื่อเราเกณฑ์ในส่วนของโครงสร้างฝาครอบหรือส่วนประกอบออกมาเนี่ยนักเรียนจะเห็นอะไรนะครับนะประกอบไปด้วยอะไรและอะไรที่ทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนอะไรที่ทําหน้าที่ในการหมุนเวียนนะครับในขณะที่มันเกิดการทํางานของระบบสารทําความเย็นนะครับนะเดี๋ยวครูจะเอาชุดสาธิตมาให้นักเรียนดูนะครับ

อันนี้ก็จะเป็นชุดสาธิตนะครับเกี่ยวกับระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนะตัวนี้เป็นเครื่องปรับอากาศแบบ Split Type นะครับเป็นเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กนะครับขนาด 9,000 BTU นะที่เหมือนเมื่อกี้ที่ครูบอกแล้วนะครับในส่วนของชุด Fan Coil Unit คือชุดไหนชุดนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ครูถอดในส่วนของโครงสร้างแล้วนะครับเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนะครับนะนะเมื่อครูถอดโครงสร้างภายนอกนะครับโครงสร้างภายนอกคือกรอบใช่ไหมครับกรอบที่ทําหน้าที่ในการปิดนะครับก่อนที่เราจะไปทําการติดตั้งตัวจริงนะครับเรามารู้ก่อนว่าอะไรคืออะไรนะครับนะในชุดนี้นะเมื่อครูถอดโครงสร้างภายนอกออกมามันก็จะมีหน้าตาลักษณะนี้นะครับนะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับนะทำยังไงอากาศที่ออกมาถึงมีความเย็นนะครับนะนะส่วนที่1นะครับโครงสร้างของมันคือชุดนี้นะครับนะที่เป็นแผงนะครับแผงอลูมิเนียมแล้วก็มีท่อทองแดงเราชุดว่าเรียกว่าอะไรครับแผงคอยเย็นนะครับนะในส่วนของแผงคอยเย็นเนี่ยจะทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อจากอะไรครับจากแผงคอยร้อนใช่ไหมครับชุด condensing unit มาสู่ชุดแฟนคอยยูนิตโดยผ่านอะไรครับผ่านงานท่ออันนี้คืองานท่อน้ํายานะครับที่ไหลผ่านเข้ามานักเรียนจะเห็นว่ามีท่อน้ํายาเนี่ยไหลวนไปวนมานะครับอยู่ในแผงคอยอยู่ในแผงคอยนะครับนะโดยคุณสมบัติของแผงคอยตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนสถานะการทําความเย็นนะถ้านักเรียนทําความเข้าใจนะครับในระบบของเครื่องปรับอากาศนะครับนะสถานะของสารทําความเย็นเนี่ยจะทํางานในแต่ละส่วนไม่เหมือนกันนะครับนะในส่วนของเพชเชอร์แรงดันน้ํายาแล้วก็สถานะสารทําความเย็นนะครับจะมีลักษณะของสารทําความเย็นนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับในส่วนของแผงคอยเย็นเรามาดูสถานะต้องเข้าใจคําว่าสถานะสารทําความเย็นก่อนนะครับนะในการทํางานนะองค์ประกอบหลักๆของเครื่องปรับอากาศเนี่ยมีอยู่4ส่วนนะครับมีอยู่4ส่วนนะส่วนที่1คือคอมเพรสเซอร์นะครับส่วนที่1คือคอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์เนี่ยจะทําหน้าที่ในการดูดและอัดสารทําความเย็นเพราะฉะนั้นนะหน้าที่หลักของมันมีแค่นี้ครับดูดและอัดสารทําความเย็นนะเมื่อนักเรียนรู้แล้วว่าคอมเพรสเซอร์ทําหน้าที่ในการดูดและอัดสารทําความเย็นนะครับตัวมันนะสถานะของคอมเพรสเซอร์นะจะรับสถานะของสารทําความเย็นประเภทอะไรนักเรียนต้องทราบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทราบเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นนะถ้าเราใส่สารทําความเย็นที่เป็นผิดสถานะเข้าไปนะครับจะทําให้อะไรครับคอมเพรสเซอร์พังนะครับในส่วนของคอมเพรสเซอร์คือตัวนี้นะครับตัวที่อยู่ด้านนอกนะอยู่ที่ชุดอะไรครับชุด condensing unit นะครับชุดคอยร้อนไอ้ตัวนี้คือคอมเพรสเซอร์คืออะไรครับปัจจัยที่1เลยนะครับตัวนี้หัวใจหลักเลยนะครับนะส่วนที่1คือคอมเพรสเซอร์ทําหน้าที่และอะไรทําหน้าที่อะไรครับดูดและอัดสารทําความเย็นใช่ไหมในส่วนของคอมเพรสเซอร์เนี่ยนะนักเรียนสังเกตได้นะครับว่ามันมีท่ออยู่2ท่อใช่ไหมครับนี่ครับนักเรียนจะเห็นว่าในส่วนของท่อ2ท่อนี้นะจะทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อจุดนี้เราเรียกว่าจุดเซอร์วิสวาล์วนะครับนะเมื่อสารทําความเย็นนะครับเข้าคอมเพรสเซอร์นะสถานะของคอมเพรสเซอร์สถานะของสารทําความเย็นนะครับที่เข้าคอมเพรสเซอร์ต้องมีสถานะเป็นก๊าซเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของสารทําความเย็นที่หมุนกลับมานะครับเข้าคอมเพรสเซอร์เนี่ยสถานะสารทำความเย็นจะต้องเป็นก๊าซนะครับห้ามเป็นของเหลวถ้าเป็นของเหลวหรือเป็นลิควิดเนี่ยจะทําให้ลิ้นของคอมเพรสเซอร์เนี่ยเกิดความเสียหายนะนักเรียนอาจจะเคยได้ยินเสียงของลิ้นคอมเพรสเซอร์ดังนะดังแกแกอันนี้คือคอมเพรสเซอร์มีปัญหานะครับนะสถานะของสารทำความเย็นนะที่ใส่เข้าไปในระบบนะจะมีปัญหาคืออะไรครับคอมเพรสเซอร์อาจจะเสียหายได้นะครับนะส่วนที่1นะใช่ไหมครับตอนนี้คือส่วนที่1ใช่ไหมครับก็คือคอมเพรสเซอร์ส่วนที่2คืออะไรครับส่วนที่2คือนะวัฏจักรสารทำความเย็นส่วนที่1คอมเพรสเซอร์นะครับนะส่วนที่2คือพัดลมใช่ไหมครับระบายความร้อนนะครับก็คือแผงคอยร้อนที่ condensing unit นั่นเองนะครับนะก็คือชุดระบายความร้อนนะครับประโยชน์ของชุดระบายความร้อนชุดนี้หรือแผง condensing unit เนี่ยทำหน้าที่อะไรครับนักเรียนทราบไหมนักเรียนทราบไหมครับว่าแผงคอยร้อนตัวนี้ทำหน้าที่อะไรทำไมถึงมันร้อนทำไมถึงต้องมีอยู่ในระบบนะครับในส่วน

ผงแผงไฟร้อนนี่ทำหน้าที่อยู่สองส่วนนะครับหนึ่งทำหน้าที่ในการระบายความร้อนนะครับโดยผ่านตัวกลางคืออะไรครับตัวกลางก็คืออะไรครับตัวกลางที่ทําหน้าที่ในการระบายความร้อนก็คือชุดนี้นะครับพัดลมนะพัดลมระบายความร้อนนะตัวนี้คือพัดลมระบายความร้อนนะครับนะที่เป็นตัวกลางในการดึงความร้อนนักเรียนคิดว่าพัดลมตัวนี้หมุนดึงอากาศเข้าหรือเป่าอากาศออกพัดลมเป่าคอยร้อนหรือว่าดึงอากาศร้อนดึงทิ้งครับดึงเข้าหรือเป่าออกทราบไหมครับนะในส่วนของพัดลมตัวนี้นะครับจะดึงอากาศเข้านะครับจะดึงอากาศเย็นนะครับดึงอากาศเย็นที่อยู่ด้านอยู่โดยรอบนะครับด้านหลังนี่นะครับนะอากาศที่มีอุณหภูมิลดนะครับมีอุณหภูมิน้อยกว่านะครับผ่านแผงคอยร้อนที่มีอุณหภูมิสูงนะครับแล้วทิ้งออกไปสู่ด้านนอกนะครับนะตัวที่หน้าที่ของมันอันที่หนึ่งคือระบายความร้อนใช่ไหมครับโดยการนําพาโดยระบบระบายความร้อนจากพัดลมอันที่สองคืออะไรครับทราบไหมอันที่สองคือทําหน้าที่เปลี่ยนสถานะของสารทําความเย็นนะครับนะเปลี่ยนสถานะของสารทําความเย็นที่มีเป็นก๊าซอุณหภูมิสูงความดันสูงนะครับนะให้ไหลหมุนเวียนนะครับเข้าไปสู่อุปกรณ์ตัวต่อไปนะเพราะฉะนั้นในส่วนของอุปกรณ์ตัวต่อไปเนี่ยนะก็คือในส่วนของชุดนี้นะชุดนี้นะครับชุดนี้นะอันนี้คือท่อเคปทิวนะครับอันนี้คือท่อเคปทิวนะครับจะเป็นท่อรูเข็มถ้าภาษาช่างเขาอาจจะเรียกว่าท่อรูเข็มนะครับแต่ภาษาของมันก็คือท่อเคปทิวนะครับนะท่อเคปทิวทําหน้าที่ในการลดอุณหภูมิลดแรงดันของสารทำความเย็นนะครับนะแต่นะในส่วนของสารทำความเย็นเหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้นะครับนะคอมเพรสเตอร์ทําหน้าที่ในการดูดและอัดใช่ไหมครับอัดเข้ามาสู่แผงคอยร้อนสถานะของสารทําความเย็นที่เป็นก๊าซนะครับจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นชุดอะไรครับท่อเคปทิวหรือท่อรูเข็มนะครับนะเพื่อลดอุณหภูมินะครับให้มีอุณหภูมิสูงความดันต่ำนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของท่อเคปทิวเนี่ยก็จะมาเชื่อมต่อกับจุดเซอร์วิสวาล์วนะครับจุดนี้นะครับแล้วกลับไปสู่ชุดไหนครับชุดแผงคอยเย็นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับองค์กรที่3คืออะไรครับองค์กรที่3คืออะไรครับเมื่อกี้ท่อเคปทิวใช่ไหมครับนะองค์กรที่4คือชุดแผงคอยเย็นนะครับนะหน้าที่ของแผงคอยเย็นคือ1ให้อากาศใช่ไหมครับอากาศที่เป็นลมเย็นออกมาใช่ไหมครับนะหน้าที่2คือทําหน้าที่ในการอะไรครับทราบไหมหน้าที่ที่สองเปลี่ยนสถานะของสารทําความเย็นนะครับนะเปลี่ยนสถานะของสารทําความเย็นนะครับที่มีสถานะเป็นของเหลวใช่ไหมครับนะผ่านแผงคอยเย็นนะครับนะเมื่อของเหลวดึงความเย็นออกนะครับนะอุณหภูมิก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่ออุณหภูมิลมเย็นออกไปนะครับสถานะสารทําความเย็นที่เป็นของเหลวเนี่ยก็จะกลายเป็นก๊าซพอกลายเป็นก๊าซเนี่ยก็จะไหลกลับไปสู่คอมเพรสเตอร์ที่เดิมนะครับอันนี้ก็คือวัฏจักรสารทําความเย็นนะครับองค์ประกอบ4ส่วนนักเรียนต้องจำให้เข้าใจนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะนะเดี๋ยวครูทบทวนนิดนึงนะครับนะในส่วนของวัฏจักรสารทําความเย็นเนี่ย4ส่วนใช่ไหมครับนะหนึ่งอะไรครับคอมเพรสเตอร์สองแผงคอยร้อน3อะไรครับท่อเคปทิวใช่ไหมครับอันที่4คือแผงคอยเย็นนะครับนะระบบเครื่องปรับอากาศมีแค่สี่ส่วนแค่นี้นะครับนะสามารถที่จะทําให้นะอากาศที่มีอากาศร้อนเนี่ยกลายเป็นอากาศที่เย็นได้นะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของอุปกรณ์หลักๆนะครับนะอันนั้นคือวัฏจักรนะครับแต่ถ้าเรามองเข้าไปลึกๆนะครับนะในส่วนของแผงคอยเย็นเนี่ยเห็นไหมครับเมื่อกี้ไปแค่แผงคอยเย็นใช่ไหมอุปกรณ์ตัวต่อไปคืออะไรครับชุดนี้ขึ้นลงนักเรียนเคยรู้จักไหมมันคืออะไรขึ้นได้ลงได้นะมันคืออะไรครับนะคือในส่วนของบานสวิงนะครับชุดนี้คือบานสวิงนะครับทําหน้าที่ในการปรับทิศทางลม

นะถ้าเครื่องปรับอากาศเบาหน่อยนะครับจะปรับทิศทางลมได้แค่บนและล่างนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศขนาดใหม่หน่อยนะครับณขนาดใหม่จะมีการปรับทิศทางลม2ทิศทางระบบออโต้โดยการควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรลนะครับนะแต่ถ้าระบบเก่าเราจะปรับแบบเมนวลนะครับทิศทางซ้ายขวานะครับก็คือตัวโยกที่อยู่ด้านในนะปรับได้นะครับนะอันต่อไปนะครับตัวนี้นะชุดที่ทําหน้าที่ในการควบคุมนะครับในส่วนของการทํางานของแผงข้อเย็นในการทํางานของชุด condensing unit นะชุดคอยร้อนนะครับในตัวนี้คือแผงบอร์ดควบคุมนะครับในส่วนของแผงบอร์ดตัวนี้นะในส่วนของแผงบอร์ดนะครับจะทําหน้าที่เหมือนอะไรครับตัวรับคําสั่งนะตัวรับคําสั่งคือตัวไหนตัวนี้นะครับตัวนี้จะทําหน้าที่ในการรับคําสั่งรีโมทนะครับตัวนี้นะครับรับคําสั่งรีโมทจากรีโมทรับคําสั่งมาไปให้อะไรครับแผงควบคุมนะครับนะแผงควบคุมก็เปรียบเสมือนสมองนะครับเหมือนสมองที่ทําหน้าที่ในการรับคําสั่งแล้วก็คิดแล้วก็ส่งคําสั่งนั้นออกไปนะครับโดยส่งคําสั่งผ่านอะไรครับผ่านระบบสายไฟเห็นไหมครับนี่จุดต่อสายอยู่นี่นะครับจุดต่อสายที่ทําหน้าที่ในการจ่ายแรงดันไฟฟ้านะครับนะแล้วสั่งให้ชุดที่อยู่ด้านนอกทํางานนะครับนะเหมือนตัวนี้นะครับนะก็จะไปสั่งให้แมกเนติกตัวนี้ทํางานนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องปรับอากาศประเภทฟิกสปีดนะครับนะฟิกสปีดคืออะไรครับทํางานแบบรอบเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มันทํางานเนี่ยความเร็วรอบของมอของคอมเพรสเซอร์จะทํางานแค่รอบเดียวนะตัวนี้มันจะมีเครื่องปรับอากาศแบบฟิกสปีดแบบอะไรอีกครับแบบอินเวอร์เตอร์ใช่ไหมครับอันนี้คือหลักการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นมาสั่งให้แมกเนติกตัวนี้ทํางานแมกเนติกตัวนี้ก็จะจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับคอมเพรสเซอร์ให้คอมเพรสเซอร์ทําหน้าที่ในการดูดและอัดสารทำความเย็นนะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของตัวนี้นะก็มีประมาณนี้นะครับของชุดคอยเย็นนะครับส่วนชุดคอยร้อนนะก็มีวงจรไฟฟ้านะครับส่วนของวงจรไฟฟ้าที่รับคําสั่งในส่วนของชุดวงจรไฟฟ้านะครับนะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1นะครับแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1คือที่ทําหน้าที่ในการควบคุมการทํางานของคอมพิวเตอร์นะครับก็คือชุดนี้นะครับส่วนที่2คือตัวที่ทําหน้าที่ในการควบคุมการทํางานของพัดลมระบายความร้อนนะครับนะแบ่งออกเป็น2ส่วนเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยนะเป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนใช่ไหมครับประกอบไปด้วย2ส่วนนะตามที่ครูอธิบายเข้าไปนะครับโดยการเชื่อมต่อระหว่างชุดที่1ที่อยู่ภายในและชุดที่อยู่ภายนอกเนี่ยโดยการเชื่อมต่อผ่านระบบงานท่อนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นสื่อนะคร่าวๆนะเป็นสื่ออันนี้ก็จะเป็นสื่อในส่วนของงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับ EP ต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศในส่วนของการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเนี่ยเราจะมีการติดตั้งอย่างไรนะครับขอบคุณครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อ

ปีนี้ครับก็คือ 1. น้ำมันเครื่องนะครับ 2. ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ 3. กลวยเติมน้ำมันนะครับ 4. ถุงมือนะครับ 5. ผ้าสำหรับทำความสะอาด 6. ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 7. ผ้าคลุมรถ 8. เครื่องมือในการถอดกรอง 9. ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์หกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรนะก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์

ประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมันเครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง F ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบ

ให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่14กันยายน2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนบนภาคกลางภาคใต้ตอนบนและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมครับเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคอีสานเข้าสู่หย่อมความกดอากาศ

ต่ำบริเวณภาคอีสานตอนบนประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้กระจายอยู่ในหลายภาคโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีและตราดต้องระวังเป็นพิเศษครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับปลายฤดูฝนเช่นนี้อากาศเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: อ้าวนี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าละค่ะคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงเนี้ยจำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้เปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้ล่ะคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: พระศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
5: มีสิตามมาเลย
3: ฮะในหลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
5: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
3: ได้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่

0: น
1: เก่งจัง
2: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
1: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขและสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
0: อยากดูค่ะ
1: มา
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9

ครับสำหรับวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารในวันนี้นะครับเราจะนำกล้วยนะครับมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งคิดว่าวันนี้นะครับทุกคนคงจะถูกใจแน่นอนนะครับสำหรับสื่อนะครับที่นำกล้วยมาใช้ในการแปรรูปวันนี้นะครับวันนี้นะครับเราจะนำกล้วยมาทำเป็นกล้วยฉาบแต่เป็นกล้วยฉาบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนและเป็นกล้วยฉาบที่ไม่ธรรมดาและจะต้องเป็นกล้วยฉาบที่เราเห็นแล้วอยากลองอยากชิมแน่นอนครับวันนี้นะครับเราจะทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับวัตถุดิบมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับมีกล้วยน้ำว้าดิบนะครับเป็นตัวพระเอกหลักของเราครับสำหรับส่วนผสมที่ใช้ในการทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับก็จะมีส่วนผสมที่เป็นเครื่องปรุงรสนะครับแล้วก็ส่วนผสมที่เป็นเครื่องหน้าธัญพืชนะครับเรามาดูส่วนผสมเครื่องปรุงรสก่อนนะครับอย่างแรกนะครับที่เราใช้นะครับคือน้ำพริกเผานะครับน้ำตาลทรายครับเกลือครับแล้วก็น้ำเปล่าครับน้ำสะอาดนะครับส่วนผสมที่เป็นหน้าธัญพืชนะครับก็จะมีถั่วเขียวทอดนะครับงาขาวครับงาดำครับส่วนผสมนะครับงาขาวและงาดำเราจะต้องนำไปคั่วให้เหลืองหอมนะครับนะครับในส่วนการทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับเดี๋ยวเราจะต้องนำกล้วยนะครับมาปอกเปลือกและมาล้างยางกล้วยออกนะครับเคล็ดลับในการกำจัดยางกล้วยนะครับเราก็จะนำกรดมะนาวนะครับเราจะนำกรดมะนาวหรือกรดซิตริกนะครับมาช่วยในการลดยางกล้วยนะครับและทำให้กล้วยของเราไม่สีคล้ำดำนะครับก็จะใส่ลงไปนะครับเติมลงไปให้ละลายในน้ำนะครับให้ละลายในน้ำนะครับก็คนให้ละลายนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการปอกกล้วยนะครับครับต้องใส่ถุงมือก่อนนะครับอาจจะเป็นถุงมือพลาสติกหรือถุงมือผ้าก็ได้นะครับเพื่อที่จะนะครับไม่ให้สัมผัสกับกล้วยโดยตรงเพราะว่ากล้วยมียางกล้วยนะครับนะครับเราจะทำการตัดกล้วยนะครับนะครับตัดกล้วยนะครับนะครับเราจะทำการตัดกล้วยทั้งหวีเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราตัดกล้วยออกมาเป็นลูกแล้วนะครับเราก็จะนำมาทำการตัดหัวตัดท้ายกล้วยนะครับใช้มีดตัดหัวตัดท้ายนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการปอกเปลือกกล้วยนะครับโดยใช้มีดปอกเปลือกนะครับ

นะครับปลอกให้หมดนะครับส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการปอกเปลือกกล้วยนะครับเราก็อาจจะเลือกใช้มีดก็ได้นะครับมีดปลอกก็ได้นะครับ

นะครับก็จะทำการแช่ในน้ำไว้ก่อนนะครับสัก10นาทีนะครับจากนั้นก็จะตักขึ้นมานะครับให้เสด็จน้ำแล้วก็นำไปทอดนะครับครับเราจะมาทำการทอดกล้วยนะครับโดยใช้เครื่องสไลด์กล้วยนะครับที่มีลักษณะเป็นแผ่นนะครับในการทอดกล้วยหาบหน้าธัญพืชนะครับเราจะทำให้กล้วยออกมามีลักษณะเป็นแผ่นนะครับความหนาบางตามที่เราต้องการนะครับโดยวางกล้วยให้มีลักษณะเป็นแนวนอนนะครับแล้วใช้มือของเรานะครับเลื่อนสไลด์นะครับตามแผ่นเครื่องสไลด์ของเรานะครับก็จะออกมานะครับมีลักษณะเป็นแผ่นนะครับ

นะครับในการสไลด์นะครับเราจำเป็นจะต้องใช้ถุงมือนะครับเข้ามาช่วยนะครับเนื่องจากว่านะครับใบมีดของเครื่องสไลด์มีความคมนะครับเราใช้ถุงมือผ้านะครับใส่ก็ช่วยในการป้องกันนะครับความคมของใบมีดได้นะครับนะครับนะครับเราสังเกตนะครับกล้วยที่เราทอดนะครับในกระทะนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นนะครับสังเกตดูนะครับถ้ากล้วยนะครับยังไม่สุกนะครับถ้ากล้วยยังไม่สุกนะครับสังเกตดูจากฟองน้ำมันนะครับก็จะมีลักษณะเป็นฟองเดือดนะครับทั่วกระทะนะครับแต่ถ้าหากกล้วยเริ่มสุกแล้วนะครับฟองเดือดน้ำมันก็จะลดเบาลงนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับเราดูที่สีของกล้วยนะครับเวลาเราทอดนะครับก็ดูที่สีเหลืองนะครับของกล้วยนะครับก็ถ้ากล้วยสุกเราก็ดูสีของกล้วยสีเหลืองทองพอดีนะครับเราก็ใช้กระชอนตักขึ้นได้เลยหรือแม้แต่นะครับเราจะสังเกตดูเสียงกระทบของกล้วยเมื่อสุกแล้วนะครับกล้วยก็จะมีเสียงกระทบกันนะครับเราตักขึ้นนะครับถ้าหากว่าไม่มีเสียงกระทบกันนะครับก็แสดงว่ากล้วยยังไม่สุกนะครับความร้อนนะครับที่ใช้ในการทอดกล้วยนะครับก็จะอยู่ที่ระดับความร้อนไฟปานกลางนะครับถ้าไฟเบาไฟอ่อนเกินไปนะครับกล้วยของเราก็จะอมน้ำมันนะครับสีออกมาก็จะไม่สวยนะครับแต่ถ้าแรงเกินไปนะครับก็อาจจะทำให้กล้วยของเรานะครับไม่สุกเร็วนะครับ

นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับกล้วยของเราก็จะสุกเหลืองกรอบพอดีนะครับนี้เราต้องหมั่นคนด้วยนะครับเพื่อให้ความร้อนนะครับแล้วก็สุกได้ทั่วถึงนะครับกล้วยฉาบของเรานะครับก็นะครับทอดใกล้สุกแล้วนะครับเริ่มเหลืองแล้วนะครับ

นะครับนะครับเริ่มสุกแล้วนะครับเสียงเริ่มกรอบแล้วนะครับก็นะครับระยะเวลานะครับถ้าเราจะสังเกตนะครับระยะเวลาที่ใช้ในการทอดนะครับก็นะครับอยู่ช่วงระยะเวลาประมาณ5นาทีนะครับและขึ้นอยู่กับปริมาณชิ้นกล้วยนะครับถ้าหากว่าเราใส่ลงไปเยอะนะครับลงไปทอดเยอะในขณะเดียวกันที่น้ำมันในกระทะของเรานะครับมีปริมาณน้อยนะครับก็จะทำให้กล้วยของเราทอดสุกช้าเวลาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโอเคนะครับกล้วยของเราก็นะครับสุกแล้วนะครับทำการตักขึ้นนะครับโอเคนะครับนะครับก็ตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันนะครับแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะครับเพื่อที่เราจะไปเตรียมนะครับในการทำเรื่องของการฉาบนะครับอย่าลืมนะครับความร้อนในการทอดกล้วยนะครับความร้อนนะครับเมื่อเราตักขึ้นนะครับยังมีอยู่ที่เนื้อกล้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้สีของกล้วยนะครับมันเหลืองจนเกินไปนะครับเพราะว่ากล้วยยังมีความร้อนอยู่นะครับเนื่องจากกล้วยยังมีความร้อนอยู่นะครับก็จะสีเข้มเพิ่มมากกว่าเดิมนะครับเราก็พักไว้ให้เย็นนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำในขั้นตอนต่อไปนะครับครับสำหรับกล้วยที่เราทอดแล้วนะครับก็จะพอพักไว้ให้เย็นนะครับเราก็เสด็จน้ำมันเรียบร้อยนะครับก็เทพักใส่ถาดเพื่อที่จะทำการคัดชิ้นกล้วยนะครับให้มีแผ่นนะครับเป็นแผ่นเรียบนะครับเพื่อเราจะเอามาใช้เพื่อที่เราจะเอามาใช้ในการทานะครับน้ำปรุงรสนะครับแล้วก็ไปในขั้นตอนต่อไปครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการเตรียมธัญพืชนะครับที่จะเอามาใช้ในการโรยเป็นกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับเราจะทำการคั่วงาขาวกับงาดำให้สุกเหลืองก่อนนะครับเราสามารถที่จะนำไปคั่วพร้อมกันได้เลยนะครับทั้งงาขาวแล้วก็งาดำนะครับใส่ลงไปในกระทะนะครับเราต้องตั้งไฟนะครับอย่าใช้ไฟแรงนะครับในการคั่วนะครับเนื่องจากว่างาขาวและงาดำนะครับเนื้อสัมผัสของเขานะครับเวลาใช้ไฟในการคั่วนะครับก็จะสุกเร็วเราก็จะใช้ไฟเบานะครับตอนนี้เราตั้งไฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับทำการคั่วนะครับสังเกตนะครับงาขาวนะครับเวลาคั่วนะครับเริ่มสุกนะครับผิวของงาขาวจะเริ่มตึงนะครับนะครับนะครับตอนนี้นะครับก็เริ่มตึงแล้วนะครับนะครับเราไม่จำเป็นต้องคั่วให้งาขาวนะครับและงาดำนะครับสุกเหลืองมากนะครับเนื่องจากว่าเราจะต้องนำไปอบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะยังมีความร้อนที่จะสัมผัสกับงาขาวและงาดำอยู่นะครับนะครับนะครับธัญพืชที่ใช้วันนี้นะครับมีอยู่3ชนิดด้วยกันนะครับมีงาขาวงาดำนะครับแล้วก็ถั่วเขียวซีกนะครับซึ่งผ่านการทอดมาแล้วนะครับถ้าหากท่านใดนะครับสนใจนะครับที่จะใส่หน้าธัญพืชที่ต่างหรือเพิ่มมากกว่า3ชนิดนี้ก็สามารถที่จะนำมาใช้โรยเป็นหน้าธัญพืชได้อีกนะครับโอเคนะครับงาของเรานะครับเริ่มเหลืองสุกแล้วนะครับปิดเตานะครับนะครับเดี๋ยวเรามาเทใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับนะครับนะครับนะครับจากนั้นนะครับเราจะนำนะครับถั่วเขียวซีกนะครับมาเป็นส่วนผสมของหน้าธัญพืชนะครับแล้วก็ใส่ลงไปแล้วคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับนะครับนะครับคนเคล้าให้เข้ากันนะครับนะครับนะครับ
คนให้เข้ากันแล้วเราก็จะพักไว้นะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาเตรียมน้ำสำหรับน้ำปรุงรสด้วยกันนะครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการเตรียมส่วนผสมนะครับของเครื่องปรุงรสนะครับที่เราจะเอามาใช้ในการทากล้วยนะครับส่วนผสมนะครับดังที่บอกไปแล้วนะครับจะมีน้ำพริกเผานะครับมีน้ำตาลทรายมีเกลือและน้ำเปล่านะครับในส่วนอัตราส่วนที่ใช้นะครับน้ำเปล่าเราจะใช้100 ml นะครับน้ำพริกเผานะครับเราจะใช้100กรัมน้ำตาลทราย40กรัมแล้วก็เกลือ4กรัมนะครับเราจะเอาส่วนผสมทั้งหมดตรงนี้นะครับไปเคี่ยวให้เข้ากันในกระทะนะครับให้ข้นเหนียวพอดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูได้เลยนะครับเริ่มจากนะครับเราจะใช้น้ำพริกเผาลงก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ตั้งเตานะครับนะครับเดี๋ยวเราต้องใช้ช้อนตักนะครับน้ำตาลทรายนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเราปรุงแล้วนะครับเราต้องชิมรสชาติด้วยนะครับว่ารสชาตินะครับเป็นที่พึงพอใจหรือยังนะครับแต่ตามอัตราส่วนนะครับก็อย่างที่ได้แจ้งไปเมื่อกี้นี้นะครับ okay. นะครับเติมน้ำที่100 ml นะครับโอเคนะครับเพื่อเป็นตัวทำละลายนะครับเดี๋ยวเราจะเคี่ยวนะครับไฟปานกลางนะครับโอเคคนให้ส่วนผสมนะครับละลายและเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับก็จะมีลักษณะข้นนิดนึงนะครับในส่วนน้ำปรุงรสนะครับที่ใช้วัตถุดิบของน้ำพริกเผานะครับน้ำพริกเผาที่นำมาใช้นะครับความเผ็ดก็จะไม่เยอะนะครับถ้าหากว่าคนที่ชอบรสชาติของกล้วยฉาบหน้าธัญพืชที่ต้องการความเข้มข้นนะครับก็อาจจะเลือกใช้น้ำพริกเผานะครับที่มีลักษณะรสชาติที่เข้มข้นจัดจ้านนะครับสามารถที่จะปรุงแต่งได้เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราก็เคี่ยวไปนึงนะครับให้ส่วนผสมนะครับเกลือน้ำตาลทรายละลายให้เข้ากันนะครับแล้วก็น้ำปรุงรสของเรานะครับมีลักษณะข้นนะครับ

นะครับก็ให้น้ำเชื่อมปรุงรสของเรานะครับมีลักษณะข้นเหนียวนิดนึงนะครับเพื่อที่จะเกาะกับชิ้นกล้วยนะครับแล้วเราจะโรยด้วยหน้าธัญพืชนะครับให้เกาะติดกับน้ำปรุงรสนะครับถ้าหากว่าเราเคี่ยวน้ำปรุงรสไม่ข้นเหนียวนะครับเวลาเราโรยหน้าธัญพืชลงนะครับก็จะไม่ค่อยเกาะติดกับชิ้นกล้วยนะครับก็จะหลุดออกไปนะครับทำให้ธัญพืชของเรานะครับไม่เกาะอยู่กับชิ้นกล้วยนะครับนั้นต้องเคี่ยวให้มีลักษณะข้นเหนียวนะครับครับเมื่อผ่านมา10นาทีนะครับน้ำปรุงรสของเรานะครับก็จะมีลักษณะข้นเหนียวได้ที่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเทใส่ภาชนะพักทิ้งไว้แล้วก็คนให้เย็นนะครับก็จะได้น้ำปรุงรสนะครับที่อร่อยนะครับแล้วก็มีลักษณะข้นนะครับ

ครับหลังจากที่ส่วนผสมนะครับหน้าธัญพืชของเรานะครับก็พร้อมแล้วนะครับแล้วก็ส่วนของน้ำปรุงรสของเราก็พร้อมแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทำการตกแต่งนะครับหน้าธัญพืชนะครับด้วยวิธีการนะครับนำกล้วยนะครับที่มีลักษณะเป็นแผ่นเรียบนะครับใช้แปรงนะครับทาน้ำปรุงรสนะครับใช้แปรงนะครับมานะครับชุบน้ำปรุงรสนะครับแล้วก็มาทาที่กล้วยนะครับมาทาที่แผ่นกล้วยนะครับมาทาที่แผ่นกล้วยนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับเมื่อทาที่แผ่นกล้วยเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะมาโรยด้วยธัญพืชนะครับเราจะมาโรยด้วยธัญพืชนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับก็โรยลงไปได้เลยนะครับนะครับสังเกตว่านะครับถ้าน้ำธัญพืชของเรามันข้นเหนียวดีนะครับเม็ดธัญพืชนะครับก็จะเกาะรวมกันที่ชิ้นได้ดีนะครับแล้วก็วางไว้ที่ถาดนะครับชิ้นต่อไปนะครับชิ้นต่อไปนะครับ

นะครับในการทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับสามารถที่จะเพิ่มนะครับมูลค่าของผลิตภัณฑ์นะครับได้เป็นอย่างดีนะครับเนื่องจากว่าสามารถที่จะคำนวณต้นทุนและจำหน่ายในราคาต่อชิ้นได้เลยนะครับ

ครับสำหรับเมื่อเรานะครับทากล้วยนะครับด้วยน้ำปรุงรสนะครับแล้วก็โรยด้วยหน้าธัญพืชนะครับธัญพืชของเรานะครับก็จะมีทั้งเม็ดถั่วเขียวนะครับงาขาวและก็งาดำคั่วนะครับสำหรับ3ธัญพืชที่นำมาใช้นะครับก็จะมีประโยชน์ต่อสำหรับคนที่รับประทานนะครับก็ช่วยนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับสำหรับผู้สูงวัยด้วยนะครับอีกทั้งน้ำปรุงรสของเรานะครับก็มีรสชาติที่ไม่เผ็ดนะครับเพราะนั้นในวัยเด็กนะครับก็สามารถที่จะรับประทานกล้วยฉาบหน้าธัญพืชของเราได้ด้วยนะครับต่อจากนี้นะครับเราก็จะนำกล้วยหน้าธัญพืชของเรานะครับนำไปอบนะครับที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสนะครับใช้ระยะเวลาในการอบนาน30นาทีนะครับเพื่อที่จะให้กล้วยของเรานะครับมีความกรอบนะครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปอบกันนะครับ

นะครับเราจะใช้อุณหภูมิในการอบอยู่ที่60องศาเซลเซียสนะครับใช้ระยะเวลาในการอบนาน30นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหน้าตาเมื่อหลังอบแล้วนะครับกล้วยฉาบหน้าธัญพืชของเรานะครับจะมีหน้าตารับประทานเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอชมกันครับครับตอนนี้นะครับเราได้อบกล้วยหน้าธัญพืชนะครับก็ครบเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันนะครับว่ากล้วยที่อบเสร็จแล้วนะครับหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันครับ

นี่คือหน้าตาของกล้วยฉาบราชินีพืชนะครับเมื่ออบเสร็จแล้วนะครับนะครับเราจะพักไว้ให้เย็นก็ได้หรือเราจะบรรจุในขณะที่ยังมีความร้อนอุ่นก็ได้นะครับเนื่องจากว่านะครับเราอบเสร็จแล้วนะครับกล้วยของเรานะครับก็จะลดความชื้นความชื้นได้น้อยมากนะครับในการนำมาบรรจุนะครับไม่ว่าจะเป็นภาชนะบรรจุในรูปแบบของกระปุกนะครับในรูปแบบของถุงบรรจุนะครับทุกนะครับเมื่อกล้วยเราอบเสร็จนะครับในขณะที่ร้อนเราสามารถที่จะบรรจุใส่ในขณะที่ร้อนได้เลยนะครับโดยเมื่อกล้วยเย็นแล้วนะครับก็จะไม่มีความชื้นนะครับปรากฏอยู่ในภาชนะนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการบรรจุแพ็กเกจได้เลยนะครับในการบรรจุนะครับเราก็นะครับเลือกใช้ภาชนะบรรจุนะครับให้เหมาะสมนะครับแล้วก็เลือกภาชนะบรรจุนะครับที่ผู้ซื้อนะครับผู้บริโภคนะครับเห็นแล้วนะครับมีความโดดเด่นเพราะนั้นนะครับในตัวบรรจุภัณฑ์เองนะครับเราก็เลือกมาใช้นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดเพิ่มปริมาณการขายนะครับกล้วยฉาบหน้าธัญพืชของเราได้อีกหนึ่งอย่างเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะทำการบรรจุเลยนะครับเปิดฝากระปุกออกนะครับนะครับนะครับเราก็เรียงนะครับนะครับนะครับโอเคครับนะครับโอเคนะครับการเลือกชิ้นนะครับที่ใช้นะครับเราก็ต้องเลือกชิ้นที่คละกันนะครับชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เนื่องจากว่าขนาดของชิ้นกล้วยบางครั้งที่เราทอดมานะครับบางทีอาจจะมีความชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะครับไม่เท่ากันเพราะนั้นเราต้องคละกันด้วยแต่สุดท้ายนะครับเราต้องมาชั่งน้ำหนักนะครับให้ได้น้ำหนักที่เราต้องการนะครับในหลักการของการคำนวณต้นทุนการผลิตและราคาจำหน่ายนะครับก็จะอยู่ที่ถ้วยละนะครับ200กรัมนะครับจะอยู่ที่200กรัมนะครับนะครับต่อ1ต่อ1กระปุกนะครับต่อ1กระปุกนะครับก็ปิดฝาให้สนิทนะครับนะครับและนะครับนี่ก็คือหน้าตานะครับของกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเราอาจจะบรรจุนะครับในภาชนะกระปุกทรงแนวตั้งนะครับเราก็สามารถใส่ได้นะครับโอเคนะครับนะครับ

ก็เลือกชิ้นให้ได้พอเหมาะขนาดนะครับโอเคนะครับปิดฝานะครับปิดฝาให้สนิทนะครับนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เลือกใช้บรรจุภัณฑ์นะครับเข้ามาช่วยนะครับเพื่อให้กล้วยฉาบหน้าธัญพืชของเรานะครับเก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทนะครับแล้วก็สามารถที่จะรักษาความกรอบนะครับของกล้วยหน้าธัญพืชของเราได้ยาวนานนะครับมากกว่าเดิมนะครับเราก็จะทําการนะครับบรรจุให้เสร็จนะครับให้หมดนะครับนะครับเราก็จะทําการบรรจุให้หมดนะครับ

เขียนครับชั่งน้ำหนักนะครับโอเคนะครับปิดฝานะครับโอเคเรียบร้อยนะครับครับผมนะครับกล้วยฉาบหน้าธัญพืชของเรานะครับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือขั้นตอนการจัดตกแต่งแล้วก็บรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุนะครับหรือที่เราเรียกว่าบรรจุภัณฑ์นั่นเองนะครับในการเพิ่มมูลค่านะครับของกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับเราจะต้องศึกษานะครับเกี่ยวกับทางด้านของการตลาดนะครับเกี่ยวกับทางด้านของตัวบรรจุภัณฑ์เข้ามาใช้และที่สำคัญครับเมื่อเราบรรจุเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบเป็นภาชนะแบบไหนก็แล้วแต่นะครับเราทำจำหน่ายนะครับเราควรจะมีฉลากสินค้านะครับระบุปรากฏอยู่นะครับให้ข้อมูลสำหรับผู้ที่จะไปบริโภคนะครับได้อ่านข้อมูลนะครับอาจจะมีชื่อผู้ผลิตนะครับชื่อส่วนประกอบต่างๆนะครับเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ในการทำกล้วยฉาบปรุงรสหน้าธัญพืชนะครับและส่วนต่างๆนะครับในการทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับสามารถที่จะเก็บไว้ได้นานนะครับเนื่องจากว่าเราผ่านการอบนะครับที่อุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วก็ในระยะเวลาที่เหมาะสมในการไล่ความชื้นออกจากตัวชิ้นของกล้วยนะครับก็จะทำให้ยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบหน้าธัญพืชของเรานะครับเก็บไว้ได้นานนะครับอย่างน้อยนะครับ3เดือนนะครับและต้องเก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทด้วยนะครับในเรื่องของการทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับตัววัตถุดิบหลักก็คือกล้วยน้ำว้าจริงๆแล้วนะครับในการเลือกใช้วัตถุดิบเข้ามาช่วยในการฉาบปรุงรสเพื่อที่จะยืดอายุหรือแปรสภาพแปรรูปวัตถุดิบทางด้านการเกษตรของเรานะครับนอกจากกล้วยแล้วนะครับยังสามารถที่จะนำวัตถุดิบอื่นๆนะครับมาทำได้ในลักษณะเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นมันสำปะหลังนะครับอย่างเช่นมันเทศนะครับหรือผลไม้ชนิดต่างๆที่มีลักษณะให้แป้งเยอะนะครับเราก็สามารถที่จะนำมาปลอกนะครับล้างนะครับนำมาสไลด์ทอดนะครับให้เป็นชิ้นนะครับแผ่นบางๆนะครับแล้วเรานำมาปรุงรสนะครับให้มีรสชาติตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็ใส่ด้วยเม็ดธัญพืชนะครับโรยลงไปนะครับทำการอบนะครับก็จะได้นะครับผลิตภัณฑ์นะครับที่หลากหลายนะครับและนะครับได้ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่านะครับสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้

0: และที่สำคัญนะครับก็จะเพิ่มนะครับและก็ลดนะครับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนบ้านเราได้เนื่องจากว่านำวัตถุดิบที่มีอยู่ในบ้านเราที่มีอยู่ในท้องถิ่นเรานะครับมาสร้างให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็สามารถที่จะมีผลิตภัณฑ์นะครับให้ผู้บริโภคเลือกที่หลากหลายวัตถุดิบเป็นต้นไปนะครับอย่างกล้วยวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับที่นำมาแปรรูปนะครับและที่สำคัญกล้วยนะครับยังสามารถที่จะแปรรูปนะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมนะครับได้จากช่องทางอินเทอร์เน็ตนะครับช่องทางเว็บไซต์ YouTube ครับในการนำกล้วยนะครับมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับนอกจากเราจะนำกล้วยนะครับมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบหน้าธัญพืชแล้วนะครับยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์นะครับที่กล้วยสามารถที่จะนำมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับได้มากกว่า1 อย่างนะครับครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารชุดนี้นะครับสำหรับผู้ที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่อการเรียนการสอนชุดนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับนักเรียนนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจที่กำลังติดตามอยู่นะครับคงได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับและนะครับในการแปรรูปอาหารครั้งต่อไปนะครับก็เราดูว่าเราจะเอาอะไรมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
3: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
2: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
4: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับ

เราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปั๊บรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วก็ต้องมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่สองนะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่อง

นะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เป็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังใน

วิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดแสลักระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

สวัสดีนักเรียนทุกคนนักศึกษาทุกคนนะครับนะก็วันนี้ก็เป็นอีกการหนึ่งนะครับที่ผมได้จะได้นำเสนอนะครับแล้วก็เราได้มาศึกษานะครับในเรื่องของเครื่องมือทางกายภาพนะครับเครื่องมือกายภาพเป็นเครื่องมือที่อยู่ในโรงพยาบาลนะแต่ว่าในโรงพยาบาลตรงนี้มันอาจจะต้องโรคเฉพาะหน่อยนะครับเพราะว่าไอ้เครื่องมือกายภาพมันจะมีเครื่องมือหลากหลายมากมายนะครับนะข้างในนะครับถ้าเราปวดเมื่อยเราเคล็ดขัดย่อนะครับหรือว่าเราฟกช้ำหรือว่าเรามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของปวดร่างกายนะครับก็จะมีเครื่องมือทางกายภาพนะครับมาช่วยทำให้การรักษาหรือการบำบัดนะครับหายได้นะครับหรือว่าทุเลาลงนะครับนะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาถึงเครื่องมือกายภาพนะครับเรารู้เรื่องวิธีการนวดใช่ไหมนะครับเวลาปวดเวลาเมื่อยเวลาเคล็ดขัดย่อนะครับเราก็ไปหาคนมานวดนะครับนะแล้วมันก็จะมีในเรื่องของถ้าเรารู้จักปัจจุบันนะนวดแผนโบราณรู้จักเนาะนะครับสปารู้จักไหมครับรู้จักนะคุ้นเคยอยู่นะครับสปาก็เป็นวิธีการนวดอย่างหนึ่งที่เราใช้เป็นทาราบำบัดรู้จักไหมครับทาราบำบัดก็ไปอยู่ในน้ำนะครับแล้วให้น้ำวนหรือว่าเอาปลาตอดเคยเข้าไปไหมนะมีปลาตอดด้วยนะปลาตัวก็เลยเราขาจุ่มเราขาแช่เข้าไปนะครับเราเป็นชาที่นิ้วเป็นตะคริวหรือว่าเป็นอะไรที่มันปวดง่ายๆนะครับเราก็ทาไปแช่นะครับน้ำจะออกอุดุนิดๆนะครับแล้วก็จะมีปลามาตัดต่อนะครับให้รู้สึกว่าเหมือนอะไรมากระตุ้นนะครับการรักษาที่มันปวดหรือว่ามันเป็นอะไรไอ้กล้ามเนื้อนะครับก็หาอะไรก็ได้นะครับมากระตุ้นมาสัมผัสนะมันจะได้ทุเลาลงนะก็เช่นเดียวกันนะครับเราเข้าแผนโบราณนะเราก็ให้เขานวดนะครับเขาก็จะนวดกล้ามเนื้อส่วนบริเวณที่ปวดนะครับนะฮะพอตอนหลังมานะครับวิวัฒนาการมันก็มากขึ้นนะครับนะโอ้คนนวดมันก็อาจจะมีน้อยลงนะครับหรือว่านวดแล้วมันไม่ถึงนะไม่ได้นะครับก็เขาก็เลยคิดค้นในเรื่องของเครื่องมือที่รักษาทางกายภาพขึ้นมานะครับแทนการนวดด้วยแรงนะครับไอ้วิธีการใช้เครื่องมือนะครับมันก็จะเป็นในเรื่องของมันสามารถที่จะเข้าไปถึงใกล้ๆกระดูกนะครับกล้ามเนื้อลึกๆนะครับที่ผู้นวดนั้นนวดไม่ถึงนะครับเพราะนั้นเขาก็คิดเครื่องมือพวกกายภาพขึ้นมานะก็จะมีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นอาจจะบำบัดด้วยความร้อนนะครับถ้าบำบัดด้วยความร้อนเนี่ยเขาก็จะใช้ในเรื่องของฮอตแพครู้จักไหมครับฮอตแพคที่เขาเอาไปต้มนะในหม้อของเรานะครับนะแล้วก็เอามาโปะเรานะโปะแขนนะครับโปะหลังนะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณสัก10ถึง15นาทีนะครับนะก็ใช้เวลานานอยู่นะครับถ้าเราเข้าไปในโรงพยาบาล นะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีผู้ป่วยเนี่ยนะครับเข้าไปรับการรักษาเยอะมากเลยนะครับนะเลยวันนี้เลยเราไม่เห็นเครื่องมือเลยเพราะว่าเครื่องมือในโรงพยาบาลเขาใช้กันหมดนะครับนะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบำบัดด้วยน้ำเย็นแต่น้ำเย็นนี่น้อยไม่ค่อยเจอนะครับเพราะว่าน้ำเย็นเนี่ยมันมีอาการแทรกซ้อนของโรคได้ง่ายกว่านะครับนะเขาก็เลยไม่ใช้แล้วก็มันให้การรักษาไม่ดีเท่านะฮะต่อไปเราบำบัดด้วยวิธีการดึงนะครับอย่างเช่นปวดข้อโอ้โหปวดมากเลยปวดเอวนะครับนะปวดหลังนะครับเขาก็ใช้วิธีการเอาเชือกแล้วมีเครื่องมือนะครับแล้วก็ดึงคอนะครับนะแต่ดึงแรงไม่ได้นะเดี๋ยวคอหลุดนะครับก็จะมีการปรับแรงนะครับให้พอดีนะครับแล้วดึงเป็นแบบต่อเนื่องดึงเป็นแบบอินเทอร์มิตแตนก็คือเป็นจังหวะนะครับนะแล้วก็ดึงคอหรือว่าจะดึงเอวนะก็ใช้เครื่องเดียวกันนะแต่วิธีวางก็จะวางเดี๋ยวจะให้ดูว่าเขาวางวิธีการวางยังไงถ้าดึงคออีกแบบนึงนะครับดึงเอวอีกแบบนึงนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมีการบำบัดด้วยไฟฟ้าตอนนี้นะครับพอมีการบำบัดด้วยไฟฟ้าเขาก็คิดเครื่องมืออีกแล้วนะครับพวกเครื่องมือที่ให้การรักษาด้วยขึ้นอันตราซาวด์เดี๋ยวเราก็จะเห็นกันนะครับว่าแล้วเป็นยังไงนะเครื่องอันตราซาวด์ที่จะใช้นะครับมันก็เหมือนกับส่งคลื่นนะเข้าไปในกล้ามเนื้อนะครับมันสามารถที่จะรักษานะครับกล้ามเนื้อที่มันอักเสบที่อยู่ลึกๆนะครับได้ดีกว่าการนวดนะครับนะเราจะไปดูในเรื่องของเครื่องช็อตเวฟนะครับช็อตเวฟก็เป็นเครื่องที่ส่งคลื่นความร้อนนะครับเป็นเครื่องที่เป็นไฮฟรีเควนซีนะครับนะส่งออกมาแล้วนะครับเอามาสัมผัสเอามาประกบกับตัวนะส่วนที่นวดนะส่วนที่เมื่อยส่วนที่เคล็ดนะครับมันก็สามารถที่จะรักษาได้นะครับนะเพราะว่ามันจะให้ความร้อนลึกนะครับเข้าไปลึกๆเลยนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเครื่องสติมูเลเตอร์นะครับนะหรือว่ามีเครื่องกระตุ้นนะครับเส้นประสาทและกล้ามเนื้อก็โดยการส่งคลื่นไฟฟ้านะครับเล็กๆผ่านกล้ามเนื้อนะครับเข้าไปนะเพื่อที่จะกระตุ้นให้เซลล์นะครับของกล้ามเนื้อนะครับหรือว่าเส้นประสาทนะครับ
มีการรักษาเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเส้นประสาทมันจะบวมมันจะอักเสบนะเหมือนที่เรายกแขนซ้ายแขนขวาโอ้ตรงนี้ถ้าอย่าตรงๆไม่เป็นไรนะพอยกเอาปวดแล้วนะครับอันนี้มีอาการแล้วนะครับเพราะนั้นมันก็อาจจะเกิดตรงนี้นะครับเราไม่รู้สมัยก่อนเราก็ไปนวดหน่อยนะเดี๋ยวมันก็หายพอยิ่งนวดยิ่งเจ็บแฮะมันเจ็บนะครับแต่ว่าถ้าเครื่องนี้เขาก็จะคลึงๆนะถ้าเป็นอัลตราซาวด์คลึงเส้นเอ็นนะครับมันจะทำให้เส้นเอ็นเนี้ยคลายอาการปวดหรืออักเสบได้นะครับนะแต่ว่าเวลาทำเนี้ยมันไม่ได้ทำครั้งเดียวหายนะพวกเนี้ยนะครับมันต้องใช้เวลานะครับอย่างเช่นถ้าเราจะไปกระตุ้นเนี้ยก็ต้องติดการกระตุ้นเนี้ยใช้เวลานานนะครับแล้วก็10นาทีอย่างเงี้ยแล้วก็หมอก็จะอาทิตย์หนึ่งมาครั้งหนึ่งอาทิตย์หนึ่งมาครั้งหนึ่งอาทิตย์มาสองครั้งเหมือนอย่างอัลตราซาวด์ที่เอ็นนะครับหรือไม่ก็เหมือนใช้ความร้อนใช้ฮอตแพ็กนะก็นัดมานะครับแล้วก็มาทำการอบด้วยผ้าร้อนนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับของกายภาพนะฮะนี้เรามาดูการรักษากายภาพนะครับจากในภาพนะอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นการบำบัดนะครับในเรื่องของอาการปวดอาการเมื่อยนะครับเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเห็นไหมเราใช้นิ้วกดกดนะครับถ้าเราไปลองนวดดูนะก็จะใช้พยายามใช้นิ้วโป้งนะถ้าเห็นหมอนวดนะนิ้วโป้งจะโตใหญ่แข็งแรงนะแข็งแรงมากที่สุดเลยถ้าพูดถึงนะครับเขาจะใช้นิ้วกดลงไปนะครับอย่างที่เห็นนะกดให้มันเข้าไปลึกๆคือพยายามที่จะกดให้ลึกนะครับเหมือนกับถ้ายังลึกไม่พอนะเขาก็ใช้เป็นไอ้ลูกกลมๆเขาเรียกลูกอะไรผมก็นึกไม่ออกแล้วไอ้ประคบลูกประคบนะที่ว่าเขาใส่พวกไอ้ที่มันเป็นสมุนไพรแรงๆไอ้ที่มันมีอะไรนะร้อนๆอบแล้วก็มาประคบนะประคบแล้วก็นวดนะรู้สึกมันดีนะมันรู้สึกมันน่าจะหายนะแต่จริงๆแล้วไม่ค่อยจะหายเท่าไหร่นะใช้นานแล้วก็ใช้เวลานะครับก็จะอย่างเงี้ยนะครับนะเขาก็จะใช้เป็นลักษณะเหมือนทางกายภาพทางใช้แรงเป็นหลักนะครับตอนนี้พอหลังจากที่เขาใช้กันมาเยอะๆก็มีในเรื่องของการที่จะทำให้ผลิตเกิดเครื่องมือมาได้นะครับจากสรีระของเรานะเราเห็นว่ามันมีทั้งกระดูกนะครับมันมีทั้งกล้ามเนื้อนะครับมันจะมีทั้งอวัยวะต่างๆนะครับอวัยวะพวกนี้นะครับมันมีโอกาสที่จะชำรุดมีโอกาสที่จะล้ามีโอกาสที่จะเคล็ดขัดยอดนะครับนะฮะก็จะดูนะเพราะฉะนั้นพวกที่เป็นหมอนวดนะครับเขาก็จะรู้ว่าเส้นอยู่ตรงไหนตรงไหนคือกระดูกตรงไหนคือส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อนะเขาจะรู้เลยเราไม่รู้นะครับอันนี้ก็เป็นสรีระที่เขาจะต้องรู้นะครับ

รวมไปถึงทั้งด้านข้างหน้าแล้วข้างหลังจริงๆข้างๆหมดเลยนะรอบตัวเลยนะครับหัวถึงเท้านะครับแล้วก็พูดถึงวนไปทั้งตัวนะครับเนื่องจากว่าสรีระของเรานะครับเวลาที่เราดีๆนะเราจะเป็นแบบรูปไหนครับเนี่ยอยากได้สรีระแบบเนี้ยซ้ายสุดใช่ไหมฮะตัวตรงขาตรงนะครับนะแต่ถ้าสรีระไม่ดีแล้วเห็นไหมครับทางด้านข้างเนี่ยก็จะไม่ตรงงอนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ว่ามันจะเกิดอาการของการใช้งานของร่างกายนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับบางคนก็เป็นแต่เกิดก็มีนะนะครับไม่ใช่มันเป็นทีหลังบางคนก็เป็นอันเกิดนะฮะส่วนทางด้านหลังนะครับก็จะเห็นว่าร่างกายก็จะไม่เหมือนกันนะนะครับห้อยมังย้อยมังนะอกใหญ่เอียงซ้ายเอียงขวามังนะนะครับทำไปทำมานี่ก็ดูเหมือนกับว่าเป็นคล้ายๆว่าอะไรนะเป็นถ้าดูคนดูรูปร่างแล้วเขาว่าคนขี้โรคคนมีสุขภาพดีสามารถดูได้จากสรีระของผู้ป่วยได้นะครับหรืองอเฮงนะครับก็ดูได้เช่นเดียวกันนะงอเฮงออกงอเฮงดีนะไม่เป็นโรคบ่อยนะครับทำงานทำการดีนะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจุดต่างๆนะครับที่อยู่บนตัวนะครับหมอนวดเนี่ยรู้นะครับนักกายภาพก็ต้องรู้ด้วยเพราะว่าเวลาที่จะกำหนดการรักษานะครับก็จะต้องดูจุดแล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับร่างกายนะครับนะอันนี้ก็จะทำให้การรักษานั้นมีผลมากนะครับและการอย่างที่บอกนะการทำกายภาพอย่างที่บอกว่าครั้งเดียวไม่อยู่นะครับบางที5ครั้งก็ยังไม่อยู่นะนะครับบางทีเป็นเดือนนะครับเดือนละ10ครั้งนะก็มีนะครับอย่างผมเคยไปผมรู้สึกคราวก่อนแขนปวดนะครับปวดมากนะครับเขาก็นัดไปทำนะนัดอย่างถ้านัดนวดก็คือสัปดาห์ละ2ครั้งนะครับแล้วเท่าไหร่นะเดือนนึงคิดดูแล้วกันสัปดาห์2เดือน10ครั้งแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วหมอเขาจะให้ผู้ป่วยนะครับทำต่อเนื่องแต่ว่ามีระยะห่างนะครับนะส่วนใหญ่แล้วแพลนก็คือ10ครั้งนะครับใน1ในประมาณ1เดือนนะครับนะเสร็จแล้วก็เขาก็จะให้หมอที่เป็นหมอกายภาพนะประเมินดูว่าจะทำต่อไหมนะครับหรือว่าจะรักษาแบบอื่นนะครับเพราะนั้นการรักษาทางกายภาพหรือว่าทางกล้ามเนื้อนะครับมันก็มีหลายแบบนะฮะในโรงพยาบาลเองก็จะมี2แบบแบบที่เป็นทางด้านคลินิคอนก็คือใช้เครื่องมืออีกแบบนึงก็คือส่งที่นวดโดยคนนะจะมี2แบบนะครับนะจริงๆแล้วเราจะเลือกเอาก็ได้ว่าจะเอาแบบไหนนะครับแต่ว่าถ้าจะให้นวดแล้วได้ผลเร็วก็ต้องนวดด้วยเครื่องนะครับแต่ว่าถ้าจะให้นวดแล้วมีอายบทหลายๆอย่างที่เรามีกิจกรรมอะไรด้วยนะครับก็จะนวดด้วยมือนะครับนะนี่ก็มี2แบบนะถ้าแบบไหนที่มันเหมาะกับคนบางคนเขาเนี่ยไม่สู้แรงคนนะเขาก็ไปนวดด้วยเครื่องทั้งหมดนะครับนะอันนี้จะเห็นว่าท่าทางเนี่ยอยู่เฉยๆไม่ปวดไม่เป็นไรนะแต่พอยกโอ้โหปวดยกซ้ายยกขวานะปวดแสดงว่าอาการนั้นเขาก็จะดูว่าปวดตรงไหนนะครับเขาจะรู้เลยว่าปวดตรงไหนเวลาที่ยกซ้ายยกขวานะครับนะทั้งลานทั้งบิดทั้งเอวนะเราเห็นว่าเวลาที่เราไปออกกำลังกายนะครับก็จะให้บิดซ้ายบิดขวายกแขนยกขานะนั่นคือการทำให้สรีระของเรานั้นได้รับการกระตุ้นแล้วก็อะไรที่มันมีการปวดมันจะรู้สึกเลยนะอุ๊ยมันปวดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยเราใช้งานเกินไปเราเรียนหนังสือมากเราดูคอมจนทั้งคืนทั้งวันไม่ยอมหยุดนะจะเป็นตรงไหนครับถ้าเราเล่นคอมเนี่ยนะครับตรงข้างหลังไหล่นะเราจะปวดมากเลยครับนะฮะก็ต้องไปรักษาแบบนี้แหละครับนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไปเจอหมอนวดก็จะเอานิ้วกดนะตรงที่เราปวดนะคือถ้าบอกตรงไหนปวดปั๊บก็จะกดตรงนั้นนะครับนะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการรักษาด้วยคนนะครับตอนนี้เรามาดูเครื่องมือพับแรกก่อนนะเดี๋ยวเราจะดูเราไปโรงพยาบาลปั๊บเราจะเจอตรงนี้นะปั๊บพอเราเข้าไปโรงพยาบาลปั๊บเราก็จะเจอถ้าเป็นห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับก็จะเป็นห้องแบบนี้นะครับเข้าไปห้องกายภาพห้องเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็บรรยากาศเป็นยังไงลองดูนิดนึงเข้าไปนะครับนี่พอมองเห็นนะส่วนใหญ่จะเป็นจะแต่เตียงนะเตียงเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เตียงที่ก็จะมีคนที่เข้าไปรับการบำบัดนะครับนะก็จะมีถ้านอนแบบนี้เครื่องอะไรวะถ้านอนแบบนี้ก็จะใช้ในเรื่องของการใช้ฮอตแ

0: พอเอาไปโปะแล้วก็เอาผ้าห่มคุมอีกทีหนึ่งนะครับก็จะไม่เห็นนะฮะอันนี้บำบัดด้วยการเดินก็คืออาจจะเท้าไม่มีแรงนะครับเท้าไม่มีแรงนะครับเขาก็ใช้วิธีการเดินลาวนะครับเดินลาวจริงๆแล้วแบบนี้ทำที่บ้านก็ได้นะถ้าเราจะไปทำถ้ามีอาการทางด้านขานะครับที่ขาไม่มีแรงขาอ่อนแรงนะครับนะก็จะใช้วิธีแบบนี้นะครับอันนี้อันนึงก็เป็นเครื่องอย่างที่บอกนะครับที่เห็นในภาพนะฮะอันเนี้ยเครื่องอยู่ตรงนี้เขาจะแขวนอยู่นะครับอันนี้เป็นเครื่องดึงนะครับสามารถดึงคอสามารถดึงเอวสามารถดึงขาได้นะครับโดยที่เปลี่ยนตำแหน่งของไอ้ตัวเครื่องนะครับอันนี้ถ้าเป็นแบบนี้ก็เอาคนมานั่งแล้วก็ดึงขึ้นก็เรียกว่าดึงคอนะครับถ้าเอาเครื่องนี้มาติดตรงท้ายปลายเตียงนะครับเราก็เป็นดึงเอวนะครับถ้ามาติดทางด้านหัวนะครับนะก็จะเป็นการดึงคออีกท่าเนี้ยท่านอนนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือในแผนกก็จะมีเยอะนะครับอันนี้เครื่องดึงนะครับอันนี้เดินลาวนะครับนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกที่ทำการกระตุ้นนะก็จะมีห้องของเขาอยู่นะครับถ้าไม่ใช่เครื่องมือไฟฟ้าเครื่องมือเหมือนธรรมชาตินะก็จะเป็นการจับลาวขึ้นกระไดนะอันนี้ฝึกขายกขานะครับนะถ้าท่านไปจะเห็นบรรยากาศแบบนี้แหละนะครับคนวุ่นวายนะในโรงพยาบาล นะครับนะคนนั้นก็จะรอคนนี้ก็จะทำคนนี้ก็รอทำแต่หรือยังนะครับเพราะว่าพวกที่มานั่งมานอนอย่างเงี้ยเป็นพวกที่ใช้เวลาทั้งนั้นเลยนะประมาณ10นาทีอัพนะครับนะก็เสร็จย่างพอเสร็จคนอื่นก็จะเข้ามาต่อนะครับบรรยากาศจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะวุ่นวายนะครับไอ้ที่เห็นอันนี้เครื่องเนี่ยเป็นเครื่องอันนี้ก็เรียกว่าเครื่องต้มฮอตแพคนะเขาจะมีผ้านะแล้วก็ใส่เข้าไปในเข้าเครื่องต้มตรงนี้แล้วก็จะต้มนะแล้วก็เอาไปโปะนะฮะไปเอาไปโปะคนป่วยนะครับอันนี้ไอ้เครื่องแบบนี้เราเรียกว่าเครื่องทักชั่นเราก็จะเรียนรู้กันไปนะอันนี้เรียกว่าเครื่องช็อตเวฟนะครับอันนี้เป็นเครื่องอัลตราซาวด์นะครับอันนี้เป็นเครื่องอะไรเนี่ยเครื่องอัลตราซาวด์เหมือนกันนะใช้หัวนะครับอันนี้คร่าวๆนะเราพอจะมีแว็กกากันบ้างแล้วนะครับหรือไม่ก็เราเคยเข้าไปสัมผัสกันบ้างแล้วนะครับหรือถ้ามาวันนี้ก็อาจจะเริ่มรู้นะครับว่าเครื่องมือเราเป็นอย่างไรนะครับจากในเรื่องของการบำบัดนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีการบำบัดด้วยความร้อนนะครับความร้อนจะเป็นส่วนใหญ่นะครับนะเพราะนั้นทำงานได้ให้ความร้อนนั้นไปยังจุดที่กล้ามเนื้อนะครับที่มีอาการนะครับนะก็เช่นเราใช้เครื่องฟูงไฟฟ้าที่เป็นตัวอัลตราซาวด์นะมันจะส่งคลื่นความร้อนเข้าไปนะครับลึกๆนะเพราะพวกนี้มันอาจจะไม่ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้น อันที่1เป็นความร้อนที่อยู่อาจจะเป็นในเรื่องของการถ่ายทอดความร้อนนะครับก็คือว่าเอาความร้อนที่ได้จากผ้านะที่เราไปอบนะครับที่บอกนะครับเอาเราไปชุบไปโปะกับผู้ป่วยนะครับแล้วให้ความร้อนนั้นถ่ายเทลงผู้ป่วยนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่นำความร้อนส่วนการพาความร้อนก็คือการผ่านความร้อนที่ระหว่างตัวซอสที่ส่งความร้อนกับผู้ป่วยนะครับไม่ถึงกันนะก็ส่งเป็นคลื่นนะครับนะอย่างเช่นคลื่นไอของช็อตเวฟนะครับที่ส่งเป็นคลื่นความร้อนนะครับไปยังผู้ป่วยนะครับอันที่3การเปลี่ยนเป็นรูปแบบพลังงานนะครับก็หมายถึงว่าการเปลี่ยนจากพลังงานอื่นให้เป็นพลังงานความร้อนนะครับเช่นอัลตราซาวด์นะครับเสียงนะคลื่นอัลตราซาวด์คือคลื่นเสียงนะครับคลื่นอัลตราซาวด์ก็จะส่งผ่านไปยังกล้ามเนื้อทําให้เกิดความร้อนนะครับจริงๆแล้วเวลาคลื่นออกจากหัวนะเราไปบังมันไม่ร้อนนะแต่พอคลื่นนั้นไปกระทบกับอวัยวะหรือกล้ามเนื้อนะครับนะมันก็จะเกิดความร้อนนะครับนะมันถึงไม่ปวดก็ร้อนนะครับเพราะมันส่งเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะไปความร้อนนั้นก็เป็นความร้อนลึกนะครับเข้าไปอยู่ในกล้ามเนื้อก็จะทำให้เกิดความร้อนแล้วก็รักษาในส่วนที่ลึกๆได้นะครับอันนี้การแผ่รังสีก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเหมือนเอาไฟแล้วก็ส่องทำให้นะการระเหยก็อันเดียวกันก็คือเหมือนกับเราใส่ซาวน่านะครับแล้วก็มีพวกไอน้ำอะไรต่ออะไรก็ทำให้เกิดตัวนี้ได้นะครับนะผลของสรีระผลทางสรีระกับความร้อนนะครับนะความร้อนช่วยให้อะไรครับ ช่วยให้เกิดการไหลเวียนของโลหิตที่ดีนะครับช่วยให้ระบบประสาทกล้ามเนื้อนะครับนะลดการเกร็งลดการปวดนะครับนะได้นะครับนะแล้วก็ข้อและเยื่อที่เกี่ยวกับพวกนิ้วพวกข้อศอกข้ออะไรต่ออะไรนะครับจะทำให้ลดการบวมอาการนะที่จะอักเสบนะครับผลด้านอื่นๆนะครับความร้อนทำให้หลอดไหลตัวนะครับทำให้เกิดการไหลเวียนโลหิตที่ดีนะนะครับอันนี้เป็นประโยชน์นะครับของความร้อนนะครับแต่ว่าการบำบัดแล้วอยากจะเอาความร้อนนั้นส่งให้ผู้ป่วยเนี่ยแบบไหนนะครับก็เป็นวิธีการของแต่ละเครื่องนะครับข้อบ่งชี้ของความร้อนนะครับก็ถ้าคุยกันเรื่องกายภาพก็บอกความร้อนลึกความร้อนตื้นนะครับความร้อนลึกก็ต้องใช้เครื่องเข้าไปนะครับส่องถ้าความร้อนตื้นก็คืออยู่บริเวณที่ผิวหนังนะครับแต่นี้เรามาดูอีกอันนึงเครื่องมือเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัดนะตอนนี้อย.นะเขาได้ตราในเรื่องวอร์ดดิ้งตัวนี้มานะครับกับคำว่ากายภาพคือยังไงนะกายภาพในความหมายนะครับของทางคืออย.ไม่ได้เป็นคนที่กำหนดนะแต่ว่าเป็นวิชาชีพนะครับของกายภาพนะครับกำหนดมานะครับแล้วก็อย.เองเขาก็เอาไอ้ตรงนี้นะครับมาเพื่อที่จะให้เหมือนกับรู้แล้วก็เหมือนกับว่าอย.นี้เป็นผู้ที่ทำการนำเข้านะของเครื่องมือแพทย์ต่างทุกอย่างเลยนะครับรวมทั้งเครื่องมือทางด้านกายภาพด้วยนะครับเขามาดูว่าไอ้กายภาพนี่เครื่องมือเนี่ยมันเข้ามาเนี่ยแล้วเขาจะต้องดูเขาจะต้องตรวจแล้วเขาจะต้องขึ้นทะเบียนอะไรยังไงนะครับนะเขาก็เลยบอกว่าไอ้คำว่ากายภาพก็คือการที่การกระทำต่อมนุษย์นะครับเพื่อประเมินนะครับวินิจฉัยนะครับความบกพร่องนะครับอันเนื่องมาจากของการโรคที่ไม่การเคลื่อนไหวที่ไม่ปกตินะครับนะก็จะเป็นคำว่ากายภาพนะครับนะแล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้นะครับที่ใช้ในเพื่อกายภาพนะครับก็เป็นเครื่องมือทางที่รัฐมนตรีประกาศนะครับอันนี้ไปทางนู้นแล้วนะครับประกาศว่าการประกอบด้วยโลกศิลปะนะครับหรืออุปกรณ์กายภาพที่ทำให้พลังงานทางฟิสิกส์นะให้ความหมายนะครับนะเพื่อที่จะให้ออกมีการออกกำลังกายนะครับก่อให้เกิดการบำบัดนะครับอันนี้อันหนึ่งส่วนนั้นเรื่องฟิสิกส์ก็ไปถึงวิทยาศาสตร์อันหนึ่งนะที่มาช่วยในการบำบัดหรือว่าการรักษาหรือว่าการถ่ายทอดอะไรก็แล้วที่ไม่ใช้คนนะนั่นคือในเรื่องของทางฟิสิกส์นะครับเพราะนั้นมันจะมีคำจำกัดความนะครับของที่เป็นส่วนที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ทางวิชาชีพตรงนี้นะครับเขาได้ตราขึ้นมานะครับแล้วก็เครื่องมือที่ใช้นะครับในการบำบัดนะครับถ้าแบ่งแล้วนะครับเขาจะแบ่งตามนี้นะอันที่หนึ่งเป็นเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทนะเริ่มเข้ามาชื่อเครื่องแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันในเรื่องของชื่อเครื่องนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะต่อจากนี้ไปนะครับอันที่สองก็เป็นเครื่องกลุ่มเครื่องมือที่ใช้ไฟฟ้าความถี่สูงนะครับไอ้เครื่องมือกลุ่มไฟฟ้าความถี่สูงก็เป็นไงฮะแรงดันความถี่นะครับอันนี้สัมพันธ์กันนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดทางฟิสิกส์ของพลังงานออกมานะในการรักษาผู้ป่วยนะครับนะอันที่3นะครับกลุ่มเครื่องมือที่ใช้พลังงานทางด้านแสงนะครับเหมือนพวกเลเซอร์เหมือนอะไรเนาะนะครับตัวนี้ก็จะเอามาในการรักษากลุ่มที่4นะครับเป็นกลุ่มที่ให้ความร้อนและความเย็นก็พวกฮอตแพคนะครับพวกฟอร์ซีนบาทนะครับตรงนี้นะครับก็จะมาใช้ตรงกลุ่มนี้นะครับส่วนกลุ่มเครื่องมือที่ใช้พลังงานกลพวกเครื่องทรักชั่นพวกเครื่องที่กดพวกที่อะไรทำให้เกิดแรงไปสัมผัสกับผู้ที่จะให้การบำบัดรักษานะครับอันนี้คือการใช้เครื่องที่ออกแรงนะใช้เครื่องที่ออกแรงนะครับเหมือนกับการนวดนะครับนะแต่ว่าวิธีการอะไรของเขานะครับก็จะ อีกรูปแบบนึงนะครับตอนนี้ในเรื่องของกลุ่มเครื่องมือที่เป็นกลุ่มเครื่องมือทางกล้ามเนื้อและเส้นประสาทนะครับนะก็จะ เป็นเครื่องที่ทำให้ผลิตนะครับกระแสไฟฟ้านะครับเข้าผู้ป่วยนะครับอันนี้คร่าวๆก่อนนะเผินๆนะครับนะก็เราจะให้รู้ว่าเครื่องมือเนี่ยนะครับแต่ละอันทำ อะไรกันบ้างนะครับนะส่วนไอ้เครื่องมือตรงนี้นะครับก็เครื่องกระตุ้นและกล้ามเนื้อและเส้นประสาทนะครับตอนนี้ถ้าเราเรียกย่อๆนะมันจะมีชื่อของมันอยู่นะครับเช่นเครื่องเทนส์ก็เป็นเครื่องที่กระตุ้นกล้ามเนื้อเดี๋ยวเวลาโฆษณานะเวลาที่เรารู้นะเขาจะไม่บอกว่าเครื่องกระตุ้นนะเขาจะบอกว่าเครื่องเทนส์เครื่อง ES เครื่อง US นะฮะ นะครับอันนี้ก็จะมาจากตรงนี้นะครับนะคลื่นที่ใช้ในการรักษาก็จะมีหลายแบบนะครับอาจจะเป็นแบบไฟสลับนะครับอาจจะเป็นอินเทอร์มิตแทนนะครับอาจจะเป็นพวกไดนามิกนะนะครับอาจจะเป็นพวกรัสเซียนนะนะครับอันนี้เป็นคลื่นที่ใช้ให้การรักษานะครับอันนี้เป็นของที่ใช้กระตุ้นนะครับนะต่อไปนะครับอันกลุ่มที่2เป็นเครื่องที่ให้ความถี่สูงนะครับเครื่องที่ความถี่สูงก็คือเครื่องที่สร้างสัญญาณไฟฟ้านะครับมีความถี่ตั้งแต่5,000 เฮิรตซ์หรือว่า 5K เฮิรตซ์ขึ้นไปนะครับนะเช่นเครื่องช็อตเวฟอย่างที่บอกนะครับอันนี้ก็ส่งคลื่นเข้าไปนะครับนะก็ได้แก่เครื่องช็อตเวฟไดอะเทอร์มี่นะครับสำหรับกายภาพนะครับแล้วก็จะมีเครื่องไมโครเวฟไดอะเทอร์มี่เหมือนกันนะอันนี้ก็ความถี่ก็สูงขึ้นไปนะครับลักษณะคล้ายๆกันแต่ความถี่สูงขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเครื่องอัลตราโซนิกสำหรับกายภาพนะครับเครื่องอัลตราโซนิกเนี่ยใช้กันเยอะนะครับใช้กันเยอะเพราะว่าเป็นเครื่องที่บำบัดเฉพาะจุดนะแต่ถ้าไอ้เครื่องช็อตเวฟไดเทอร์มี่นะระยะกว้างหน่อยนะครับเช่นลำตัวเอวนะครับแขนก็มีบ้างนะเพราะถ้าแขนนี่ก็ใช้อิเล็กโทรดเล็กหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเล็กกว่านั้นเนี่ยเขาจะใช้เป็นไอ้เครื่องอัลตราโซนิกนะครับนะก็เป็นหัวเล็กๆนะแล้วก็เราก็จะใส่เข้าไปนะครับอันนี้นะอันนี้ก็เครื่อง US เราจะยินคำว่า US แล้วนะ US ก็มาจากอุลตราซาวด์นะฮะตะกี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นว่า US ก็เป็นเครื่องอัลตราซาวด์นะครับนี่เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจรู้กันทั้งหมดนะอันนี้ผมยังไม่อธิบายเยอะนะครับก็มีกลุ่มที่ใช้อินฟราเรดนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของมีเลเซอร์นะครับแล้วก็มีความร้อนก็พวกไอตัวผ้าความร้อนนะครับแพ็คนะครับนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดมี6กลุ่มนะครับเพราะเราก็คงต้องจำนะครับว่ากลุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการบำบัดนะครับของกายภาพนะครับกลุ่มเครื่องมือนะครับมันจะมีด้วย6กลุ่มด้วยกันนะครับตั้งแต่ถ้าถอยหลังไปนะครับกลุ่มใช้พลังงานนะครับกลุ่มที่ใช้แสงนะครับนะแล้วก็กลุ่มที่ใช้ไอ้การกระตุ้นด้วยความถี่สูงนะครับแล้วก็กลุ่มที่ใช้ความร้อนนะครับนะแล้วก็กลุ่มที่ใช้คลื่นอัลตราโซนิกนะมันก็จะมีอยู่ประมาณอย่างนี้นะครับนะกลุ่มที่เราจะคุ้นเคยต่อไปนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูอย่างนี้อันนี้เป็นเครื่องทรักชั่นนะคุ้นตาไม่เคยเห็นไหมครับเครื่องอย่างนี้นะครับนะก็จะมีลักษณะเป็นตัวปรับตั้งนะครับแล้วก็จะมีเชือกไอ้เชือกตัวนี้แหละที่เขาเอาไปดึงคอเอาไปดึงขาดึงเอวนะครับนะอันนี้เป็นเครื่องทรักชั่นนะครับการติดก็จะติดที่บางที่ก็ติดฝาผนังก็มีนะครับบางที่ก็ติดหัวเทียงท้ายเตียงนะครับเพื่อจะดึงขาหรือดึงคอนะครับตรงนี้เนื่องจากว่าเครื่องทรักชั่นเนี่ยนะครับมันจะมีประเด็นตรงว่าเวลาที่เราดึงคอเนี่ยดึงขาหมอจะไม่ได้มาอยู่เฝ้าการดึงตลอดเวลานะครับเขาก็จะปล่อยให้เครื่องมันดึงไปเรื่อยๆตามน้ำหนักที่เขาตั้งแล้วเสร็จแล้วเขาจะมีตัวนี้เป็นตัวsafety switch นะครับให้ผู้ป่วยถ้าเกิดมันดึงแรงไปรีบกดนะพอกดปุ๊บเครื่องก็จะตัดนะครับเพราะบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะทนแรงดึงนะบางคนพอดึงนานๆแล้วไม่ไหวแล้วกดเลยนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยเครื่องมันผิดปกตินะดึงแรงเกินไปเอารีบกดเลยนะครับนะเพราะนั้นเขาจะไว้อยู่ติดกับผู้ป่วยนะครับเป็นไปได้บางทีผู้ป่วยเขากำไว้เลยนะกำไว้เผื่อบางทีมันมีปัญหาปุ๊บกดโชะนะครับมันก็จะตัดออกไปนะครับนะครับอันนี้จะมีเชือกอันนี้เครื่องทรักชั่นดึงออกมานะครับนะอะไรมีสายอันนี้ก็เป็นสายสำหรับเซฟตี้นะครับมีหลายแบบนะครับอันนี้วิธีการตั้งนะฮะตั้งทั้งแรงนะครับตั้งทั้งเวลาในการดึงนะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงอันนี้เป็นตัวน่าจะเป็นตัวสติมูเลเตอร์นะครับนะก็จะตั้งบนโต๊ะนะครับแล้วจะมีสายเข้าไปแล้วก็ปลายสายก็จะเป็นโปรบนะฮะแล้วก็สัมผัสกับผู้ป่วยแล้วก็ตั้งกระแสนะครับที่จะปรับ ให้กับผู้ป่วยนะครับอันนี้เป็น LS เป็น low นะครับ electrical simulator นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้เป็นเหมือนอันนี้รุ่นบ้านเราทำเองได้นะแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะครับก็ตั้งกระแสแล้วก็ตั้งรูปคลื่นนะครับนะแล้วก็เอาไฟที่ไปให้ผู้ป่วยก็เป็นขั้วเป็นอะไรล่ะเป็นขั้ว DC นะครับแล้วก็ปล่อยกระแสเข้าผู้ป่วยนะครับนะก็จะมีลักษณะแบบนี้ข้างบนเห็นไหมเขาจะมีออปชันถ้าเป็นแบบเราทานอะไรนะทานอ่านอะไรพวกนี้ก็ระบบเครื่องเคียงอันนี้ก็บอกว่าอุปกรณ์ใช้ร่วมกันนะครับก็จะมีแอลกอฮอล์มีเจลนะครับนะเพื่ออะไรครับเพราะว่าถ้าจำได้เมื่อสัปดาห์ก่อนที่ผมมาสอนนะครับในเรื่องของวิธีการ EKG อย่างเงี้ยนะครับก็จะต้องใช้พวกเจลนะครับเป็นตัวสื่อนะครับนำกระแสนะครับให้ดีขึ้นนะครับนะเพราะถ้าไม่มีแล้วมันอาจจะเกิดการเบิร์นนะครับระหว่างอิเล็กโทรดกับผิวหนังนะทำให้เกิดการไหม้ก็จะมีนะครับมีผ้าด้วยนะจะบอกว่าในแผนกกายภาพเนี่ยเราเข้าไปเห็นเนี่ยมันจะมีอะไรที่เยอะมากผ้าเนี่ยเยอะสุดเลยนะผ้าเนี่ยไว้ทำประโยชน์เยอะมากเลยเช็ดเจลนะครับผมผ้านะครับแล้วก็ผมแล้วก็หุ้มตัวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เช็ดเนี่ยเขาจะไว้เป็นเยอะๆเลยไว้สำหรับเช็ดเจลเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอันตราสาวก็ต้องใช้เจลนะครับกระตุ้นก็ต้องใช้เจลนะเนี่ยใช้เจลหมดเลยเขาก็จะใช้เจลนะครับนะอันนี้เป็นหัวอันตราสาวนะครับเอ้ยตะกี้เป็นหัวอันตราสาวนะครับหัวอันตราสาวตรงเนี้ยเป็นหัวที่ส่งคลื่นนะครับอันตราซาวด์นะครับเพราะผู้ป่วยนะครับเวลาใช้เนี่ยเขาก็จะไปทำกับผู้ป่วยนะครับทำให้เห็นคลื่นทำให้รักษาผู้ป่วยได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นเครื่องสติมูเลเตอร์เหมือนกันนะครับนะเป็นเครื่องกระตุ้นนะจะเห็นได้ว่าถ้าเครื่องที่ใหญ่ขึ้นก็มีออปชันเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าไอ้สองเครื่องนี้เหมือนกันนะเพียงแต่มาตั้งซ้อนกันเฉยๆนะครับนะแล้วก็อาจจะเตียงอยู่คู่กันนะครับแล้วก็โยงไป2อันนะครับนี่เป็นเครื่องดึงอันนี้เครื่องทักชันนะแต่ว่าอันนี้วางบนติดไว้บนผนังนะครับแล้วก็ดึงคอนะครับอันนี้เป็นเครื่องช็อตเวฟนี่ก็ช็อตเวฟนะอันนี้สำหรับที่จะทําที่แขนนะครับอันนี้สําหรับทําที่ตัวนะครับนะเป็นโปรบนะฮะทําที่ตัวแล้วก็ต่อสายมานะครับอันนี้เขาให้ดูว่าผลถ้าเกิดเราไม่ดูแลดีๆนะถ้าเกิดเครื่องมันเขาเรียกว่าสัมผัสไม่ดีไม่อะไรเรียกว่าสัมผัสไม่ดีแล้วก็ไม่ดูแลเวลาที่โปรบติดนะมันจะเบิร์นไปถึงที่นอนเลยนะครับคือไหม้นะครับไหม้นะฮะทะลุเลยอันเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นสติมูเลเตอร์อีกตัวนะครับอันนี้ก็เป็นเพลทเนี่ยนะอันนี้เป็นรูปเนี่ยเวลาที่เวลาที่เขาใช้ดัสซาวนะในการโน้ตตะกี้เนี่ยเครื่องเดียวกันนะเนี่ยก็ใช้วิธีนี้แต่ดูนี่เห็นไหมฮะอันนี้มันจะวิธีการทำของเขามีอันนี้มีนิดเดียวคลิปนี้ก็วนไปแล้วก็ทำไปนะจนมันทุเลาลงแล้วก็อาจจะหายดูผิวของกล้ามเนื้อข้างในนะครับมันก็จะดีขึ้นนะเวลาที่เราทำเวลาส่งขึ้นเข้าไปในเบื้องต้นเราก็รู้ในเรื่องของเครื่องมือนะครับเราเริ่มรู้แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นการใช้เครื่องมือกายภาพนะครับมันก็มีทั้งเรียกว่าอะไรนะครับได้ประโยชน์นะครับเป็นอย่างดีแล้วถ้าเราใช้ไม่ดีเครื่องมือที่เรามาดูนะครับเรามาใช้อยู่นะครับเราก็จะเจอว่ามันมีอันตรายค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นเครื่องทรักชันที่เราดูตะกี้นะครับนะถ้าเราไม่รู้ระบบนะอันที่หนึ่งก็คือเราซ่อมแล้วลำบากกับเรามากเลยเราจะปรับอะไรดีแล้วก็ถ้าอาการแบบนี้มันจะเสียที่ตรงไหนนะครับเราก็จะไม่รู้นะครับเพราะนั้นถ้าเรารู้ในเรื่องของแบล็กกราวว่าอย่างเครื่องทรักชันนะครับประเด็นของมันก็คือว่ามันจะมีตัวเชือกสำหรับที่จะดึงนะครับแล้วก็มีตัวตั้งเวลานะครับมีตัวกำหนดแรงดึงนะครับนะแล้วก็มีตัวเซฟตี้สวิตช์นะครับที่จะอยู่นะครับนะมันก็ทำให้เราซ่อมได้ถูกจุดแล้วก็ตัวภายในอันไหนนะครับนะอีกประเด็นก็คือในเรื่องของการดูในเรื่องของเซฟตี้นะครับนอกจากว่ามันมีเซฟตี้ในเรื่องของแรงที่เกินแล้วนะครับมันก็ยังมีในเรื่องของไฟฟ้าที่รั่วนะครับโดยปกติแล้วถ้าจะให้การดูแลนะครับแล้วก็ทำให้สมบูรณ์นะครับมันจะมีทางด้านดูด้วยถ้าเราเข้าใจในเรื่องของวิธีการเช็คนะวิชวลเช็คอย่างเงี้ยนะดูด้วยสายตานะครับก็ดูภาพรวมนะครับต่อไปหลังจากวิชวลเช็คแล้วนะครับเราก็ดูควอลิตี้เช็คดูคุณภาพนะครับ ดูคุณภาพว่ามันทำงานได้เป็นยังไงดีไหมนะครับไอตัวอุปกรณ์อะไรบางอย่างหรือว่าไอตัวอันไหนที่มันยังทำงานได้ดีอยู่ดีไหมนะครับมีประการบกพร่องหรือเปล่านะครับนะต่อไปก็ดูในเรื่องของ accuracy นะครับความแม่นนะฮะของการวัดของการส่งคลื่นของการปล่อยมันดีอย่างไรนะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าทั้งในเรื่องของวิชวลดูยังไงนะครับแมนเทนแนนซ์ดูยังไงนะครับนะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าการรักษาบำบัดกล้ามเนื้อเนี่ยมันมีเครื่องมือหลายอย่างนะครับที่ใช้ในกายภาพนะครับมันก่อนที่เราจะลึกลงไปต่อนะครับเราก็ควรจะรู้ว่าไอ้เครื่องมือที่เป็นเครื่องมือเกี่ยวกับในการบำบัดนั้นนะครับมันมีอะไรบ้างล่ะที่มันเป็นที่จะทำให้เกิดอันตรายนะครับหรือว่าอาจจะเป็นความเสี่ยงนะครับที่เวลาเราใช้งานแล้วมันก็จะเกิดอาการตรงนี้นะครับเราเห็นได้ว่าเครื่องมือของเรานะครับนะพอมองตัวหนังสือเห็นนะครับมีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ใช้อันตราซาวด์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ใช้เกี่ยวกับความร้อนนะครับนะจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในเกี่ยวกับคลื่นความถี่นะรวมแล้วแต่มันก็มีอันตรายกับการใช้งานที่ไม่ถูกวิธีทั้งสิ้นนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำให้มันรักษาอย่างถูกวิธีนะมันก็จะเป็นประโยชน์นะครับอย่างมากมายนะครับนะเหมือนกับเราขับรถนะครับถ้าเราขับรถแล้วเราขับด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ถึงที่หมายนะครับได้ปกติแต่ถ้าเราไปขับรถที่มันเร็วชีวิตชีวานะมันก็ทำให้เราได้รับความเสี่ยงหรือไม่อุบัติเหตุนะอันตรายได้นะครับก็เช่นเดียวกันนะอันไหนที่มันมีประโยชน์นะครับมันก็มีโทษเช่นเดียวกันนะครับนะอย่างยกตัวอย่างถ้าบอกว่าอย่างช็อตเวฟไดเทอร์มี่นะครับนะเราเห็นว่าเป็นเครื่องตู้ตั้งๆแล้วก็มีปลอบใหญ่ๆนะครับถามว่ามันมีอันตรายมีนะครับนะอย่างแรกๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาหลอดฟลูออเรสเซนต์นะหลอดเปล่าๆนะครับที่ไม่ได้ต่อสายนะหลอดยาวๆเอาไปวางขวางปั๊บมันติดเลยนะครับนั่นแสดงว่าคลื่นที่ออกจากไออิเล็กโทรดนะครับหรือว่าปลอบทั้งสองข้างนะครับที่มันส่งคลื่นความถี่ออกไปนะครับนะมันยังสามารถทำให้ไฟติดนะคิดดูแล้วกันนะครับถ้าเราเอาเหล็กไปผ่านเอาโลหะไปผ่านจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันจะช็อตทันทีนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอันตรายอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับกับเครื่องมือนะครับอันนี้นะหรือว่าถ้าหัวถ้าซาวนะครับหัวเล็กๆอ่ะนะครับถ้าเราไปเอาโลหะขวางหรือว่าไปกับโลหะนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับไอ้คลื่นอันตราซาวด์ก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยากับเหล็กนะมันอาจจะทำให้หัวอันตราซาวด์นั้นเสียก็ได้นะครับเพราะว่าเวลามันส่งไปแล้วส่งกลับนั้นนะครับมันมีการสะท้อนคลื่นที่ไม่ปกตินะฮะมันจะทำให้หัวอันตราซาวด์นั้นนะครับชำรุดได้นะครับเช่นเดี๋ยวว่ามันมีหลายอย่างนะครับเรามาดูแรกเลยนะครับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับเราใช้พลังงานไฟฟ้านะครับพลังงานไฟฟ้าปล่อยออกมาจากขั้วของเครื่องนะครับแล้วเข้าไปสัมผัสผู้ป่วยนะครับนะอันตรายจากไฟรั่วนะครับประเด็นแรกเลยก็คือเครื่องนี้มันต้องใช้ไฟนะครับ220หรือว่าไฟบ้านไฟโรงพยาบาล นะครับนะมันอันแรกเลยเรามาดูในเรื่องของอันตรายจากไฟรั่วนะครับว่าอันตรายจากไฟรั่วนะครับเราใช้ไฟ210โวลต์นะครับนะแต่ถ้ามากกว่านั้นนะครับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับก็จะไม่สามารถที่จะอาจจะทำงานได้อาจจะมีไฟที่ทำให้เครื่องนั้นชำรุดหรือว่ามีการปล่อยไฟออกมาไม่ปกตินะครับอาจจะมีผลนะครับผลอันแรกก็คือว่าอาจจะมีไฟฟ้าผ่านร่างกายทำให้เกิดความร้อนนะครับนะอันที่สองเกิดจากเนื้อเยื่อนะครับนะเพราะฉะนั้นสองอันนี้ก็จะทำอันตรายกับผู้ป่วยอันนี้นักกายภาพเขาจะเรียนแล้วก็จะรู้ว่านะครับเป็นอย่างไรนะครับนะเพราะปกติแล้วกระแสที่ผ่านไปผู้ป่วยนะครับถ้าเราคิดถึงในเรื่องเขาจะคุมกระแสคงที่เขาไม่ค่อยดูเรื่องวอลต์เท่าไหร่นะครับนะอย่างเช่นเราส่งเข้าไป5มิลลิโวลต์นะครับแต่แรงดันนั้นไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าเครื่องเนี่ยมันจะเป็นออโต้เคอร์เรนต์นะครับเวลาที่เราให้เคอร์เรนต์5มันก็5นะครับอยู่ที่ความต้านทานของผู้ป่วยว่าถ้าความต้านทานผู้ป่วยมากแรงดันก็จะสูงขึ้นนะครับแต่ว่าขออย่างเดียวก็คือกระแสที่กระตุ้นนะครับต้องเท่าเดิมนะครับเพราะบางคนอาจจะ100โวลต์นะครับแต่ว่า5มิลลิแอมเพราะว่ามีความต้านทานต่ำบางคนอาจจะแค่50โวลต์นะครับเพราะว่าความต้านทานก็ต่ำกว่ากระแสก็จะ5มิลลิแอมเหมือนเดิมนะครับนะอันนี้ก็จะทำให้ปลอดภัยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีแรงดันไฟฟ้ามันเกินความจำเป็นนะครับกับที่เครื่องรับได้นะครับมันก็อาจจะทำให้มีกระแส คุมไม่ได้นะครับกระแสเพิ่มหรือว่าแรงดันที่เข้าผู้ป่วยนั้นมีอาการนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าแผ่นเพลทหรืออิเล็กโทรดที่ผู้ป่วยนั้นไม่ดีนะสนิทนะครับนะมีโอกาสที่จะเบิร์นได้นะครับเพราะว่าเวลาที่ไม่สนิทแรงดันมันจะสูงพอแรงดันสูงปั๊บมันก็อาจจะทำให้เกิดประจุไฟฟ้านะครับโดดข้ามทำให้ผู้ป่วยนั้นได้รับอันตรายนะเพราะนั้นตรงนี้เขาก็เลยต้องเอาเจลทานะเจลทาเพื่อป้องกันเรียกว่าเซอร์เฟสแบดเซอร์เฟสนะก็คือเซอร์เฟสที่ไม่ดีนะครับนะทำให้เกิดการรั่วเกิดการเบิร์นของผิวหนังแล้วก็ระหว่างผิวหนังอิเล็กโทรดนะครับนะก็ทำให้เกิดอันตรายนะครับเห็นไหมก็จะพบว่ามีการปล่อยกระแสเนี่ยต่ำๆก็500ไมโครแอมป์นะนิดเดียวเองนะครับแล้วก็ปรับไปได้เป็น10เป็น100มิลลิแอมป์นะครับเพราะว่าเวลาที่เขารักษาผู้ป่วยกระตุ้นนะครับถ้าปวดมากเขาก็จะกระตุ้นเยอะนะครับเวลาเราสัมผัสนะแรงถ้าเกิดว่าเราไปจับไฟ DC เนี่ยเหมือนแบตเตอรี่ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่รู้สึกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยเป็นคลื่นเป็นเพาส์ปุ๊บเข้าไปจะรู้สึกตุ๊บใช่ไหมอันเนี้ยให้แรงดันมันสูงขึ้นนะครับแล้วก็แสให้มันไหลปกติแล้วที่เราจับแบตเตอรี่ไม่เป็นไรเพราะว่ากระแสมันน้อยมากไม่ถึงมิลลิแอมมั้งเพราะว่าความต้านทานเราสูงนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องสเตเบลไลเซอร์ถ้าเกิดเขาใส่สัก10มิลลิแอมอย่างเงี้ยนะแรงดันอาจจะเป็น100โวลต์นะครับเพราะว่ากระแสที่ผ่านร่างกายว่าของเราร่างกายเรา 1K นะครับก็เอา1มิลลิแอมคูณเอ้ยเดี๋ยวก่อนถ้าตัวเรา1กิโลโอห์มใช่ป่ะนะครับถ้าเราต้องการ10มิลลิแอมนะครับเราก็ดูแรงดันก็เอา10มิลลิแอมคูณด้วย 10K ก็คือเท่าไหร่10โวลต์หรือเปล่าเอาหน่วยตัดกันนะหน่วยมิลลิแอมตัดกันหน่วยกิโลโอห์มนะครับก็ได้ได้100โวลต์100โวลต์ไม่10โวลต์นะครับ100โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าถ้าเราตั้งเครื่องที่ประมาณ10มิลลิแอมนะโนโหลดนะยังไม่สัมผัสผู้ป่วยแรงดันประมาณอาจจะ100โวลต์กว่าๆนะครับพอสัมผัสผู้ป่วยปุ๊บก็จะเหลือแรงดันเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จึงบอกว่าเอ้ยระวังนะเวลาที่ใช้เครื่องสเตเบลไลเซอร์เห็นว่ามันกระตุ้นกระแสน้อยๆนะแต่แรงดันอาจจะเยอะนะครับเพราะนั้นต้องใช้ผู้ป่วยเช่นอย่าเอาโปรบติดผู้ป่วยตอนที่เปิดเครื่องอย่างเงี้ยเขาห้ามนะครับอย่าเอาโปรบติดผู้ป่วยโดยที่ไม่ได้ทาเจลห้ามเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนที่โนโหลดนะตอนที่เราถือโปรบไว้อย่างเงี้ยนะครับมีไฟอยู่เยอะนะครับถ้าเริ่มสัมผัสผู้ป่วยมันก็อาจจะเกิดการเบิร์นทันทีปั๊บแล้วผู้ป่วยก็สะดุ้งหยงเลยนะเหมือนไฟช็อตนะครับเพราะว่ามันเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาโปรบติดกับผู้ป่วยเรียบร้อยทาเจลรัดแน่นนะครับเวลาปล่อยกระแสเข้าไปปั๊บมันก็10มิลลิแอมป์นะแต่ว่าแรงดันอาจจะเหลือแค่10โวลต์อย่างเงี้ยนะครับนะมันก็ไม่ทำให้เกิดการเบิร์นนะของผิวนะครับอันนี้เป็นการดูว่าเหมือนเราจะไปซ่อมนะครับหรือว่าเราจะไปเทสเครื่องนะครับอันนี้ก็พึงระวังด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าเป็นความปลอดภัยนะตอนนี้ในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยก็คงผมอธิบายเท่านี้นะเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องไปเจอในเรื่องของการฝึกงานนะเนี่ยเราจะได้ตรงนี้เยอะเลยนะครับนะฝึกงานแล้วมันได้อะไรนะครับได้ทักษะนะครับได้ความรู้นะครับได้เห็นเครื่องนะครับได้วิธีการที่เราแล้วได้ปัญหานะคืออีกอย่างคือได้ปัญหากับมาอีกนะครับเขาถามมาแบบนี้เครื่องแบบนี้บางทีเราวิเคราะห์ไม่ถูกวิเคราะห์ไม่นะมันก็นะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปดูแล้วเป็นอย่างนี้แล้วเราใช้ความรู้ของเรานะครับในการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ความรู้จากช่างนะครับที่เขาทำงานนะครับในส่วนตรงนั้นนะครับนะเราก็อาจจะได้ตรงนี้นะครับส่วนในเรื่องของความแม่นยำหรือว่าความไรที่มันถูกต้องนะมันก็จะเป็นอันหนึ่งที่ทำให้เราปลอดภัยนะครับอย่างเช่นเวลาสมัยก่อนนะผมไปซ่อมเครื่องมือปั๊บไม่เคยใช้เลยนะไอ้เครื่องวัดกาวัดลิกอะไรไม่เคยใช้นะครับต่อมาหลังๆเนี่ยนะครับเขาเห็นว่าความปลอดภัยเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะกับผู้ป่วยนะครับช่างก็ต้องปลอดภัยด้วยนะครับคนที่ทำงานด้านนี้ก็ต้องปลอดภัยด้วยเพราะฉะนั้นเครื่องต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะคือต้นทางก็คือต้นประเด็นก็คือว่าความปลอดภัยที่เป็นเรื่องของตัวที่จะเป็นตัวสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับเรานะต้องไปจัดการกับตัวนั้นนะครับนะเราไม่ไปจัดการที่ปลายเหตุนะครับเราก็เอาแต่ต้นเหตุก่อนนะครับว่ามันตรงนี้มันจุดที่เกิดมันอยู่ตรงนี้ต้องทำตรงนี้ให้มันดีนะครับนะแล้วเครื่องมือกายภาพเองมันไม่ใช่เครื่องมือที่ยากสำหรับเราเลยนะพูดง่ายๆนะเราเรียนรู้ในเรื่องเครื่องมือไอ้สาขาไอ้หน่วยอื่นมาแล้วนะหลายเรื่องนะ จริงๆแล้วเครื่องมือกายภาพเป็นระดับกลางนะครับเป็นระดับกลางที่เราก็ต้องรู้เหมือนกันนะครับแต่ผมบอกเลยว่ากายภาพเนี่ยพอเราเข้าไปฝึกงานไปทำงานแล้วไม่ค่อยเจอนะแต่ถ้าถามเราต้องตอบได้นะครับต้องแก้ปัญหาได้ต้องประเมินสถานการณ์ได้นะครับนะส่วนที่ว่าเราจะไปเจอบ่อยที่สุดก็คืออยู่เครื่องยนต์อุตสาหกรรมนะเพราะมันมีอุปกรณ์อะไรที่มันหลากหลายเยอะกว่านี้นะครับนะผมว่าไอ้ตรงเนี้ยเครื่องมือตัวนี้เราใช้หลักการใช้ความรู้วิชาชีพเรานะก็จะโอเคนะครับมีใครเพิ่มเติมไหมครับสงสัยถามได้เลยครับโอเคนะครับถ้าไม่มีก็คงจะจบขอบคุณครับในรอบต่อไปนะที่เราจะนำเสนอก็คือเป็นเรื่องของเครื่องดึงนะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้ครับขอบคุณครับ
1: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
2: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาลฟ์แล้วก็มีตัวอีวาบูเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอ็กซ์แพนชั่นวาลฟ์แล้วก็มีอีวาบูเลเตอร์แล้วก็จะมีชุดมอเตอร์โบเวอร์เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
1: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
2: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
1: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติงานบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
2: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้า าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 134A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
1: 4. Thermometer Thermometer เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อน Thermometer ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมป์คลิปแอมป์หรือ clamp meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับAC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance multimeter มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
2: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gate นะ manifold gate เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือน

รอยต่อรูปตัว Tคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่า

ว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมถ้าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมถ้าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะว่า PD

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ันที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 16:17 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยโดยทรงทำการบินด้วยพระองค์เองถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการเจริญพระราชไมตรีในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569ตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในการนี้นายเลกงซุงอธิบดีกรมพิธีการทูตและการแปลกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกราบบังคมทูลแนะนำนายเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนายหวูด่าถังประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยนายดั่งหวังซางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายฟามเวียดหงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเวียดนามที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสำหรับฝ่ายไทยมีนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยนางสาววีรกามุทิตาพรกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์พันเอกณัฐสิทธิ์มงคลธรรมผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกนาวาเอกอิสราอิสระยั่งยืนผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและนาวาอากาศเอกวาริศรามโกมุตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับระยะทาง28กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีไทยกับเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ตลอด50ปีที่ผ่านมามีการแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างใกล้ชิดปัจจุบันทั้งสองประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านสะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อกันในระดับสูงโดยตกลงจะร่วมมือกันในหลายมิติไม่จำกัดเฉพาะการค้าแต่ยังครอบคลุมทั้งการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและประเด็นระหว่างประเทศที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในอนาคตกรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ประกาศเอกราชเมื่อวันที่2กันยายน2488โดยเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองการปกครองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเวียดนามมาตั้งแต่ปี1553เดิมมีชื่อว่าแทงลองมีความหมายว่ามังกรทยานต่อมาในปี2374ได้เปลี่ยนชื่อเมืองในโอกาสที่ควบรวมกับเมืองข้างเคียงเป็นฮานอยมีความหมายว่าล้อมรอบด้วยแม่น้ำเนื่องจากกรุงฮานอยตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงและลำน้ำสาขาหลายสายทั้งนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ยกย่องให้กรุงฮานอยเป็นเมืองแห่งสันติภาพเมื่อปี2542ปัจจุบันกรุงฮานอยมีประชากรประมาณ 8.8 ล้านคนจากประชากรทั่วประเทศประมาณ 102.3 ล้านคนโดยมีคนไทยในเวียดนามประมาณ 1,700 คนและมีคนเวียดนามในไทยประมาณ 100,000 คนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงยังโรงแรมที่ประทับนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยและหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมคู่สมรสชุมชนคนไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในช่องฟรองซัวบรุนผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยและเจ้าหน้าที่โรงแรมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเสด็จ ดยในวันพรุ่งนี้จะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ก่อนจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการโดยจะทรงพบนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและบุคคลสำคัญจากนั้นจะทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการและจะทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมของเวียดนามณวัดหงอกเซินโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:55 นสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาติไทยครั้งที่65โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิกรอบทุนการลาศึกษาต่อของบุคลากรสถาบันสายวิชาการประจำปีการศึกษา2570กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาติไทยการขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา2568และภาคการศึกษาที่1

ปีการศึกษา2569การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลปีการศึกษา2568การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่และผู้สูงอายุการขออนุมัติการจัดหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่สถาบันการพยาบาลศรีเซลินทิราสภากาชาดไทยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569รูปแบบคอนซอร์เทียมกลุ่มอุตสาหกรรมผู้สูงอายุของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและร่างแผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีเซลินทิราสภากาชาดไทยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570เวลา 14:31 น.สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครทรงเปิดงานการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่12จัดโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติทุก2ปีในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่14 ถึง 16 กันยายน 2569ภายใต้แนวคิดก้าวใหม่ของวัคซีนสู่ผลลัพธ์ที่แท้จริงในโลกยุคเปลี่ยนผ่านเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับบุคคลและระดับหน่วยงานรวมถึงเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยพัฒนาการผลิตการควบคุมคุณภาพการกำกับดูแลและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ500คนโอกาสนี้พระราชทานรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัคซีนประเภทการพัฒนานโยบายองค์ความรู้การบริหารจัดการและการบริการด้านวัคซีนได้แก่รองศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ทวีโชติพิทยสุนนท์และประเภทการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่นำไปสู่ผลิตได้แก่บริษัท Global Biotech Product จำกัดและพระราชทานประกาศนียบัตรรางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่นจำนวน2คนได้แก่นายบรรพตสิริเดชาดิรกและนายวรวิทย์บุญญาทิสถานในงานมีการจัดนิทรรศการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติโดยจัดแสดง3ส่วนได้แก่รากฐานและระบบนิเวศด้านวัคซีนของชาตินวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตพลังขับเคลื่อนวัคซีนยุคใหม่และผลลัพธ์ที่ส่งถึงประชาชนและความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศนอกจากนั้นยังมีนิทรรศการจากหน่วยงานเครือข่ายร่วมจัดแสดงด้วยทั้งนี้ที่ผ่านมาโลกเผชิญกับการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกภาคส่วนทั้งในระดับชาติและนานาชาติจึงต้องตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือและป้องกันไม่ให้โรคระบาดขยายวงกว้างและเตรียมพร้อมในการวิจัยพัฒนาวัคซีนให้ได้อย่างทันท่วงทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569

วันนี้เวลา 19:06 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังริเวอร์พาร์คไอคอนสยามทรงเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569 Bangkok International Film Festival 2026ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมรวมกับสมาคมเทคนิคไทยแลบฟิล์มภาพยนตร์จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Connecting Stories Creating Opportunitiesหรือเชื่อมโยงเรื่องราวสร้างโอกาสสะท้อนความตั้งใจที่จะให้ภาพยนตร์เป็นมากกว่าสื่อเพื่อความบันเทิงแต่เป็นพื้นที่กลางที่เชื่อมโยงผู้คนวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์และภาคอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สร้างภาพยนตร์และบุคลากรจากหลากหลายประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนมุมมองสร้างเครือข่ายและต่อยอดไปสู่ความร่วมมือใหม่ในอนาคตโดยมีคณะเอกอัครราชทูตและผู้แทนทางการทูตผู้สร้างภาพยนตร์ผู้กำกับนักแสดงผู้ผลิตและบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานจัดระหว่างวันที่13ถึง27กันยายน2569จะมีการฉายภาพยนตร์กว่า150เรื่องจากทั่วโลกในโรงภาพยนตร์ชั้นนำ

0: the festival has ended. This is an ambitious vision, but cinema has always belonged to those who dare to imagine what does not yet exist. So tonight, we are opening a new edition of Bangkok International Film Festival. Let us all put this vision into action by building a bridge between Thailand and the world, between the present and the future. Let us all turn this wonderful event into ground for fruitful connections and lasting partnerships, where new opportunities are created and the vast potential of human storytelling is realized. One film, one encounter, one conversation at a time. Now, I declare the Bangkok International Film Festival 2026 open. Welcome and thank you.
1: จากนั้นทอดพระเนตรวิดีทัศน์ชุด Bangkok International Film Festival 2026สำหรับการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569ได้นำเสนอศักยภาพของคนไทยโดยจุดแข็งของไทยไม่ได้มีแค่สถานที่หรือเนื้อหาแต่คือบุคลากรไทยทุกตำแหน่งได้แก่ผู้กำกับนักแสดงนักเขียนบทและทีมงานเบื้องหลังที่มีความสามารถครบวงจรทั้งยังวางรากฐานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติของประเทศไทยให้มีความต่อเนื่องชัดเจนและเป็นจุดหมายสำคัญบนปฏิทินภาพยนตร์นานาชาติพร้อมกันนี้ทอดพระเนตรการแสดง The Power of เจ้าพระยาของศิลปินแห่งชาติและศิลปินรับเชิญรวมโดยทูบีนัมเบอร์วันไอดอลนำเสนอแนวคิดสายน้ำเจ้าพระยาของประเทศไทยเกิดจากการรวมตัวของแม่น้ำสายหลักปิงวังยมและน่าน
2: ปิยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประคังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ที่คิดเป็นทำเป็นและใช้เป็นที่มีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กับการพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนการวิจัยจิตใจและปัญญาจึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดไปนี้พิจารณาให้ได้ประโยชน์และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่24และวันที่28สิงหาคม2569การได้รับพระมหากรุณาในครั้งนี้กรรมาธิการมูลนิธิพระดาบทได้ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งที่2ของมูลนิธิพระดาภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นทางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพเจติยาจารย์จังหวัดเชียงกรุงเทพมหานครและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในบริษัทเอ็กซ์เพิร์ทเวลจำกัดศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชเรือพระที่นั่งจำลองทั้งเสริมให้ผู้ต้องขังทอผ้าลายตากระหมุกหรือผ้าตาสมุกซึ่งเป็นลายผ้าทอพื้นถิ่นประจำจังหวัดระยองตามพระดำริให้เรือนจำเป็นแหล่งรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภายใต้แนวคิดศูนย์รวมพลังใจน้อมนำพระอัจฉริยภาพสู่แรงบันดาลใจแห่งชีวิตจะแสดงพระประวัติและพระกัลยาณกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อเด็กและเยาวชนเพ
3: ื่อสวัสดีวันปีใหม่พาให้บรรดาเราทันรื่นรมเรือยามดีเปรมปรี
4: ค่ะพี่

0: ไข่แดงเข้ากันดีแล้วเราจะนำมากรองนะครับเราจะทำการกรองถึง3เที่ยวจนกว่าตัวไข่จะไม่มีลิ่มไข่ขาวอันซึ่งปัจจุบันนี้จะหาทานได้ยากลองไปฝึกทำกันดูนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ไปครับในวันนี้ผมจะมาขอเริ่มต้นที่ ATA Chapter 21นะครับเป็นเรื่องของ Air Conditioning System Maintain หรือว่าพยายามที่จะทำให้อุณหภูมิเนี่ยมันคงที่อยู่ตลอดเวลาโดยผ่านตัวที่เรียกว่ามิกเซอร์นะครับมิกเซอร์ตัวนี้จะผสมระหว่างอากาศที่ครับเป็น forward cabin แล้วก็ห้องโดยสารด้านหลังนะครับเป็น aft cabin จะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า trim air pressure relief valve นะครับวิธีการก็ที่บอกสถานะการทำงานของระบบต่างๆภายในเครื่องบิน air conditioning เป็นหนึ่งในระบบนะคุมหรือว่าอุปกรณ์ระบบอิเล็กทรอนิกเกี่ยวกับการบินนะครับจะอยู่ข้างใต้ห้องนักบินบริเวณที่หัวของเครื่องบินบริเวณนี้จะมีปากห้องนักบินด้านบนได้ดังนั้นบริเวณพวกนี้จะเป็นบริเวณที่เป็น pressurized area แต่ว่าอากาศด้านนอกครับที่เย็นมาก8โวลต์นะครับก็สามารถจะรับไฟจากบัส DC บัสหมายเลข1หรือ2ก็ได้นะครับทีนี้จะมีระบบอากันโดยสิ้นเชิงนะครับซึ่งโหลดที่นำกระแสไฟฟ้าไปใช้ก็จะใกล้เคียงกันแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่ามีปัญหาเกิดขึ้นนะครับว่าต้องการใช้ไฟจากแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็จะมีการแจ้งว่ามีกระแสไฟฟ้าเนี่ยกี่โวลต์นะครับตรงนี้แบตเตอรี่จะมีแสดงสถานะเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่ามีการเชื่อมต่อการใช้งานสมมุติว่าอยู่บนภาคพื้นนะครับอยู่ในช่วงระยะการซ่อมบำรุงอยู่นะครับเครื่องยนต์เมนหลักใหญ่ตัว IDG ตัว1กับตัวที่2ไม่ได้ทำงานนะครับตัวมันก็จะมีสถานะเป็น0โวลต์แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยก็ยังแล้วก็ระบบไฟฟ้าทำงานปกติระบบชาร์จเจอร์ก็จะทำงานของมันด้วยไปเรื่อยๆตลอดเวลานะครับจะต้องเติมไฟให้กับแบตเตอรี่เนี่ยเต็มอยู่ตลอดเวลาลักษณะของตัว Transformer Rectifier นะครับในระบบตรงนี้ที่ Rectify หรือว่าเปลี่ยนกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าสลับนะครับไปเป็นกระแสไฟฟ้าตรงเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนเป็นระบบ eCAM เอามาใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่ขณะนั้นว่าต้องการเห็นหรือว่าต้องการดูสภาวะสถานภาพของระบบใดลิกซิสเต็มตรวจสอบเพรสเชอร์นะครับฟิวซิสเต็มตรวจสอบความดันแล้วก็อุณหภูมิด้วยนะครับของน้ำมันเชื้อเพลิงครับส่งคลื่นออกมาแต่ละสนามบินก็จะมีคลื่นเนี่ยที่ไม่เหมือนกันนะครับเมื่อเราทราบว่าเราจะไปที่ใดเราก็ปรับจูนขึ้นให้ตรงนะครับง่ายกว่ามากแล้วก็มีการซิงโครไนซ์นะครับโดยใช้วิธีSatellite GPS ดังนั้นแล้วเวลานี้ก็จะตรงกันนะจะมีการเก็บข้อมูลทุกอย่างของ Engine Parameter ทั้งหมดแล้วก็เป็นเรื่องของเสียงที่มีการสื่อสารกันในเรื่องของทิศทางการบินในเรื่องของ engine parameter แล้วก็เสียงพูดด้วยนะครับทุกอย่างจะถูกประมวลแล้วก็เก็บเอาไว้นะครับในฟลายไปนะครับทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเลี้ยงตัวมันเองได้เนี่ยก็เป็นเวลาอย่างน้อยถึง30วันถ้าเกิดมันตกอยู่นะครับตัวมันก็จะครับดิมทำให้มันหรี่ได้จะได้ไม่มีการสะท้อนนะครับหรือว่าส่องเข้าหานักบินอยู่แล้วปิดทั้งหมดเลยก็ได้นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นลักษณะการควบคุมของflight crew ก็คือทางฝั่งด้านข้างๆที่นั่งนะครับส่องลงไปเพราะว่าถ้าเกิดการมีเหตุไฟไหม้หรือว่ามีควันขึ้นมานะครับจะไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยไฟพวกนี้นะครับจะนำทางไปสู่ทางออกนะครับส่วนในค่าของเครื่องบินครับอยู่ตรงบริเวณ nose landing gear นะครับจะมี2ดวงครับดวงหนึ่งเป็น taxi light อีกดวงหนึ่งทางภาคพื้นเนี่ยเห็นชัดขึ้นนะครับจาก landing light ครับในตอนนี
2: ้นะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบ นะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็น

0: 3ขั้นตอนครับ
1: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่าสี 1K แต่ 2K แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทคือสีโซลิดเนื้อสีจะดูเรียบด้านเหมือนสีน้ำทั่วไปแต่ก็จะมีความเงางามในระดับหนึ่งและจะแยกออกได้เป็น2แบบคือแบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงางามในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นแบบ2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความเงางามสีลูไซต์หรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วยตัวสีเองจะไม่มีความเงางามจะต้องมีการ
2: ก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีทับหน้าหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัดสีรองพื้นนะครับเพื่อให้ฟิล์มสีมันสม่ำเสมอกันหรือให้เรียบนะครับก็จะเริ่มใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์400ถึง500นะครับ
1: ทำความสะอาดชิ้นงานโดยการใช้ลมเป่าและต่อด้วยการใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตามอัตราส่วนที
2: ่อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่41ก็21นะครับเราจะดูได้เลยก็คือตัว

ธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

สวัสดีครับนักเรียนนะครับครูชื่อครูวิทยาจันทร์สิรินะครับนะสอนแผนกวิชาไฟฟ้ากําลังนะครับวิทยาลัยการทิพย์นวินทราชุทิศนะครับก็เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในส่วนของ EP ที่2นะครับที่จบจาก EP ที่แล้วนะครับในส่วนของ EP ที่1

ที่เราเรียนรู้ในส่วนของเครื่องมืองานเครื่องปรับอากาศไปแล้วนะครับนะในส่วนของ EP ที่2เนี่ยเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับว่าเราจะสามารถที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศเนี่ยเราต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างนะครับก็มาเข้าสู่ในส่วนของเครื่องมือกันเลยนะครับนักเรียนนะครับนะในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับเราต้องแบ่งออกมาเป็น2ส่วน2งานนะครับอันแรกคืองานติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับในส่วนหนึ่งของงานอะไรครับวัดและงานตรวจสอบงานวัดและงานตรวจสอบนะครับนะในส่วนของงานติดตั้งนะเครื่องมือชิ้นแรกนะครับถ้าเรามองนะแรกนะในส่วนของอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการทํางานนะครับอันแรกก็คืออะไรครับสว่านนะครับนะในส่วนของครูเนี่ยเห็นไหมครับครูมีสว่านอยู่หลายตัวมากนะมีสว่านอยู่2 ตัวนะสว่านตัวนี้นะครับนะจะใช้ในการขันและในการติดตั้งในส่วนของงานท่องานรางใช่ไหมครับงานรางประกอบท่อต่างๆนะครับแต่ในส่วนของสว่านตัวนี้เราจะเห็นว่าครูจะใช้ในส่วนของงานที่ใช้ในงานเจาะนะครับทําไมถึงต้องมีการเจาะเพราะในส่วนของการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศเราจะเห็นว่าในส่วนของเครื่องปรับอากาศจะมี2 ส่วนใช่ไหมครับในส่วนของส่วนที่อยู่ภายในอาคารและส่วนที่อยู่ภายนอกอาคารนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการติดตั้งเนี่ยเราจะต้องมีการเจาะในส่วนของผนังนะครับเพื่อใช้ในการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศในการเดินงานท่อนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้หนึ่งอย่างก็คือในส่วนของหัวเจาะนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของหัวเจาะแบบหัวเจาะไม้เพราะฉะนั้นในส่วนของการทํางานนะครับในการใช้งานจริงๆนะครับหน้างานหรืออาคารต่างๆเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าโครงสร้างของอาคารโดยทั่วไปก็จะเป็นโครงสร้างของคอนกรีตใช่ไหมครับในส่วนของโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างไม้เนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของหัวเจาะนักเรียนก็จะต้องมีอยู่ด้วยกันหลายๆแบบนะครับนะในส่วนของงานไม้ก็นักเรียนก็ต้องมีในส่วนของงานคอนกรีตนักเรียนก็ต้องมีนะครับนะแล้วมาดูอุปกรณ์ต่อไปไอ้ตัวนี้ก็คืออะไรครับตลับเมตรใช่ไหมครับจะใช้ในการวัดเพื่อกําหนดระยะการติดตั้งนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตลับเมตรเนี่ยนะอยากให้นักเรียนใช้อย่างน้อยก็คือมีระยะที่ความยาวประมาณ3 ถึง 5 เมตรนะครับนะไม่จําเป็นที่ต้องมียาวมากเกินไปนะครับเพราะว่าในส่วนของการติดตั้งระยะของเครื่องปรับอากาศเนี่ยเราจะติดตั้งอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับระยะของงานท่อนะตามมาตรฐานก็คือไม่เกิน4 เมตรนะครับนะแต่ว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการติดตั้งก็คือตลับเมตรที่เราจะใช้ในการวัดเพื่อระบุตำแหน่งในการติดตั้งอุปกรณ์นะครับนะมาดูอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับนะอีกส่วนหนึ่งสำคัญเลยอันนี้ครับนะอันนี้คืออะไรครับมีหลายหน้าตาใช่ไหมครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับนะส่วนของโครงสร้างรูปแบบรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับนะนี่อยู่ที่การเลือกใช้ใช่ไหมครับถ้ามันขนาดเล็กหน่อยเราก็สามารถที่จะใช้ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แคบแต่ถ้าใหญ่หน่อยประโยชน์ของมันคือสามารถที่ใช้ในส่วนของพื้นที่ที่กว้างได้อันนี้คืออะไรครับนักเรียนทราบไหมในส่วนของตัวนี้ก็คือระดับน้ํานะครับนะในส่วนของระดับน้ํานักเรียนจะเห็นว่า2 ตัวนี้เหมือนกันเลยนะครับนะใช้ในการวัดมุมต่างๆนะครับนะในส่วนของแนวดิ่งนะครับนะนักเรียนก็สามารถดูได้นะครับก็ดูจากเส้นตัวนี้นะครับระดับลูกน้ําตัวนี้นะในส่วนของแนวนอนนะครับนักเรียนก็สามารถดูตําแหน่งของลูกน้ําตัวนี้นะครับหรือจะดูในส่วนของแนวตั้งฉากก็สามารถดูในส่วนของระดับน้ําตัวนี้เพราะฉะนั้นระดับน้ำ2 ตัวนี้เหมือนกันนะครับแต่มีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับเวลาที่นักเรียนจะนําไปเลือกใช้เนี่ยก็อยู่กับการใช้งานนะครับถ้านักเรียนจะใช้ในพื้นที่ที่แคบๆก็ใช้ตัวเล็กๆมันก็จะง่ายและสะดวกสําหรับการทํางานนะครับนะโดยทั่วไปนะครับในส่วนของระดับน้ําเนี่ยเราจะใช้ในการวัดระดับของการติดตั้งนะครับในส่วนของอะไรครับทราบไหมทําไมถึงต้องใช้ระดับน้ําระดับน้ำหนึ่งบอกอะไรครับแนวระดับใช่ไหมครับแนวระดับแนวดิ่งแนวนอนนะครับนะเลขส่วนหนึ่งบอกระดับในส่วนของการติดตั้งระบบอะไรครับแผงคอยเย็นหรือว่าชุดแฟนคอยยูนิตนะครับเป็นหลักเพราะในส่วนของการ

ติดตั้งชุดเป็นพอยูนิตเนี่ยระดับน้ําเป็นสิ่งสําคัญถ้านักเรียนตั้งระดับน้ําผิดพลาดนะครับนะในส่วนของน้ําที่จะเดินทิ้งออกสู่ภายนอกเนี่ยนะจะมีผลกับการถ่ายเทน้ําทิ้งของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนะเดี๋ยวก็เราจะมาเรียนรู้และนําไปใช้ในครั้งต่อไปนะครับเครื่องมือต่อไปนะครับในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการขันนะครับอันนี้เรียกว่าอะไรครับนะมีหลายไซส์หลายขนาดเลยนะครับอันนี้เราเรียกว่าประแจเลื่อนนะครับนะเรียกว่าประแจเลื่อนนะครับจะใช้ในการขันในส่วนของชุดเซอร์วิสวาล์วนะครับหรือใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างงานท่อระหว่างชุดเป็นคอยยูนิตกับชุดคอนเดนซิ่งยูนิตหรือชุดคอยร้อนคอยเย็นที่อยู่ด้านนอกนะครับเราจะใช้ในการขันเพราะว่าในส่วนของการขันถ้าเราใช้ครีมแบบธรรมดาเนี่ยนะแรงของการทํางานนะครับจะไม่เพียงพอนะครับเมื่อแรงไม่เพียงพอเนี่ยนะในส่วนของสารทําความเย็นที่อยู่ในระบบเนี่ยถ้าเราขันไม่แน่นนะครับผลที่เกิดขึ้นอะไรครับสารทําความเย็นรั่วไหลนะระบบเครื่องปรับอากาศของเราก็จะใช้งานได้ไม่นานนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของการใช้งานนะครับในส่วนของชุดเครื่องมือชุดนี้นะครับก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับเลือกใช้งานให้เหมาะสมนะครับอันต่อไปแต่ตัวนี้คืออะไรครับครีมล็อกนะครับทำไมถึงต้องใช้ครีมล็อกนะครับในส่วนของครีมล็อกตัวเนี้ยทำไมถึงต้องใช้นะครับในส่วนของการจับชิ้นงานบางครั้งนะครับถ้าเราใช้แค่ประแจเลื่อนนะครับเราไม่สามารถจับชิ้นงานได้แข็งแรงนะครับเราก็ต้องใช้ครีมล็อกเนี่ยทำหน้าที่ในการล็อกตำแหน่งของงานนะในการจับในการขันเพื่อให้แข็งแรงนะครับโดยการปรับโดยในการใช้งานเนี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับพื้นฐานของการใช้งานเครื่องมือตรงนี้ก็จะเรียนรู้พร้อมในการทํางานหรือว่าทักษะการทํางานที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือครีมล็อกนะครับนะอุปกรณ์ต่อไปนะครับนะอันนี้นะครับเราเรียกว่าชุดประแจหกเหลี่ยมหรือว่าประแจเอลนะครับถามว่าเป็นสิ่งสําคัญไหมเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะในระบบเครื่องปรับอากาศเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้เมื่อต้องการที่จะเปิดจุดนะครับจุดถ่ายเทน้ํายาของเซอร์วิสวาล์วของระบบถ้านักเรียนไม่มีประแจเอลหรือไม่มีประแจหกเหลี่ยมตัวนี้นะครับนะในการที่เราจะปล่อยน้ํายาเข้าสู่ระบบสารทำความเย็นนะในระบบงานท่อนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะปล่อยระบบน้ํายานั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับนะเวลานักเรียนไปซื้อมันก็มีหลายๆขนาดหลายๆไซส์นะครับขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องปรับอากาศเวลาที่เราใช้งานเราก็เลือกใช้ตามขนาดที่เหมาะสมนะครับเอาอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับอุปกรณ์ตัวต่อไปก็อุปกรณ์พวกการขันนะครับนะในส่วนของอะไรครับไขควงนะครับอุปกรณ์สองตัวนี้แตกต่างกันอย่างไรนะเรามาดูนะครับนะก็คือในส่วนของการนําไปใช้งานนั่นเองนะครับในปากไขควงเห็นไหมครับนะไขควงตัวนี้เป็นไขควงแบบไหนครับแบบปากแฉกเห็นไหมครับนะใช้กับสกรูที่เป็นประตูสกรูแฉกนะครับนะส่วนตัวนี้นะจะใช้ในส่วนของอะไรครับเป็นไขควงปากแบนนะครับจะใช้ในการขันในส่วนของสกรูที่เป็นไขควงแบบอะไรครับแบบที่เป็นมุมตัดนะครับนะประโยชน์ของการใช้งานไขควงสองตรงนี้นะถ้านักเรียนต้องการที่จะขันนะครับนะก็คือเราใช้ตัวนี้ใช่ไหมครับใช้ไขควงปากแฉกในการขันแต่ถ้าเราต้องการที่จะขันเพื่อย้ํานะครับนะประโยชน์ของไขควงนะเราก็ต้องใช้ไขควงปากแบนนะครับเพื่อใช้ในการขันย้ําสกรูนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานเนี่ยความแข็งแรงเป็นสิ่งสําคัญนะครับนะถ้าเราต้องการความแข็งแรงเราก็ต้องย้ำด้วยไขควงปากแบนเป็นหลักนะครับนะอุปกรณ์ตัวต่อไป

เภทของช่างก่อสร้างใช่ไหมนะลักษณะของค้อนรูปร่างหน้าตามันก็จะมีมุมอยู่แค่นี้นะครับในส่วนของค้อนที่เราใช้ก็จะใช้ค้อนช่างไฟฟ้านะครับที่ใช้ในการทํางานนะครับนะจะมีมุมที่ใช้ในการทํางานคือมุมโต๊ะนะในพื้นที่ที่กว้างแล้วก็ในพื้นที่ที่แคบนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการใช้งานก็ใช้งานให้ถูกต้องนะครับอันต่อไปนะครับอุปกรณ์ตัวต่อไปก็จําพวกครีมต่างๆนะครับนะครีมที่เราใช้นะครับมีด้วยกัน3ตัวนะครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือครีมรวมนะครับนะจะใช้ในการทํางานในส่วนของงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศเช่นเดียวกันนะครับนะทำไมถึงเรียกครีมรวมนะครับเพราะว่าในส่วนของครีมเนี่ยนะมันจะมีพื้นที่ในการทํางานเนี่ยมากมายนะครับและในการจับในการตัดนะครับเราถึงเรียกครีมตัวนี้ว่าครีมรวมนะครับนะอันต่อไปก็จะเป็นครีมอะไรครับตัวที่2เป็นอะไรครับเป็นครีมตัดนะครับจะใช้ในการตัดในส่วนของสายไฟนะครับในงานเดินสายระบบไฟฟ้านะครับนะครีมตัวที่3อีกตัวหนึ่งนะครับนะอันนี้ครีมปากแหลมนะครับนะทำไมถึงต้องใช้ครีมหลายๆตัวเพราะว่าอะไรครับประโยชน์ในการใช้งานในการทํางานนะครีมปากแหลมจะใช้ทํางานในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แคบพื้นที่เข้าถึงได้ยากนะครับนะเราก็ใช้ครีมปากแหลมเนี่ยในการจับชิ้นงานนะครับเพราะฉะนั้นในการใช้งานนะครับนะเครื่องมือแต่ละตัวเนี่ยนักเรียนต้องใช้เครื่องมือให้ควบคู่ไปกับงานด้วยนะครับนะอุปกรณ์ต่อไปนะครับอันนี้คืออะไรครับนะนักเรียนทราบไหมอันนี้คืออะไรครับโหนซอนะครับที่ทําหน้าที่ในการเจาะนะทําไมถึงต้องมีโหนซอในการเจาะเพราะในส่วนของการเจาะตําแหน่งอย่างเช่นต้องการเข้าบล็อกตําแหน่งที่ต้องการเข้าสายนะครับนะนักเรียนอาจจะต้องใช้ดอกโหนซอตัวนี้ในการเจาะตําแหน่งด้วยนะครับนะอันต่อไปนะครับนะนะจำพวกนะนะคัตเตอร์นะอันนี้จะเป็นคัตเตอร์สําหรับงานอะไรครับการทํางานโดยทั่วไปใช่ไหมครับงานไฟฟ้านะงานติดตั้งงานตัดต่างๆนะครับนะแต่ไม่สามารถนําไปใช้ในงานท่อได้ใช่ไหมครั้งที่แล้วมีอยู่ตัวหนึ่งชื่อเหมือนกันไหมครับชื่อเหมือนกันเลยนะครับคัตเตอร์แต่เป็นคัตเตอร์สําหรับงานท่อนะครับแต่ตัวนี้เป็นคัตเตอร์สําหรับงานไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรียกจะเอาคัตเตอร์มาใช้งานเนี่ยนะนักเรียนจะต้องหยิบให้ถูกต้องด้วยนะครับว่ามันใช้งานกับงานอะไรนะครับอ้าวมาดูอันต่อไปนะครับเครื่องมือตัวต่อไปนะครับนะอุปกรณ์อันต่อไปก็จะเป็นอะไรครับอันนี้ก็คือเทปพันสายนะครับในส่วนของเทปพันสายเนี่ยเราจะใช้ในการพันในส่วนของวงจรไฟฟ้านะครับนะและในส่วนของการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานนะครับในส่วนของงานท่อน้ํานะครับเราก็ใช้งานเหมือนกันนะครับในส่วนของเทปพันสายตัวนี้นะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเลื่อยนะครับในตัวนี้คือเลื่อยตัดเหล็กนะครับนะเราจะใช้ในงานตัดงานท่อนะครับงานท่อน้ํางานรางครอบท่อนะครับนะและงานติดตั้งอื่นๆนะครับที่จําเป็นที่ต้องใช้ตัดใช้ในการตัดในส่วนของโครงสร้างของระบบของตัวโครงสร้างของเครื่องปรับอากาศนะครับนะเพื่อการเดินงานท่อต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานนะครับนะเลื่อยก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นเดียวกันนะครับเวลาที่เราต้องการที่จะตัดนะก็ยังขาดอีกส่วนหนึ่งนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้นะครับในส่วนของเครื่องมือเมื่อกี้เราเรียนรู้ในส่วนของเครื่องมือสําหรับงานติดตั้งใช่ไหมครับแต่ยังมีเครื่องมือชิ้นหนึ่งนะครับก็คือเครื่องมือสําหรับเกี่ยวกับงานวัดระบบไฟฟ้านะครับนะก็คือในส่วนของมิเตอร์นะครับนะมิเตอร์นะมิเตอร์ที่เราจะใช้มี2ส่วนนะครับมิเตอร์ที่เราจะใช้นี่มีอยู่2ตัวนะครับนะตัวนี้เราเรียกว่าเทมออนมิเตอร์นะครับเราจะใช้ในการวัดในส่วนของค่าอะไรครับค่ากระแสไฟฟ้านะเมื่อเราต้องใช้ในการเมื่อเราต้องการทราบค่าของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับว่ามีค่ากระแสไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับนะอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นมัลติมิเตอร์นะครับแต่เป็นมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับในส่วนของมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลเนี่ยเราจะใช้ในการวัดค่าของแรงดันไฟฟ้านะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของวงจรไฟฟ้าถ้าเราต้องการทราบนะครับว่ามีค่าแรงดันเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถ

จะใช้มัลติมิเตอร์ตัวเนี้ยใช้ในการวัดและตรวจสอบค่าแรงดันนะครับไว้ใช้ในการวัดค่าความต่อเนื่องของวงจรนะครับหรือใช้ในการวัดค่าความต่อเนื่องของระบบได้นะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ของมิเตอร์เหมือนมิเตอร์ตัวนี้นะครับนะก็สามารถใช้กับระบบไฟฟ้าได้นะครับจบในส่วนของเครื่องมือนะครับที่ใช้ในงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนะในส่วนของนักเรียนที่กําลังนั่งเรียนหรือว่ามีพวกมีความสนใจนะครับนะครูก็ได้อธิบายในส่วนของเครื่องมือใช่ไหมครับในส่วนของการใช้งานในส่วนของประโยชน์ของเครื่องมือที่นําไปใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการทํางานในระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าจะมีเครื่องมือค่อนข้างจะเยอะนะครับทั้งในส่วนของเครื่องมือสําหรับงานเครื่องปรับอากาศนะครับและเครื่องมือสําหรับงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเครื่องมือเนี่ยเมื่อเรารู้และเข้าใจนะครับการนําไปใช้งานทุกครั้งนะครับเราก็ต้องสามารถที่จะเลือกใช้เครื่องมือให้ถูกต้องนะครับนะตอนนี้ก็จะจบในส่วนของการใช้เครื่องมือนะครับในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับนะในส่วนต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในส่วนของส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศบ้างนะครับว่าเครื่องปรับอากาศหนึ่งตัวเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรนะครับนะก่อนอื่นนะครับนักเรียนน่าจะเคยเห็นเครื่องปรับอากาศใช่ไหมครับที่เราเรียกว่าแอร์นะครับนะโดยทั่วไปเราก็เรียกสั้นๆว่าแอร์นะครับแต่ในส่วนของเครื่องปรับอากาศเนี่ยมันก็มีหลายๆประเภทหลายๆหน้าตานะครับทั้งในส่วนของเครื่องปรับขนาดเล็กนะครับที่เราใช้ในการในที่เราใช้กันในครัวเรือนนะครับตามบ้านพักที่หรือที่อยู่อาศัยต่างๆนะครับเป็นเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กนะครับนะเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กหรือขนาดกลางหรือขนาดใหญ่เนี่ยนะครับนะโดยทั่วไปเราจะเรียกว่าเป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนในส่วนของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเนี่ยประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับถ้าทางภาษาช่างหรือว่าทางภาษาของเครื่องปรับอากาศเราเรียกว่าชุดที่อยู่ที่เรียกว่าชุดที่อยู่ภายในนะครับและชุดที่อยู่ภายนอกนะครับชุดที่อยู่ภายในนะครับคือชุดที่อยู่ภายในห้องนะครับคือชุดนี้นะครับเราเรียกว่าชุดเป็น for unit นะครับถ้าเราเรียกสั้นๆก็คืออะไรครับคอยเย็นใช่ไหมครับทําหน้าที่ให้ลมเย็นนะครับกระจายลมเย็นภายในห้องนะครับเลขส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่อยู่ภายนอกก็คือชุดนี้นะครับเราเรียกว่าชุดอะไรครับชุดคอยร้อนหรือชุด condensing unit นะครับโดยหน้าที่หลักๆของ2ชุดนี้นะครับนะจะทํางานก็คือในส่วนของชุดที่อยู่ภายในอาคารนะครับนะชุดที่เป็นชุดแฟนคอยูนิตจะทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนอุณหภูมินะของอากาศที่อยู่ภายในห้องนะครับโดยอาศัยในส่วนของอะไรครับนักเรียนทราบไหมทําไมอุณหภูมิภายในห้องถึงลดลงนะครับทําไมถึงแฝงอุณหภูมิภายในห้องถึงมีอากาศที่เย็นและอากาศลดลงนักเรียนทราบไหมว่าอ้าวแล้วความร้อนมันหายไปไหนนักเรียนทราบไหมครับนะในส่วนของความร้อนที่มันหายไปนะครับนะเราเรียกว่าการนําพาความร้อนนะครับนะและอะไรที่นําพาความร้อนออกไปนะครับในส่วนของการนําพาความร้อนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยนะมันจะผ่านอะไรนักเรียนทราบได้ไหมครับภาพในส่วนก็คือในส่วนของสารทําความเย็นนะครับอ้าวแล้วสารทําความเย็นนะครับที่ไหลหมุนเวียนอยู่ในระบบใช่ไหมครับเพราะว่าในส่วนของชุดคอยร้อนและชุดคอยเย็นเนี่ยเป็นคอยยูนิตและคอนเดนซิ่งยูนิตเนี่ยจะเชื่อมต่อโดยอะไรครับในส่วนของงานท่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของงานท่อน้ํายานะครับที่เราทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อระหว่างชุด2ชุดนะครับโดยภายในของท่อน้ํายาเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยสารทําความเย็นนะครับที่ไหลหมุนเวียนนะครับในลักษณะของลูปวงจรปิดใช่ไหมครับนะไหลจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนสถานะซึ่งกันและกันนะครับนะซึ่งประโยชน์ของสารทําความเย็นเนี่ยนะครับจะทําหน้าที่ในการดึงความร้อนนะครับโดยสารทําความเย็นที่อยู่ในชุดเป็นคอยูนิตนะครับชุดนี้นะครับนะจะดึงความร้อนของภายในนอกภายในห้องเนี่ยนะครับออกไปทิ้งสู่นอกห้องนะครับโดยนักเรียนจะเห็นว่าเวลาที่เครื่องปรับอากาศทํางานนะครับชุดเป็นคอยูนิตเมื่อเราเปิดเบรกเกอร์หรือเปิดรีโมทนะครับชุดเป็นคอยูนิตจะทํางานก่อนใช่ไหมครับนักเรียนเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาที่นักเรียนเปิดเครื่องปรับอากาศอะไรทําก่อนอะไรทําหลังนะเมื่อเราเปิดระบบเครื่องปรับอากาศไม่ว่าจะเปิดอุณหภูมิไหนก็แล้วแต่ใช่ไหมครับพอเราเปิดปุ๊บเครื่องตัดเครื่องสตาร์ททํางานนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าชุดเป็นคอยูนิตชุดในจะทํางานใช่ไหมครับนะระบบบานสวิงนะของแฟนคอยยูนิตที่อยู่ตรงนี้ก็จะเปิดออกนะครับเมื่อเปิดออกนะระบบพัดลมที่อยู่ภายในนะครับนะก็จะทํางานแล้วก็หมุนโปรอากาศภายในห้องเพื่อให้อากาศภายในห้องเนี่ยเกิดการหมุนเวียนก่อนนะครับโดยระยะในการโปรอากาศเนี่ยอยู่ประมาณ1-3 นาที

นะครับหลังจากนั้นจะสั่งให้ชุดไหนทํางานครับชุดคอยร้อนหรือชุด Condensing Unit นะครับก็คือชุดนี้นะครับนะให้ทํางานนะถ้านักเรียนสังเกตนะครับเวลาที่มันทํางานนะครับชุดเฟนคอยยูนิตจะสั่งและมีรีเลย์ดังติ๊กนะครับนะจะมีเสียงดังนิดนึงแล้วก็สั่งให้ชุดเฟนคอยยูนิตทํางานนะเมื่อชุดเฟนคอยยูนิตทํางานเนี่ยนะครับในส่วนของชุดเฟนคอยยูนิตประกอบไปด้วยอะไรครับคอมเพรสเซอร์ใช่ไหมครับประกอบไปด้วยพัดลมระบายความร้อนนะประกอบไปด้วยอะไรอีกนะประกอบด้วยชุดที่ทําหน้าที่ในการลดแรงดันใช่ไหมครับนะหรือว่าเรียกว่าแคปทิวนะครับนะซึ่งส่วนประกอบต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวนักเรียนจะมาเรียนรู้กันนะว่ามันอยู่ตรงไหนนะในชุดเฟนคอยยูนิตมีอะไรบ้างในชุดคอนเดนซิ่งยูนิตมันมีอะไรบ้างนะครับนะก่อนที่เราจะนําไปสู่การติดตั้งนะครับเดี๋ยวครูจะสาธิตนะครับยกตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าถ้าในส่วนของชุดเฟนคอยยูนิตนะเมื่อเราเปิดออกมาเมื่อเราเกณฑ์ในส่วนของโครงสร้างฝาครอบหรือส่วนประกอบออกมาเนี่ยนักเรียนจะเห็นอะไรนะครับนะประกอบไปด้วยอะไรและอะไรที่ทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนอะไรที่ทําหน้าที่ในการหมุนเวียนนะครับในขณะที่มันเกิดการทํางานของระบบสานทําความเย็นนะครับเดี๋ยวครูจะเอาชุดสาธิตมาให้นักเรียนดูนะครับ

อันนี้ก็จะเป็นชุดสาธิตนะครับเกี่ยวกับระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนะตัวนี้เป็นเครื่องปรับอากาศแบบ Split Type นะครับเป็นเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กนะครับขนาด9,000 BTU นะที่เหมือนเมื่อกี้ที่ครูบอกแล้วนะครับในส่วนของชุด Fan Coil Unit คือชุดไหนชุดนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ครูถอดในส่วนของโครงสร้างแล้วนะครับเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนะครับนะนะเมื่อครูถอดโครงสร้างภายนอกนะครับโครงสร้างภายนอกคือกรอบใช่ไหมครับกรอบที่ทําหน้าที่ในการปิดนะครับก่อนที่เราจะไปทําการติดตั้งตัวจริงนะครับเรามารู้ก่อนว่าอะไรคืออะไรนะครับนะในชุดนี้นะเมื่อครูถอดโครงสร้างภายนอกออกมามันก็จะมีหน้าตาลักษณะนี้นะครับนะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับนะทำยังไงอากาศที่ออกมาถึงมีความเย็นนะครับนะนะส่วนที่1นะครับโครงสร้างของมันคือชุดนี้นะครับนะที่เป็นแผงนะครับแผงอลูมิเนียมแล้วก็มีท่อทองแดงเราชุดว่าเรียกว่าอะไรครับแผงคอเย็นนะครับนะในส่วนของแผงคอเย็นเนี่ยจะทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อจากอะไรครับจากแผงคอร้อนใช่ไหมครับชุด condensing unit มาสู่ชุดแฟนคอยูนิตโดยผ่านอะไรครับผ่านงานท่ออันนี้คืองานท่อน้ํายานะครับที่ไหลผ่านเข้ามานักเรียนจะเห็นว่ามีท่อน้ํายาเนี่ยไหลวนไปวนมานะครับอยู่ในแผงคอยอยู่ในแผงคอยนะครับนะโดยคุณสมบัติของแผงคอยตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนสถานะการทําความเย็นนะถ้านักเรียนทําความเข้าใจนะครับในระบบของเครื่องปรับอากาศนะครับนะสถานะของสารทําความเย็นเนี่ยจะทํางานในแต่ละส่วนไม่เหมือนกันนะครับนะในส่วนของเพชเชอร์แรงดันน้ํายาแล้วก็สถานะสารทําความเย็นนะครับจะมีลักษณะของสารทําความเย็นนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับในส่วนของแผงคอยเย็นเรามาดูสถานะต้องเข้าใจคําว่าสถานะสารทําความเย็นก่อนนะครับนะในการทํางานนะองค์ประกอบหลักๆของเครื่องปรับอากาศเนี่ยมีอยู่4ส่วนนะครับมีอยู่4ส่วนนะส่วนที่1คือคอมเพรสเซอร์นะครับส่วนที่1คือคอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์เนี่ยจะทําหน้าที่ในการดูดและอัดสารทําความเย็นเพราะฉะนั้นนะหน้าที่หลักของมันมีแค่นี้ครับดูดและอัดสารทําความเย็นนะเมื่อนักเรียนรู้แล้วว่าคอมเพรสเซอร์ทําหน้าที่ในการดูดและอัดสารทําความเย็นนะครับตัวมันนะสถานะของคอมเพรสเซอร์นะจะรับสถานะของสารทําความเย็นประเภทอะไรนักเรียนต้องทราบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทราบเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นนะถ้าเราใส่สารทําความเย็นที่เป็นผิดสถานะเข้าไปนะครับจะทําให้อะไรครับคอมเพรสเซอร์พังนะครับในส่วนของคอมเพรสเซอร์คือตัวนี้นะครับตัวที่อยู่ด้านนอกนะอยู่ที่ชุดอะไรครับชุด condensing unit นะครับชุดคอยร้อนไอ้ตัวนี้คือคอมเพรสเซอร์คืออะไรครับปัจจัยที่1เลยนะครับตัวนี้หัวใจหลักเลยนะครับนะส่วนที่1คือคอมเพรสเซอร์ทําหน้าที่และอะไรทําหน้าที่อะไรครับดูดและอัดสารทําความเย็นใช่ไหมในส่วนของคอมเพรสเซอร์เนี่ยนะนักเรียนสังเกตได้นะครับว่ามันมีท่ออยู่2ท่อใช่ไหมครับนี่ครับนักเรียนจะเห็นว่าในส่วนของท่อ2ท่อนะจะทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อจุดนี้เราเรียกว่าจุดเซอร์วิสวาล์วนะครับนะเมื่อสารทําความเย็นนะครับเข้าคอมเพรสเซอร์นะสถานะของคอมเพรสเซอร์สถานะของสารทําความเย็นนะครับที่เข้าคอมเพรสเซอร์ต้องมีสถานะเป็นก๊าซเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของสารทําความเย็นที่หมุนกลับมานะครับเข้าคอมเพรสเซอร์เนี่ยสถานะสารทำความเย็นจะต้องเป็นก๊าซนะครับห้ามเป็นของเหลวถ้าเป็นของเหลวหรือเป็นลิควิดเนี่ยจะทําให้ลิ้นของคอมเพรสเซอร์เนี่ยเกิดความเสียหายนะนักเรียนอาจจะเคยได้ยินเสียงของลิ้นคอมเพรสเซอร์ดังนะดังแกแกอันนี้คือคอมเพรสเซอร์มีปัญหานะครับนะสถานะของสารทำความเย็นนะที่ใส่เข้าไปในระบบนะจะมีปัญหาคืออะไรครับคอมเพรสเซอร์อาจจะเสียหายได้นะครับนะส่วนที่1นะใช่ไหมครับตอนนี้คือส่วนที่1ใช่ไหมครับก็คือคอมเพรสเซอร์ส่วนที่2คืออะไรครับส่วนที่2คือนะวัตจักรสารทำความเย็นส่วนที่1คอมเพรสเซอร์นะครับนะส่วนที่2คือพัดลมใช่ไหมครับระบายความร้อนนะครับก็คือแผงคอยร้อนที่ condensing unit นั่นเองนะครับนะก็คือชุดระบายความร้อนนะครับประโยชน์ของชุดระบายความร้อนชุดนี้หรือแผง condensing unit เนี่ยทําหน้าที่อะไรครับนักเรียนทราบไหมนักเรียนทราบไหมครับว่าแผงคอยร้อนตัวนี้ทําหน้าที่อะไรทําไมถึงมันร้อนทําไมถึงต้องมีอยู่ในระบบนะครับ
ในส่วนของแผงค่อยร้อนนี่ทําหน้าที่อยู่สองส่วนนะครับหนึ่งทำหน้าที่ในการระบายความร้อนนะครับโดยผ่านตัวกลางคืออะไรครับตัวกลางก็คืออะไรครับตัวกลางที่ทําหน้าที่ในการระบายความร้อนก็คือชุดนี้นะครับพัดลมนะพัดลมระบายความร้อนนะตัวนี้คือพัดลมระบายความร้อนนะครับนะที่เป็นตัวกลางในการดึงความร้อนนักเรียนคิดว่าพัดลมตัวนี้หมุนดึงอากาศเข้าหรือเป่าอากาศออกพัดลมเป่าคอยร้อนหรือว่าดึงอากาศร้อนดึงทิ้งครับดึงเข้าหรือเป่าออกทราบไหมครับนะในส่วนของพัดลมตัวนี้นะครับจะดึงอากาศเข้านะครับจะดึงอากาศเย็นนะครับดึงอากาศเย็นที่อยู่โดยรอบนะครับด้านหลังนี่นะครับนะอากาศที่มีอุณหภูมิลดนะครับมีอุณหภูมิน้อยกว่านะครับผ่านแผงคอยร้อนที่มีอุณหภูมิสูงนะครับแล้วทิ้งออกไปสู่ด้านนอกนะครับนะตัวที่หน้าที่ของมันอันที่หนึ่งคือระบายความร้อนใช่ไหมครับโดยการนําพาโดยระบบระบายความร้อนจากพัดลมอันที่สองคืออะไรครับทราบไหมอันที่สองคือทําหน้าที่เปลี่ยนสถานะของสารทําความเย็นนะครับนะเปลี่ยนสถานะของสารทําความเย็นที่มีสถานะเป็นก๊าซอุณหภูมิสูงความดันสูงนะครับนะให้ไหลหมุนเวียนนะครับเข้าไปสู่อุปกรณ์ตัวต่อไปนะเพราะฉะนั้นในส่วนของอุปกรณ์ตัวต่อไปเนี่ยนะก็คือในส่วนของชุดนี้นะชุดนี้นะครับชุดนี้นะอันนี้คือท่อเคปทิวนะครับอันนี้คือท่อเคปทิวนะครับจะเป็นท่อรูเข็มถ้าภาษาช่างเขาอาจจะเรียกว่าท่อรูเข็มนะครับแต่ภาษาของมันก็คือท่อเคปทิวนะครับนะท่อเคปทิวทําหน้าที่ในการลดอุณหภูมิลดแรงดันของสารทำความเย็นนะครับนะแต่นะในส่วนของสารทำความเย็นเหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้นะครับนะคอมเพรสเตอร์ทําหน้าที่ในการดูดและอัดใช่ไหมครับอัดเข้ามาสู่แผงคอยร้อนสถานะของสารทําความเย็นที่เป็นก๊าซนะครับจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นของเหลวนะครับเมื่อกลายเป็นของเหลวเนี่ยนะครับนะท่อลิปิดหรือท่อตัวนี้นะครับที่เป็นสารทําความเย็นที่เป็นของเหลวเนี่ยก็จะมาเข้าที่ชุดอะไรครับท่อแคปทิวหรือท่อรูเข็มนะครับนะเพื่อลดอุณหภูมินะครับให้มีอุณหภูมิสูงความดันต่ำนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของท่อแคปทิวเนี่ยก็จะมาเชื่อมต่อกับจุดเซอร์วิสวาล์วนะครับจุดนี้นะครับแล้วกลับไปสู่ชุดไหนครับชุดแผงคอยเย็นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับองค์ประกอบที่สามก็คืออะไรครับองค์ประกอบที่สามคืออะไรครับเมื่อกี้ท่อแคปทิวใช่ไหมครับนะประกอบที่สี่คือชุดแผงคอยเย็นนะครับนะหน้าที่ของแผงคอยเย็นคือหนึ่งให้อากาศใช่ไหมครับอากาศที่เป็นลมเย็นออกมาใช่ไหมครับนะหน้าที่สองคือทําหน้าที่ในการอะไรครับทราบไหมหน้าที่ที่สอง

เปลี่ยนสถานะของสารทําความเย็นนะครับนะเปลี่ยนสถานะของสารทําความเย็นนะครับที่มีสถานะเป็นของเหลวใช่ไหมครับนะผ่านแผงคอยเย็นนะครับนะเมื่อของเหลวดึงความเย็นออกนะครับนะอุณหภูมิก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่ออุณหภูมิลมเย็นออกไปนะครับสถานะสารทําความเย็นที่เป็นของเหลวเนี่ยก็จะกลายเป็นก๊าซพอกลายเป็นก๊าซเนี่ยก็จะไหลกลับไปสู่คอมเพรสเซอร์ที่เดิมนะครับอันนี้ก็คือวัฏจักรสารทําความเย็นนะครับองค์ประกอบ4ส่วนนักเรียนต้องจำให้เข้าใจนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะเดี๋ยวครูทบทวนนิดนึงนะครับนะในส่วนของวัฏจักรสารทําความเย็นเนี่ย4ส่วนใช่ไหมครับนะหนึ่งอะไรครับคอมเพรสเซอร์สองแผงคอยร้อน3อะไรครับท่อเคปทิวใช่ไหมครับอันที่4คือแผงคอยเย็นนะครับนะระบบเครื่องปรับอากาศมีแค่สี่ส่วนแค่นี้นะครับนะสามารถที่จะทําให้นะอากาศที่มีอากาศร้อนเนี่ยกลายเป็นอากาศที่เย็นได้นะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของอุปกรณ์หลักๆนะครับนะอันนั้นคือวัฏจักรนะครับแต่ถ้าเรามองเข้าไปลึกๆนะครับนะในส่วนของแผงคอยเย็นเนี่ยเห็นไหมครับเมื่อกี้ไปแค่แผงคอยเย็นใช่ไหมอุปกรณ์ตัวต่อไปคืออะไรครับชุดนี้ขึ้นลงๆนักเรียนเคยรู้จักไหมมันคืออะไรขึ้นได้ลงได้นะมันคืออะไรครับนะคือในส่วนของบานสวิงนะครับชุดนี้คือบานสวิงนะครับทําหน้าที่ในการปรับทิศทางลมนะถ้าเครื่องปรับอากาศเบาหน่อยนะครับจะปรับทิศทางลมได้แค่บนและล่างนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศขนาดใหม่หน่อยนะครับนะขนาดใหม่จะมีการปรับทิศทางลม2ทิศทางระบบออโต้โดยการควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรลนะครับนะแต่ถ้าระบบเก่าเราจะปรับแบบเมนนวลนะครับทิศทางซ้ายขวานะครับก็คือตัวโยกที่อยู่ด้านในนะปรับได้นะครับนะอันต่อไปนะครับตัวนี้นะชุดที่ทําหน้าที่ในการควบคุมนะครับในส่วนของการทํางานของแผงคอยเย็นในการทํางานของชุด condensing unit นะชุดคอยร้อนนะครับไอ้ตัวนี้คือแผงบอร์ดควบคุมนะครับในส่วนของแผงบอร์ดตัวนี้นะในส่วนของแผงบอร์ดนะครับจะทําหน้าที่เหมือนอะไรครับตัวรับคําสั่งนะตัวรับคําสั่งคือตัวไหนตัวนี้นะครับตัวนี้จะทําหน้าที่ในการรับคําสั่งรีโมทนะครับตัวนี้นะครับรับคําสั่งรีโมทจากรีโมทรับคําสั่งมาไปให้อะไรครับแผงควบคุมนะครับนะแผงควบคุมก็เปรียบเสมือนสมองนะครับเหมือนสมองที่ทําหน้าที่ในการรับคําสั่งแล้วก็คิดแล้วก็ส่งคําสั่งนั้นออกไปนะครับโดยส่งคําสั่งผ่านอะไรครับผ่านระบบสายไฟเห็นไหมครับนี่จุดต่อสายอยู่นี่นะครับจุดต่อสายที่ทําหน้าที่ในการจ่ายแรงดันไฟนะครับนะแล้วสั่งให้ชุดที่อยู่ด้านนอกทํางานนะครับนะเหมือนตัวนี้นะครับนะก็จะไปสั่งให้แมกเนติกตัวนี้ทํางานนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องปรับอากาศประเภทฟิกสปีดนะครับนะฟิกสปีดคืออะไรครับทํางานแบบรอบเดียวนะครับเพราะนั้นเวลาที่มันทํางานเนี่ยความเร็วรอบของมอของคอมเพรสเซอร์จะทํางานแค่รอบเดียวนะตัวนี้มันจะมีเครื่องปรับอากาศแบบฟิกสปีดแบบอะไรอีกครับแบบอินเวอร์เตอร์ใช่ไหมครับอันนี้คือหลักการทํางานนะครับเพราะนั้นมันมาสั่งให้แมกเนติกตัวนี้ทํางานแมกเนติกตัวนี้ก็จะจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับคอมเพรสเซอร์ให้คอมเพรสเซอร์ทําหน้าที่ในการดูดและอัดสารทำความเย็นนะครับเพราะนั้นองค์ประกอบของตัวนี้นะก็มีประมาณนี้นะครับของชุดคอยเย็นนะครับส่วนชุดคอยร้อนนะก็มีวงจรไฟฟ้านะครับส่วนของวงจรไฟฟ้าที่รับคําสั่งในส่วนของชุดวงจรไฟฟ้านะครับนะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1นะครับแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1คือที่ทําหน้าที่ในการควบคุมการทํางานของคอมพิวเตอร์นะครับก็คือชุดนี้นะครับส่วนที่2คือตัวที่ทําหน้าที่ในการควบคุมการทํางานของพัดลมระบายความร้อนนะครับนะแบ่งออกเป็น2ส่วนเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยนะเป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนใช่ไหมครับประกอบไปด้วย2ส่วนนะตามที่ครูอธิบายเข้าไปนะครับโดยการเชื่อมต่อระหว่างชุดที่1ที่อยู่ภายในและชุดที่อยู่ภายนอกเนี่ยโดยการเชื่อมต่อผ่านระบบงานท่อนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นสื่อนะคร่าวๆนะเป็นสื่ออันนี้ก็จะเป็นสื่อในส่วนของงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับ EP ต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศในส่วนของการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเนี่ย
เราจะมีการติดตั้งอย่างไรนะครับขอบคุณครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับเขยื้อนแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะครับนะลักษณะผ้าคลุมเบาะพอคลุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็น

วิธีการในการใช้ผ้าคุมเบาะคุมพวงมาลัยแล้วก็คุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคุมรถครับครับในส่วนของ อุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเท็ดแลมป์นะเท็ดแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเท็ดแลมป์นะครับนะในส่วนของเท็ดแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์นะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมป์เนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมป์กับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเท็ดแลมป์เป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะนะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ย
ขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประจายวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจายวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะอันนี้คือหน่วยของประจายวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่สองก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานนี่คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะนั้นใน

0: รถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมป์ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะฮะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต
1: ์การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบ

แบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทป

0: แผ่นเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัวเอ็กแพนชั่นวาล์วนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส
2: ้
0: น
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะนักเรียนและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับครูจันเพ็ญโชคธนานุกูลนะคะในการบรรยายในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้นรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันเลยค่ะค่ะในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นการบรรยายนะคะเป็นการบรรยายในหน่วยที่2นะคะเรื่องของสินทรัพย์หนี้สินนะคะส่วนของเจ้าของและสมการบัญชีนะคะเนื้อหาในการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้ประกอบด้วยนะคะข้อที่1ค่ะสินทรัพย์นะคะตามกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินนะคะและก็หนี้สินนะคะตามกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินและส่วนของเจ้าของนะคะตามกรอบแนวคิด

นะคะสำหรับการรายงานทางการเงินความหมายของสมการบัญชีการเขียนและการคำนวณสมการบัญชีงบแสดงฐานะการเงินนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาการเรียนรู้ในตอนนี้นะคะส่วนจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะหลังจากที่นะคะนักเรียนได้รับฟังคำบรรยายนักเรียนสามารถที่จะอธิบายนะคะและคำนวณสินทรัพย์ตามกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินได้นะคะนักเรียนสามารถที่จะอธิบายและคำนวณหนี้สินนะคะตามกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินได้นะคะอธิบายและคำนวณส่วนของเจ้าของนะคะตามกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินได้อธิบายความหมายของสมการบัญชีเขียนและคำนวณสมการบัญชีได้นะคะสุดท้ายนะคะนักเรียนสามารถที่จะแสดงรูปแบบของการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินได้นะคะอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์ในการเรียนรู้สำหรับตอนนี้นะคะเรามาเข้าสู่เนื้อหานะคะในเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องของสินทรัพย์นะคะในทางบัญชีเนี่ยนะคะ เราส่วนใหญ่เราจะเรียนรู้เนี่ยนะคะมันก็จะมีองค์ประกอบนะคะอยู่สองสามองค์ประกอบนะคะที่ เวลาเราจะจัดทำบัญชีนะคะองค์ประกอบแรกก็คือเรื่องของสินทรัพย์นะคะสินทรัพย์ในภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คำว่า asset นะคะ asset นะแปลว่าสินทรัพย์ทีนี้ เรามาดูความหมายนะคะก็คือหน่วยงานที่ให้ความหมายนะคะให้ความหมายของคำว่าสินทรัพย์เนี่ยนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยนะคะครูก็ไปดูมาจากนะคะมาตรฐานรายงานทางการเงินนะคะสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะนะคะของสภาวิชาชีพบัญชีนะคะเขานิยามนะคะนิยามคำความหมายของสินทรัพย์เนี่ยว่าอะไรคะเขานิยามความหมายของสินทรัพย์ว่าหมายถึงทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการนะคะทรัพยากรดังกล่าวนะคะเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตนะคะซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคตนะคะฟังดูแล้วก็รู้สึกนะคะเข้าใจยากๆนะคะก็ต้องมาแปลความหมายกันอีกทีนึงนะคะนี้เรามาดูในรายละเอียดนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจนะคะหรือว่าทรัพยากรเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะคะเราก็มาดูนะคะคำว่าทรัพยากรเนี่ยนะคะในทางบัญชีเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะมีความหมายมากไปกว่านั้นนะแต่ในทางบัญชีเนี่ยถ้าเราพูดถึงทรัพยากรเนี่ยเราจะหมายถึงอาจจะเป็นในเรื่องของเงินตรานะคะหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันมีมูลค่าสามารถที่จะตีราคาได้นะคะเราเรียกว่าทรัพยากรนะคะอีกคำหนึ่งค่ะนะคะอีกคำหนึ่งก็คือประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตนะคะหมายถึงอะไรหมายถึงศักยภาพของสินทรัพย์นะคะในการที่จะก่อให้เกิดกระแสเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดนะคะพูดง่ายๆอธิบายง่ายๆก็คืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่กิจการเนี่ยนะคะนำไปใช้แล้วสามารถที่จะก่อให้เกิดรายได้นะคะก่อให้เกิดเงินนะคะหรือรายการที่เปรียบเสมือนกับเงินนะหรือรายการเทียบเท่าเงินสดเนี่ยนะคะซึ่งนะคะกิจการอาจจะหามาได้จากนะคะจากการใช้สินทรัพย์เนี่ยไปเพื่ออะไรบ้างนะคะใช้เพื่อผลิตสินค้านะคะผลิตสินค้าเสร็จนะคะก็เอาไปขายก็ได้เงินกลับเข้ามาสู่กิจการนะคะอันนั้นก็คือประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจในอนาคตนะคะหรือนะคะสินทรัพย์ที่เราพูดถึงเนี่ยนะคะเราอาจจะเอาไปชำระหนี้นะคะหรือในกรณีอื่นเราอาจจะเอาไปแลกสินทรัพย์อื่นๆเช่นเราไปซื้อนะคะก็คือเรานำเงินสดเนี่ยไปซื้อทีวีซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรก็แล้วแต่ที่เรามาใช้ในกิจการนะคะอันนี้เป็นลักษณะของการเอาเงินสดไปแลกนะคะหรือไปซื้อนั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะนะคะประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตเนี่ยอาจจะหมายถึงเรื่องของการที่กิจการเนี่ยนะคะปันนะคะปันส่วนทุนคืนให้กับเจ้าของนะคะอันนี้ก็คือความหมายของคำว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างสินทรัพย์นะคะตัวอย่างสินทรัพย์ที่เราบอกนะคะที่ว่าไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรนะคะ เป็นตัวเงินนะคะที่สามารถตีราคาได้เป็นตัวเงินหรือว่าสินทรัพย์ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในอนาคตนะคะมันประกอบด้วยอะไรนะคะตัวอย่างของสินทรัพย์นะคะอาจจะเป็นเงินสดนะคะเงินฝากธนาคารนะคะลูกหนี้การค้านะคะที่ดินเครื่องใช้สำนักงาน
นะคะรวมไปถึงลิขสิทธิ์หรือสัมปทานนะคะซึ่งลิขสิทธิ์สัมปทานเนี่ยนะคะเราอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันไม่มีตัวตนเลยอ่ะใช่ค่ะมันไม่มีตัวตนแต่ในทางบัญชีเนี่ยนะคะลิขสิทธิ์หรือว่าสัมปทานเนี่ยมันสามารถก่อให้เกิดรายได้กับเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเจ้าของสัมปทานได้นะคะเราก็เลยถือว่าลิขสิทธิ์และสัมปทานเนี่ยนะคะก็เป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะต่อมาค่ะลักษณะของสินทรัพย์เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะแบ่งนะคะแบ่งประเภทของสินทรัพย์เนี่ยออกเป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะ current assets นะคะก็คือทำไมเราถึงแยกเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะก็มีความหมายค่ะสินทรัพย์หมุนเวียนก็คือสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องนะคะสามารถเปลี่ยนมาเป็นเงินสดนะคะหรือเราขายหรือใช้เนี่ยนะคะให้หมดภายในระยะเวลาไม่เกิน1ปีเพราะฉะนั้นนะคะเราจะแบ่งสินทรัพย์เนี่ยนะคะตัวที่เป็นตัวกำหนดก็คือเรื่องของระยะเวลานะคะสินทรัพย์ใดก็แล้วแต่นะคะที่สามารถที่จะเปลี่ยนสภาพเป็นเงินสดนะคะหรือว่าเราจะนำไปขายนะคะต้องระยะภายในระยะเวลา1ปีนะคะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา1ปีเนี่ยนะคะเราจะเรียกหรือเราจะนิยามสินทรัพย์ตัวนั้นว่าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะมาดูตัวอย่างเลยค่ะนะคะอาจจะเป็นอะไรบ้างนะคะก็คือเงินสดนะคะเงินสดเงินฝากธนาคารนะคะลูกหนี้การค้านะคะเดี๋ยว เราเรียนต่อไปเนี่ยเราก็จะรู้นะคะเราก็จะทราบว่าลูกหนี้การค้าก็คือเกิดจากการที่กิจการเนี่ยนะคะขายหรือให้บริการในลักษณะของเงินเชื่อนะคะก็จะเกิดลูกหนี้การค้าขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นตัวสินค้าคงเหลือนะคะพวกสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะกิจการมีไว้แล้วก็สามารถที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนเป็นเงินได้ภายในระยะเวลา1ปีเรานิยามนะคะสินทรัพย์ประเภทนี้ว่าสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะประเภทที่2ค่ะประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า non current assets นะคะทำไมถึงบอกว่าไม่หมุนเวียนนะคะเราบอกแล้วว่าเวลาที่เราแบ่งประเภทเนี่ยนะคะเราใช้ระยะเวลาเป็นเกณฑ์นะเพราะฉะนั้นสินทรัพย์ใดก็แล้วแต่นะคะที่สามารถจะเปลี่ยนเป็นเงินนะคะภายในระยะเวลา1ปีเราเรียกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะง่ายๆเลยค่ะสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก็คือสินทรัพย์ใดก็แล้วแต่ที่เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเงินได้นะคะภายในระยะเวลา1ปีนะคะทั้งหมดนะคะเรานิยามว่าคือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะตัวอย่างมาดูตัวอย่างนะคะอะไรบ้างนะคะอาจจะเป็นเครื่องจักรนะคะเครื่องจักรที่ใช้ผลิตสินค้านะคะก็มีอายุมากกว่า1ปีเราก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะที่ดินค่ะนะคะที่ดินพวกอาคารทั้งหลายแหล่นะคะอาคารโรงงานนะคะบ้านนะคะพวกนี้นะคะเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะหรืออาจจะเป็นรถยนต์นะคะหรือยานพาหนะนะคะในหมวดยานพาหนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะทีนี้เมื่อเราทราบนะคะทราบว่าสินทรัพย์เนี่ยนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนต่อมาเราก็มาดูลักษณะนะคะว่าเอ๊ะแล้วทำไมเขาถึงเรียกว่ามันถึงเป็นสินทรัพย์นะคะมันมีลักษณะอย่างไรนะคะลักษณะข้อแรกค่ะก็คือสิ่งใดๆก็แล้วแต่นะคะก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจในอนาคตนะคะอยู่ในรูปแบบของการเพิ่มประโยชน์หรือการลดกระแสเงินจ่ายนะคะในทางบัญชีเนี่ยเราจะบอกว่าในความหมายของสินทรัพย์เนี่ยนะคะเป็นลักษณะของสินทรัพย์เนี่ยก็คือก่อให้เกิดรายได้นะคะก่อให้เกิดประโยชน์หรือเงินที่จะเข้ามาในกิจการหรือนะคะหรืออาจจะเป็นกระแสเงินสดจ่ายลดกระแสเงินสดจ่ายหรือที่เราชอบพูดกันนะคะว่าก็คือเพิ่มส่วนหนึ่งก็คือเพิ่มรายได้อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการลดรายจ่ายนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นลักษณะที่หนึ่งของสินทรัพย์นะคะสองค่ะใช้สินทรัพย์เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการจำเป็นนะคะข้อนี้ก็คือเราใช้สินทรัพย์ที่เรามีอยู่เนี่ยนะคะไปผลิตสินค้าและบริการนะคะเมื่อไหร่ที่เราสามารถที่จะผลิตสินค้าแล้วก็บริการเนี่ยตอบสนองกับความจำเป็นของลูกค้าแล้วเนี่ยนะคะในที่สุดนะคะลูกค้าก็ยินดีที่จะจ่ายเงินให้เรานั่นเองนะคะ
3ค่ะ

างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในหลายลักษณะนะคะอย่างที่บอกนะคะสินทรัพย์อาจจะก่อให้เกิดรายได้นะคะก่อเกิดรายได้หรือในลักษณะของการลดรายจ่ายนะคะลดกระแสเงินสดจ่ายก็ได้นะคะลักษณะที่4ค่ะลิขสิทธิ์สิทธิบัตรนะคะจะถือเป็นสินทรัพย์นะคะถือเป็นสินทรัพย์หากเราคาดคะเนได้ว่านะคะลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรหรือสัมปทานนั้นน่ะนะคะจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแล้วก็อยู่ในความควบคุมของกิจการนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนนะคะแต่สามารถที่จะก่อให้เกิดรายได้นะคะอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงลิขสิทธิ์เนี่ยนะคะเราอาจจะยกตัวอย่างว่าเป็นลิขสิทธิ์ของสมมุตินวนิยายเนี่ยนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เราเอานวนิยายที่เราเขียนเนี่ยนะคะไปขายให้กับสำนักพิมพ์แล้วสำนักพิมพ์เอาไปตีพิมพ์เนี่ยนะคะส่วนหนึ่งนะคะเราก็จะได้รายได้ร่วมไปกับโรงพิมพ์นั้นด้วยก็คือเป็นค่าลิขสิทธิ์นั่นเองนะคะถึงแม้เราบอกว่าการเขียนนิยายเนี่ยนะคะมันไม่มีตัวตนอะนะคะเขียนออกมาจากความคิดความสามารถนะคะแต่สามารถที่จะนำมาเป็นตีราคาได้เราก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์นะคะอันนี้เป็นต้นนะคะต่อมาค่ะลักษณะที่5ค่ะสินทรัพย์หลายประเภทเกี่ยวข้องกับสิทธิทางกฎหมายและกรรมสิทธิ์นะคะอันนี้ก็เป็นในแง่ของกฎหมายนะในแง่ของกฎหมายต่อมาค่ะลักษณะที่6นะคะเป็นผลมาจากรายการหรือเหตุการณ์ทางบัญชีในอดีตนะคะอันนี้ยกตัวอย่างก็คือหรือว่าจะอธิบายก็คือในอดีตเนี่ยเราซื้อนะคะเราซื้อสินทรัพย์ใดมาก็แล้วแต่นะคะสินทรัพย์ใดมาก็แล้วแต่นะคะซื้อมาในอดีตค่ะแต่ว่ามันก่อให้เกิดรายได้ในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของสินทรัพย์นะคะลักษณะที่7ค่ะการเกิดรายจ่ายอาจเกี่ยวพันใกล้ชิดกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์แต่ไม่จำเป็นต้องเกิดพร้อมกันเสมอไปนะคะอันนี้อธิบายได้ว่าอย่างนี้ค่ะก็คือในตอนที่เราซื้อนะคะในทางปฏิบัติเนี่ยนะคะเราอาจจะซื้อด้วยเงินสดหรือเราอาจจะซื้อด้วยเงินเชื่อนะคะเงินเชื่อก็คือการที่เราอาจจะไปนำสินทรัพย์นั้นมาก่อนนะคะแล้วก็จ่ายเงินตามทีหลังหรืออาจจะเป็นลักษณะของการเช่าซื้อหรือว่าการผ่อนชำระนะคะสินทรัพย์มาอยู่ที่เราแล้วนะคะแต่ว่าการจ่ายเนี่ยมันยังจ่ายไม่หมดนะคะมันจ่ายเป็นงวดงวดแต่ถามว่าสินทรัพย์ที่เราเอามานั้นน่ะก่อให้เกิดประโยชน์แล้วหรือยังก่อให้เกิดนะคะซึ่งในข้อนี้ลักษณะนี้ก็คือการจ่ายก็จ่ายไปนะคะการก่อเกิดรายได้ก็เกิดนะคะซึ่งอาจจะเป็นอยู่ในงวดบัญชีเดียวกันนะคะหรืออาจจะอยู่ในต่างงวดบัญชีกันก็เป็นไปได้นะคะมานะคะในเราได้ทราบนะคะได้ทราบประโยชน์นะคะได้ทราบประโยชน์ได้ทราบประเภทได้ทราบลักษณะแล้วเนี่ยนะคะต่อมาเราก็มาดูเรื่องของการคำนวณสินทรัพย์นะคะการคำนวณสินทรัพย์ในตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่ครูให้ดูเนี่ยนะคะตัวอย่างที่ครูให้นะคะลองมาดูสิคะว่ามีอะไรบ้างนะคะมีเงินสดค่ะ 150,000 บาทนะคะมีเงินฝากธนาคาร 100,000 บาทนะคะมีอาคารตึกแถว 300,000 บาทแล้วก็มีรถยนต์นะคะมูลค่า 200,000 บาทนะคะถ้าเราจะถามว่ากิจการเนี่ยนะสมมุติว่านะคะอันนี้สมมุติว่ากิจการเนี่ยนะคะมีสินทรัพย์อยู่เท่านี้นะคะเราบอกว่าเออแล้วกิจการจะมีสินทรัพย์รวมเท่าไหร่นะคะง่ายๆเลยค่ะเราก็ต้องมาดูค่ะว่ารายการที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะหรือรายการที่กิจการมีเนี่ยเป็นสินทรัพย์หรือไม่นะคะเราก็มาดูนะคะเงินสดใช่ไหมเรามีเงินสดในมือเราสามารถที่จะนำไปใช้จ่ายใดๆก็ได้นะคะก็ก่อให้เกิดประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์นะคะเงินฝากธนาคารก็เช่นเดียวกันนะคะอาคารตึกแถวก็ให้ประโยชน์เช่นเดียวกันนะคะเช่นเดียวกับรถยนต์นะคะเพราะฉะนั้น4รายการที่ครูนำเสนอเนี่ยนะคะเป็นสิ่งของหรือว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดนะคะประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเราจะถือว่าเป็นสินทรัพย์ทั้งหมดเลยนะถ้าเราจะคำนวณแหละว่ากิจการเนี้ยมีสินทรัพย์เท่าไหร่เราก็เอายอดนะคะเอายอดของสินค้าหรือ

สินทรัพย์แต่ละอย่างเนี่ยนะคะมารวมกันนะคะโดยนะคะเราถ้าถามว่ากิจการเนี่ยนะคะมีสินทรัพย์ทั้งหมดอยู่เท่าไหร่นะคะก็ลองดูนะคะก็เอา 150,000 บวก 100,000 นะคะบวกด้วย 300,000 แล้วก็บวกด้วย 200,000 นะคะอันนี้ยกตัวอย่างเป็นสินทรัพย์ของยาย่านะคะเพราะฉะนั้นยาย่ามีสินทรัพย์ทั้งหมดนะคะ 750,000 บาทนะคะมาดูต่อค่ะต่อมาค่ะนะคะยาย่านะคะยาย่าก็เปิดร้านเสริมสวยค่ะแล้วก็เอาสินทรัพย์ที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยมาลงทุนนะคะมาลงทุนเอาอะไรมาลงทุนบ้างเอาเงินสดมา 100,000 บาทค่ะแล้วก็เอาเงินฝากธนาคารมา 100,000 บาทด้วยนะคะรวมทั้งอาคารตึกแถวนะคะถามว่านะคะข้อ1เขาให้เราทำอะไรให้เราคำนวณหาสินทรัพย์ทั้งหมดที่ยาย่าลงทุนนะคะกับอันที่2ค่ะคำนวณสินทรัพย์ส่วนตัวที่เหลือของยาย่านะคะนักเรียนก็ลองคำนวณไปพร้อมๆกันเลยนะคะลองดูสิคะมาดูข้อ1นะคะว่าสินทรัพย์ทั้งหมดที่ยาย่าลงทุนมีอะไรบ้างนะคะเอาอะไรมาลงทุนก็เอาเงินสดค่ะเอาเงินฝากธนาคารแล้วก็อาคารตึกแถวถามว่าสินทรัพย์ทั้งหมดที่เอามาลงทุนนะคะคำนวณได้เท่าไหร่เราก็ทำอย่างไรคะเราก็เอา 100,000 นะคะเงินสด 100,000 บวกเงินฝากธนาคารนะบวกเงินฝากธนาคาร 100,000 แล้วก็อาคารตึกแถว 300,000 นะคะเอามารวมกันนะคะเพราะฉะนั้นตอบคำถามค่ะว่าสินทรัพย์ทั้งหมดที่ยาย่านำมาลงทุนเท่ากับเท่าไหร่คะ 500,000 บาทนะคะก็อย่างนี้ยังไม่ยากนะคะก็คือเอาอะไรมาลงทุนแล้วก็ดูว่าเป็นสินทรัพย์หรือเปล่านะคะก็รวมยอดไปนะคะต่อมาค่ะข้อ2ถามว่าให้เราคำนวณหาสินทรัพย์ส่วนตัวที่เหลือเราก็ต้องดูว่ายาย่ามีอะไรบ้างเอามาลงทุนในกิจการเท่าไหร่แล้วที่เหลือก็เป็นของยาย่านะคะเป็นของส่วนตัวประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะเดิมมีเงินสดอยู่แสนห้าค่ะเอามาลงทุน 100,000 เพราะฉะนั้นยังเป็น เงินสดส่วนตัวของยาย่าอยู่ 50,000 นะคะเงินฝากธนาคารค่ะมีอยู่ 100,000 ลงทุนไปทั้งหมด 100,000 เลยเพราะฉะนั้นไม่เหลือนะคะไม่เหลือเงินฝากธนาคารไว้เป็นสินทรัพย์ส่วนตัวเลยนะคะต่อมาค่ะอาคารก็เช่นเดียวกันนะคะมูลค่า 300,000ลงทุนในกิจการเพราะฉะนั้นอาคารอันนี้ในเมื่อเขาเอาไปลงทุนแล้วมันก็จะกลายไปเป็นอาคารของกิจการหรือของร้านยาย่าบิวตี้นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะรถยนต์นะคะเป็นของส่วนตัวยังเป็นของส่วนตัวอยู่เพราะฉะนั้นนะคะมูลค่าสินทรัพย์ที่ยังเหลือนะยังคงเหลือเป็นของยาย่าก็คือนะคะเอามารวมกันเอายอดเงินสดที่เหลือ50,000นะคะกับยอดมูลค่าของรถยนต์นะมารวมกันก็จะเท่ากับ250,000นะคะก็ดูว่าไม่ยากเลยนะคะใครบอกบัญชียากนะคะก็นะคะเป็นการบวกลบแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจนะคะเข้าใจในพื้นฐานว่าอะไรเป็นสินทรัพย์บ้างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงค่ะนะคะอันนี้เป็นสุริยาบริการนะคะสุริยาบริการสุริยาบริการมีสินทรัพย์นะคะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะมีอะไรบ้างนะคะมีเงินสดค่ะ130,000มีลูกหนี้การค้า 40,000 มีที่ดิน 1,500,000 นะคะมีอาคารตึกแถว 320,000 นะคะแล้วก็มีรถยนต์ 700,000 นะคะโจทย์อยากทราบอะไรบ้างอยากทราบว่าสุริยาบริการเนี่ยมีสินทรัพย์ทั้งสิ้นเท่าไหร่นะคะแล้วก็แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเท่าไหร่แล้วก็สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่าไหร่นะคะนักเรียนต้องทำอย่างไรนะคะถ้าถามว่าทั้งหมดมีเท่าไหร่ก็ไม่ยากเลยค่ะไปดูว่าในแต่ละรายการมันใช่สินทรัพย์ไหมถ้าใช่เราก็รวมยอดเข้าไปนะคะแต่ในโจทย์ข้อนี้ให้เราแยกด้วยค่ะแยกด้วยว่ามีสินทรัพย์หมุนเวียนแล้วก็สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนก็ต้องเอาความรู้ที่เมื่อสักครู่เราเรียนไปนะคะมาแยกค่ะว่าสินทรัพย์ดังกล่าวเนี่ยเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียนเราไปดูกันค่ะนะคะอันนี้นะคะอันนี้เป็นข้อหนึ่งเราสามารถคำนวณได้เลยก็มาดูแต่ละรายการค่ะรายการทั้งหมดที่ให้มาเนี้ยเป็นสินทรัพย์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะทราบว่าสุริยาบริการเนี่ยมีสินทรัพย์เท่าไหร่เราก็เอายอดนะคะในแต่ละรายการมารวมกันนะคะก็คือเอา 103,000 บวก 40,000 บวก 1,500,000 บวก 320,000 นะคะแล้วก็บวก 700,000 นะคะนักเรียนอยู่

บ้านนะคะก็ลองหยิบเครื่องคิดเลขมานะคะแล้วก็คำนวณไปพร้อมๆกันนะคะให้เวลาสัก1นาทีค่ะลองดูสิคะว่านะคะสุริยาบริการเนี่ยมีสินทรัพย์อยู่เท่าไหร่นะคะกดเครื่องคิดเลขทันไหมคะกดเครื่องคิดเลขตามไปด้วยนะคะลองดูนะคะสรุปค่ะนะคะสินทรัพย์นะคะทั้งหมดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเฉลยพร้อมกันนะคะทีนี้ เราก็ต้องมาดูว่าข้อ2ข้อ3เนี่ยโจทย์ถามว่าสุริยาบริการเนี่ยมีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่าไหร่เราก็ต้องมาวิเคราะห์ค่ะเราก็ต้องมาวิเคราะห์ก่อนนะคะเงินสดนะคะเงินสดมีสภาพคล่องอยู่แล้วเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนค่ะลูกหนี้การค้าลูกหนี้การค้าก็เกิดจากการที่กิจการนะคะให้บริการนะคะเป็นเงินเชื่อคำว่าเป็นเงินเชื่อหมายความว่าก็คือให้บริการไปก่อนนะคะแล้วก็นะส่งบิลไปเก็บเงินตามหลังนะคะนั่นก็แสดงว่าแต่ลักษณะของการเชื่อเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะไม่น่าจะข้ามปีนะคะถ้าเชื่อข้ามปีนี้นะกิจการก็คงแย่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะ1สัปดาห์15วัน1เดือน2เดือน3เดือนแล้วแต่ที่จะตกลงกันนะคะเพราะฉะนั้นลูกหนี้การค้าเป็นนะคะวิเคราะห์แล้วเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนค่ะต่อมาที่ดินค่ะที่ดินนะคะใช้ประโยชน์ได้มากกว่า1ปีไหมที่ดินนะคะที่ดินน่าจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่า1ปีนะคะเพราะฉะนั้นเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนค่ะอาคารตึกแถวก็เช่นเดียวกันนะคะเราสามารถใช้ประโยชน์จากอาคารตึกแถวได้มากกว่า1ปีแน่นอนอยู่แล้วเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนค่ะรถยนต์ค่ะนะรถยนต์อายุการใช้งานก็จะน่าจะมากกว่า1ปีเพราะฉะนั้นเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะเราก็ดูนะคะสรุปว่าสุริยาการค้าเนี่ยนะคะมีสินทรัพย์หมุนเวียนอยู่2รายการก็คือเงินสดและลูกหนี้การค้านะคะส่วนที่ดินอาคารแล้วก็รถยนต์เนี่ยนะคะเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะเราไปตอบคำถามกันเลยค่ะสุริยาบริการมีสินทรัพย์ทั้งสิ้นนะคะเราก็เอาแต่ละยอดมาทำไมคะมารวมกันนะคะมารวมกันนะคะรวมกันTikTok นะคะสรุปว่าสุริยาบริการมีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 2,690,000 บาทนะคะนักเรียนคำนวณได้เท่ากับที่คุณครูเฉลยหรือเปล่าคะต่อมาค่ะนะคะสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะเมื่อกี้เราไปดูแล้วนะคะเราวิเคราะห์แล้วว่าสุริยาการค้าเนี่ยมีสินทรัพย์หมุนเวียนอยู่2รายการก็คือเงินสดกับลูกหนี้การค้านั่นเองนะคะเอา2รายการมารวมกันค่ะนะสรุปนะคะสุริยาบริการมีสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งสิ้น 170,000 บาทนะคะต่อมาค่ะสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะเมื่อสักครู่เราวิเคราะห์ไปแล้วมี3รายการได้แก่ที่ดินนะคะอาคารตึกแถวและรถยนต์นะคะรวมยอด3รายการนี้นะคะสรุปสุริยานะคะมีสุริยาบริการมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอยู่2,520,000 บาทนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการคำนวณหาสินทรัพย์ต่อมาค่ะนะคะองค์ประกอบที่2นะคะที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องของหนี้สินนะคะหนี้สินนะคะครูก็ไม่ได้พูดเองค่ะนะคะครูหยิบนิยามคำนิยามมาจากมาตรฐานรายงานทางการเงินนะคะสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะนะคะของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะหนี้สินหมายถึงภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการนะคะโดยภาระผูกพันดังกล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นคาดว่าจะส่งผลให้กิจการสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจนะคะอ่านแล้วนะคะเข้าใจยากๆนะคะอะไรคือภาระผูกพันแต่ว่าทรัพยากรเนี่ยเรารู้แล้วนะคะแล้วก็ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเรารู้แล้วนะคะเราลองมาดูสิคะอะไรคือภาระผูกพันนะคะภาระผูกพันก็คือยกตัวอย่างก่อนนะยกตัวอย่างนะอะไรเป็นหนี้สินบ้างนะคะเจ้าหนี้การค้าเมื่อกี้เรามีลูกหนี้การค้าลูกหนี้การค้าเกิดจากการที่ให้บริการเป็นเงินเชื่อนะคะในกรณีนี้เจ้าหนี้การค้าก็คือการให้บริการการที่เราไปซื้อของหรือไปรับบริการนะคะมาก่อนแล้วก็ชำระเงินตามหลังนะคะแต่ถามว่าเราไปรับบริการมาแล้วเนี่ยเราต้องชำระไหมเราต้องชำระค่ะอันนี้เรียกภาระผูกพันนะคะก็คือ

อย่างไรก็แล้วแต่นะคะเราต้องชำระหนี้ถ้าเราไม่ชำระหนี้จะมีผลทางกฎหมายทันทีเลยนะคะนะเงินกู้นะคะตัวนี้เป็นตัวอย่างของหนี้สินนะคะแล้วก็เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารนะคะเจ้าหนี้จำนองนะเจ้าหนี้นะคะเจ้าหนี้จำนองการจำนองก็คือการที่เราเอาสินทรัพย์นะคะไปฝากไว้กับที่ธนาคารไม่ได้ไปฝากนะคะก็คือเหมือนไปกู้เงินนั่นแหละค่ะแต่ว่าเรามีหลักทรัพย์นะคะไปให้ธนาคารถือไว้เป็นประกันนะคะอันนี้ก็เรียกจำนองนะคะเช่นเดียวกันนะคะสินทรัพย์นะคะเราก็แบ่งประเภทหนี้สินเราก็แบ่งประเภทค่ะนะคะแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนกับหนี้สินไม่หมุนเวียนนะคะหนี้สินหมุนเวียนนะคะหมายถึงหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายในระยะเวลา12เดือนนะคะหรือภายในรอบระยะเวลาดำเนินงานปกตินะคะก็เช่นเดียวกันนะคะเช่นเดียวกันกับสินทรัพย์คือใช้ระยะเวลานะคะเป็นตัวกำหนดว่าจะเป็นสินทรัพย์หรือเป็นหนี้สินหมุนเวียนหรือหนี้สินไม่หมุนเวียนนะคะก็คือระยะเวลา1ปีนั่นเองหนี้สินใดก็แล้วแต่ที่เราสามารถใช้คืนนะคะได้ภายในระยะเวลา1ปีเราเรียกหนี้สินหมุนเวียนนะคะส่วนหนี้สินใดก็แล้วแต่ที่เราไม่สามารถหรือเราแบ่งชำระเนี่ยนะคะเป็นงวดๆนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะชำระให้หมดภายใน1ปีเราเรียกหนี้สินไม่หมุนเวียนนะคะตัวอย่างนะคะก็คือพวกการที่เราค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเช่นอะไรนะคะเราใช้โทรศัพท์แบบรายเดือนนะคะถึงเดือนนะคะเราใช้ไป1เดือนนะทางองค์การนะคะหรือทางบริษัทเนี่ยก็ส่งบิลมาเรียกเก็บนะคะเราใช้บริการไปแล้วแต่เรายังไม่ได้ไปชำระเงินณวันที่เขาเรียกบิลจ่ายนะคะอันนี้เรียกค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินหมุนเวียนนั่นเองนะคะอันนี้เป็นตัวเงินจ่ายค่ะลักษณะตัวเงินจ่ายก็คือการที่เรานะคะเราเขียนนะหรือเราออกเอกสารเนี่ยนะคะในนั้นก็มีตัวเลขตัวเงินนะคะให้กับเจ้าหนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็เราก็จะใช้เงินตามหลังนะคะอันนี้เรียกตัวเงินนะคะแล้วก็ลักษณะของการนำนะคะอันนี้จะรักษาจำนำก็แล้วแต่นะคะก็คือเอาสินทรัพย์ที่เรามีอยู่เนี่ยนะคะไปแลกนะคะไปแลกเป็นเงินมานะคะอันนี้ก็เป็นหนี้สินนะคะแต่ว่าเป็นหนี้สินที่ระยะสั้นที่เกิดนะคะแล้วก็สามารถที่จะชำระได้ภายในระยะเวลา1ปีนะคะประเภทที่2ค่ะหนี้สินไม่หมุนเวียนนะคะในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า non-current liability นะคะนะแยกกันที่ระยะเวลานะคะมาดูตัวอย่างเลยค่ะนะคะเช่นอะไรบ้างนะคะการจำนองนะคะการจำนองก็คือหมายความว่าหรือว่าการซื้อนะซื้อบ้านนะลักษณะของการผ่อนชำระนะคะอันนี้เป็นต้นนะคะหรือ long term liabilities ก็คือหนี้สินระยะยาวนะคะเราจะไปกู้เงินมาก้อนใหญ่นะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้คืนได้นะคะใช้คืนได้ภายในระยะเวลา1ปีเราก็แบ่งชำระนะอาจจะเป็น5ปี10ปีแล้วแต่นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของหนี้สินระยะยาวนะคะนะคะเรารู้ว่าหนี้สินเนี่ยนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภททีนี้มาดูลักษณะค่ะลักษณะของหนี้สินนะคะลักษณะที่1ค่ะเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันนะคะเน้นนะคะเป็นภาระในปัจจุบันหมายถึงว่ากิจการมีหน้าที่มีความรับผิดชอบนะคะเกิดสัญญาขึ้นนะคะแล้วก็เป็นข้อบังคับตามกฎหมายค่ะหมายความว่าอะไรภาระผูกพันในปัจจุบันมันเกิดขึ้นแล้วค่ะถามว่าต้องจ่ายไหมต้องจ่ายค่ะนะคะในทุกกรณีนะคะก็คือในเมื่อมันเกิดภาระผูกพันขึ้นมาแล้วปัจจุบันนะคะต้องจ่ายนะอันนี้เป็นลักษณะที่1ของหนี้สินค่ะลักษณะที่2ค่ะเราต้องแยกภาระผูกพันที่เราพูดถึงเนี่ยนะคะแยกของปัจจุบันออกจากภาระผูกพันในอนาคตนะคะหมายความว่าภาระผูกพันในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะคะยกเลิกไม่ได้เราต้องรับผิดชอบนะคะเรามีหน้าที่หรือเรามีสัญญานะคะหรือเป็นข้อบังคับตามกฎหมายที่เราจะต้องจ่ายชำระนะคะแต่อะไรคือภาระผูกพันในอนาคตนะคะภาระผูกพันในอนาคตเช่นนะคะกิจการบอกว่ามีแผนนะคะมีแผนที่จะขยายกิจการนะคะแล้วก็จะไปซื้อที่นะไปซื้อที่ปรากฏว่านะคะตอนแรกที่คิดเนี่ยก็คิดว่าน่าจะทำได้อันนั้นนะคะ

ก็คือตั้งเป้าหมายเอาไว้แต่ในความเป็นจริงปรากฏว่าไม่สามารถทำตามนะทำตามแผนที่เราตั้งเอาไว้นะคะก็ถามว่าการที่เราบอกว่าเราจะไปซื้อเนี่ยนะคะเป็นภาระผูกพันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะในปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้ากิจการไม่พร้อมเนี่ยสามารถยกเลิกได้ไหมสามารถที่จะยกเลิกได้ถ้าการวางแผนหรือการดำเนินการนั้นน่ะนะคะมันยังไม่ได้ทำสัญญายังไม่ได้อะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะในทางบัญชีเนี่ยนะคะเขาต้องแยกภาระผูกพันในปัจจุบันออกจากภาระผูกพันในอนาคตเพราะภาระผูกพันในปัจจุบันนะคะยกเลิกไม่ได้ส่วนภาระในภาระผูกพันในอนาคตนะคะอาจจะยกเลิกได้นั่นเองนะคะลักษณะที่3ค่ะสละทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อชำระภาระผูกพันนะคะในการที่เรามีภาระผูกพันนะคะเราต้องชำระนะคะเราเอาอะไรไปชำระล่ะก็คือทรัพยากรที่เรามีอยู่นั่นเองนะคะลักษณะที่4ค่ะเป็นผลของรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีในอดีตนะคะเห็นไหมคะเราไปซื้อรถเป็นเงินผ่อนมาตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแต่ถามว่าเราผ่อน15เดือนอย่างเงี้ยนะคะถึงเดือนเราก็ต้องนำไปชำระเงินเพราะฉะนั้นนะคะซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ต้องจ่ายไปจนถึง15เดือนก็นับจากเดือนที่ซื้อไปเพราะฉะนั้นนะคะเป็นผลมาจากการที่เราซื้อนะคะซื้อรถเป็นเงินผ่อนในอดีตนั่นเองนะคะลักษณะที่5ค่ะหนี้สินบางประเภทจะวัดได้จากการประมาณค่าเท่านั้นนะคะยกตัวอย่างอะไรคะก็เช่นนะคะเรื่องของการลดแลกแจกแถมนะคะเรามาบางครั้งเราก็ไม่สามารถคำนวณได้นะคะว่าลูกค้าเนี่ยนะคะจะเอาคูปองมาแลกเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นในทางบัญชีเนี่ยนะคะเราก็ใช้ประมาณการเอาไว้ก่อนนะคะมาดูฮะทราบทุกอย่างแล้วในเบื้องต้นนะคะหนี้สินแบ่งออกเป็น2ประเภทใช่ไหมคะคำนวณทีนี้มาดูเรื่องของการคำนวณหนี้สินบ้างนะคะตัวอย่างค่ะชลาชนเปิดร้านเสริมสวยนะคะซื้ออุปกรณ์ 31,000 บาทเป็นเงินเชื่อนะคะซื้อเป็นเงินเชื่อหมายความว่าเอาของมาก่อนแล้วก็จะจ่ายเงินในภายหลังนะคะกู้เงินแบบผ่อนชำระ5ปีค่ะจำนวน 300,000 นะคะแล้วก็ได้รับบิลค่าไฟฟ้าของเดือนก่อนแต่ยังไม่ได้ไปชำระ 1,000 บาทนะคะรับเงินมัดจำค่าทำผมล่วงหน้า800บาทนะคะอันนี้เป็นรายการที่เกิดขึ้นนะคะให้เราทำอะไรเขาอยากรู้อะไรคะเขาอยากรู้ว่าชลาชนมีหนี้สินทั้งหมดเท่าไหร่นะแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนแล้วก็หนี้สินไม่หมุนเวียนเนี่ยเท่าไหร่นะคะมาดูนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะต้องอะไรคะต้องวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าเป็นหนี้สินหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียนนะคะซื้ออุปกรณ์เป็นเงินเชื่อนะคะเขาคงไม่ให้เราติดข้ามปีนะคะเพราะฉะนั้นเป็นหนี้สินหมุนเวียนนะคะแล้วก็อันที่สองค่ะกู้ธนาคารชำระ5ปีนะคะหนี้สินใดก็แล้วแต่ที่เราไม่สามารถใช้ชำระนะคะชำระภายใน1ปีเราเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนนะคะบินค่าไฟฟ้าค่ะบินค่าไฟฟ้านะคะบินค่าไฟฟ้านะคะรับบินมาก่อนใช้ไปแล้วเพราะฉะนั้นเป็นหนี้สินหมุนเวียนนะคะรับเงินค่ามัดจำค่ะรับเงินเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ได้ให้บริการเพราะฉะนั้นเป็นหนี้สินหมุนเวียนนะคะมาดูชลาชนมีหนี้ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะก็คือเอาอะไรคะเอาทั้ง4รายการมารวมกันนะคะเอา 31,000 บวก 300,000 บวก 1,000 และบวก800นะคะเพราะฉะนั้นชลาชนมีหนี้ทั้งหมด 332,800 บาทนะคะข้อต่อมาค่ะหนี้สินหมุนเวียนประกอบด้วยอะไรบ้างนะประกอบด้วยการซื้ออุปกรณ์ 31,000 บาทนะคะบินค่าไฟฟ้านะคะ 1,000 บาทแล้วก็การที่เรารับมัดจำนะเงินค่าทำผมล่วงหน้านะคะสรุปชลาชนมีหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมดเท่ากับ 32,800 นะคะมีรายการเดียวค่ะที่เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนก็นี่ก็คืออะไรคะการกู้เงินจากธนาคารแบบผ่อนชำระ5ปีนะคะจำนวนเงิน 300,000 บาทเพราะฉะนั้นหนี้สินไม่หมุนเวียนของชลาชนทั้งหมด 300,000 นะคะนะการคำนวณก็ไม่ได้ยากนะคะส่วนที่3ค่ะส่วนของเจ้าของนะในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า owners equity นะคะส่วนของเจ้าของเนี่ยนะคะหมายถึงอะไรส่วนของเจ้าของหมายถึงส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการหลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแล้วนะคะก็นั่นก็คือหมายความว่าในกิจการเนี่ยนะคะ

ทุนด้วยอะไรเท่าไรไปมีหนี้สินเท่าไรหักออกก็คือส่วนของเจ้าของนะคะเราสามารถนะบอกได้ว่านะคะส่วนที่เหลือเนี่ยมันคือกรรมสิทธิ์ที่เป็นของเจ้าของนะคะในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า net asset นะหรือ net worth นะคะภาษาไทยเรียกอะไรคะสินทรัพย์สุทธินะคะก็คือคำว่าสินทรัพย์สุทธิหมายถึงสินทรัพย์ที่นะคะที่เจ้าของมีนั่นแหละแต่ต้องหักอะไรออกไปแล้วคะหักหนี้สินนะคะสามารถเขียนเป็นสมการนะเขียนเป็นสมการได้ว่าอะไรคะสินทรัพย์สุทธิเท่ากับสินทรัพย์ลบด้วยหนี้สินนั่นเองนะอันนี้เรียกส่วนของเจ้าของนะคะในสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวเนี่ยนะคะในบางครั้งส่วนของเจ้าของเนี่ยเราจะเรียกว่าทุนก็ได้นะคะคำว่าทุนนะก็หมายถึงส่วนของเจ้าของนั่นเองนะคะในทางบัญชีถ้าสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวนะคะเราสามารถที่จะเขียนเป็นสมการนะคะนะว่าส่วนของเจ้าของหรือทุนนะคะเท่ากับจำนวนเงินที่เจ้าของนำมาลงทุนนะคะไม่ว่าอาจจะเป็นสินทรัพย์ก็ได้นะคะสินทรัพย์ที่เจ้าของนำมาลงทุนบวกกับผลกำไรนะคะผลกำไรก็คือในการทำกิจการเนี่ยนะคะสิ่งที่คาดหวังก็คือน่าจะเกิดผลกำไรกำไรก็ทำให้ส่วนของเจ้าของมันเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ลบด้วยอะไรคะลบด้วยถอนใช้หรือเงินถอนนะคะในบางครั้งนะคะเราเป็นเจ้าของกิจการเราอาจจะมีความจำเป็นที่เราจะต้องใช้เงินนะคะเราก็ไปถอนเงินออกมานะคะมันก็จะไปลดยอดนะคะลดยอดทุนที่เรามีอยู่ในกิจการนะคะหรือลบด้วยผลขาดทุนนะคะวงเล็บว่าถ้ามีนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราทำกิจการนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราบอกว่าลักษณะของกิจการเนี่ยนะคะมันมีข้อสมมุติก็คือการที่เราทำกิจการเราต้องหวังอะไรคะหวังให้กิจการเจริญเติบโตแล้วก็ดำเนินการต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีผลกำไรนั่นเองมาดูแบบฝึกปฏิบัตินะคะฝึกปฏิบัติอันนี้นะคะเราจะมาดูว่านะคะรายการที่ครูยกตัวอย่างเนี่ยมหาเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือเป็นหนี้สินหมุนเวียนหรือเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนนะคะนักเรียนลองทำไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะเงินสดเป็นอะไรคะนักเรียนเงินสดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนค่ะต่อมาค่ะเงินฝากธนาคารค่ะนะเงินฝากธนาคารถ้าเรามีเนี่ยนะเราสามารถจะเป็นแลกนะคะเอาไปซื้อของได้ทันทีทันใดเลยเพราะฉะนั้นเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนต่อมาค่ะลิขสิทธิ์ค่ะไม่มีตัวตนแต่มีมูลค่านะคะเราถือว่าเป็นประเภทไหนคะสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนค่ะต่อมาค่ะอาคารนะคะอาคารใช้ประโยชน์ได้มากกว่า1ปีแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนค่ะเจ้าหนี้ค่ะเจ้าหนี้เป็นอะไรเอ่ยเจ้าหนี้เป็นหนี้สินหมุนเวียนนะคะสิทธิบัตรค่ะสิทธิบัตรนะคะก็ลักษณะคล้ายๆกับลิขสิทธิ์นะคะก็คือเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนอาจจะเป็นความรู้ความสามารถนะคะแต่ถามว่ามีมูลค่าไหมมีมูลค่านะเพราะฉะนั้นเป็นอะไรคะเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนค่ะต่อมาค่ะเงินกู้2ปีชื่อบอกแล้วเงินกู้2ปีเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะแล้วก็นะคะค่าความนิยมค่ะค่าความนิยมเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะค่ะต่อมานะคะเรามาดูเรื่องของสมการบัญชีนะคะสมการบัญชีในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า accounting equation นะคะสมการบัญชีนะก็คือแสดงความสัมพันธ์นะคะเมื่อสักครู่เราเรียนมาแล้วว่านะคะองค์ประกอบในกิจการเนี่ยมีอะไรบ้างมีสินทรัพย์มีหนี้สินแล้วก็มีส่วนของเจ้าของหรือทุนนั่นเองนะคะสามตัวเนี้ยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการได้ว่าอะไรคะสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของนะคะอันนี้เป็นสมการบัญชีนะคะตราบใดที่นักเรียนยังเรียนวิชาบัญชีอยู่นะคะสมการนี้จะต้องถูกดึงนำมาใช้ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นนะคะทวนอีกทีค่ะสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของนะคะในกรณีที่กิจการมีหนี้สินนะคะมีหนี้สินสมการบัญชีก็นะอันนี้เขียนเป็นภาษาอังกฤษเลยค่ะนะ

asset equal liabilities plus owners equity นะคะแล้วก็อันนี้เป็นของอะไรคะ proprietorship ก็คือกิจการเจ้าของคนเดียวนั่นเองนะคะเราก็เอาตัวหน้านะคะตัวหน้าของ อักษรภาษาอังกฤษนะคะมาทำเป็นสมการนะคะได้ว่าอะไรคะ A เท่ากับ L บวก OE นะคะภาษาไทยบอกสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของนะคะภาษาอังกฤษบอก A เท่ากับ L บวก OE นะคะกรณีนี้นะคะกิจการมีหนี้สินนะคะอีกกรณีนึงค่ะในกรณีที่กิจการไม่มีหนี้สินเลยนะคะก็คือส่วนที่เป็นหนี้สินเป็น0เพราะฉะนั้นนะคะก็จะเหลือสมการแค่อะไรคะ A เท่ากับ OE หรือสินทรัพย์เท่ากับส่วนของเจ้าของนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเรื่องของการเขียนสมการบัญชีนะอันนี้เป็นรายการสินทรัพย์และหนี้สินนะคะมีอะไรบ้างนะคะมีเงินสดมีเงินฝากธนาคารมีอาคารแล้วก็มีเงินกู้นะคะนะคะมี4รายการนะคะให้เราเขียนสมการบัญชีค่ะนะเมื่อกี้นี้นะคะเมื่อกี้จากของวินัยเขาประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะมีสินทรัพย์แล้วก็มีหนี้สินเพราะฉะนั้นกรณีนี้เป็นกรณีที่มีหนี้สินเพราะฉะนั้นนะคะสมการบัญชีก็คือ A เท่ากับ L บวก OE นะคะเราก็เอาจำนวนเงินที่มีนะไปแทนค่าในสมการอะไรเป็นสินทรัพย์บ้างนะคะนะสินทรัพย์ก็มีเงินสดเงินฝากธนาคารแล้วก็มีอาคารนะคะนะเราก็ไปแทนค่าในฝั่งที่เป็นสินทรัพย์นะคะแล้วมีหนี้สินไหมมีมา 50,000 ก็ใส่ไปนะคะแล้วก็บวกด้วยอะไรคะบวกด้วยทุนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรวมค่าค่ะรวมค่านะนะแล้วก็หลักของสมการค่ะนะเราต้องการทราบทุนเพราะฉะนั้นนะคะเราก็นะคะเราก็สามารถที่จะย้ายฝั่งได้เพราะฉะนั้นนะคะนะทุนของเจ้าของหรือทุนของวินัยก็เท่ากับ 200,000 กับ 5,000 บาทนะคะอีกตัวอย่างนึงค่ะนะอีกตัวอย่างนึงเป็นของค้าดีนะค้าดีค้าดี มีอะไรบ้างนะคะมีสินทรัพย์นะมีเงินสดเงินฝากธนาคารเครื่องตกแต่งและอาคารนะซึ่ง4รายการนี้เป็นสินทรัพย์ทั้งหมดไม่มีหนี้สินนะคะเราจะไปเขียนสมการบัญชีแบบไม่มีหนี้สินก็นะคะบอกว่าอะไรคะ A เท่ากับ OE นะคะเราก็ไปแทนค่าค่ะนะคะเอาสินทรัพย์ที่เขามีอยู่มารวมกันนะคะก็จะได้ว่านะคะหลังจากที่เราทำสมการแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคำนวณได้เลยว่านะคะทุนของกิจการก็คือ 300,000 อันนี้กรณีที่ไม่มีหนี้สินนะคะสมการบัญชีนะเราสามารถที่จะจากสมการเดียวที่บอกนะคะสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของ A เท่ากับ L บวก OE นะคะสามารถเขียนได้นะคะสามารถแตกออกมาได้เป็น4แบบนะคะเรามาดูแบบแรกค่ะนะ A เท่ากับ L บวก OE ก็คือกรณีที่กิจการมีหนี้สินนะหรือนะเราสามารถหาอะไรคะหายอดหนี้สินได้โดยการเอาสินทรัพย์ตั้งแล้วก็ลบด้วยส่วนของเจ้าของนะคะสมการที่3ค่ะ OE เท่ากับ A ลบ L นะส่วนของเจ้าของเท่ากับสินทรัพย์ลบด้วยหนี้สินนะคะสุดท้ายค่ะกรณีที่ไม่มีหนี้สินนะคะสินทรัพย์ก็จะเท่ากับส่วนของเจ้าของหรือ A เท่ากับ OE นั่นเองนะคะต่อมาค่ะเรารู้นะเรารู้องค์ประกอบ3องค์ประกอบนะคะได้แก่สินทรัพย์หนี้สินแล้วก็ส่วนของเจ้าของเรารู้สมการบัญชีนะคะเราสามารถนะคะเราสามารถจัดทำงบแสดงฐานะการเงินนะคะอะไรคืองบแสดงฐานะการเงินงบแสดงฐานะการเงินเป็นงบที่แสดงองค์ประกอบนะคะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวัดฐานะทางการเงินของกิจการณวันใดวันหนึ่งนะคะได้แก่สินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของนะคะเขาบอกว่างบแสดงฐานะการเงินค่ะนะคะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะแสดงฐานะว่ากิจการเนี่ยนะมีฐานะทางการเงินเนี่ยเป็นอย่างไรนะอะไรที่จะเป็นตัวที่แสดงก็คือสินทรัพย์หนี้สินแล้วก็ส่วนของเจ้าของนะคะซึ่งก็คือองค์ประกอบที่ เราได้เรียนมาเมื่อสักครู่นะคะ3ตัวนี้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในลักษณะของสมการบัญชีซึ่งบอกว่าสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นภาพนะคะเป็นภาพนะคะให้ดูว่า
กิจการนะอันนี้นะในหนังสือบางเล่มเนี่ยนะคะอาจจะใช้คำว่างบดุลนะคะงบดุลนะแต่ต่อมาเนี่ยหลังๆเนี่ยเราใช้คำว่างบแสดงฐานะการเงินนะบางครั้งนักเรียนอาจจะไปอ่านหนังสือนะแล้วพบคำว่างบดุลนะคะให้เข้าใจว่ามันคืองบแสดงฐานะการเงินนั่นเองนะคะนะกิจการมีเงินอยู่1,500บาทนะคะนะเงินที่กิจการมีนะคะมาจากไหนบ้างมาจากการกู้เงิน 1,000 บาทนะคะแล้วก็ทุนของตัวเองมีแค่500นะคะถามว่า เงินที่มีใช่ของกิจการทั้งหมดไหมไม่ใช่นะคะเพราะไปกู้เข้ามานะคะอันนี้มันก็จะบอกนะคะว่า เงินที่มีอยู่นะคะมาจากไหนบ้างนะคะนะอันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะคะที่แบ่งนะคะแบ่งออกมาว่านะคะมีสินทรัพย์อะไรบ้างนะคะแล้วก็กู้เงินมาเท่าไหร่แล้วก็เป็นส่วนของเจ้าของเท่าไหร่นะคะอันนี้นะคะนะใช้สมการบัญชีเช่นเดียวกันนะคะนะรูปแบบของการนำเสนองบแสดงฐานะการเงินนะคะนะคะก็มีอยู่2รูปแบบก็คือแบบบัญชีกับแบบรายงานนะคะเราไปดูตัวอย่างนะคะแบบบัญชีนะแบบบัญชีนะคะลักษณะหน้าตาก็จะคล้ายนะลักษณะตัวทีใหญ่ในภาษาอังกฤษนะคะแบ่งกระดาษออกเป็น2ฝั่งนะคะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะคะซ้ายมือแสดงอะไรคะแสดงสินทรัพย์นะคะมีเท่าไหร่ก็เอามาเขียนไว้ฝั่งซ้ายนะคะขวามือนะแสดงอะไรบ้างแสดงหนี้สินกับส่วนของเจ้าของนะคะแบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งซ้ายแสดงสินทรัพย์ฝั่งขวาแสดงหนี้สินกับส่วนของเจ้าของนะคะถ้าเมื่อไรเราใช้รูปแบบนี้แสดงว่าเรากำลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงินแบบบัญชีค่ะนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะให้เห็นนะรายละเอียดนะคะฝั่งซ้ายเป็นสินทรัพย์นะคะฝั่งขวาเป็นหนี้สินกับส่วนของเจ้าของค่ะแบบที่2ค่ะงบแสดงฐานะการเงินแบบรายงานนะคะอันนี้จะมีพ.ร.บ.การบัญชีเนี่ยนะคะกำกับเอาไว้นะคะแล้วก็เป็นไปตามประกาศของกรมทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้านั่นเองนะคะลักษณะก็คือจะถ้าเมื่อไรเราบอกเป็นแบบรายงานนะคะก็จะเรียงจากบนลงล่างนะคะเรียงจากบนลงล่าง3องค์ประกอบเช่นเดิมนะคะสินทรัพย์นะคะสินทรัพย์ก็เริ่มจากสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะตามด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะแล้วก็หนี้สินและส่วนของเจ้าของนะคะโดยนะหนี้สินหมุนเวียนขึ้นก่อนนะคะแล้วก็หนี้สินไม่หมุนเวียนแล้วก็ตามด้วยส่วนของเจ้าของนะคะซึ่งสินทรัพย์จะต้องเท่ากับหนี้สินบวกด้วยส่วนของเจ้าของตามหลักของสมการบัญชีนั่นเองนะคะค่ะก็มาถึงนะคะบทสรุปสำหรับในตอนนี้นะคะเราก็มาสรุปนะคะว่าสินทรัพย์เนี่ยหมายถึงอะไรสินทรัพย์หมายถึงทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้นะคะซึ่งสามารถตีราคา เป็นเงินได้นะคะหนี้สินหมายถึงภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการนะคะที่จะต้องจ่ายชำระคืนแก่บุคคลภายนอกในอนาคตนะคะส่วนของเจ้าของหมายถึงส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการหลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแล้วนะคะสมการบัญชีนะสมการบัญชีหมายถึงสมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของนะซึ่งนะคะสมการเนี่ยนะคะจะแสดงความสมดุลอยู่เสมอนะคะก็คือเราต้องทำให้สมการนั้นนะอยู่ในสภาวะสมดุลนะคะนะคะงบแสดงฐานะการเงินหมายถึงรายงานที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงฐานะทางการเงินของกิจการณวันใดวันหนึ่งนะคะนำเสนอเป็น2รูปแบบค่ะแบบบัญชีและแบบรายงานนะคะมาดูคำศัพท์นะคำศัพท์บัญชีวันนี้รู้เรื่องอะไรบ้างนะคะ assets ค่ะ assets หมายถึงอะไรคะหมายถึงสินทรัพย์ค่ะ liabilities นะ liabilities ก็คือหนี้สินนั่นเองนะคะ owners equity นะ owners equity ก็คือส่วนของเจ้าของหรือทุนนะคะต่อมาค่ะ net assets หรือ net worth นะคะก็คือสินทรัพย์สุทธินั่นเองนะคะ accounting equation ก็คือสมการบัญชีและสุดท้ายค่ะ
statement of financial position ก็คืองบแสดงฐานะการเงินนะคะอันนี้ก็นะคะเป็นศัพท์บัญชีในสัปดาห์นี้สำหรับนักเรียนและท่านผู้ชมนะคะที่ต้องการจะติดต่อกับครูสามารถติดต่อกับครูได้ตามที่อยู่นะตามที่อยู่หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะเรื่องของสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของแล้วก็สมการบัญชีนะคะครูก็ได้บรรยายจบลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมกลืนแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็ว

ตัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงาที่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนและสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านที่รับชมรายการเพื่อการศึกษาของวิทยาลัยการชีพวังไกลกังวลทุกท่านครับผมครูโดมิรันพันธ์มาพร้อมด้วยครูพัชรินทร์กรุณาครูสาขาวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะครับมาพบกับนักเรียนและท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเรามาเรียนรู้ในวิชางานเนวมาติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นนะครับรหัสวิชา20101-2010นะครับซึ่งเป็นหน่วยการเรียนที่2นะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้นะครับในหน่วยการเรียนที่1เรื่องความรู้พื้นฐานงานเนวมาติกเป็นไงบ้างครับนักเรียนครับคิดว่าอาจจะมีประโยชน์กับนักเรียนนะครับแล้วก็มีนักเรียนคนใดที่มีข้อสงสัยนะครับก็สามารถจะติดต่อได้ทางช่องทางท้ายรายการนะครับจากการเรียนสัปดาห์ที่แล้วทำให้เราพบว่าระบบนิวเมติกคือระบบที่ใช้ลมเป็นตัวกลางในการทำงานนะครับดังนั้นในสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องลมอัดกันเพียงอย่างเดียววันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องทฤษฎีลมอัดครับซึ่งในหน่วย

0: ทฤษฎีลมอัดมีจุดประสงค์ดังนี
1: ้ค่ะจุดประสงค์นะคะในการเรียนเรื่องทฤษฎีลมอัดนะคะเราจะรู้อะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะ 1. บอกความหมายของความดันอากาศและหน่วยวัดได้นักเรียนจะต้องรู้ความหมายของความดันอากาศแล้วก็หน่วยวัดของความดันได้ค่ะ 2. บอกคุณสมบัติของอากาศเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงไปจะมีอุณหภูมิอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ 3. บอกกฎทางฟิสิกส์เกี่ยวกับอากาศและการนำไปใช้งานในระบบนิวเมติกกฎทางฟิสิกส์จะมีกฎของใครกันบ้างเดี๋ยวเราได้รู้ในวันนี้ค่ะ 4. บอกผลของความชื้นในอากาศที่มีต่อการผลิตลมอัดเพื่อใช้งานในระบบนิวเมติกได้ค่ะ
0: ครับต่อไปมาดูสาระการเรียนรู้ประจำวันนี้ครับประจำวันนี้นะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความดันครับลมอัดมีความดันวันนี้นะครับความดันมีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับทฤษฎีเรื่องของความดันนักเรียนได้เรียนรู้แน่นอนครับ2เรื่องอุณหภูมินะครับหรืออุณหภูมิของลมอัดนะครับได้เรียนรู้แน่นอนครับ3กฎทางฟิสิกส์เกี่ยวกับอากาศนะครับซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์นะครับต่างๆในโลกนี้มากมายให้กฎไว้นะครับแต่วันนี้เรายกตัวอย่างที่สำคัญออกมานะครับแล้วก็4ในเรื่องของความชื้นนะครับนะลมอัดมีความชื้นแน่นอนแต่ความชื้นมาจากไหนและจำเป็นหรือไม่และทำยังไงกับความชื้นได้บ้างนะครับเราได้เรียนรู้แน่นอนนะครับก่อนนะครับก่อนทำการเรียนเหมือนเช่นเคยนะครับก็คือเราต้องทดสอบความรู้ของนักเรียนก่อนว่านักเรียนเนี่ยมีความรู้ก่อนเรียนมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้ให้นักเรียนหยิบนะครับสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการสแกน QR Code ได้มาทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนนะครับโดยนักเรียนสแกน QR Code เพื่อทำแบบทดสอบทำเลยนะครับแล้วก็พยายามใช้ความรู้ที่ตัวเองมีอยู่นะครับให้ได้มากที่สุดนะครับอย่าพยายามดูคนข้างๆนะครับนะครับเป็นไงบ้างครับการสแกน QR Code นะครับแล้วก็การทำแบบทดสอบการเรียนต่อไปเรามาดูเนื้อหานะครับในส่วนแรกนะครับเราจะได้รู้เกี่ยวกับบทนำของมันก่อนนะครับ
2: เป็นระบบที่ใช้ประโยชน์ของลมอัดในการส่งถ่ายพลังงานเพื่อควบคุมอุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์ทำงานให้สามารถทำให้เกิดงานได้เมื่อกดวาล์วควบคุมจะมีสัญญาณลมไหลเข้าไปยังวาล์วหลักซึ่งทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายลมเข้ากระบอกสูบเพื่อดันก้านสูบให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: นะครับในสไลด์นี้เขาจะบอกว่านะครับลมระบบนิวเมติกคือระบบที่ใช้ลมเป็นตัวกลางในการทำงานแต่จะทำให้เกิดงานได้จะต้องมีการควบคุมหลายๆอย่างด้วยกันนะครับในตัวอย่างก็คือการยกตัวอย่างเอาวาล์วควบคุมนะครับและก็วาล์วหลักมาใช้ในการควบคุมเพื่อให้ระบบเนี่ยนะครับหรืออุปกรณ์ทำงานสามารถทำงานได้นะครับต่อไปครับ
2: กรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
0: ต่อไปเป็นความดันนะครับ
2: ความดันอากาศมีคุณสมบัติเป็นก๊าซที่มีรูปทรงไม่แน่นอนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาชนะที่มันบรรจุอยู่เมื่ออากาศถูกอัดมันจะสะสมพลังงานไว้และเมื่อใดที่ถูกปล่อยออกจากภาชนะมันสามารถผลักวัตถุให้เคลื่อนที่ไปได้แสดงว่าอากาศมีความดันซึ่งนำมาใช้ทำให้เกิดงานได้ความดันถูกกำหนดให้อยู่ในรูปของแรงกดต่อ1หน่วยพื้นที่ปกติแล้วมักจะใช้ความดันในการอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติของของเหลวและก๊าซกรุณาคลิกที่ปุ่ม next เพื่อไปอย่างหน้าถัดไป
0: จากสไลด์นี้บอกอะไรนักเรียนได้บ้างครับนะครับจากภาพตัวอย่างนะครับเขาบอกว่านะครับอากาศเนี่ยมีรูปทรงที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับภาชนะที่บรรจุใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นทรงกลมทรงสี่เหลี่ยมทรงกระบอกอะไรต่างๆอากาศก็สามารถที่จะอยู่ในภาชนะนั้นได้แต่เมื่ออัดอากาศเข้าไปในภาชนะก็จะเรียกว่าความดันหรือเพรสเชอร์นะครับ ความดันเหล่านี้แหละครับที่เอามาทำให้เกิดงานได้นะครับอย่างตัวอย่างงานก็คือนำไปเป่าลูกบอลทรงกลมให้สามารถเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่เราต้องการได้นะครับทีนี้เมื่อรู้แล้วดันคือ pressure นะครับตัวแปรหรือตัวอักษรที่กำหนดค่าความดันก็คือตัว p ซึ่งความดันเนี่ยนะครับมีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตร p เท่ากับ f ส่วน a f คืออะไรครับนักเรียน f คือแรงซึ่งมีหน่วยเป็นนิวตันแล้วก็ a ก็คือพื้นที่นะครับซึ่งมีหน่วยเป็นตารางเมตรดังนั้น p เท่ากับ f ส่วน a หรือที่เราเรียกว่าความดันเท่ากับแรงต่อหน่วยพื้นที่นั่นเอง
2: ความดันบรรยากาศความดันอากาศบนผิวโลกที่วัดที่ระดับน้ำทะเลเรียกว่าความดันบรรยากาศปกติมีค่าความดันคงที่เท่ากับ100กิโลปาสคาลการวัดความดันอากาศจะวัดความดันของอากาศว่ามีค่าเป็นกี่เท่าหรือมีค่าเป็นเท่าไหร่เมื่อเทียบกับความดันบรรยากาศที่ระดับน้ำทะเลกรุณาคลิกที่ปุ่ม next เพื่อไปยังหน้าถัดไป
0: ครับนักเรียนครับความดันแรกที่จะนำเสนอวันนี้ก็คือความดันบรรยากาศนะครับความดันบรรยากาศความบรรยากาศก็คือความดันที่อยู่รอบตัวเรานะครับเราที่ยืนอยู่ทุกวันนี้ก็คือมีความดันบรรยากาศมากระทำกับตัวเรานะครับซึ่งค่าความดันบรรยากาศนะครับก็คือ100กิโลพาสคาลนะครับนะหรือว่า100 kPa ทีนี้ในโลกนี้นะครับในการวัดความดันบรรยากาศเนี่ยจะวัดจากระดับหรือวัดเช็คระดับที่ระดับน้ำทะเลเนื่องจากระดับน้ำทะเลทั่วโลกนี้มีพื้นผิวนะครับเท่ากันไม่มีที่ไหนสูงกว่าหรือต่ำกว่าดังนั้นเป็นระดับน้ำทะเลเป็นตัวอ้างอิงนะครับสำหรับพื้นที่ที่มีสูงกว่าระดับน้ำทะเลเช่นเขายกตัวอย่างยอดเขาเอเวอเรสต์นะครับซึ่งมีความสูงนะครับ 8.85 กิโลเมตรความดันบรรยากาศนักเรียนสังเกตไหมครับค่าของมันจะลดลงนะครับจาก100จะเหลือ25กิโลพาสคาลนะครับ
2: หน่วยมาตรฐานของความดันในระบบ SI คือพาสคาลความดัน1พาสคาลมีค่าเท่ากับความดันคงที่ขนาด1นิวตันที่กดลงบนพื้นผิวของพื้นที่1ตารางเมตรหน่วยวัดพาสคาลเป็นหน่วยที่เล็กมากสำหรับระบบนิวแมติกจึงมีการกำหนดหน่วยวัดให้ใหญ่ขึ้นมีชื่อเรียกว่าบาร์1บาร์มีค่าเท่ากับ 100,000 พาสคาลหรือเท่ากับ100กิโลพาสคาลกรุณาคลิกที่ปุ่ม next เพื่อไปยังหน้าถัดไป
0: สำหรับหน่วยมาตรฐานของความดันนะครับหรือ pressure unit นะครับความดัน1พาสคาลนะครับหรือ1 PA นะครับสามารถจะเท่ากับ1บาร์นะครับหรือ10ยกกําลัง5พาสคาลหรือเท่ากับ100กิโลพาสคาลหรือเท่ากับ10ยกกําลัง5นิวตันเมตรนี่คือค่าเดียวกันนะครับที่เป็นแถบสีฟ้านะครับงั้นตัวเลขทั้งหมดเนี่ยคือค่าเดียวกันนะครับแต่ว่าใช้หน่วยที่แตกต่างกันนักเรียนโน้ตไว้เลยนะครับนี่คือหน่วยมาตรฐานของความดันนะครับ
2: ความดันที่สูงกว่าความดันบรรยากาศเรียกว่าความดันเกจเกจวัดความดันส่วนมากจะแสดงค่าความดันที่สูงกว่าความดันบรรยากาศหรือความดันบวกเช่นเกจวัดความดันที่ต่ออยู่ในวงจรนิวแมติกจะแสดงค่าความดันลมภายในระบบความดันที่ต่ำกว่าความดันบรรยากาศเรียกว่าสุญญากาศหรือความดันลบ
0: ครับความดันตัวต่อไปที่จะนำเสนอให้กับนักเรียน
2: คลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: ก็คือความดันเกจครับหรือเกจเพรสเชอร์นะครับหรือเรียกว่าความดันเกจนั่นเองความดันเกจคือความดันที่สูงกว่าความดันบรรยากาศครับก็คือถ้านักเรียนมีเกจ1ตัววางไว้บนพื้นที่นะครับหรือวางไว้บนโต๊ะเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าเกจเนี่ยนักเรียนจะอยู่ในตำแหน่งที่0นะครับก็แสดงว่าความดันเกจจะทำงานที่สูงกว่าความดันบรรยากาศนะครับ นะยิ่งความดันนะครับสูงมากๆความดันเกล็ดก็จะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนมีพื้นที่บางพื้นที่นะครับก็จะมีความดันต่ำกว่าความดันบรรยากาศที่เรียกว่าสุญญากาศดังนั้นตรงไหนที่มีความดันต่ำกว่าบรรยากาศก็จะเรียกว่าสุญญากาศนะครับ
2: กรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
0: ต่อไปเรามาศึกษาเรื่องอุณหภูมินะครับ
2: อุณหภูมิจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะของอากาศถ้าอุณหภูมิสูงอากาศจะขยายตัวมีปริมาตรเพิ่มขึ้นถ้าอุณหภูมิต่ำอากาศจะหดตัวมีปริมาตรลดลงการวัดอุณหภูมิจะใช้หน่วยวัดเป็นเคลวินซึ่งเทียบความสัมพันธ์กับองศาเซลเซียสได้ดังนี้เคลวินเท่ากับองศาเซลเซียส
3: บวก273
0: ครับ
2: ความสัมพันธ์ของเคลวิน
0: เรามาดูในส่วนของอุณหภูมิครับซึ่งอุณหภูมิเนี่ยนะครับจะทำให้ปริมาตรของอากาศเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอุณหภูมิสูงปริมาตรก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนที่เราบอกกันในหน่วยที่แล้วนะครับถ้าอุณหภูมิต่ำนะครับปริมาตรก็จะลดลงทีนี้นักเรียนอาจจะเคยชินกับหน่วยของอุณหภูมิก็คือองศาเซนเซียสองศาฟาเรนไฮต์นะครับแต่ในการคำนวณเนี่ยเรามักจะใช้องศาเคลวินมาเป็นตัวคำนวณดังนั้นก่อนที่จะคำนวณอุณหภูมิเนี่ยนักเรียนจะต้องนะครับนักเรียนจะต้องทำการแปลงจากองศาเซนเซียสเป็นองศาเคลวินก่อนวิธีการแปลงก็คือนำองศาเซนเซียสนะครับบวก273นะครับบวก273ก็จะเป็นองศาเคลวินนะครับยกตัวอย่างเช่นอุณหภูมิ25นะครับอุณหภูมิ25องศาเซนเซียสคิดเป็นกี่เคลวินวิธีการก็คือนำเอาอุณหภูมิ25องศาเซนเซียสบวก273ก็ได้เท่ากับ298องศาเคลวินนะครับนี่คือสำหรับการคำนวณอุณหภูมินะครับ
2: กรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
1: ค่ะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของกฎทางฟิสิกส์เกี่ยวกับอากาศค่ะเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีกฎของใครบ้างค่ะ
2: กฎทางฟิสิกส์เกี่ยวกับอากาศที่ใช้ในงานนิวแมติกมีกฎทางฟิสิกส์เกี่ยวกับอากาศมากมายที่ใช้ในการทดลองและวิจัยทางวิทยาศาสตร์แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะกฎเบื้องต้นที่นำมาประยุกต์ใช้ในงานนิวแมติกส์เท่านั้นกรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษาก ฎของบอยโรเบิร์ตบอยนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตรของก๊าซในระบบปิดที่ควบคุมให้อุณหภูมิคงที่จากการทดลองบ่อยพบว่าผลขูดของความดันกับปริมาตรของก๊าซที่ถูกอัดมีค่าคงที่เขียนเป็นสมการความสัมพันธ์ได้ดังนี้ความดันเริ่มต้นคูณปริมาตรเริ่มต้นเท่ากับความดันสุดท้ายคูณปริมาตรสุดท้ายเท่ากับค่าคงที่กรุณาคลิกที่ปุ่ม next เพื่อไปยังหน้าถัดไป
1: เรามาดูกฎของบอยนะคะกฎของบอยจะศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความดันและปริมาตรโดยผลคูณของความดันและปริมาตรจะมีค่าคงที่ใช่ไหมคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าจะมีสภาวะเริ่มต้นและสภาวะสุดท้ายโดยที่สภาวะเริ่มต้นจะคือหมายเลข1ส่วนสภาวะสุดท้ายจะเป็นหมายเลข2ทีนี้กฎของบอยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผลคูณของความดันกับปริมาตรจะมีค่าคงที่ใช่ไหมคะก็จะเป็น P1 คูณ V1 เท่ากับ P2 คูณ V2 เท่ากับค่าคงที่นะคะแล้วทีนี้ P1 นักเรียนสงสัยไหมคะว่าคืออะไรพี่ก็คือความดัน

0: 1แสดงถึงเป็นสภาวะเริ่มต้นใช่ไหมคะ P1 ก็คือความดันเริ่มต้นจะมีหน่วยเป็นปาสคาลนะคะ V1 จะคือปริมาตรเริ่มต้นจะมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรนะคะส่วน P2 เป็นความดันสุดท้ายมีหน่วยเป็นปาสคาล V2 คือปริมาตรสุดท้ายมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรนะคะต่อไปเลยค่ะ
1: ตัวอย่างการใช้กฎของบอยอากาศปริมาตร5ลูกบาศก์เมตรถูกอัดเข้าไปเก็บในถังลมขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตรเมื่ออุณหภูมิคงที่ความดันของลมอัดในถังเก็บลมมีค่าเท่าไหร่วิธีทำขั้นที่1ใช้สมการความสัมพันธ์ความดันกับปริมาตรของบอยขั้นที่2แก้สมการเพื่อหาค่า P2 ขั้นที่3แทนค่าสมการด้วยค่าที่โจทย์กำหนดให้ขั้นที่4คำนวณหาคำตอบกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะเรามาอ่านโจทย์กันก่อนเลยค่ะอากาศปริมาตร5ลูกบาศก์เมตรใช่ไหมคะถูกอัดเข้าไปเก็บในถังลมขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตรเมื่ออุณหภูมิคงที่ความดันของลมอัดในถังเก็บลมมีค่าเท่าไหร่อันดับแรกเลยนักเรียนจะต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะคะอากาศปริมาตร5ลูกบาศก์เมตรปริมาตรคืออะไรคะนักเรียนปริมาตรก็คือตัว V ใช่ไหมคะแต่เป็นสภาวะเริ่มต้นก็จะต้องเป็น V1 ดังนั้น V1 ของนักเรียนจะมีค่าเท่ากับ5ลูกบาศก์เมตรใช่ไหมคะถูกอัดเข้าไปเก็บในถังเก็บลมขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตรเมื่อถูกอัดเข้าไปในเก็บเข้าไปเก็บในถังเก็บลมนะคะก็คือสภาวะสุดท้ายแต่ปริมาตรก็คือตัว V สภาวะสุดท้ายก็คือหมายเลข2นะคะก็จะเป็น V2 เท่ากับ 2.5 ลูกบาศก์เมตรนะคะส่วน P1 เป็นความดันบรรยากาศก่อนที่จะถูกอัดจะมีค่าเท่ากับ1บาร์เขาเรียกว่าความดันบรรยากาศนะคะส่วนโจทย์ถามอะไรถามถึงความดันลมอัดในถังเก็บลมจะมีค่าเท่าไหร่นักเรียนจำกฎของบอยได้ไหมคะศึกษาความสัมพันธ์เกี่ยวกับความดันและปริมาตรใช่ไหมคะซึ่งผลคูณความดันและปริมาตรมีค่าคงที่ใช่ไหมคะเราก็ยกสมการของบอยมาเลยค่ะ P1 คูณ V1 เท่ากับ P2 คูณ V2 ลำดับต่อไปนักเรียนทำการแก้สมการเลยค่ะโจทย์ต้องการรู้ถึง P2 เราก็เอา P2 ตั้งทำการแก้สมการหรือนักเรียนชินกับคำว่าย้ายข้างสมการนะคะให้เหลือแค่ P2 แค่ตัวเดียวจะได้ P2 เท่ากับ P1 คูณ V1 ส่วนหรือหาร V2 นั่นเองค่ะทีนี้เรามาตรวจสอบกันก่อนว่าสมการนี้เราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ไหมคะเราก็มาตรวจสอบดูว่า P1 เรารู้ไหมคะ P1 เรารู้มีค่าเท่ากับ1บาร์เราก็แทนค่าเข้าไปเลยค่ะคือ1บาร์ต่อไปนะคะเป็น V1 รู้ไหมคะนักเรียน V1 เราโจทย์ให้เรามาใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับ5ลูกบาศก์เมตรส่วนหรือหาร V2 ส่วนหรือหาร V2 V2 โจทย์ก็ให้มานะคะก็คือ 2.5 ลูกบาศก์เมตรเราก็ใส่ 2.5 ลูกบาศก์เมตรไปเลยค่ะจากนั้นลูกบาศก์เมตรหารลูกบาศก์เมตรมีค่าเท่าไหร่คะนักเรียนลูกบาศก์เมตรหารลูกบาศก์เมตรก็จะมีค่าเท่ากับ1เมื่อมีค่าเท่ากับ1 1คูณกับตัวอะไรก็จะได้ตัวนั้นใช่ไหมคะดังนั้นเราจะเหลือหน่วยแค่หน่วยเดียวคือหน่วยอะไรคะนักเรียนหน่วยบาค่ะทีนี้เราก็เอาตัวเลขมาคูณแล้วก็มาหารกันเราจะได้ P2 มีค่าเท่ากับ2บาร์นั่นเองค่ะดังนั้นความดันของลมอัดมีค่าเท่ากับ2บาร์นักเรียนจำได้ไหมคะก่อนหน้านี้ที่เรียนกับครูดมไปเรื่องความดันความดันเกจของเราจะมีค่าเท่ากับความดันบรรยากาศลบ1บาร์ใช่ไหมคะเราก็เอาความดันที่เราหาได้นี้ไปลบกับ1บาร์ก็2ลบกับ1หรือเท่ากับ1บาร์ก็คือความดันเกจความดันเกจก็คือความดันที่เราวัดได้นั่นเองค่ะต่อไปเลยค่ะ

0: กรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษากฎของชาลจากชาลนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับปริมาตรของก๊าซเมื่อควบคุมความดันของก๊าซให้คงที่ชาลพบว่าถ้าก๊าซถูกทำให้ร้อนขึ้นหรือทำให้เย็นลงโดยรักษาความดันให้คงที่ปริมาตรของก๊าซจะเปลี่ยนแปลงเป็นสัดส่วนโดยตรงกับอุณหภูมิของก๊าซนั้นเขียนเป็นสมการความสัมพันธ์ได้ดังนี้ปริมาตรเริ่มต้นหารอุณหภูมิเริ่มต้นเท่ากับปริมาตรสุดท้ายหารอุณหภูมิสุดท้ายเท่ากับค่าคงที่กรุณาคลิกที่ปุ่ม next เพื่อไปยังหน้าถัดไป
1: ค่ะเมื่อสักครู่นะคะเราไปดูกฎของบอยแล้วต่อมาเราก็จะมาดูกฎของชาวบ้างชาวเนี่ยเขาศึกษาความสัมพันธ์เกี่ยวกับปริมาตรและอะไรคะนักเรียนและอุณหภูมิใช่ไหมคะเรามาดูกันเลยค่ะจ้าชาวบอกว่าปริมาตรเป็นสัดส่วนกับอุณหภูมิจะมีค่าคงที่ใช่ไหมคะจ้าชาวก็จะเป็นสมการ v 1ส่วน t 1เท่ากับ v 2ส่วน t 2เท่ากับค่าคงที่เหมือนเดิมเลยค่ะนักเรียนหมายเลข1ก็คือสภาวะเริ่มต้นส่วนหมายเลข2ก็คือสภาวะสุดท้ายเรามาดูความหมายกันเลยค่ะ v 1 v ก็คือปริมาตรใช่ไหมคะ v 1ก็คือปริมาตรเริ่มต้นมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรนะคะส่วน t 1ก็คืออุณหภูมิเริ่มต้นมีหน่วยเป็นเคลวินต่อไปนะคะเป็น v 2 v 2คือปริมาตรสุดท้ายจะมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรนะคะและสุดท้ายค่ะ t 2อุณหภูมิสุดท้ายจะมีหน่วยเป็นอะไรคะนักเรียนเป็นเคลวินใช่ไหมคะต่อไปเราไปดูตัวอย่างเลยค่ะ
0: ตัวอย่างการใช้กฎของชาลอัดอากาศปริมาตร1ลูกบาศก์เมตรอุณหภูมิ317เคลวินด้วยความดันคงที่เมื่ออากาศที่ถูกอัดเย็นตัวลงจนมีอุณหภูมิ295เคลวินจะมีปริมาตรเท่าไหร่วิธีทำขั้นที่1ใช้สมการความสัมพันธ์ปริมาตรกับอุณหภูมิของชาลขั้นที่2แก้สมการเพื่อหาค่า v 2ขั้นที่3แทนค่าสมการด้วยค่าที่โจทย์กำหนดให้ขั้นที่4คำนวณหาคำตอบกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
1: ค่ะลำดับแรกเลยเมื่อเขาให้โจทย์มานักเรียนก็ต้องอ่านโจทย์ก่อนนะคะโจทย์เขาว่าอะไรบ้างคะนักเรียนอัดอากาศปริมาตร1ลูกบาศก์เมตรที่อุณหภูมิ317เคลวินด้วยความดันคงที่เมื่ออากาศถูกอัดเย็นตัวลงจนมีอุณหภูมิ295เคลวินจะมีปริมาตรเท่าไหร่วิเคราะห์โจทย์ก่อนเลยค่ะโจทย์ให้มาแล้วนักเรียนก็ต้องวิเคราะห์โจทย์นะคะอัดอากาศปริมาตร1ลูกบาศก์เมตรก็จะเป็น v อะไรคะนักเรียน v 1คือปริมาตรเริ่มต้นใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับ1 1ลูกบาศก์เมตรนะคะต่อไปที่อุณหภูมิ317องศาเคลวินก็เป็นอุณหภูมิเริ่มต้นก็คือ t 1มีค่าเท่ากับ317เคลวินนะคะด้วยความดันคงที่เมื่ออากาศที่ถูกอัดเย็นตัวลงจนมีอุณหภูมิ295เคลวินจะมีปริมาตรเท่าไหร่อากาศที่ถูกอัดเย็นตัวลงก็จะเป็นอุณหภูมิสุดท้ายหรือ T2 นั่นเองค่ะจะมีค่าเท่ากับ295เคลวินแล้วโจทย์ต้องการหาอะไรคะนักเรียนโจทย์ต้องการหาว่ามีปริมาตรเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็คือ V2 จะเป็นปริมาตรสุดท้ายปริมาตรสุดท้ายมีค่าเท่าไหร่ทีนี้นักเรียนจะใช้กฎของใครเรามาดูกันค่ะเราจะใช้กฎของชาลนะคะจำได้ไหมคะกฎของชาลว่าอย่างไรบ้างกฎของชาลก็คือ v 1ส่วน t 1เท่ากับ v 2ส่วน t 2ทีนี้เรามาทำการแก้สมการกันนะคะโจทย์ต้องการรู้ v 2ดังนั้นเราจะแก้สมการหรือที่นักเรียนชินกันก็คือย้ายข้างของสมการนักเรียนจะแก้สมการได้คือ v 2เท่ากับ v 1ส่วน t 1คูณด้วย t 2ทีนี้ v 1นักเรียนรู้ค่าไหมคะ v 1รู้ใช่ไหมคะรู้จากไหนรู้จาก โจทย์ให้มาใช่ไหมคะ V1 มีค่าเท่าไหร่คะนักเรียน1ลูกบาศก์เมตรใช่ไหมคะเราก็ใส่1ลูกบาศก์เมตรไปเลยค่ะต่อไปนะคะส่วน T1 T1 โจทย์ก็ให้มาเป็นเท่าไหร่คะนักเรียน317เคลวินใช่ไหมคะเราก็ใส่317เคลวินเข้าไปเลยค่ะหมดหรือยังคะนักเรียนยังไม่หมดใช่ไหมคะเหลืออีกตัวหนึ่งคืออะไรคะนักเรียนคือ T2 T2 โจทย์ให้มาไหมคะนักเรียนให้มาโจทย์ให้มาเท่าไหร่คะ295เคลวินใช่ไหมคะเมื่อโจทย์ให้มาเหมือนเดิมเลยค่ะนักเรียนเห็น K ใช่ไหมคะ K หาร K ได้เท่าไหร่คะนักเรียนได้1ใช่ไหมคะเปรียบเสมือน5หาร5 5หาร5ก็ได้1ดังนั้น K หาร K ก็ต้องได้1คูณอะไรก็จะได้ตัวนั้นใช่ไหมคะทีนี้เราจะเหลือหน่วยอะไรคะนักเรียนเราก็จะเหลือหน่วยลูกบาศก์เมตรตัวเดียวใช่ไหมคะก็คือ m ยกกำลัง3ก็ใส่หน่วยล้อไว้เลยค่ะนักเรียนแล้วเราก็เอาตัวเลขมาคูณแล้วก็หารกันดังนั้นปริมาตรของอากาศที่ถูกอัดของนักเรียนเนี่ยได้เท่าไหร่คะได้เป็น 0.93 ลูกบาศก์เมตรใช่ไหมคะต่อไปเลยค่ะ
0: กรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษาฎทั่วไปเกี่ยวกับก๊าซกฎนี้เป็นการรวมกฎของบอยล์และชาร์ลเข้าด้วยกันซึ่งภายใต้สภาวะใดๆที่อากาศมีการเปลี่ยนแปลงความดันอุณหภูมิและปริมาตรสามารถใช้สมการต่อไปนี้ได้ความดันเริ่มต้นคูณปริมาตรเริ่มต้นหารอุณหภูมิเริ่มต้นเท่ากับความดันสุดท้ายคูณปริมาตรสุดท้ายหารอุณหภูมิสุดท้ายเท่ากับค่าคงที่กรุณาคลิกที่ปุ่ม next เพื่อไปยังหน้าถัดไป
1: เป็นไงบ้างคะนักเรียนกฎทางฟิสิกส์เนี่ยนักเรียนได้ศึกษากฎของบอยล์กฎของชาร์ลเสร็จแล้วใช่ไหมคะทีนี้มาดูกฎทั่วไปกฎทั่วไปเนี่ยศึกษาเกี่ยวกับกฎของบอยล์รวมกับกฎของชาร์ลนะคะก็จะได้ความสัมพันธ์ระหว่างความดันปริมาตรและอุณหภูมิเหมือนเดิมเลยค่ะมีหมายเลข1และหมายเลข2ใช่ไหมคะหมายเลข1จะแทนด้วยสภาวะเริ่มต้นใช่ไหมคะส่วนหมายเลข2จะแทนด้วยสภาวะสุดท้ายใช่ไหมคะดูสมการกันนะคะ P1 คูณ V1 ส่วน T1 เท่ากับ T2 คูณ V2 ส่วน T2 เท่ากับค่าคงที่ค่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะ P1 มีความหมายคืออะไร P1 ก็คือความดันเริ่มต้นความดันเริ่มต้นมีหน่วยเป็นอะไรคะนักเรียนปาร์ทคาวใช่ไหมคะต่อไป V1 ก็คือปริมาตรเริ่มต้นมีหน่วยเป็นอะไรคะนักเรียนลูกบาศก์เมตรใช่ไหมคะต่อไปนะคะก็จะเป็น T1 T1 ก็คืออุณหภูมิเริ่มต้นจะมีหน่วยเป็นเคลวินนะคะต่อไปค่ะ T2 ความดันสุดท้ายความดันสุดท้ายมีหน่วยเป็นอะไรคะนักเรียนปาร์ทคาวใช่ไหมคะถัดไปค่ะ V2จะเป็นปริมาตรสุดท้ายมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรและสุดท้ายค่ะก็คืออุณหภูมิสุดท้ายหรือ T2 จะมีหน่วยเป็นเคลวินค่ะต่อไปนะคะเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ
0: ตัวอย่างการใช้กฎทั่วไปเกี่ยวกับก๊าซอัดอากาศปริมาตร14ลูกบาศก์เมตรอุณหภูมิ35องศาเซลเซียสใส่ถังเก็บขนาด2ลูกบาศก์เมตรอุณหภูมิในถังหลังจากการอัด45องศาเซลเซียสความดันภายในถังจะมีค่าเท่าไหร่วิธีทำขั้นที่1ใช้สมการความสัมพันธ์ของปริมาตรความดันและอุณหภูมิขั้นที่2แก้สมการเพื่อหาค่า P2 ขั้นที่3แทนค่าสมการด้วยค่าที่โจทย์กำหนดให้ขั้นที่4หาคำตอบกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
1: ค่ะเรามาดูนะคะตัวอย่างการใช้กฎทั่วไปเกี่ยวกับการนะคะโจทย์ให้อะไรมาบ้างเรามาอ่านโจทย์กันเลยค่ะอัดอากาศปริมาตร14ลูกบาศก์เมตรอุณหภูมิ35องศาเซลเซียสใส่ถังเก็บขนาด2ลูกบาศก์เมตรอุณหภูมิในถังหลังจากการอัด 45องศาเซลเซียสความดันภายในฐานจะมีค่าเท่าไหร่อันดับแรกเลยนักเรียนจะต้องทำอะไรก่อนคะเมื่ออ่านโจทย์เสร็จแล้วนักเรียนก็จะต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนใช่ไหมคะเรามาวิเคราะห์โจทย์กันเลยค่ะอัดอากาศปริมาตร14ลูกบาศก์เมตรก็จะเป็น v อะไรคะนักเรียนเป็น v 1ใช่ไหมคะ v 1จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่14ลูกบาศก์เมตรนะคะที่อุณหภูมิ35องศาเซลเซียสเป็นเซลเซียสใช่ไหมคะแต่ในเรื่องนี้เราเรียนเป็นหน่วยอะไรคะเป็นเคลวินใช่ไหมคะเราจะทำยังไงเมื่อเป็นเคลวินจำได้ไหมคะนักเรียนเรียนเรื่องอุณหภูมิมาเปลี่ยนหน่วยจากองศาเซลเซียสเป็นเคลวินจะต้องบวกด้วยค่าเท่าไหร่คะ273ใช่ไหมคะเราก็เอา35นี้นะคะไปบวก273จะได้ค่าเท่าไหร่คะ35บวก273ก็จะได้เป็น308เคลวินใช่ไหมคะจะเป็นอุณหภูมิเริ่มต้นของเราค่ะต่อไปนะคะ T1 ก็คือความดันบรรยากาศก่อนการถูกอัดก็จะมีค่าเท่ากับ1บาร์ค่ะทีนี้เรามาดูต่อใส่ถังเก็บขนาด2ลูกบาศก์เมตร2ลูกบาศก์เมตรเป็นอะไรคะนักเรียนก็จะเป็น v 2หรือปริมาตรสุดท้ายใช่ไหมคะดังนั้น v 2ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ2ลูกบาศก์เมตรส่วน t 2เขาก็ให้มาเป็น45องศาเซลเซียสเหมือนเดิมเลยค่ะนักเรียนนำ45องศาเซลเซียสเนี่ยไปบวกกับค่า273นักเรียนก็จะได้เป็น318เคลวินค่ะเราได้ในหน่วยเคลวินแล้วสามารถมาคำนวณได้ค่ะต่อไปนะคะโจทย์ต้องการหาความดันภายในถังหรือ P2 โจทย์ต้องการรู้ว่าความดันภายในถังมีค่าเท่าไหร่ทีนี้เราจะมาใช้กฎรวมนะคะกฎรวมกฎทั่วไปเลยค่ะจะใช้เป็น P1 คูณ V1 ส่วน T1 เท่ากับ P2 คูณ V2 ส่วน T2 นะคะนักเรียนดูนะคะว่าเขาต้องการใช้อะไรคะใช้เขาต้องการหา P2 ใช่ไหมคะ P2 นักเรียนทำยังไงคะนักเรียนทำมา2ข้อ3ข้อแล้วนักเรียนก็ต้องย้ายข้างสมการเป็นแล้วใช่ไหมคะ P2 คือสิ่งที่เราต้องการหาทีนี้นักเรียนแก้สมการแล้ว P2 จะเท่ากับ T1 คูณ V1 คูณ T1 ส่วนด้วย T1 คูณ V2นะคะทีนี้นักเรียนมาลองเช็คดูก่อนว่าสมการนี้เราสามารถที่จะแก้ได้ไหมเอ่ยมาดูกันเลยค่ะ P1 เรารู้หรือยังคะ P1 มีค่าเท่าไหร่P1 รู้แล้วใช่ไหมคะว่ามีค่าเท่าไหร่เมื่อรู้แล้วนักเรียนนำมาแทนค่าเลยค่ะ P1 มีค่าเท่ากับ1บาร์ใช่ไหมคะต่อไป V1 V1 นักเรียนรู้หรือยังคะว่ามีค่าเท่าไหร่อันนี้โจทย์ให้มาแล้วใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน14ลูกบาศก์เมตรใช่ไหมคะต่อไปนะคะเป็น T1 T2 ค่ะขอโทษทีค่ะเป็น T2 นะคะ T2 นักเรียนรู้หรือยังคะรู้แล้วโจทย์ให้มาเป็นเซลเซียสใช่ไหมแต่เราต้องมาแปลงเป็นเคลวินเราแปลงเสร็จแล้วเราก็นำมาแทนค่าเลยค่ะ308เคลวินใช่ไหมคะต่อไปนะคะT1 T1 รู้ค่ายังคะนักเรียน T1 นักเรียนก็รู้ค่ามาแล้วใช่ไหมคะก็คือ308เคลวินคูณ V2 V2 นักเรียนก็รู้ค่าแล้วก็คือ2ลูกบาศก์เมตรใช่ไหมคะหลังจากนั้นนักเรียนดูค่ะหน่วยไหนเหมือนกันที่หารกันจะมีค่าเท่ากับ1ในข้อนี้จะมีหน่วยลูกบาศก์เมตรหารลูกบาศก์เมตรก็จะเป็น1เคลวินหารเคลวินจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนก็จะมีค่าเท่ากับ1 1คูณอะไรก็จะได้ตัวนั้นใช่ไหมคะดังนั้นสมการนี้จะเหลือหน่วยใดคะเหลือหน่วยบาร์แค่หน่วยเดียวใช่ไหมคะเราก็ใส่หน่วยบาร์มาเลยค่ะแล้วเราก็เอาตัวเลขมาคูณแล้วก็หารกันเมื่อนักเรียนคูณตัวเลขและหารกันนักเรียนจะได้ P2 เท่ากับ 7.2 บาร์ใช่ไหมคะดังนั้นความดันในถังเก็บลมจะมีค่าเท่ากับ 7.2 บาร์ค่ะหรือเท่ากับ 6.2 บาร์นักเรียนจำได้ไหมคะเรื่องความดันความดันเกจจะเท่ากับความดันบรรยากาศลบ1ค่ะถัดไปเลยค่ะต่อไปนะคะ
0: กรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษากรุณาความชื้น

0: าศเป็นก๊าซผสมซึ่งมีส่วนผสมของก๊าซดังนี้ก๊าซไนโตรเจนประมาณ 78% ก๊าซออกซิเจนประมาณ 21% อีก 1% เป็นก๊าซอื่นๆได้แก่คาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรเจนอาร์กอนและฮีเลียมเป็นต้นนอกจากนี้ในอากาศยังมีความชื้นหรือไอน้ำผสมอยู่ด้วยมีประมาณ 1% โดยน้ำหนักไอน้ำที่ปนอยู่ในอากาศจะสามารถรวมตัวและกลั่นเป็นหยดน้ำได้การกลั่นตัวเป็นหยดน้ำนี้ขึ้นอยู่กับความชื้นสูงอุณหภูมิและความดันของอากาศความชื้นในอากาศจะมีมากเมื่ออากาศมีอุณหภูมิสูงและความดันอากาศมีค่าสูงในการผลิตลมอัดเพื่อใช้ในระบบนิวแมติกส์มักจะพบว่ามีน้ำเกิดขึ้นในถังเก็บลมเสมอทั้งนี้เนื่องจากความชื้นในอากาศที่ถูกอัดเข้าไปในเครื่องอัดอากาศกลั่นตัวเป็นหยดน้ำน้ำที่ขังอยู่ในถังเก็บลมอัดจะทำความเสียหายแก่ระบบจ่ายลมและอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบนิวแมติกส์ดังนั้นจึงจำเป็นต้องระบายน้ำออกจากถังก่อนที่จะจ่ายลมอัดไปใช้งานเสมอกรุณาคลิกที่ปุ่ม Nextเพื่อไปอย่างหน้าถัดไปความชื้นสัมพัทธ์ค่าความชื้นสัมพัทธ์เป็นความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณไอน้ำที่มีอยู่จริงและปริมาณความอิ่มตัวของไอน้ำในอากาศภายใต้สภาพความดันและอุณหภูมิปกติปริมาณไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศเรียกว่าความชื้นสมบูรณ์มีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เมตรปริมาณไอน้ำที่อากาศสามารถรับไว้ได้จนถึงจุดอิ่มตัวเรียกว่าปริมาณไอน้ำอิ่มตัวมีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เมตรกรุณาคลิกที่ปุ่ม Next เพื่อไปอย่างหน้าถัดไปตัวอย่างการคำนวณหาปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศอากาศปริมาตร3ลูกบาศก์เมตรมีอุณหภูมิ30องศาเซลเซียสค่าความชื้นสัมพัทธ์ 65% มีไอ้น้ำปนอยู่ในอากาศเท่าไหร่วิธีทำขั้นที่1หาปริมาณไอ้น้ำอิ่มตัวของอากาศปริมาตร1ลูกบาศก์เมตรที่อุณหภูมิ30องศาเซลเซียสจากตารางไอ้น้ำอิ่มตัวขั้นที่2คำนวณหาปริมาณไอ้น้ำที่มีอยู่ในอากาศณอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่โจทย์กำหนดให้ขั้นที่3คำนวณหาปริมาณไอ้น้ำที่มีอยู่ในอากาศปริมาตร3ลูกบาศก์เมตรกรุณาคลิกที่ปุ่ม Next เพื่อไปอย่างหน้าถัดไป
1: ค่ะเป็นไงบ้างคะกับเรื่องของความชื้นเรามาดูตัวอย่างการคำนวณในเรื่องของความชื้นกันก่อนนะคะอันดับแรกดูโจทย์ก่อนเลยค่ะอันดับแรกดูโจทย์ก่อนเลยค่ะอากาศปริมาตร3ลูกบาศก์เมตรอากาศปริมาตร3ลูกบาศก์เมตรมีความชื้นสัมพัทธ์ 65% มีไอน้ำเท่าไหร่ขั้นแรกเลยค่ะนักเรียนมาดูนะคะจากตารางไอน้ำอิ่มตัวอุณหภูมิ30องศาเซลเซียสเนี่ยมีไอน้ำอิ่มตัวในอากาศเท่าไหร่นะคะเรามาเปิดตารางดูเลยค่ะตารางนักเรียนสามารถเสิร์ชได้จากอินเทอร์เน็ตหรือว่าในหนังสือที่มีเรื่องเกี่ยวกับพวกไอน้ำนะคะนักเรียนดูแถวแรกนะคะจะเป็นเรื่องของอุณหภูมินักเรียนก็ดูไปเลยค่ะที่อุณหภูมิ30องศาที่โจทย์กำหนดให้จะมีไอน้ำอิ่มตัวอยู่เท่าไหร่นะคะมาดูเลยค่ะ30องศาจะมีไอน้ำอิ่มตัวจะมีปริมาณไอน้ำขอโทษทีค่ะจะมีปริมาณไอน้ำ30กรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะต่อไปทีนี้โจทย์เขาต้องการรู้ว่าปริมาณไอน้ำที่มีอยู่จริงมีค่าเท่าไหร่นะคะเรามาดูเลยค่ะจากสูตรที่นักเรียนดูวิดีโอเมื่อสักครู่สูตรเขาจะบอกว่าความชื้นสัมพัทธ์เท่ากับปริมาณไอน้ำที่มีอยู่จริงหารด้วยปริมาณไอน้ำอิ่มตัวคูณ100ใช่ไหมคะแต่อันนี้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นการแก้สมการของสูตรนั้นแล้วก็จะได้เป็นปริมาณไอน้ำที่มีอยู่จริงเท่ากับความชื้นสัมพัทธ์คูณปริมาณไอน้ำอิ่มตัวหารด้วย100ความชื้นสัมพัทธ์โจทย์ให้มาแล้วใช่ไหมคะคือ65เราก็เอา65มาใส่เลยค่ะปริมาณไอ้น้ำอิ่มตัวนักเรียนได้มาจากไหนคะนักเรียนก็ได้มาจากการเปิดตารางใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับ30กรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะส่วนด้วย100ดังนั้นนักเรียนก็หาร คูณตัวเลขแล้วก็หารเลยค่ะก็จะได้เท่ากับ 19.5 กรัมต่อลูกบาศก์เมตรอากาศ1ลูกบาศก์เมตรอุณหภูมิ30องศาเซลเซียสมีความชื้นสัมพัทธ์ 65% จะมีไอน้ำปนอยู่ 19.5 กรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วอากาศ3ลูกบาศก์เมตรจะมีไอน้ำปนอยู่เท่าไหร่ก็เอา 19.5 ที่เราหาได้คูณกับ3ลูกบาศก์เมตรก็จะได้เป็น 58.5 กรัมนั่นเองค่ะ
2: ปิดเสียงให้ขึ้นหน้าจอไว
1: ้ต่อไปนะคะต่อไปค่ะ
2: ปิดเสียงลำอธิบายต่อเลยป่ะอธิบายต่อแล้วอธิบายต่อแล้วเปิดเสียงเปิดเสียง
1: ค่ะต่อไปนะคะตัวอย่างการคำนวณอีกข้อหนึ่งค่ะมาดูกันเลยค่ะ
0: ทราบว่าอากาศจะกลั่นตัวเป็นปริมาณน้ำเท่าใดขั้นที่1หาปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศก่อนถูกอัดขั้นที่2 หาปริมาตรของอากาศที่ถูกอัดอยู่ในถังขั้นที่3 หาปริมาณไอน้ำอิ่มตัวในถังขั้นที่4 หาปริมาณน้ำที่กลั่นตัวภายในถัง
2: โอเค
1: ค่ะทีนี้นะคะดูกันก่อนเลยค่ะตัวอย่างการคำนวณในข้อนี้นะคะ
0: กดคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
1: เรามาดูนะคะอากาศ10ลูกบาศก์เมตรที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสมีความชื้นสัมพัทธ์ 65% อันดับแรกเลยเมื่อข้อสักครู่เมื่อนักเรียนรู้ว่ามีอุณหภูมิเท่าไหร่นักเรียนก็ไปเปิดในตารางไอน้ำอิ่มตัวนะคะที่ตารางไอน้ำอิ่มตัวอุณหภูมิอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสเนี่ยจะมีปริมาณไอน้ำอิ่มตัวเท่าไหร่เรามาดูเลยค่ะ25องศาเซลเซียสจะมีไอ้น้ำอิ่มตัวอยู่22กรัมต่อลูกบาศก์เมตรใช่ไหมคะจากตารางอิ่มตัวอากาศ1ลูกบาศก์เมตรอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสมีไอ้น้ำอิ่มตัว22กรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วถ้าอากาศ10ลูกบาศก์เมตรอุณหภูมิ25องศาจะมีไอ้น้ำอิ่มตัวอยู่เท่าไหร่ก็เอา22กรัมต่อลูกบาศก์เมตรไปคูณ10ลูกบาศก์เมตรก็จะได้220กรัมต่อลูกบาศก์เมตรนั่นเองค่ะจากสูตรนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรที่เขาแก้สมการมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือปริมาณไอ้น้ำที่มีอยู่จริงเท่ากับความชื้นสัมพัทธ์คูณปริมาณไอ้น้ำอิ่มตัวส่วน100นะคะความชื้นสัมพัทธ์โจทย์ให้มาก็คือ65คูณปริมาณไอ้น้ำอิ่มตัวที่เราเปิดตารางนะคะก็คือ220กรัมส่วนด้วย100เราก็จะมีปริมาณไอ้น้ำที่มีอยู่จริงอยู่143กรัมค่ะต่อไปนะคะมาดูขั้นที่2เลยค่ะขั้นที่2นะคะหาปริมาตรของอากาศที่ถูกอัดอยู่ในถังนะคะเราก็จะใช้กฎของบอยล์ก็คือ P1 คูณ V1 เท่ากับ P2 คูณ V2 นะคะนักเรียนก็แทนค่าไปเลยค่ะเราก็จะได้ปริมาตรอยู่ที่ 1.66 ลูกบาศก์เมตรใช่มั้ยคะต่อไปนะคะมาดูขั้นที่3เลยค่ะหาปริมาณไอ้น้ำอิ่มตัวในถังนะคะจากตารางไอ้น้ำอิ่มตัว1ลูกบาศก์เมตรมีอุณหภูมิ40องศาเซลเซียสใช่ไหมคะจะมีไอ้น้ำอิ่มตัวอยู่50กรัมต่อลูกบาศก์เมตรดังนั้นอากาศ 1.66 ลูกบาศก์เมตรอุณหภูมิ40องศาจะมีไอ้น้ำอิ่มตัวอยู่83กรัมค่ะมาดูขั้นที่4ต่อเลยค่ะหาปริมาณน้ำที่กลั่นตัวภายในถังนะคะก็คือใช้สูตรปริมาณน้ำที่กลั่นตัวเท่ากับปริมาณน้ำที่มีอยู่จริงลบปริมาณไอ้น้ำที่อิ่มตัวนะคะเราก็เอาขั้นตอนที่1มาลบกับขั้นตอนที่3นะคะก็คือ143ลบกับ83ก็จะได้ปริมาณไอ้น้ำที่กลั่นตัวเท่ากับ60ค่ะต่อไปนะคะเมื่อนักเรียนเรียนเสร็จแล้วนักเรียนก็จะต้องทำแบบทดสอบหลังเรียนนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะนักเรียนใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนนะคะมาสแกน QR code เริ่มทำแบบทดสอบของนักเรียนได้เลยค่ะจากที่นักเรียนได้เรียนในวันนี้นักเรียนก็นำความรู้ที่นักเรียนเรียนในวันนี้มาใช้ในการทำแบบทดสอบได้เลยค่ะ อย่างไรบ้างคะนักเรียนกับการเรียนในหน่วยที่2ของนักเรียนในวันนี้หากนักเรียนมีข้อสงสัยสามารถติดต่อที่ครูพัชรินได้3ช่องทางนะคะก็คือทาง Facebook ทาง LINE แล้วก็ทางอีเมลค่ะ
3: สำหรับครูนะครับครูดมยันพันธ์นะครับสามารถติดต่อนะครับผ่านทางช่องทาง Facebook LINE แล้วก็อีเมลได้เช่นเดียวกันนักเรียนครับก่อนจบรายการครูจะขอขอบคุณเจ้าของสื่อนะครับสำนักงานพัฒนาเทคนิคศึกษานะครับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับที่เอื้อเฟื้อสื่อและก็สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของเรานะครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับในสัปดาห์หน้านักเรียนครับเราจะมาพบกับในส่วนของการผลิตลมอัดว่าเมื่อเราเรียนรู้พื้นฐานทฤษฎีลมอัดแล้วคราวหน้านะครับเราจะผลิตลมอัดได้อย่างไรบ้างนะครับคอยติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรสให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วก็ต้องมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดอ่ะ30นะครับ30องศา

นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

0: และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำอากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะ

ที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้าน

ลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกตนะครับเกตเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะฮะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

จ้านักเรียนนั่งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้กลุ่มแล้วเนาะเดี๋ยวครูจะแจกกระดาษเพื่อที่จะให้ช่วยกันเขียนการวาดนะใบงานเมื่อวานนี้ที่เราไปลงพื้นที่ที่บ้านนนสมบูรณ์มาเนี่ยครูได้ให้ข้อคิดไปแล้วว่าพวกเราเนี้ยจะต้องไปสังเกตการเรื่องอะไรแล้วก็บันทึกเรื่องอะไรกลับมาบ้างโดยที่หัวข้อนี้จะต้องโยงเข้ามาที่รูปแบบของการจัดทัวร์7รูปแบบมีอะไรบ้างคะจำได้ไหมจำได้ไหมคะจำได้นะมีอย่างคร่าวๆเลยก็มีทัวร์อาหารสมุนไพรทัวร์สมุนไพรทัวร์เกษตรธรรมชาติใช่ไหมคะทีนี้วันนี้เนี่ยพวกเราก็จะต้องเขียนสิ่งที่เราไปเจอมาไปพบไปเห็นมาสิ่งที่เป็นที่ดึงดูดใจประทับใจได้อะไรประโยชน์อะไรกลับมาและสิ่งที่เป็นข้อเสนอแนะให้กับชุมชนในการพัฒนาเพื่อเตรียมตัวการจัดการท่องเที่ยวให้เป็นเชิงสุขภาพมากยิ่งขึ้นไปนะคะสู่ความยั่งยืนส่งไปข้างหลังด้วยนะคะกลุ่มละ1แผ่นหยิบเลยจ้ะส่งไปข้างหลังค่ะ

พิ่มว่านรูปสมุนไพรเข้าไปเอาละค่ะนักเรียนครูสังเกตเห็นว่าพวกเราเนี่ยน่าจะทำงานกลุ่มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปให้ตัวแทนกลุ่มเนี่ยออกมานำเสนอในหัวข้อตามที่ได้รับมอบหมายหัวข้อที่คุณครูมอบหมายไว้คือหัวข้ออะไรคะการสำรวจการนำองค์ประกอบของการท่องเที่ยวแบบ 5A มาจับในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ถูกไหมคะสองด้านที่พวกเราได้เขียน

0: นออกมานั่นคือมีหนึ่งพวกสิ่งดึงดูดใจแล้วก็อะไรคะข้อเสนอแนะหลักๆที่เราอยากให้เกิดขึ้นในชุมชนไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงอนาคตค่ะขอเชิญตัวแทนกลุ่มค่ะกลุ่มไหนจะออกมาก่อนคะสมัครใจยกมือทั้งกลุ่มเลยนะแสดงว่าจะออกมาทั้งกลุ่มเอาเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอภิญญาพิมพ์สุดเป็นตัวแทนจากกลุ่ม UVC 4.0 ค่ะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทัวร์สมุนไพรบ้านโนนสมบูรณ์ค่ะสำหรับเมื่อวานนะคะเราก็ได้รับสิ่งประทับใจหลายอย่างนะคะกลุ่มของเรานะคะก็ยกตัวอย่างการต้อนรับที่ดีค่ะคือหลังจากที่เราได้เดินทางไปที่บ้านโนนสมบูรณ์เราได้รับการต้อนรับที่เป็นกันเองค่ะแล้วก็มีการร้อยดอกมะลินะคะแล้วก็ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีการลำโชว์ด้วยค่ะเป็นลำจากกลุ่มแม่บ้านของบ้านโนนสมบูรณ์ค่ะแล้วก็สำหรับที่ประทับใจนะคะก็คืออาหารจะมีรสชาติที่อร่อยค่ะโดยเฉพาะส้มตำค่ะเป็นอาหารที่เป็นพื้นบ้านของชาวโนนสมบูรณ์ค่ะแล้วก็ผู้คนนะคะให้ความเป็นกันเองค่ะคือแม่ๆที่บ้านโนนสมบูรณ์ค่ะบริการที่แบบว่าเป็นกันเองค่ะแล้วก็เรียนรู้วิธีการทำเกษตรแบบผสมผสานค่ะที่เราได้ไปทานที่สมุนไพรนะคะเราได้รู้สมุนไพรหลายๆอย่างอย่างเช่นแบบสมุนไพรหญ้าหวานนี่ค่ะเราก็ไม่เคยรู้กันมาก่อนใช่ไหมคะว่าใช้แทนน้ำตาลได้แล้วก็ได้รู้กันนะคะแล้วก็ได้ชิมสมุนไพรหลากหลายค่ะแล้วก็เรียนรู้การทำสวนผสมค่ะคือที่เราได้ไปสวนสมุนไพรนะคะคือเขาไม่ได้ปลูกแค่สมุนไพรแบบยืนต้นเขาจะปลูกแบบหลากหลายอย่างที่เขาทำค่ะแล้วก็จะมีแปลงผักมีโดมอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้การเก็บหม้อข้าวหม้อแกงค่ะที่สวนเมืองทุ่งมะข้าวมะแกงค่ะคือหลายคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าคืออะไรก็เมื่อวานแล้วก็ได้รู้กันนะคะเราไปเก็บแถวข้างๆคูนาค่ะแล้วก็หลังจากที่เรากลับมาจากการเก็บแล้วนะคะเราก็ได้รับการแสดงที่น่าสนใจจากน้องๆบ้านโนนสมบูรณ์ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้รับความสนุกแล้วก็ตื่นตาตื่นใจสำหรับทุกคนนะคะแล้วก็กลุ่มเรานะคะอยากมีข้อเสนอแนะนะคะคือเราอยากให้มีการปรับปรุงห้องน้ำค่ะคือก็โอเคนะคะที่มีห้องน้ำแต่ว่าเราอยากให้มีอย่างน้อยก็แยกชายหญิงบางค่ะแล้วก็มิดชิดมากกว่านี้ค่ะแล้วก็ควรมีพื้นที่การทำกิจกรรมที่กว้างขวางนะคะก็คืออย่างเช่นฐานที่เราได้ไปนะคะคือฐานจักสานใช่ไหมคะมันจะแบบว่าแคบแล้วก็บรรยากาศไม่ค่อยถ่ายเทค่ะด้วยความที่พวกเราเข้าไปเยอะแล้วก็แออัดกันด้วยค่ะแล้วก็พวกสิ่งของจักสานนะคะมันคิดว่ายังมีน้อยกว่าค่ะน่าจะมีโชว์มาเยอะกว่านี้ค่ะแล้วก็คนสอนทำแล้วก็ควรปรับสถานที่ต้อนรับให้น่าสนใจคือที่เราเข้าไปเลยนะคะคือจะเป็นเขาบอกว่าเป็นศาลากลางบ้านใช่ไหมคะแล้วก็อยากให้มันแบบว่าพอเขามองมาปุ๊บก็เห็นว่าอันนี้คือสถานที่ต้อนรับแค่เห็นเด่นเลยค่ะว่าอันบ้านโนนสมบูรณ์นะคะคือแบบนี้เมื่อวานก็น่าสนใจนะคะแต่อยากให้เพิ่มแบบให้มันน่าสนใจกว่านี้ค่ะก็มีป้ายบอกชื่อสมุนไพรนะคะอันนี้คืออยากให้มีมากๆค่ะเพราะว่าที่เราเข้าไปในสวนเราก็เห็นสมุนไพรหลากหลายนะคะบางคนก็ถามอันนี้ต้นอะไรต้นอะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่าให้เก็บกินเลยอะไรแบบนี้เพื่อเราเก็บแบบไม่รู้ใช่ไหมคะว่ามันเป็นอะไรก็อยากให้แบบว่าระบุชื่อแบบอันนี้ว่านหางจระเข้นะสรรพคุณอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ถนนทางเข้าให้สะดวกแก่การเดินทางค่ะก็แบบถนนมันเป็นลูกรังนะคะก็เข้าใจว่ามันไม่ค่อยสะดวกค่ะแต่ก็อยากปรับให้มันสะดวกแก่การเดินทางเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุให้มากขึ้นค่ะแล้วก็มีป้ายบอกทางให้ชัดเจนค่ะแบบว่าเดินเข้าไปในหมู่บ้านนะคะแบบบางครั้งรถที่เขาทัวร์ไปเขาอาจจะไม่เห็นค่ะว่าไปทางไหนอะไรแบบนี้เราก็ควรจะชี้ไปว่าอันนี้จะเป็นแหล่งเกษตรบ้านโนนสมบูรณ์นะเป็นทางไปดูทุ่งมะข้าวมะแกงแบบนี้ค่ะให้เขารู้ว่าไปทางไหนค่ะแล้วก็ทำสะพานข้ามให้มันคงคือทุกคนจะเห็นสะพานข้ามตรงทุ่งเหมืองมะข้าวมะแกงใช่ไหมคะจะเป็นไม้ไผ่แบบบางคนก็กลัวว่าจะตกอะไรแบบนี้ค่ะก็อยากให้มันแบบว่ามันคงขึ้นค่ะแบบแข็งแกร่งในการข้ามที่มันคงกว่าเดิมค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ
0: กลุ่มนี้ก็เสนอแนะมาทั้งมีสิ่งที่ประทับใจแล้วก็มีสิ่งที่ต้องเป็นข้อเสนอแนะนะคะให้บ้านโนนสมบูรณ์เนี่ยได้ปรับปรุงแก้ไขเนาะ

0: ส่วนของสิ่งประทับใจก็บอกไปแล้วว่าได้รับความอบอุ่นรู้สึกอบอุ่นมากเพราะว่ามีกิจกรรมเรื่องของการต้อนรับตั้งแต่การคล้องพวงมาลัยเลยนะคะจริงๆพวงมาลัยบางทีดอกไม้ที่เลือกมาใช้เนี่ยอาจจะเชื่อมโยงเข้าไปในเรื่องของการปลูกเข้าไปอีกก็ได้ถูกไหมคะว่าเป็นปลูกในชุมชนหรือเปล่าหรือจะเปลี่ยนเป็นดอกไม้อย่างอื่นก็ได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสพวกเราเอาไปปรับใช้ในชุมชนของเรานะคะให้เป็นแล้วก็ให้มุ่งเน้นว่าดอกไม้ที่ปลูกเนี่ยปลอดสารเคมีเพื่อที่จะได้เชื่อมโยงกับคำว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะในส่วนที่เป็นข้อเสนอแนะมาเนี่ยครูก็จะนำข้อมูลเหล่านี้เก็บเอาไว้เป็นตัวรายละเอียดรายการที่จะไปประสานกับผู้นำชุมชนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อได้มีโอกาสได้ร่วมกันช่วยกันปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ชุมชนบ้านนนท์สมบูรณ์เนี่ยมีการพัฒนาที่หรือแล้วก็มีความสามารถมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้อย่างมากขึ้นอีกค่ะขอบคุณค่ะตัวแทน
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณด้วยค่ะต่อไปกลุ่มไหนเป็นกลุ่มที่2คะที่จะออกมานำเสนอค่ะเชิญค่ะเชิญเลยค่ะ

0: คุณนำเสนออยู่ตรงกลางเลยจ้ะ
1: เรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะดิฉันนางสาวเจนจิราวิสิทธิ์พัฒนาดานะคะวันนี้จะมาพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในบ้านโนนสมบูรณ์นะคะกลุ่มพวกเรานะคะมีสิ่งดึงดูดนะคะก็คือธรรมชาติและสมุนไพรนานาชนิดค่ะก็คือเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆที่เราไม่เคยได้รู้มาก่อนเลยนะคะแล้วก็ส่วนสมุนไพรที่ขึ้นมาเนี่ยค่ะก็มีประโยชน์หลากหลายมากค่ะในเรื่องของการรักษาโรคแล้วก็การบำบัดนะคะอีกทั้งยังมีการปั่นจักรยานชมวิวรอบหมู่บ้านอีกด้วยค่ะและยังมีจุดเด่นอีกอย่างนึงคือทุ่งนาคำนะคะก็จะมีหม้อข้าวหม้อแกงลิงนะคะให้เราได้ไปชมทั้งที่เราไม่เคยได้ชมมาก่อนเลยนะคะส่วนกิจกรรมที่ชื่นชอบของพวกเรานะคะก็คือการทำน้ำคลอโรฟิลค่ะก็คือเป็นสมุนไพรที่เราแทบไม่รู้แล้วก็เราเนี่ยได้ไปตัดได้ไปเก็บกันเองแล้วก็นำมาทำเป็นน้ำคลอโรฟิลและอีกทั้งเรายังได้ชิมอีกด้วยค่ะข้อที่2นะคะการเรียนรู้จากการจักสารเช่นพรมเช็ดเท้าสวิงและสุ่มและตะกร้านะคะก็คือเป็นสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะคะทางชาวบ้านโนนสมบูรณ์นะคะได้ทำเป็นสิ่งพวกพรมเช็ดเท้าสวิงและสุ่มตะกร้านะคะสวยงามแล้วก็ประหยัดใช้งบประหยัดด้วยค่ะและมีประโยชน์ต่อชุมชนด้วยค่ะข้อ3นะคะการนวดแผนไทยนะคะก็คือทำให้เราแบบรู้ว่าการใช้สมุนไพรในการนวดแผนไทยแล้วก็วิธีการนวดค่ะข้อ4นะคะการทำขนมหม้อข้าวหม้อแกงลิงนะคะเป็นสิ่งที่คนปัจจุบันแทบจะไม่รู้จักขนมชนิดนี้นะคะเพราะว่าหม้อข้าวหม้อแกงลิงเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบว่าเราแทบไม่เคยเห็นเลยแล้วก็เป็นขนมที่แทบจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยค่ะว่ามันเป็นขนมหม้อข้าวหม้อแกงลิงส่วนข้อ5นะคะการปั่นจักรยานชมวิวหมู่บ้านส่วนตรงนี้นะคะชอบมากค่ะเพราะว่าได้รับบรรยากาศที่นั่นนะคะบรรยากาศดีมากค่ะส่วนต่อมานะคะข้อเสนอแนะของพวกเรานะคะ1อยากให้ซ่อมแซมสะพานที่ทุ่งนาคำนะคะเพราะว่าเมื่อวานที่ไปเดินกันอะค่ะเป็นกลุ่มก็สะพานก็โยกนิดนึงค่ะเพราะทำจากไม้ไผ่ก็เลยแบบอยากจะให้แข็งแรงมากกว่านี้ส่วนข้อ2นะคะอยากให้เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับการนวดก็คือเมื่อวานอาจจะมีการนวดแต่ว่าอยากจะให้เพิ่มแบบเช่นวิธีการนวดให้เราได้สัมผัสการนวดจริงนะคะส่วนข้อ3นะคะควรปรับปรุงห้องน้ำเช่นอาจจะบอกป้ายให้ชัดเจนหรือทำห้องน้ำเพิ่มสัก 1-2 ห้องค่ะเพราะว่าแทบจะไม่เห็นห้องน้ำเลยส่วนข้อ4นะคะอยากให้มีที่พักในชุมชนก็คือนักท่องเที่ยวที่ไปชมเนี่ยค่ะก็อยากจะพักค้างคืนบ้างอะไรบ้างนะคะก็อยากจะให้แบบเห็นเด่นชัดว่าที่นี่มีที่เที่ยวชุมชนนะคะส่วนข้อ5นะคะอยากให้เพิ่มสีสันที่ทุ่งนาคำคือเมื่อวานที่ไปอะค่ะมันก็เหมือนจะสีสันน้อยดอกไม้อาจจะน้อยไปนิดนึงค่ะอยากจะให้เพิ่มสีสันเช่นไฟแสงสีอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนข้อ6นะคะอยากให้เพิ่มฐานการเรียนรู้

0: เช่นการเติมสีสันให้ตะกร้าก็คือการตะกร้ามันจะเป็นสีไม้ไผ่อ่ะค่ะแล้วก็อยากจะให้เพิ่มแบบจะเป็นให้เราอ่ะไปทำเติมศิลปะการเติมสีสันให้กับตะกร้าให้มันสวยงามแล้วก็เพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นค่ะพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: กลุ่มนี้ก็เรียกว่าครบวงจรเลยใช่ไหมคะที่ไปเข้ากิจกรรมมาเมื่อวานนี้นะแต่ละฐานเก็บรายละเอียดมาในส่วนของข้อเสนอแนะที่เสนอมาก็เน้นในเรื่องของการทำสะพานเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นสะพานไม้ไผ่ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าตัวเล็กๆที่เดินข้ามไปก็ไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าสำหรับตัวใหญ่ๆอย่างครูคนนึงก็มีโอกาสใช่ไหมคะเวลาเดินก็ต้องระวังเช่นกันอันนี้ก็เห็นด้วยอยู่นะและเดี๋ยวครูก็จะนำข้อมูลนะคะไปเสนอให้กับผู้นำชุมชนในโอกาสต่อไปเสียงปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาฟังข้อเสนอแนะแล้วก็สิ่งดีๆจากกลุ่ม3กันค่ะเชิญค่ะ
2: จ้า
3: เรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้นะครับกลุ่มของพวกเรานะครับก็จะมาสรุปนะครับหลังจากที่ได้ไปทัศนศึกษาออกพื้นที่นะครับที่บ้านนวลสมบูรณ์นะครับว่าได้อะไรไปบ้าง1เลยนะครับได้สานสัมพันธ์กับกลุ่มชาวบ้านนวลสมบูรณ์นะครับคือเนื่องจากนะครับเราเรียนสายการท่องเที่ยวทางนี้แล้วเราก็ต้องเป็นคนที่รู้จักเข้าหาคนด้วยนะครับก็ได้ทำความรู้จักเกี่ยวกับแม่บ้านได้เจอคนหลายๆรูปแบบนะครับแล้วเราก็ต้องได้ปรับตัวด้วยนะครับสองนะครับได้ฝึกสมาธินะครับจากการจักสานก็การจักสานก็เหมือนเป็นการท่องเที่ยวเชิงการ
1: เช
3: ิงสุขภาพนะครับเป็นการทำสมาธิใช่ไหมครับ
1: ใช
3: ่แล้วก็สามนะครับก็ได้รู้จักภูมิปัญญาชาวบ้านในเรื่องพืชผักสวนครัวนะครับทางชาวบ้านนะครับเขาก็จะมีความรู้เรื่องพืชผักสมุนไพรนะครับเขาก็จะนำความรู้นั้นนะครับมาประยุกต์ใช้กับคนในท้องถิ่นนะครับว่าพืชชนิดนี้มีสรรพคุณทางนี้นะครับเสร็จแล้วเขาก็จะนำไปใช้อะไรได้บ้างนะครับ4นะครับได้รู้จักการทำอาหารพื้นบ้านของชาวบ้านนะครับโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นวัตถุดิบท้องถิ่นก็คือต้นมะข่ามมะแกงลิงนะครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำขนมมะข่ามมะแกงลิงว่าทำยังไงนะครับส่วนตัวของผมแล้วนะครับก็ไม่เคยเจอต้นมะข่ามมะแกงลิงที่เป็นของจริงเลยได้เจอครั้งแรกแล้วก็ได้รู้ว่าทำอะไรได้บ้างแล้วก็มีรสชาติยังไงก็รู้สึกประทับใจมากเลยครับแล้วก็5นะครับได้ปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกายนะครับแล้วก็ได้สัมผัสเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ของอากาศของท้องทุ่งนานะครับสำหรับข้อเสนอแนะนะครับที่อยากจะเสนอแนะคืออยากให้มีระยะเวลาในการจัดทัวร์เพิ่มมากขึ้นก็คือเหมือนกับว่าชุมชนของเขานะคะมีหลายอย่างที่พร้อมจะนำเสนอให้เราแต่เขายังมีระยะเวลาไม่เพียงพอในการนำเสนอในความรู้ที่เขาต้องการให้เรานะครับก็อยากให้มีเวลามากกว่านี้นะครับแล้วก็สองนะครับอยากให้ลองรับนักท่องเที่ยวนอกสถานที่นะคะเพราะว่าจากที่ได้ไปนะครับเขาเหมือนเขาจะรับที่ศาลากลางบ้านนะครับก็เหมือนเป็นอารมณ์เดิมๆนะครับก็ไม่ได้รู้สึกประทับใจอะไรนะครับแต่ว่าที่ประทับใจก็คือจะเป็นการต้อนรับแบบมีการคล้องพวงมาลัยนะครับด้วยแม่ด้วยที่ความแม่เขายิ้มด้วยก็รู้สึกอุ่นใจเพิ่มมากขึ้นนะครับอยากให้ไปรับนอกสถานที่เช่นทุ่งนาแบบนี้นะครับก็เราก็จะได้ความรู้สึกได้ฟิลอีกอารมณ์นึงนะครับแล้วก็อยากให้เพิ่มศูนย์การเรียนรู้ให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าศูนย์การเรียนรู้ที่เราไปก็ถือว่ามีพอสมควรนะครับแต่ว่าก็อยากให้มีมากกว่านี้นะครับ4นะครับเพิ่มพืชผักสมุนไพรนานาชนิดให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาก็เหมือนกับว่าบางที่บางสถานที่เขาก็จะมีพืชผักสมุนไพรที่แบบเหมือนเราไม่มีนะครับเขาบอกว่าเขามีเยอะแล้วประมาณ100ประมาณ 1,000 นานาชนิดก็เหมือนกับว่ามันอาจจะมีสมุนไพรบางอย่างนะครับที่เราควรจะรู้แต่เรายังไม่รู้แล้วเขาก็ยังไม่เอามานะครับก็อยากให้มีมากแล้วก็อยากให้เพิ่มในส่วนของการถ่ายรูปนะครับเช่นมุมที่ถ่ายรูปอาจจะจัดหามุมไว้ให้แล้วนะครับ

0: แล้วก็หรืออาจจะมีรับจ้างถ่ายรูปนะครับอย่าให้มีตากล้องมากเลยเพราะว่าวิวที่นั่นค่อนข้างที่จะถ่ายรูปแล้วออกมาดีมากครับสำหรับการนำเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ
1: ก็กลุ่มนี้ก็จะมองมีมุมมองที่แตกต่างจาก2กลุ่มนะคะในส่วนของสิ่งดีๆที่ได้รับคือได้รู้จักสารสัมพันธ์กับใครคะกับชาวบ้านในชุมชนใช่ไหมคะซึ่งก็มีอายุนามเรียกว่าเป็นรุ่นแม่นะรุ่นป้ารุ่นยายได้แต่ว่าเมื่อเข้าไปดูแล้วไปพบแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอบอุ่นนะคะด้วยกิจกรรมที่เขาเริ่มต้นจัดการต้อนรับใช่ไหมคะก็ทำให้กลุ่มนี้เนี่ยบอกว่าประทับใจด้วยรอยยิ้มของแม่แม่ป้าๆด้วยนะคะในส่วนของการเสนอแนะนะข้อเสนอแนะอยากจะถามเพิ่มนิดนึงว่าในการเพิ่มศูนย์การเรียนรู้เนี่ยถ้าเกิดว่าครูจะฝากเป็นการบ้านให้พวกเราไปคิดต่อช่วยคิดต่อนะคะว่าในฐานะที่พวกเรานั้นเป็นเยาวชนถือว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่ถูกไหมคะเราอยากให้เขาเพิ่มอะไรแล้วถ้าเกิดว่าเราคิดแทนคนอื่นที่เป็นผู้ใหญ่กว่านี้ถ้าเป็นในวัยทำงานอย่างครูไปจะต้องเป็นกิจกรรมแบบไหนหรือถ้าเป็นวัยที่อาวุโสต้องการพักผ่อนหรือวัยหลังเกษียณแล้วเนี่ยถ้าเขาเข้าไปเขาจะได้อะไรจากการที่เข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตรงนี้นะคะส่วนนี้ครูขอฝากไว้เพิ่มเติมนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนกลุ่มนี้ด้วยค่ะคุณสามค่ะร้อยค่ะค่ะก็ผ่านไป3กลุ่มแล้วเนาะแล้วก็ต่อไปเป็นกลุ่มสุดท้ายนะที่จะต้องออกมานำเสนอแล้วล่ะค่ะเชิญค่ะ
2: ไปค่ะมานี่อยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงไหนมาทางนี้อยู่ข้างนอกเริ่มสอบค่ะสวัสดีค่ะกราบเรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะดิฉันนางสาวกัญญารัตน์สุทธิกรค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่บ้านโนนสมบูรณ์ค่ะประสบการณ์ที่ได้รับนะคะได้รับโอกาสในการเรียนรู้การเกษตรพัฒนาชุมชนค่ะและได้มีรายได้เพิ่มในชุมชนมากขึ้นค่ะมีการจักสารสวิงตะกร้าพรมเช็ดเท้าและเรียนรู้ในการนวดแผนไทยและการฝึกทำหม้อขนมหม้อข้าวหม้อแกงลิงค่ะและได้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่เรายังไม่ได้รู้และได้ลงมือทำค่ะส่วนความรู้ที่ได้รับนะคะอย่าไปได้รับสรรพคุณของสมุนไพรในพื้นที่หลายสิ่งค่ะหลายชนิดค่ะและได้เรียนรู้ในการทำน้ำสมุนไพรเป็นประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราค่ะและสามารถรักษาได้หลายโรคค่ะได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำเครื่องจักสารต่างๆเช่นสวิงตะกร้าพรมเช็ดเท้าค่ะและได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนวดแผนไทยในชุมชนของบ้านโนนสมบูรณ์ค่ะสิ่งที่อยากให้พัฒนาในชุมชนค่ะอยากให้มีการพัฒนาถนนหนทางให้ดีกว่านี้ค่ะเพราะมันค่อนข้างฝุ่นเยอะค่ะอยากให้ทำป้ายทางเข้าให้ชัดเจนค่ะเพราะว่าอาจจะหลงทางได้ค่ะแล้วก็อยากให้มีมุมที่ถ่ายรูปดีกว่านี้ค่ะอยากให้พัฒนาสะพานที่ทุ่งนาคำให้แข็งแรงกว่านี้ค่ะเพราะว่าเป็นไม้ค่ะอาจจะหักได้ค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายค่ะสิ่งที่อยากให้มีในชุมชนเพิ่มขึ้นค่ะอยากให้มีเว็บไซต์ของชุมชนค่ะจะได้แบบมีการแพร่สื่อออนไลน์ออกไปกว่าเดิมค่ะและก็อยากให้มีถนนที่เรียบกว่านี้ค่ะแล้วก็เพิ่มเติมค่ะเป็นห้องน้ำสาธารณะค่ะอยากให้มีมากกว่านี้และก็มิดชิดกว่านี้ค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ทีนี้มาดูสำหรับเมื่อสักครู่นะคะของกลุ่มสุดท้ายเนี่ยจะโฟกัสไปที่เรื่องของรายได้ของชุมชนใช่ไหมคะเมื่อมีแหล่งของการเรียนรู้ของการเกษตรแล้วเนี่ยก็ทำให้สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้
2: ใช่ค่ะ
1: เมื่อกี้เพื่อนใช้คำว่าอะไรนะคะ
2: เกษตรพัฒนาค่ะ
1: นั่นแหละค่ะในส่วนของการพัฒนาข้อเสนอแนะเนี่ยเพื่อนก็จะเน้นไปที่เรื่องของถนนเรื่องของอะไรคะจุดโฟกัสใช่ไหมจ
2: ุ
1: ดเช็คอินจุดถ่ายรูปให้มีมากกว่านี
2: ้
1: งั้นครูจะฝากกลุ่มนี้ไปคิดต่อว่าถ้าจำเป็นจะต้องมีจุดถ่ายรูปในชุมชนในจุดบริเวณที่เราไปชมบรรยากาศเมื่อวานเนี้ยเราอยากให้เป็นในรูปแบบไหนหรือว่าถ้าจะจัดกลุ่มเนี่ยจะให้เป็นกลุ่มแบบไหนให้คิดแทนทั้งตัว

0: ของพวกเราในนามเยาวชนเหมือนกลุ่มที่3ที่ครูฝากไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็ในถ้าเป็นกลุ่มของนักท่องเที่ยวแบบเป็นวัยผู้ใหญ่วัยทำงานที่เขาต้องการไปเพื่อพักผ่อนอย่างเงี้ยเขาจะต้องคิดมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าการที่จะมีเวลาว่างได้หยุดงานก็มีช่วงสั้นๆแล้วกับการที่เขาลงทุนไปเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่าใช่ไหมคะก็ฝากเผื่อพวกเราด้วยอีกทั้งวัยหลังเกษียณด้วยนะคะคือวัยตั้งแต่60ปีขึ้นไปในการเดินทางลักษณะนี้สะดวกพอไหมหรือว่าจำเป็นจะต้องปรับอะไรอย่างเช่นถ้าปั่นจักรยานอย่างเงี้ยเหมาะไหมถ้าเกิดว่าในนักท่องเที่ยวในกลุ่มที่สุขภาพอาจจะมีไม่ดีด้วยสะสมกับกลุ่มกันไปนะคะค่ะขอบคุณค่ะกลุ่มนำเสนอครบนะคะสรุปแล้วภาพรวมๆเนี่ยน้ำหนักระหว่างดีกับไม่ดีอันไหนเยอะกว่ากัน
1: ดีค่ะ
0: ดีกว่า ดีมากกว่าถูกไหมคะอย่างน้อยก็ถือว่าบ้านโนนสมบูรณ์นั้นเป็นบ้านที่กล้าที่จะทำกล้าที่จะลงทุนในเรื่องของการนำบ้านตัวเองพื้นที่ของชุมชนตัวเองนั้นมาสนับสนุนเป็นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็ในการที่จะพัฒนาต่อยอดหรือว่าปรับปรุงในเรื่องใดๆเนี่ยก็จะสำเร็จไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีคนที่ริเริ่มที่จะลงมือทำในที่นี้ตั้งแต่เรื่องของการคิดก็ในส่วนของการนำข้อเสนอแนะเหล่านี้แหละที่พวกเราเนี่ยตัวเล็กๆนะคะในณวันนี้นะอาจจะเป็นเยาวชนตัวเล็กๆนะคะมีปากมีเสียงเดียวอยู่ณห้องนี้แต่ว่าในอนาคตข้างหน้าก็ไม่แน่ถูกไหมคะเพราะว่าเสียงหลายๆเสียงมารวมคะแนนแล้วก็มีน้ำหนักมากขึ้นดังขึ้นเพราะฉะนั้นเสียงเหล่านี้ตัวแทนชุมชนจะต้องรับฟังแน่นอนค่ะครูเชื่ออย่างนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมที่ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์อีกครั้งนึงเนี่ยมั่นใจว่าในชุมชนนั้นเนี่ยจะได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีความยั่งยืนมากขึ้นค่ะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ฟังการนำเสนอสิ่งที่ได้รับแล้วก็ข้อเสนอแนะจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่บ้านโนนสมบูรณ์ไปแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมที่2นะคะเนื้อเรื่องก็คือการเชื่อมโยงรูปแบบและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเข้าไปสู่ชุมชนของตัวเองเดี๋ยวครูก็จะมีกระดาษมาแจกให้พวกเราอีกกลุ่มละ1แผ่นแล้วก็ให้พวกเราช่วยกันคิดออกแบบวางแผนเป็นในลักษณะของ one day trip นะคะว่าแล้วก็นำเสนอออกมาว่าในหมู่บ้านของตัวเองนั้นเราควรจะจัดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในบทแบบในแบบไหนได้บ้างนะคะ

0: เอาละค่ะครูเห็นว่าทุกกลุ่มเนี่ยได้รังสรรค์ผลงานในกลุ่มของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้เนี้ยได้มอบหมายหัวข้อรูปแบบการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีทั้งหมดกี่แบบคะ7แบบถูกไหมคะทีนี้ก็ได้โยนหัวข้อเอาไว้ว่าให้ออกแบบในชุมชนของตัวเองเหมือนเส้นทางนำเที่ยวใน1วันนะคะว่าเราจะไปทำอะไรที่ไหนหมู่บ้านของแต่ละคนมีอะไรเดี๋ยวเชิญกลุ่มแรกนะคะให้ออกมานำเสนอได้เลยค่ะเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะ
1: สวัสดีค่ะเรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะดิฉันนางสาวชนการศรีโชคนะคะเป็นตัวแทนกลุ่มจาก The Friendship Farm นะคะวันนี้จะมาอธิบายถึงการเชื่อมโยงความรู้ของรูปแบบและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเข้าสู่ชุมชนของกลุ่มพวกเรานะคะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นทุ่งนามิตรภาพนะคะเป็นทัวร์เกษตรซึ่งก็จะเป็นทุ่งนาผสมกับแปลงผักปลอดสารพิษที่ชาวบ้านทำไว้พร้อมรับบรรยากาศที่สดชื่นของท้องทุ่งนาที่เต็มไปด้วยออกซิเจนนะคะพร้อมทั้งยังสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกเหมาะแก่การถ่ายรูปสำหรับคนที่รักการถ่ายรูปนะคะท่ามกลางธรรมชาติกลางท้องทุ่งนานอกจากนี้ยังสามารถวิ่งออกกำลังกายได้อีกด้วยนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่2นะคะส่วนที่2ก็จะเป็นสวนผักออร์แกนิกปลอดสารพิษนะคะมีสวนผักออร์แกนิกเป็นไร่ออร์แกนิก 100% นะคะภายในไร่แบ่งโซนออกเป็นส่วนๆค่ะได้แก่แปลงผักสวนครัวหลายชนิดทั้งกระเพราพริกมะละกอมะเขือเทศเป็นต้นนะคะซึ่งล้วนเป็นผักในครัวเรือนนอกจากนี้ยังสามารถนำไปประกอบอาหารได้นะคะลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนหากทุกท่านก็มารับรองว่าจะได้ผักออร์แกนิกติดไม้ติดมือในราคาย่อมเยาแน่นอนค่ะเป็นผักปลอดสารพิษไม่ใช้สารเคมีใดๆนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่3นะคะเป็นอุบลซูนะคะเป็นสวนสัตว์อุบลราชธานีนะคะตั้งอยู่ที่112หมู่17ตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเป็นหนึ่งในสวนสัตว์ที่เปิดใหม่ของไทยค่ะมีชื่อเดิมว่าอุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานีค่ะเป็นสวนสัตว์แห่งแรกที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะคะโดยตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงฟ้าหวนมีพื้นที่กว้างกว่า 1,200 ไร่ค่ะมีสัตว์ป่า200ชนิดนะคะทั้งพันธุ์ไทยและพันธุ์ต่างประเทศนะคะเช่นเสือโคร่งขาวแรดสิงโตยีราฟและกวางดาวนะคะมีการจัดแสดงสัตว์ต่างๆที่อยู่ในกลางธรรมชาติภายในก็ยังมีบ้านพักอีกด้วยนะคะแล้วก็มีที่สามารถใช้สัมมนาใช้อบรมแล้วก็มีสถานที่ให้สำหรับเข้าค่ายลูกเสือด้วยนะคะสำหรับเด็กๆมัธยมเนาะแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะเป็นทุ่งหนองย่าม้านะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ได้กลายเป็นจุดถ่ายรูปใหม่ในจังหวัดอุบลราชธานีของเราเลยนะคะที่กำลังมาแรงโดยในยามที่ดอกกระดุมเงินกระดุมทองหนองย่าม้าออกดอกแบ่งบานนับล้านๆดอกนะคะจะเป็นท้องทุ่งโล่งให้คล้ายดั่งพรมขาวเนียนขนาดใหญ่นะคะปกคลุมไปทั่วบริเวณสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะบนท้องทุ่งกว้างใหญ่ในพื้นที่หลายสิบไร่นะคะนับเป็นความงามอันเกิดจากธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
0: กิจกรรมใน Friendship Farm ใช่ไหมคะส่วนใหญ่เพื่อนบอกว่าจะเป็นการถ่ายรูปเพราะฉะนั้นถามก่อนตรงทุ่งนามิตรภาพมีจุดเป็นป้ายสำหรับเช็คอินไหมคะป้ายแสดงว่าฉันมาถึงที่นี่แล้วนะถึงแล้วนะทุ่งนามิตรภาพมีใช่ไหมคะถ้างั้นและจุดต่อไปบ้านอะไรคะบ้านพลอยสีถูกไหมเป็นสวนผักออร์แกนิก
1: ใช่ค่ะ
0: ผักปลอดสารพิษก็เราสามารถที่จะมีป้ายแจ้งได้ใช่ไหมคะว่ามีชื่อผักว่าอะไรสรรพคุณใช้อะไรหรือและกิจกรรมอื่นๆมีไหมคะนอกจากเป็นสวนผักไปดูชมอย่างเดียวหรือว่าสามารถที่จะซื้อมาทานหยิบทานได้เลยด้วย
1: ได้ค่ะเก็บกับติดไม้ติดมือได้ค่ะ
0: เก็บกลับมาติดไม้ติดมือในที่นี้หมายถึงต้องมีค่าใช้จ่ายซื้อใช่ไหมคะมีการซื้อขายถ้าเราเข้าไปเราอาจจะมีการชิมได้เป็นกลุ่มๆไปนะคะเป
1: ็
0: นนิดหน่อยนะพอให้ได้รู้รสชาตินะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาเราจะ กลับบ้านนำกลับบ้านเนี่ยเราก็ต้องมีการอุดหนุนให้เกิดรายได้กับชุมชนขึ้นมาด้วยนะคะส่วนของบ้านเฟอร์รี่ใช่ไหมคะชื่ออุบลซูนะเป็นบ้านของน้องน้องคนไหนน้องใครอยู่ใกล้
1: คนนี้ค่ะ
0: คนที่นำเสนอพอดีเลยนะก็จะเน้นเรื่องของแน่นอนที่สุดเลยอากาศต้องบริสุทธิ์ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ในบรรยากาศเรานึกถึงมีป่าทึบมีออกซิเจนนะมากมายทีเดียวแล้วก็เพลิดเพลินในการเที่ยวชมสัตว์เยี่ยมต่างๆนะข้างบนค่ะ
1: ข้างบนเป็นทุ่งหนองย่ามานะคะ
0: ทุ่งหนองย่ามาบ้านของใคร
1: ของฝั่งนู้นค่ะ
0: บ้านน้องตาค่ะน้องอาย น้องอายนะบ้านอายอายบอกว่าถ้าไปเที่ยวบ้านดิฉันนะคะเหมือนประหนึ่งว่าไปนอนอยู่บนพรมนุ่มปุยนุ่มอ่ะเหมือนนอนอยู่ในอะไรนะหิมะใช่ไหมคะขาวๆนวลๆ นะคะก็ถือว่าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวอยากจะเข้าไปได้สัมผัสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายภาพแล้วก็ยังทำให้รู้สึกได้รับความสดชื่นจากอากาศที่บริสุทธิ์ใช่ไหมคะลมพัดโชย

0: เย็นๆนะคะนี่ก็เป็นความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอวันเดย์ทริปของเพื่อนกลุ่มแรกนะคะเสียงปรบมือด้วยค่ะเชิญกลุ่มที่2เลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปณิศราทวาภพค่ะเป็นตัวแทนของกลุ่มนะคะวันนี้จะมาพูดแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะสถานที่แรกนะคะเป็นสถานที่คือสถานีรถไฟค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเป็นแลนด์มาร์คของอำเภอวารินชำราบและยังเป็นสถานที่ถ่ายรูปสวยๆได้อีกทั้งในช่วงเช้าและช่วงเย็นมีวิวสวยมากค่ะแล้วก็ที่สองนะคะเป็นทุ่งดอกปอเทืองเป็นทุ่งดอกปอเทืองที่มีสีเป็นเอกลักษณ์คือสีเหลืองติดอยู่กับถนนหลักของบ้านถ้าไปถ่ายรูปตอนเย็นๆจะได้รูปออกมาสวยบรรยากาศก็ดีอีกด้วยและตอนเย็นยังมีผู้คนหลายช่วงวัยมาวิ่งออกกำลังกายค่ะส่วนที่3เป็นแก่งลำดวนค่ะสำหรับแก่งลำดวนนะคะมีจุดดึงดูดคือกุ้งเดินขบวนค่ะสามารถชมได้ในช่วงปลายฝนต้นหนาวถ้าท่านไปท่านก็จะได้รับประทานอาหารของถิ่นที่ชาวบ้านนำมาขายท่านใดที่ไม่สบายใจท่านก็สามารถไปที่นี่ได้เพราะว่าที่นี่มีบรรยากาศที่ดีแล้วก็มีวิวที่สวยงามแล้วก็ช่วงเวลาที่เปิดนะคะจะเป็นช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 ค่ะขออภัยค่ะซึ่งมีวิวที่สวยงามมากค่ะแล้วก็จะเป็นสถานที่ที่สัมผัสกับธรรมชาติมากค่ะส่วนสถานที่ที่5นะคะสวนสาธารณะห้วยม่วงค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เน้นทางสุขภาพมากค่ะเพราะเป็นสวนสาธารณะห้วยม่วงที่มีกิจกรรมเช่นวิ่งเตะบอลเล่นบาสและเป็นที่ปั่นจักรยานและยังมีร้านอาหารต่างๆมากมายและสามารถเป็นที่พักผ่อนกายใจได้อีกด้วยค่ะและอันสุดท้ายนะคะคือทุ่งนาข้าวค่ะเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การฟื้นฟูจิตใจนะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่คนเครียดหรือว่าเครียดมากในเรื่องงานนะคะก็ควรมาที่นี่ค่ะเพราะว่าบรรยากาศที่ดีจะช่วยให้จิตใจผ่อนคลายค่ะแล้วก็สามารถถ่ายรูปได้ค่ะจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การรักษาด้านจิตใจนะคะและยังสามารถถ่ายภาพสวยๆได้ค่ะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: กลุ่มนี้นะคะก็จะเน้นเรื่องของสภาวะทางด้านจิตใจไม่ว่าจะมีความเครียดความเหนื่อยล้าความวิตกกังวลถูกไหมคะก็จะแนะนำให้ไปในสถานที่ต่างๆที่ได้นำเสนอมาซึ่งล้วนแล้วแต่สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้เรามาดูกันนะคะอย่างสถานีรถไฟเพื่อนบอกว่าเป็นแลนด์มาร์คของอุบลเลยก็ว่าได้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราได้มีโอกาสไปสัมผัสตรงนั้นจริงๆเนี่ยเราจะเห็นบรรยากาศอีกแบบนึงนะคะมองดูผู้คนรอบข้างที่ไปนั่งรอขึ้นรถไฟหรือแม้กระทั่งการทำงานของเจ้าหน้าที่การรถไฟหรือว่าวิถีชุมชนในละแวกนั้นเรื่องของอาหารการกินนะคะสามารถที่จะดึงกิจกรรมตัวเนี้ยมาเชื่อมโยงกับท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้เช่นกันนะคะสองค่ะทุ่งดอกปอเทืองเพื่อนก็เน้นย้ำอีกว่าไปแล้วเกิดความสดชื่นเห็นแล้ว สบายตาถูกไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: บรรยากาศก็จะได้เห็นเหมือนที่บ้านโนนสมบูรณ์ใช่ไหมคะทุ่งดอกปอเทืองเราก็รับรู้สัมผัสมาแล้วนะคะ3ค่ะแก่งลำดวนแก่งลำดวนนี้เป็นพื้นที่ที่มีลำธารใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เป็นสถานที่นอกจากช่วยให้เรื่องของความสบายใจเกิดขึ้นแล้วมีอะไรได้อีกเรื่องของสุขภาพสปาเท้าได้เช่นกันเพราะว่าในแหล่งที่เป็นธรรมชาติเนี่ยจะมีลำธารมีเนินหินก้อนเล็กๆโผล่ขึ้นมาตะปุ่มตะป่ำเวลาเราเดินไปข้างลำธารเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการถอดรองเท้าเดินย่ำไปก็เป็นเรื่องของการนวดเท้านะคะหรือเราถ้าอยากจะได้รับการผ่อนคลายให้มากขึ้นก็เป็นเรื่องของการนั่งค่ะเอาเท้าแช่ลงไปในลำธารตื้นๆตรงนั้นนะคะเพื่อรอชมอะไรคะ
1: กุ้งเดินขบวน
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่เขาบอกว่าเปิดให้ชมเปิดให้ชมในที่นี้หมายถึงว่าในช่วงกลางวันเนี่ยเราก็สามารถไปดูบรรยากาศอื่นๆได้นะคะในเรื่องของธรรมชาติ

0: ความสวยงามวิวทิวทัศน์ต้นไม้ขึ้นสูงมากนะคะเสร็จแล้วเมื่อช่วงยามเย็นเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยรักษาความปลอดภัยให้เราอีกช่วงหนึ่งด้วยเพราะว่าณช่วงนั้นเนี่ยจะมีกุ้งทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะคะเป็นเรียกว่าเป็นร้อยๆตัวเป็นล้านๆตัวพันๆตัวก็ว่าได้นะคะเดินออกมานะคะมาเพื่ออะไรคะมาเพื่อทำอะไรเอ่ย
1: เดินขบวน
0: เขาบอกว่าเพื่อนบอกว่าก็มาเดินขบวนไงคะขำๆนะจริงๆแล้วก็เป็นช่วงฤดูของเขาเพราะว่าช่วงหน้าฝนนะคะน้ำหลากขึ้นมาเขาก็หนีขึ้นมานะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าเดินขึ้นมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวไปหยิบไปจับมาทำอะไรต่อเป็นอาหารสมุนไพรไม่ใช่นะอาหารสุขภาพก็ไม่ใช่นะคะคนละประเด็นกันนี่ตรงจุดตรงนี้ห้ามเลยนะคะสถานที่ที่4สวนสาธารณะห้วยม่วงเมื่อกลับเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีสวนสาธารณะอีกที่หนึ่งซึ่งเป็นแหล่งออกกำลังกายในอนาบริเวณตรงนั้นเนี่ยถ้าเราไปออกกำลังกายตอนเช้าบรรยากาศจะเป็นยังไงคะ
2: มี
0: ความร่มรื่นเย็นสบายได้เราคนที่ไปออกกำลังกายในตอนเช้าเนี่ยก็จะรู้สึกว่าได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์ได้นะคะแล้วก็ในรอบของสวนสาธารณะเนี่ยในด้านในนั้นจะมีแม่น้ำด้วยใช่ไหมคะมีเป็นบ่อน้ำสระน้ำด้วยนะคะมองไปแล้วก็มีความชุ่มเย็นในจิตใจเกิดขึ้นอีกนะแล้วก็ทุ่งนาข้าวถ้าเกิดว่าเราไปชมหรือไปเที่ยวในช่วงที่เป็นช่วงฤดูที่เขาดำนาใหม่ข้าวก็จะเขียวขจีหรือไม่ก็ถ้าเป็นช่วงที่ข้าวออกรวงใช่ไหมคะก็จะเป็นบรรยากาศเป็นวิวที่สีเหลืองทองสวยงามเหมือนกันนะคะก็เป็นเรียกว่าเป็นวิวธรรมชาติที่สามารถเก็บไว้ได้นะคะเราไม่สามารถควบคุมธรรมชาติได้แต่เราสามารถที่จะบันทึกภาพเก็บไว้ในความทรงจำของเราได้ถูกไหมคะทั้งหมดทั้งมวลนี้เพื่อนนำเสนอมาเนี่ยสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ทั้งนั้นเลยนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่2ค่ะเก็บย้ายมาติดทางนี้ค่ะค่ะเชิญกลุ่มที่3ออกมาเลยค่ะ

0: รียนคุณครูที่เคารพและเพื่อนๆทุกคนนะคะดิฉันนางสาวธิดารัตน์ทองพิทักษ์วันนี้จะมาพูดถึงรูปแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะแหล่งท่องเที่ยวแรกนะคะคือทัวร์แหล่งธรรมชาตินะคะก็คือสวนดอกไม้นะคะสวนดอกไม้ก็จะมีดอกดาวเรืองดอกเบญจมาศนะคะก็เอาไว้ถ่ายรูปกันนะคะก็จะมีทุ่งนาบ้านนาคาเฟ่นะคะก็จะมีทุ่งดอกปอเทืองบ้านตาติดนะคะก็ที่นี่ก็จะมีวิวที่สวยมากค่ะสำหรับที่ที่สองนะคะคือทัวร์ฝึกสมาธิและบำเพ็ญภาวนานะคะก็จะเอาเป็นการทอผ้าไหมทอเสือทอสาดของเรานี่แหละค่ะก็อยู่ที่บ้านบกนะคะสำหรับทัวร์ที่3นะคะทัวร์เกษตรธรรมชาตินะคะก็จะเป็นสะพานข้ามทุ่งนะคะที่นี่ก็จะมีวิวที่สวยงามมากนะคะก็เอาไว้ถ่ายรูปกันได้อย่างสวยงามค่ะก็จะมีโอท็อปข้าวแปรรูปนะคะก็หยิบติดไม้ติดมือกลับมาได้นะคะอยู่ที่นี่ก็จะเป็นอยู่ที่บ้านหนองไฮนะคะส่วนอันที่3นะคะก็จะเป็นทัวร์สมุนไพรนะคะก็จะมีศูนย์หม่อนไม้เฉลิมพระเกียรตินะคะก็จะมีชาใบหม่อนข้าวเกี๊ยบใบหม่อนนะคะอยู่ที่บ้านบุ๋งแมลงค่ะสำหรับทัวร์แพทย์แผนไทยนะคะก็จะมีเตาอบสมุนไพรนวดแผนไทยนะคะที่บ้านหนองปลาปากค่ะสำหรับอาหารสมุนไพรนะคะก็จะมีแกงตำลึงหวานแกงมะรุมเครื่องดื่มสุขภาพนะคะก็จะมีน้ำมะตูมน้ำเก๊กหวยนะคะอยู่ที่บ้านหนองปลาปากเช่นกันค่ะสำหรับดิฉันก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะ
1: สำหรับกลุ่มที่3เนาะจะเห็นว่าตัวกิจกรรมหรือรูปแบบของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่พาเข้าไปเนี่ยจะเน้นเรื่องของอาหารสมุนไพรเป็นหลักใช่ไหมคะนะแล้วก็หรือแม้กระทั่งตัวสมุนไพรเองเนี่ยก็ยังสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในร่างกายของเราได้เพื่อให้เรานั้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นก็ดูจากเรื่องของอาหารสมุนไพรอยู่ที่หนองปลาปากนะมีทั้งอาหารและเครื่องดื่มนะคะก็มีสรรพคุณที่แตกต่างกันอย่างตำลึงหรือมะรุมนะใช้ประโยชน์อะไรสรรพคุณอะไรเราก็เสริมเข้าไปว่ามันจะเป็นอาหารทั้งฤดูกาลด้วยถูกไหมคะทานตอนเข้าหน้าหนาวใช่ไหมคะเป็นเดือนแรกหรือวันแรกที่ก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวเงี้ย

0: พื่อป้องกันการเป็นหวัดก็ว่ากันไปใช่ไหมคะส่วนข้อแนะนำหรือว่าข้อควรระวังตำลึงไม่ให้ทานหน้าไหนหรืออย่างไรในช่วงไหนถ้าช่วงฝนตกเยอะๆใช่ไหมนะครับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสวนดอกไม้สงสัยตรงคำว่าทุ่งนาบ้านนาคาเฟ่เนี่ยค่ะเป็นชื่อของอะไรคะ
1: เป็นชื่อของมันจะคล้ายๆสะพานข้ามทุ่งเลยค่ะก็เอาไว้ถ่ายรูปเหมือนกันค่ะแต่มันจะมีแลนด์มาร์คคือให้ถ่ายรูป
0: แล้วมีจำหน่ายเครื่องดื่มอะไรด้วยไหมคะ
1: ก็จะมีเป็นกาแฟเป็น
0: อาหารว่างเป็นขนมเบรกเป็นเค้กเป็นอะไรพวกนี้ไปด้วยใช่ไหมคะทัวร์ฝึกสมาธิบำเพ็ญภาวนาก็คล้ายๆรูปแบบที่บ้านนนสมบูรณ์ที่เราไปเห็นมาซึ่งแน่นอนที่สุดเลยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมถือว่าเป็นสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างจะใช้ราคามีราคามีคุณค่ามีมูลค่าสูงมากเพราะฉะนั้นในการที่เราจะลงมือทำเนี่ยเราจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษมัดลายมาอย่างดีถูกไหมคะแต่พอตอนไปทอเกิดมันขาดขึ้นมาเส้นหนึ่งเนี่ยจะแก้ก็ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคนที่มีสมาธิมากๆหรือว่าถ้าคนที่ยังไม่มีสมาธิอยากจะฝึกก็ต้องค่อยๆเริ่มจากลายหรือว่าเริ่มจากเส้นได้เส้นไหมที่มีสีล้วนก่อนแล้วก็ค่อยไปเริ่มทอเป็นลวดลายนะคะเพิ่มความละเอียดมากเท่าไหร่ก็แสดงว่าสมาธิดีเท่านั้นใช่ไหมคะต่อไปก็จะเป็นทัวร์เกษตรธรรมชาติเป็นการเดินข้ามสะพานเฉยๆใช่ไหมคะหรือยังไงหรือว่ามีผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปเข้าแปรรูปด้วย
1: ค่ะมีผลิตภัณฑ์ด้วย
0: จำหน่ายด้วยเยอะไหมคะ
1: ก็มี
0: ราคา
1: พอประมาณราคากลางๆค่ะ
0: ราคากลางๆเป็น1ถุงถุงละครึ่งกิโล1กิโลนะหรือว่า5กิโลก็ตามที่ลูกค้าจะสั่งได้นะคะทัวร์สมุนไพรก็จะเป็นศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตินะก็จะมีชาหม่อนที่ดื่มแล้วชุ่มคอขับเสมหะเนาะก็ช่วยในเรื่องของสุขภาพอีกและสุดท้ายมาจบที่แพทย์แผนไทยมีเรื่องของการนวดแผนไทยตรงนี้ก็น่าจะใช้เวลาค่อนข้างนานสำหรับคนที่สนใจในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของการนวดรักษาหรือว่านวดบำบัดนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีอุปกรณ์ช่วยเสริมอีกด้วยคือเรื่องของเตาอบสมุนไพรแสดงว่าชุมชนตรงนี้เนี่ยจะต้องเอื้อกันได้ในเรื่องของการปลูกสมุนไพรเขาค่อนข้างจะเห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพอย่างแท้จริงนะคะโอเคค่ะขอบคุณกลุ่ม3ค่ะเชิญนั่งค่ะเอาละค่ะต่อไปเชิญกลุ่มสุดท้ายค่ะเชิญค่ะกลุ่มที่4ค่ะเสียงปรบมือด้วยค่ะ
2: เรียนครูประจำวิชาที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวอรชรแช่ผาวันนี้จะมานำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของดิฉันนะคะก็คือราชธานีอโศกค่ะราชธานีอโศกจะตั้งอยู่ที่อำเภอวารินชำราบแล้วก็จะเป็นแบบสถานที่ไฮไลท์ที่ทุกคนแบบอยากมาดูเหมือนมาดูแปลงผักออแกนิกค่ะและเป็นชุมชนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ทุกคนอยากมามีไฮไลท์ก็คือน้ำตกจำลองค่ะส่วนต่อมานะคะห่างจากราชธานีอโศก10กิโลเมตรก็จะเป็นชุมชนบ้านบัวเทิงค่ะชุมชนบ้านบัวเทิงจะมีไฮไลท์ก็คือพุทราสามรสที่อร่อยที่สุดในโลกนะคะและมีการปลูกผักแบบออแกนิกที่ไม่มีสารพิษค่ะต่อไปอีก20กิโลเมตรนะคะจะเป็นสวนสาธารณะภูหล่นก็จะเป็นไฮไลท์ในช่วงฤดูหนาวจะเป็นแบบมีดอกสุพรรณิกาประมาณ4เดือนนะคะคือช่วงฤดูหนาวและจะมีพื้นที่ประมาณ20ไร่จะเป็นไฮไลท์ที่วัยรุ่นชอบมาในช่วงฤดูหนาวและจะมีดอกสีเหลืองอร่ามที่สวยงามค่ะจุดสุดท้ายนะคะเป็นแก่งสะพือเป็นไฮไลท์เลยนะคะของอำเภอพิบูลมังสาหารจะติดอยู่กับลำน้ำมูลและมีของฝากก็คือซาลาเปานะคะแก่งสะพือมีโอท็อปของชุมชนทุกๆวันศุกร์นะคะการนำเสนอของดิฉันก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะ
0: กลุ่มสุดท้ายวันนี้ก็มีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งธรรมชาติที่ขึ้นชื่อทั้งนั้นเลยพยายามเลือกเน้นมาว่าเป็นไฮไลท์ของแต่ละชุมชนของตัวเองออกมา
2: แต่ละอำเภอ
0: แต่ละอำเภอด้วยนะคะทีนี้ใช้คำว่า

0: ทัวร์เนี่ยใช้คำว่าอะไรคะไปน้ำกันเดอร์ใช่ไหมคะก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่นำมาเนี่ยเอามาสนับสนุนกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ทั้งนั้นเลยราชธานีอโศกก็มีชื่อในเรื่องของอะไรคะเรียกว่าแทบจะเป็นอีกหนึ่งอาณาจักรในจังหวัดอุบลราชธานีก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเป็นชุมชนที่สงบแล้วก็คนที่อาศัยอยู่ในนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะทานผักผลไม้ผักปลอดสารอาหารมังสวิรัตนะคะแล้วก็ต่อไปเรื่องของอะไรคะบ้านบัวเทิงที่เพื่อนบอกแล้วว่าพุทราสามรสที่อร่อยที่สุดในโลกเขาก็จะมีชื่อเสียงในเรื่องของใช้ปุ๋ยเกษตรอินทรีย์เข้ามานะคะเป็นพืชผักปลอดสารนะแกงสะพือมีธรรมชาติที่สวยสดงดงามเช่นกันกับแก่งลำดวนเหมือนกันนะคะแต่ว่าแก่งลำดวนจะไปไกลกว่าแล้วก็มาที่แก่งสะพือเนี่ยจะมาได้ง่ายกว่าสะดวกกว่าเวลาเราเดินไปข้างๆแก่งเนี่ยมันก็จะมีโขดหินเป็นเนินนะคะเป็นเนินเล็กๆน้อยๆสูงต่ำลดหลั่นไปเราต้องถอดรองเท้าเดินตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการบำบัดเท้าการสปาเท้าได้เช่นกันในเบื้องต้นนะคะในเรื่องของกระตุ้นเลือดลมให้ไหลเวียนได้สะดวกนะคะเพราะว่าจุดศูนย์รวมประสาทของเราเนี่ยอยู่ที่ฝ่าเท้าของเรานะคะถ้ามีโอกาสนะไม่ต้องไปดูอะไรไปเดินเลยที่แก่งสะพือนะคะเดินได้ตลอดเพราะมันเป็นมีพื้นที่ที่ค่อนข้างจะปลอดภัยนะแล้วก็สะดวกสบายในเรื่องของร้านค้าด้วยใช่ไหมคะมีแม่ค้าหลายๆร้านมาตั้งอยู่เนาะแล้วก็จุดที่ขากลับมาเป็นเรื่องของซาลาเปาของฝากของดีของอำเภอพิบูลว่างั้นเถอะนะทีนี้ถามหน่อยว่าไส้ของซาลาเปาเนี่ยมีไส้สมุนไพรไหมคะไส้สมุนไพรถ้ายังไม่มีมีเป็นดอกไม้เริ่มเป็นหน่อไม้นะคะทีนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยคาดว่าพวกเราเนี่ยเมื่อเป็นเจ้าของชุมชนนั้นๆแล้วอ่ะมีโอกาสมีสิทธิ์มีเสียงเนี่ยเอาข้อมูลข้อเสนอแนะตรงนี้เนี่ยเอาข้อไปปรับใช้นะคะก็ฝากในเรื่องของซาลาเปาไส้สมุนไพรค่ะแล้วที่เหลือเป็นอะไรคะต่อไปศูนย์รวมของฝาก
1: นะ
0: หลังจากไปเที่ยวมาแล้วรอบอำเภอทั่วอำเภอแล้วเนี่ยของฝากที่ได้มีดังนี้ค่ะเสื้อผ้าทั้งเสื้อผ้าทั้งผลไม้นะเป็นส่วนใหญ่นะแล้วก็อาหารปลอดสารทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือสนับสนุนและก็ส่งเสริมเรื่องของสุขภาพทั้งนั้นเลยนะขอบคุณกลุ่ม4ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็หวังว่าพวกเราเนี่ยจะได้รับความรู้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงความรู้นั้นไปสู่ชุมชนที่จะผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในหมู่บ้านของพวกเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำพื้นที่ที่โดนสมบูรณ์ที่เราไปดูมาก็ตามนะคะหรือว่าในชุมชนของเราก็ตามและก็หน่วยการเรียนรู้อื่นๆที่มาบูรณาการเกิดเป็นชิ้นงานดีๆขึ้นมานะคะ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้

0: ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต์
0: ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะ

หรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเรา

0: ดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับสำหรับวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารในวันนี้นะครับเราจะนำกล้วยนะครับมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งคิดว่าวันนี้นะครับทุกคนถูกใจแน่นอนนะครับสำหรับสื่อนะครับที่นำกล้วยมาใช้ในการแปรรูปวันนี้นะครับวันนี้นะครับเราจะนำกล้วยมาทำเป็นกล้วยฉาบแต่เป็นกล้วยฉาบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนและเป็นกล้วยฉาบที่ไม่ธรรมดาและจะต้องเป็นกล้วยฉาบที่เราเห็นแล้วอยากลองอยากชิมแน่นอนครับวันนี้นะครับเราจะทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับวัตถุดิบมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับมีกล้วยน้ำว้าดิบนะครับเป็นตัวพระเอกหลักของเราครับสำหรับส่วนผสมที่ใช้ในการทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับก็จะมีส่วนผสมที่เป็นเครื่องปรุงรสนะครับแล้วก็ส่วนผสมที่เป็นเครื่องหน้าธัญพืชนะครับเรามาดูส่วนผสมที่เป็นเครื่องปรุงรสก่อนนะครับอย่างแรกนะครับที่เราใช้นะครับคือน้ำพริกเผานะครับน้ำตาลทรายครับเกลือครับแล้วก็น้ำเปล่าครับน้ำสะอาดนะครับส่วนผสมที่เป็นหน้าธัญพืชนะครับก็จะมีถั่วเขียวทอดนะครับงาขาวครับงาดำครับส่วนผสมนะครับงาขาวและงาดำเราจะต้องนำไปคั่วให้เหลืองหอมนะครับนะครับในส่วนการทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับเดี๋ยวเราจะต้องนำกล้วยนะครับมาปอกเปลือกและมาล้างยางกล้วยออกนะครับเคล็ดลับในการกำจัดยางกล้วยนะครับเราก็จะนำกรดมะนาวนะครับเราจะนำกรดมะนาวหรือกรดซิตริกนะครับมาช่วยในการลดยางกล้วยนะครับและทำให้กล้วยของเราไม่สีค้ำดำนะครับก็จะใส่ลงไปนะครับเติมลงไปให้ละลายในน้ำนะครับให้ละลายในน้ำนะครับก็คนให้ละลายนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการปอกกล้วยนะครับครับต้องใส่ถุง

มือก่อนนะครับอาจจะเป็นถุงมือพลาสติกหรือถุงมือผ้าก็ได้นะครับเพื่อที่จะนะครับไม่ให้สัมผัสกับกล้วยโดยตรงเพราะว่ากล้วยมียางกล้วยนะครับนะครับเราจะทําการตัดกล้วยนะครับนะครับตัดกล้วยนะครับนะครับเราจะทําการตัดกล้วยทั้งหวีเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราตัดกล้วยออกมาเป็นลูกแล้วนะครับเราก็จะนํามาทําการตัดหัวตัดท้ายกล้วยนะครับใช้มีดตัดหัวตัดท้ายนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทําการปอกเปลือกกล้วยนะครับโดยใช้มีดปอกเปลือกนะครับ

นะครับปลอกให้หมดนะครับส่วน อุปกรณ์ที่ใช้ในการปอกเปลือกกล้วยนะครับเราก็อาจจะเลือกใช้มีดก็ได้นะครับมีดปลอกก็ได้นะครับ

นะครับก็จะทำการแช่ในน้ำไว้ก่อนนะครับสัก10นาทีนะครับจากนั้นก็จะตักขึ้นมานะครับให้เสด็จน้ำแล้วก็นำไปทอดนะครับครับเราจะมาทำการทอดกล้วยนะครับโดยใช้เครื่องสไลด์กล้วยนะครับที่มีลักษณะเป็นแผ่นนะครับในการทอดกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับเราจะทำให้กล้วยออกมามีลักษณะเป็นแผ่นนะครับความหนาบางตามที่เราต้องการนะครับโดยวางกล้วยให้มีลักษณะเป็นแนวนอนนะครับแล้วใช้มือของเรานะครับเลื่อนสไลด์นะครับตามแผ่นเครื่องสไลด์ของเรานะครับก็จะออกมานะครับมีลักษณะเป็นแผ่นนะครับ

นะครับในการสไลด์นะครับเราจำเป็นจะต้องใช้ถุงมือนะครับเข้ามาช่วยนะครับเนื่องจากว่านะครับใบมีดของเครื่องสไลด์มีความคมนะครับเราใช้ถุงมือผ้านะครับใส่ก็ช่วยในการป้องกันนะครับความคมของใบมีดได้นะครับนะครับนะครับเราสังเกตนะครับกล้วยที่เราทอดนะครับในกระทะนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นนะครับสังเกตดูนะครับถ้ากล้วยนะครับยังไม่สุกนะครับถ้ากล้วยยังไม่สุกนะครับสังเกตดูจากฟองน้ำมันนะครับก็จะมีลักษณะเป็นฟองเดือดนะครับทั่วกระทะนะครับแต่ถ้าหากกล้วยเริ่มสุกแล้วนะครับฟองเดือดน้ำมันก็จะลดเบาลงนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับเราดูที่สีของกล้วยนะครับเวลาเราทอดนะครับก็ดูที่สีเหลืองนะครับของกล้วยนะครับก็ถ้ากล้วยสุกเราก็ดูสีของกล้วยสีเหลืองทองพอดีนะครับเราก็ใช้กระชอนตักขึ้นได้เลยหรือแม้แต่นะครับเราจะสังเกตดูเสียงกระทบของกล้วยเมื่อสุกแล้วนะครับกล้วยก็จะมีเสียงกระทบกันนะครับเราตักขึ้นนะครับถ้าหากว่าไม่มีเสียงกระทบกันนะครับก็แสดงว่ากล้วยยังไม่สุกนะครับความร้อนนะครับที่ใช้ในการทอดกล้วยนะครับก็จะอยู่ที่ระดับความร้อนไฟปานกลางนะครับถ้าไฟเบาไฟอ่อนเกินไปนะครับกล้วยของเราก็จะอมน้ำมันนะครับสีออกมาก็จะไม่สวยนะครับแต่ถ้าแรงเกินไปนะครับก็อาจจะทำให้กล้วยของเรานะครับไม่สุกเร็วนะครับ

นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับกล้วยของเราก็จะสุกเหลืองกรอบพอดีนะครับนี้เราต้องหมั่นคนด้วยนะครับเพื่อให้ความร้อนนะครับแล้วก็สุกได้ทั่วถึงนะครับกล้วยฉาบของเรานะครับก็นะครับทอดใกล้สุกแล้วนะครับเริ่มเหลืองแล้วนะครับ

นะครับนะครับเริ่มสุกแล้วนะครับเสียงเริ่มกรอบแล้วนะครับก็นะครับระยะเวลานะครับถ้าเราจะสังเกตนะครับระยะเวลาที่ใช้ในการทอดนะครับก็นะครับอยู่ช่วงระยะเวลาประมาณ5นาทีนะครับและขึ้นอยู่กับปริมาณชิ้นกล้วยนะครับถ้าหากว่าเราใส่ลงไปเยอะนะครับลงไปทอดเยอะในขณะเดียวกันที่น้ำมันในกระทะของเรานะครับมีปริมาณน้อยนะครับก็จะทำให้กล้วยของเราทอดสุกช้าเวลาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโอเคนะครับกล้วยของเราก็นะครับสุกแล้วนะครับทำการตักขึ้นนะครับโอเคนะครับนะครับก็ตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันนะครับแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะครับเพื่อที่เราจะไปเตรียมนะครับในการทำเรื่องของการฉากนะครับอย่าลืมนะครับความร้อนในการทอดกล้วยนะครับความร้อนนะครับเมื่อเราตักขึ้นนะครับยังมีอยู่ที่เนื้อกล้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้สีของกล้วยนะครับมันเหลืองจนเกินไปนะครับเพราะว่ากล้วยยังมีความร้อนอยู่นะครับเนื่องจากกล้วยยังมีความร้อนอยู่นะครับก็จะสีเข้มเพิ่มมากกว่าเดิมนะครับเราก็พักไว้ให้เย็นนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําในขั้นตอนต่อไปนะครับครับสําหรับกล้วยที่เราทอดแล้วนะครับก็จะพอพักไว้ให้เย็นนะครับเราก็เสด็จน้ํามันเรียบร้อยนะครับก็เทพักใส่ถาดเพื่อที่จะทําการคัดชิ้นกล้วยนะครับให้มีแผ่นนะครับเป็นแผ่นเรียบนะครับเพื่อเราจะเอามาใช้เพื่อที่เราจะเอามาใช้ในการทานะครับน้ำปรุงรสนะครับแล้วก็ไปในขั้นตอนต่อไปครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการเตรียมธัญพืชนะครับที่จะเอามาใช้ในการโรยเป็นกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับเราจะทําการคั่วงาขาวกับงาดําให้สุกเหลืองก่อนนะครับเราสามารถที่จะนําไปคั่วพร้อมกันได้เลยนะครับทั้งงาขาวแล้วก็งาดํานะครับใส่ลงไปในกระทะนะครับเราต้องตั้งไฟนะครับอย่าใช้ไฟแรงนะครับในการคั่วนะครับเนื่องจากว่างาขาวและงาดำนะครับเนื้อสัมผัสของเขานะครับเวลาใช้ไฟในการคั่วนะครับก็จะสุกเร็วเราก็จะใช้ไฟเบานะครับตอนนี้เราตั้งไฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทำการคั่วนะครับสังเกตนะครับงาขาวนะครับเวลาคั่วนะครับเริ่มสุกนะครับผิวของงาขาวจะเริ่มตึงนะครับนะครับตอนนี้นะครับก็เริ่มตึงแล้วนะครับนะครับเราไม่จำเป็นต้องคั่วให้งาขาวนะครับและงาดำนะครับสุกเหลืองมากนะครับเนื่องจากว่าเราจะต้องนำไปอบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะยังมีความร้อนที่จะสัมผัสกับงาขาวและงาดำอยู่นะครับ

นะครับธัญพืชที่ใช้วันนี้นะครับมีอยู่3ชนิดด้วยกันนะครับมีงาขาวงาดำนะครับแล้วก็ถั่วเขียวซีกนะครับซึ่งผ่านการทอดมาแล้วนะครับถ้าหากท่านใดนะครับสนใจนะครับที่จะใส่หน้าธัญพืชที่แตกต่างหรือเพิ่มมากกว่า3ชนิดนี้ก็สามารถที่จะนำมาใช้โรยเป็นหน้าธัญพืชได้อีกนะครับโอเคนะครับงาของเรานะครับเริ่มเหลืองสุกแล้วนะครับปิดเตานะครับนะครับเดี๋ยวเรามาเทใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับนะครับนะครับนะครับจากนั้นนะครับเราจะนำนะครับถั่วเขียวซีกนะครับมาเป็นส่วนผสมของหน้าธัญพืชนะครับแล้วก็ใส่ลงไปแล้วคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับนะครับนะครับคนเคล้าให้เข้ากันนะครับนะครับนะครับนะครับคนให้เข้ากันแล้วเราก็จะพักไว้นะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาเตรียมน้ำสำหรับน้ำปรุงรสด้วยกันนะครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการเตรียมส่วนผสมนะครับของเครื่องปรุงรสนะครับที่เราจะเอามาใช้ในการทากล้วยนะครับส่วนผสมนะครับดังที่บอกไปแล้วนะครับจะมีน้ำพริกเผานะครับมีน้ำตาลทรายมีเกลือและน้ำเปล่านะครับในส่วนอัตราส่วนที่ใช้นะครับน้ำเปล่าเราจะใช้100 ml นะครับน้ำพริกเผานะครับเราจะใช้100กรัมน้ำตาลทราย40กรัมแล้วก็เกลือ4กรัมนะครับเราจะเอาส่วนผสมทั้งหมดตรงนี้นะครับไปเคี่ยวให้เข้ากันในกระทะนะครับให้ข้นเหนียวพอดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูได้เลยนะครับเริ่มจากนะครับเราจะใช้น้ำพริกเผาลงก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ตั้งเตานะครับนะครับเดี๋ยวเราต้องใช้ช้อนตักนะครับน้ำตาลทรายนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเราปรุงแล้วนะครับเราต้องชิมรสชาติด้วยนะครับว่ารสชาตินะครับเป็นที่พึงพอใจหรือยังนะครับแต่ตามอัตราส่วนนะครับก็อย่างที่ได้แจ้งไปเมื่อกี้นี้นะครับ okay. นะครับเติมน้ำที่100 ml นะครับโอเคนะครับเพื่อเป็นตัวทำละลายนะครับเดี๋ยวเราจะเคี่ยวนะครับไฟปานกลางนะครับโอเคคนให้ส่วนผสมนะครับละลายและเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับก็จะมีลักษณะข้นนิดนึงนะครับในส่วนน้ำปรุงรสนะครับที่ใช้วัตถุดิบของน้ำพริกเผานะครับน้ำพริกเผาที่นำมาใช้นะครับความเผ็ดก็จะไม่เยอะนะครับถ้าหากว่าคนที่ชอบรสชาติของกล้วยฉาบหน้าธัญพืชที่ต้องการความเข้มข้นนะครับก็อาจจะเลือกใช้น้ำพริกเผานะครับที่มีลักษณะรสชาติที่เข้มข้นจัดจ้านนะครับสามารถที่จะปรุงแต่งได้เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราก็เคี่ยวไปสักพักหนึ่งนะครับให้ส่วนผสมนะครับเกลือน้ำตาลทรายละลายให้เข้ากันนะครับแล้วก็น้ำปรุงรสของเรานะครับมีลักษณะข้นนะครับ

นะครับก็ให้น้ำเครื่องปรุงรสของเรานะครับมีลักษณะข้นเหนียวนิดนึงนะครับเพื่อที่จะเกาะกับชิ้นกล้วยนะครับแล้วเราจะโรยด้วยหน้าธัญพืชนะครับให้เกาะติดกับน้ำปรุงรสนะครับถ้าหากว่าเราเคี่ยวน้ำปรุงรสไม่ข้นเหนียวนะครับเวลาเราโรยหน้าธัญพืชลงนะครับก็จะไม่ค่อยเกาะติดกับชิ้นกล้วยนะครับก็จะหลุดออกไปนะครับทำให้ธัญพืชของเรานะครับไม่เกาะอยู่กับชิ้นกล้วยนะครับนั้นต้องเคี่ยวให้มีลักษณะข้นเหนียวนะครับครับเมื่อผ่านมา10นาทีนะครับน้ำปรุงรสของเรานะครับก็จะมีลักษณะข้นเหนียวได้ที่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเทใส่ภาชนะพักทิ้งไว้แล้วก็คนให้เย็นนะครับ

ครับก็จะได้น้ำปรุงรสนะครับที่อร่อยนะครับแล้วก็มีลักษณะข้นนะครับครับหลังจากที่ส่วนผสมนะครับหน้าธัญพืชของเรานะครับก็พร้อมแล้วนะครับแล้วก็ส่วนของน้ำปรุงรสของเราก็พร้อมแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทำการตกแต่งนะครับหน้าธัญพืชนะครับด้วยวิธีการนะครับนำกล้วยนะครับที่มีลักษณะเป็นแผ่นเรียบนะครับใช้แปรงนะครับทาน้ำปรุงรสนะครับใช้แปรงนะครับมานะครับชุบน้ำปรุงรสนะครับแล้วก็มาทาที่กล้วยนะครับมาทาที่แผ่นกล้วยนะครับมาทาที่แผ่นกล้วยนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับเมื่อทาที่แผ่นกล้วยเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะมาโรยด้วยธัญพืชนะครับเราจะมาโรยด้วยธัญพืชนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับก็โรยลงไปได้เลยนะครับนะครับสังเกตว่านะครับถ้าน้ำธัญพืชของเรามันข้นเหนียวดีนะครับเม็ดธัญพืชนะครับก็จะเกาะรวมกันที่ชิ้นได้ครับแล้วก็วางไว้ที่ถาดนะครับชิ้นต่อไปนะครับชิ้นต่อไปนะครับ

นะครับในการทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับสามารถที่จะเพิ่มนะครับมูลค่าของผลิตภัณฑ์นะครับได้เป็นอย่างดีนะครับเนื่องจากว่าสามารถที่จะคำนวณต้นทุนและจำหน่ายในราคาต่อชิ้นได้เลยนะครับ

ครับสำหรับเมื่อเรานะครับทากล้วยนะครับด้วยน้ำปรุงรสนะครับแล้วก็โรยด้วยหน้าธัญพืชนะครับธัญพืชของเรานะครับก็จะมีทั้งเม็ดถั่วเขียวนะครับงาขาวและก็งาดำคั่วนะครับสำหรับ3ธัญพืชที่นำมาใช้นะครับก็จะมีประโยชน์ต่อสำหรับคนที่รับประทานนะครับก็ช่วยนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับสำหรับผู้สูงวัยด้วยนะครับอีกทั้งน้ำปรุงรสของเรานะครับก็มีรสชาติที่ไม่เผ็ดนะครับเพราะนั้นในวัยเด็กนะครับก็สามารถที่จะรับประทานกล้วยฉาบหน้าธัญพืชของเราได้ด้วยนะครับต่อจากนี้นะครับเราก็จะนำกล้วยหน้าธัญพืชของเรานะครับนำไปอบนะครับที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสนะครับใช้ระยะเวลาในการอบนาน30นาทีนะครับเพื่อที่จะให้กล้วยของเรานะครับมีความกรอบนะครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปอบกันนะครับ

นะครับเราจะใช้อุณหภูมิในการอบอยู่ที่60องศาเซลเซียสนะครับใช้ระยะเวลาในการอบนาน30นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหน้าตาเมื่อหลังอบแล้วนะครับกล้วยฉาบหน้าธัญพืชของเรานะครับจะมีหน้าตารับประทานเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอชมกันครับครับตอนนี้นะครับเราได้อบกล้วยหน้าธัญพืชนะครับก็ครบเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันนะครับว่ากล้วยที่อบเสร็จแล้วนะครับหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันครับ

นี่คือหน้าตาของกล้วยฉาบราชพฤกษ์นะครับเมื่ออบเสร็จแล้วนะครับนะครับเราจะพักไว้ให้เย็นก็ได้หรือเราจะบรรจุในขณะที่ยังมีความร้อนอุ่นก็ได้นะครับเนื่องจากว่านะครับเราอบเสร็จแล้วนะครับกล้วยของเรานะครับก็จะลดความชื้นความชื้นได้น้อยมากนะครับในการนำมาบรรจุนะครับไม่ว่าจะเป็นภาชนะบรรจุในรูปแบบของกระปุกนะครับในรูปแบบของถุงบรรจุนะครับทุกชนิดนะครับเมื่อกล้วยเราอบเสร็จนะครับในขณะที่ร้อนเราสามารถที่จะบรรจุใส่ในขณะที่ร้อนได้เลยนะครับโดยเมื่อกล้วยเย็นแล้วนะครับก็จะไม่มีความชื้นนะครับปรากฏอยู่ในภาชนะนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการบรรจุแพ็กเกจได้เลยนะครับในการบรรจุนะครับเราก็นะครับเลือกใช้ภาชนะบรรจุนะครับให้เหมาะสมนะครับแล้วก็เลือกภาชนะบรรจุนะครับที่ผู้ซื้อนะครับผู้บริโภคนะครับเห็นแล้วนะครับมีความโดดเด่นเพราะนั้นนะครับในตัวบรรจุภัณฑ์เองนะครับเราก็เลือกมาใช้นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดเพิ่มปริมาณการขายนะครับกล้วยฉาบราชพฤกษ์ของเราได้อีก1อย่างเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะทำการบรรจุเลยนะครับเปิดฝากระปุกออกนะครับนะครับนะครับเราก็เรียงนะครับนะครับนะครับนะครับโอเคนะครับการเลือกชิ้นนะครับที่ใช้นะครับเราก็ต้องเลือกชิ้นที่คละกันนะครับชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เนื่องจากว่าขนาดของชิ้นกล้วยบางครั้งที่เราทอดมานะครับบางทีอาจจะมีความชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะครับไม่เท่ากันเพราะนั้นเราต้องคละกันด้วยแต่สุดท้ายนะครับเราต้องมาชั่งน้ำหนักนะครับให้ได้น้ำหนักที่เราต้องการนะครับในหลักการของการคำนวณต้นทุนการผลิตและราคาจำหน่ายนะครับก็จะอยู่ที่ถ้วยละนะครับ200กรัมนะครับจะอยู่ที่200กรัมนะครับนะครับต่อ1กระปุกนะครับต่อ1กระปุกนะครับก็ปิดฝาให้สนิทนะครับนะครับและนะครับนี่ก็คือหน้าตานะครับของกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับในอีกรูปแบบนึงนะครับเราอาจจะบรรจุนะครับในภาชนะกระปุกทรงแนวตั้งนะครับเราก็สามารถใส่ได้นะครับนะครับ

ก็เลือกชิ้นให้ได้พอเหมาะขนาดนะครับโอเคนะครับปิดฝานะครับปิดฝาให้สนิทนะครับนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เลือกใช้บรรจุภัณฑ์นะครับเข้ามาช่วยนะครับเพื่ ให้กล้วยฉาบหน้าธัญพืชของเรานะครับเก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทนะครับแล้วก็สามารถที่จะรักษาความกรอบนะครับของกล้วยหน้าธัญพืชของเราได้ยาวนานนะครับมากกว่าเดิมนะครับเราก็จะทำการนะครับบรรจุให้เสร็จนะครับให้หมดนะครับนะครับเราก็จะทำการบรรจุให้หมดนะครับ

เขียนครับชั่งน้ำหนักนะครับโอเคนะครับปิดฝานะครับโอเคเรียบร้อยนะครับครับผมนะครับกล้วยฉาบหน้าธัญพืชของเรานะครับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือขั้นตอนการจัดตกแต่งแล้วก็บรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุนะครับหรือที่เราเรียกว่าบรรจุภัณฑ์นั่นเองนะครับในการเพิ่มมูลค่านะครับของกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับเราจะต้องศึกษานะครับเกี่ยวกับทางด้านของการตลาดนะครับเกี่ยวกับทางด้านของตัวบรรจุภัณฑ์เข้ามาใช้และที่สำคัญครับเมื่อเราบรรจุเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบเป็นภาชนะแบบไหนก็แล้วแต่นะครับเราทำจำหน่ายนะครับเราควรจะมีฉลากสินค้านะครับระบุปรากฏอยู่นะครับให้ข้อมูลสำหรับผู้ที่จะไปบริโภคนะครับได้อ่านข้อมูลนะครับอาจจะมีชื่อผู้ผลิตนะครับชื่อส่วนประกอบต่างๆนะครับเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ในการทำกล้วยฉาบปรุงรสหน้าธัญพืชนะครับและส่วนต่างๆนะครับในการทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับสามารถที่จะเก็บไว้ได้นานนะครับเนื่องจากว่าเราผ่านการอบนะครับที่อุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วก็ในระยะเวลาที่เหมาะสมในการไล่ความชื้นออกจากตัวชิ้นของกล้วยนะครับก็จะทำให้ยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบหน้าธัญพืชของเรานะครับเก็บไว้ได้นานนะครับอย่างนะครับ3เดือนนะครับและต้องเก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทด้วยนะครับในเรื่องของการทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับตัววัตถุดิบหลักก็คือกล้วยน้ำว้าจริงๆแล้วนะครับในการเลือกใช้วัตถุดิบเข้ามาช่วยในการฉาบปรุงรสเพื่อที่จะยืดอายุหรือแปรสภาพแปรรูปวัตถุดิบทางด้านการเกษตรของเรานะครับนอกจากกล้วยแล้วนะครับยังสามารถที่จะนำวัตถุดิบอื่นๆนะครับมาทำได้ในลักษณะเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นมันสำปะหลังนะครับอย่างเช่นมันเทศนะครับหรือผลไม้ชนิดต่างๆนะครับที่มีลักษณะให้แป้งเยอะนะครับเราก็สามารถที่จะนำมาปลอกนะครับล้างนะครับนำมาสไลด์ทอดนะครับให้เป็นชิ้นนะครับแผ่นบางๆนะครับแล้วเรานำมาปรุงรสนะครับให้มีรสชาติตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็ใส่ด้วยเม็ดธัญพืชนะครับโรยลงไปนะครับทำการอบนะครับก็จะได้นะครับผลิตภัณฑ์นะครับที่หลากหลายนะครับและนะครับได้ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่านะครับสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้และที่สำคัญนะครับก็จะเพิ่มนะครับและก็ลดนะครับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนบ้านเราได้เนื่องจากว่านำวัตถุดิบที่มีอยู่ในบ้านเราที่มีอยู่ในท้องถิ่นเรานะครับมาสร้างให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็สามารถที่จะมีผลิตภัณฑ์นะครับให้ผู้บริโภคเลือกที่หลากหลายวัตถุดิบเป็นต้นไปนะครับอย่างกล้วยวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับที่นำมาแปรรูปนะครับและที่สำคัญกล้วยนะครับยังสามารถที่จะแปรรูปนะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมนะครับได้จากช่องทางอินเทอร์เน็ตนะครับช่องทางเว็บไซต์ YouTube ครับในการนำกล้วยนะครับมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับนอกจากเราจะนำกล้วยนะครับมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบหน้าธัญพืชแล้วนะครับยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์นะครับที่กล้วยสามารถที่จะนำมา
แปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับได้มากกว่า1อย่างนะครับครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารชุดนี้นะครับสำหรับผู้ที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่อการเรียนการสอนชุดนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับนักเรียนนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจที่กำลังติดตามอยู่นะครับคงได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับและนะครับในการแปรรูปอาหารครั้งต่อไปนะครับก็เราดูว่าเราจะเอาอะไรมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารครับ

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนซ์เปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

0: Cool.
1: ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและแสล

ระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DC ชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางขดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติฟายเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติฟายเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง
DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกรองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปลงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อน

0: เอาเนื้อละไผ่เพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากเนื้อละไผ่เป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีนักเรียนทุกคนนักศึกษาทุกคนนะครับนะก็วันนี้ก็เป็นอีกการหนึ่งนะครับที่ผมได้จะได้นำเสนอนะครับแล้วก็เราได้มาศึกษานะครับในเรื่องของเครื่องมือทางกายภาพนะครับเครื่องมือกายภาพเป็นเครื่องมือที่อยู่ในโรงพยาบาลนะแต่ว่าในโรงพยาบาลตรงนี้มันอาจจะต้องโรคเฉพาะหน่อยนะครับเพราะว่าไอ้เครื่องมือกายภาพมันจะมีเครื่องมือหลากหลายมากมายนะครับนะข้างในนะครับถ้าเราปวดเมื่อยเราเคล็ดขัดย่อนะครับหรือว่าเราฟกช้ำหรือว่าเรามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของปวดร่างกายนะครับก็จะมีเครื่องมือทางกายภาพนะครับมาช่วยทำให้การรักษาหรือการบำบัดนะครับหายได้นะครับหรือว่าทุเลาลงนะครับนะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาถึงเครื่องมือกายภาพนะครับเรารู้เรื่องวิธีการนวดใช่ไหมนะครับเวลาปวดเวลาเมื่อยเวลาเคล็ดขัดย่อนะครับเราก็ไปหาคนมานวดนะครับนะแล้วมันก็จะมีในเรื่องของถ้าเรารู้จักปัจจุบันนะนวดแผนโบราณรู้จักเนาะนะครับสปารู้จักนะคุ้นเคยอยู่นะครับสปาก็เป็นวิธีการนวดอย่างหนึ่งที่เราใช้เป็นทาราบำบัดรู้จักไหมครับทาราบำบัดก็ไปอยู่ในน้ำนะครับแล้วให้น้ำวนหรือว่าเอาปลาตอดเคยเข้าไปไหมนะมีปลาตอดด้วยนะปลาตัวก็เลยเราขาจุ่มเราขาแช่เข้าไปนะครับเราเป็นชาที่นิ้วเป็นตะคริวหรือว่าเป็นอะไรที่มันปวดง่ายๆนะครับเราก็ทาไปแช่นะครับน้ำจะออกอุดอยู่นิดๆนะครับแล้วก็จะมีปลามาตัดต่อนะครับให้รู้สึกว่าเหมือนอะไรมากระตุ้นนะครับการรักษาที่มันปวดหรือว่ามันเป็นอะไรกับไอ้กล้ามเนื้อนะครับก็หาอะไรก็ได้นะครับมากระตุ้นมาสัมผัสนะมันจะได้ทุเลาลงนะก็เช่นเดียวกันนะครับเราเข้าแผนโบราณนะเราก็ให้เขานวดนะครับเขาก็จะนวดกล้ามเนื้อส่วนบริเวณที่ปวดนะครับนะพอตอนหลังมานะครับวิวัฒนาการมันก็มากขึ้นนะครับนะคนนวดมันก็อาจจะมีน้อยลงนะครับหรือว่านวดแล้วมันไม่ถึงนะไม่ได้นะครับก็เขาก็เลยคิดค้นในเรื่องของเครื่องมือที่รักษาทางกายภาพขึ้นมานะครับแทนการนวดด้วยแรงนะครับไอ้วิธีการใช้เครื่องมือนะครับมันก็จะเป็นในเรื่องของมันสามารถที่จะเข้าไปถึงใกล้ๆกระดูกนะครับกล้ามเนื้อลึกๆนะครับที่ผู้นวดนั้นนวดไม่ถึงนะครับเพราะนั้นเขาก็คิดเครื่องมือพวกกายภาพขึ้นมานะก็จะมีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นอาจจะบำบัดด้วยความร้อนนะครับถ้าบำบัดด้วยความร้อนเนี่ยเขาก็จะใช้ในเรื่องของฮอตแพครู้จักไหมครับฮอตแพคที่เขาเอาไปต้มนะในหม้อของเรานะครับนะแล้วก็เอามาโปะเรานะโปะแขนนะครับโปะหลังนะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณสัก10ถึง15นาทีนะครับนะก็ใช้เวลานานอยู่นะครับถ้าเราเข้าไปในโรงพยาบาลนะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีผู้ป่วยเนี่ยนะครับเข้าไปรับการรักษาเยอะมากเลยนะครับนะเลยวันนี้เลยเราไม่เห็นเครื่องมือเลยเพราะว่าเครื่องมือในโรงพยาบาลเขาใช้กันหมดนะครับนะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบำบัดด้วยน้ำเย็นแต่น้ำเย็นนี่น้อยไม่ค่อยเจอนะครับเพราะว่าน้ำเย็นเนี่ยมันมีอาการแทรกซ้อนของโรคได้ง่ายกว่านะครับนะเขาก็เลยไม่ใช้แล้วก็มันให้การรักษาไม่ดีเท่านะฮะต่อไปเราบำบัดด้วยวิธีการดึงนะครับอย่างเช่นปวดข้อโอ้โหปวดมากเลยปวดเอวนะครับนะปวดหลังนะครับเขาก็ใช้วิธีการเอาเชือกแล้วมีเครื่องมือนะครับแล้วก็ดึงคอ

นะครับนะแต่ถึงแรงไม่ได้นะเดี๋ยวคอหลุดนะครับก็จะมีการปรับแรงนะครับให้พอดีนะครับแล้วดึงเป็นแบบต่อเนื่องดึงเป็นแบบ intermittent ก็คือเป็นจังหวะนะครับนะแล้วก็ดึงคอหรือว่าจะดึงเอวนะก็ใช้เครื่องเดียวกันนะแต่วิธีวางก็จะวางเดี๋ยวจะให้ดูว่าเขาวางวิธีการยังไงถ้าดึงคออีกแบบนึงนะครับดึงเอวอีกแบบนึงนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมีการบำบัดด้วยไฟฟ้าตอนนี้นะครับพอมีการบำบัดด้วยไฟฟ้าเขาก็คิดเครื่องมืออีกแล้วนะครับพวกเครื่องมือที่ให้การรักษาด้วยขึ้นอันตราซาวด์เดี๋ยวเราก็จะเห็นกันนะครับว่าแล้วเป็นยังไงนะเครื่องอันตราซาวด์ที่จะใช้นะครับมันก็เหมือนกับส่งคลื่นนะเข้าไปในกล้ามเนื้อนะครับมันสามารถที่จะรักษานะครับกล้ามเนื้อที่มันอักเสบที่อยู่ลึกๆนะครับได้ดีกว่าการนวดนะครับนะเราจะไปดูในเรื่องของเครื่องช็อตเวฟนะครับช็อตเวฟก็เป็นเครื่องที่ส่งคลื่นความร้อนนะครับเป็นเครื่องที่เป็นไฮฟรีเควนซีนะครับนะส่งออกมาแล้วนะครับเอามาสัมผัสเอามาประกบกับตัวนะส่วนที่นวดนะไอ้ส่วนที่เมื่อยส่วนที่เคล็ดนะครับมันก็สามารถที่จะรักษาได้นะครับนะเพราะว่ามันจะให้ความร้อนลึกนะครับเข้าไปลึกๆเลยนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเครื่องสติมูเลเตอร์นะครับนะหรือว่ามีเครื่องกระตุ้นนะครับเส้นประสาทแล้วครับกล้ามเนื้อก็โดยการส่งคลื่นไฟฟ้านะครับเล็กๆผ่านกล้ามเนื้อนะครับเข้าไปนะฮะเพื่อที่จะกระตุ้นให้เซลล์นะครับของกล้ามเนื้อนะครับหรือว่าเส้นประสาทนะครับมีการรักษาเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเส้นประสาทมันจะบวมมันจะอักเสบนะเอายกแขนซ้ายแขนขวาโอ้ตรงนี้ถ้าอย่าตรงๆไม่เป็นไรนะพอยกเอาปวดแล้วนะครับอันนี้มีอาการแล้วนะครับเพราะนั้นมันก็อาจจะเกิดตรงนี้นะครับเราไม่รู้สมัยก่อนเราก็ไปนวดหน่อยนะเดี๋ยวมันก็หายพอยิ่งนวดยิ่งเจ็บแฮะมันเจ็บนะครับแต่ว่าถ้าเครื่องนี้เขาก็จะคลึงนะถ้าเป็นอันตราซาวด์คลึงเส้นเอ็นนะครับมันจะทำให้เส้นเอ็นเนี้ยคลายอาการปวดหรืออักเสบได้นะครับนะแต่ว่าเวลาทำเนี้ยมันไม่ได้ทำครั้งเดียวหายนะพวกเนี้ยนะครับมันต้องใช้เวลานะครับอย่างเช่นถ้าเราจะไปกระตุ้นเนี้ยก็ต้องติดการกระตุ้นใช้เวลานานนะครับแล้วก็10นาทีอย่างเงี้ยแล้วก็หมอก็จะนัดมาอาทิตย์หนึ่งมาครั้งหนึ่งอาทิตย์หนึ่งมาครั้งหนึ่งอาทิตย์มา2ครั้งเหมือนอย่างอันตราซาวด์ที่เอ็นนะครับหรือไม่ก็เหมือนใช้ความร้อนใช้ฮอตแพ็กนะก็นัดมานะครับแล้วก็มาทำการอบด้วยผ้าร้อนนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับของกายภาพนะฮะนี้เรามาดูการรักษากายภาพนะครับจากในภาพนะอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นการบำบัดนะครับในเรื่องของอาการปวดอาการเมื่อยนะครับเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเห็นไหมเราใช้นิ้วกดนะครับถ้าเราไปลองนวดดูนะเขาจะใช้พยายามใช้นิ้วโป้งนะถ้าเห็นหมอนวดนะนิ้วโป้งจะโตใหญ่แข็งแรงนะแข็งแรงมากที่สุดเลยถ้าพูดถึงนะครับเขาจะใช้นิ้วกดลงไปนะครับอย่างที่เห็นนะกดให้มันเข้าไปลึกๆคือพยายามที่จะกดให้ลึกนะครับเหมือนกับถ้ายังลึกไม่พอนะเขาก็ใช้เป็นไอ้ลูกกลมๆเขาเรียกลูกอะไรผมก็นึกไม่ออกแล้วไอ้ประคบลูกประคบนะที่เขาใส่พวกไอ้ที่มันเป็นสมุนไพรแรงๆไอ้ที่มันมีอะไรนะร้อนๆอบแล้วก็มาประคบนะประคบแล้วก็นวดนะรู้สึกมันดีนะมันรู้สึกมันน่าจะหายนะแต่จริงๆแล้วไม่ค่อยจะหายเท่าไหร่นะใช้นานแล้วก็ใช้เวลานะครับก็จะอย่างเงี้ยนะครับนะเขาก็จะใช้เป็นลักษณะเหมือนทางกายภาพทางใช้แรงเป็นหลักนะครับตอนนี้พอหลังจากที่เขาใช้กันมาเยอะๆก็มีในเรื่องของการที่จะทำให้ผลิตเกิดเครื่องมือมาได้นะครับจากสรีระของเรานะเราเห็นว่ามันมีทั้งกระดูกนะครับมันมีทั้งกล้ามเนื้อนะครับมันจะมีทั้งอวัยวะต่างๆนะครับอวัยวะพวกนี้นะครับมันมีโอกาสที่จะชำรุดมีโอกาสที่จะล้ามีโอกาสที่จะเคล็ดขัดยอดนะครับนะก็จะดูนะเพราะฉะนั้นพวกที่เป็นหมอนวดนะครับเขาก็จะรู้ว่าเส้นอยู่ตรงไหนตรงไหนคือกระดูกตรงไหนคือส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อนะเขาจะรู้เลยเราไม่รู้นะครับอันนี้ก็เป็นสรีระที่เขาจะต้องรู้นะครับรวมไปถึงทั้งด้านข้างหน้าแล้วข้างหลังจริงๆข้างๆหมดเลยนะรอบตัวเลยนะครับหัวถึงเท้านะครับแล้วก็พูดถึงวนไปทั้งตัวนะครับเนื่องจากว่าสรีระของเรานะครับเวลาที่เราดีๆนะเราจะเป็นแบบรูปไหนครับเนี่ยอยากได้สรีระแบบเนี้ยซ้ายสุดใช่ไหมฮะตัวตรงขาตรงนะครับนะแต่ถ้าสรีระไม่ดีแล้วเห็นไหมครับทางด้านข้างเนี่ยก็จะไม่ตรงงอนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ว่ามันจะเกิดอาการของการใช้งานของร่างกายนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับบางคนก็เป็นตะเกิ

ก็มีนะนะครับไม่ใช่มาเป็นทีหลังบางคนก็เป็นอันเกิดนะฮะส่วนทางด้านหลังนะครับก็จะเห็นว่าร่างกายก็จะไม่เหมือนกันนะนะครับห้อยมังย้อยมังนะหน้าอกใหญ่เอียงซ้ายเอียงขวามังนะนะครับทำไปทำมานี่ก็ดูเหมือนกับว่าเป็นคล้ายๆว่าอะไรนะเป็นถ้าดูคนดูรูปร่างแล้วเขาว่าคนขี้โรคคนมีสุขภาพดีสามารถดูได้จากสรีระของผู้ป่วยได้นะครับหรือโง่เฮงนะครับก็ดูได้เช่นเดียวกันนะโง่เฮงออกโง่เฮงดีนะไม่เป็นโรคบ่อยนะครับทำงานทำการดีนะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจุดต่างๆจุดบนตัวนะครับหมอนวดเนี่ยรู้นะครับนักกายภาพก็ต้องรู้ด้วยเพราะว่าเวลาที่จะกำหนดการรักษานะครับเขาจะต้องดูจุดแล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับร่างกายนะครับนะอันนี้ก็จะทำให้การรักษานั้นมีผลมากนะครับและการอย่างที่บอกนะการทำกายภาพอย่างที่บอกว่าครั้งเดียวไม่อยู่นะครับบางที5ครั้งก็ยังไม่อยู่นะนะครับบางทีเป็นเดือนนะครับเดือนละ10ครั้งนะก็มีนะครับอย่างผมเคยไปผมรู้สึกคราวก่อนแขนปวดนะครับปวดมากนะครับเขาก็นัดไปทำนะครับนัดอย่างท่านนัดนวดก็คือสัปดาห์ละ2ครั้งนะครับแล้วเท่าไหร่นะเดือนหนึ่งคิดดูแล้วกันสัปดาห์2เดือน10ครั้งแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วหมอเขาจะให้ผู้ป่วยนะครับทำต่อเนื่องแต่ว่ามีระยะห่างนะครับนะส่วนใหญ่แล้วแพลนก็คือ10ครั้งนะครับในประมาณ1เดือนนะครับนะเสร็จแล้วก็เขาก็จะให้หมอที่เป็นหมอกายภาพนะประเมินดูว่าจะทำต่อไหมนะครับหรือว่าจะรักษาแบบอื่นนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาทางกายภาพหรือว่าทางกล้ามเนื้อนะครับมันจะมีหลายแบบนะฮะในโรงพยาบาลเองก็จะมี2แบบแบบที่เป็นทางด้านคลินิคอลก็คือใช้เครื่องมืออีกแบบนึงก็คือส่งที่นวดโดยคนนะจะมี2แบบนะครับนะจริงๆแล้วเราจะเลือกเอาก็ได้ว่าจะเอาแบบไหนนะครับแต่ว่าถ้าจะให้นวดแล้วได้ผลเร็วก็ต้องนวดด้วยเครื่องนะครับแต่ว่าถ้าจะให้นวดแล้วมีอริยบทหลายๆอย่างที่เรามีกิจกรรมอะไรด้วยนะครับก็จะนวดด้วยมือนะครับนะนี่ก็มี2แบบนะถ้าแบบไหนที่มันเหมาะกับคนบางคนเขาเนี่ยไม่สู้แรงคนนะเขาก็ไปนวดด้วยเครื่องทั้งหมดนะครับนะอันนี้จะเห็นว่าท่าทางเนี่ยอยู่เฉยๆไม่ปวดไม่เป็นไรนะแต่พอยกโอ้โหปวดยกซ้ายยกขวานะปวดแสดงว่าอาการนั้นเขาจะดูว่าปวดตรงไหนนะครับเขาจะรู้เลยว่าปวดตรงไหนเวลาที่ยกซ้ายยกขวานะครับนะทั้งลานทั้งบิดทั้งเอวนะฮะเราเห็นได้ว่าเวลาที่เราไปออกกำลังกายนะครับก็จะให้บิดซ้ายบิดขวายกแขนยกขานะนั่นคือการทำให้สรีระของเรานั้นได้รับการกระตุ้นแล้วก็อะไรที่มันมีการปวดมันจะรู้สึกเลยนะอุ้ยมันปวดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยเราใช้งานเกินไปเราเรียนหนังสือมากเราดูคอมจนทั้งคืนทั้งวันไม่ยอมหยุดนะจะเป็นตรงไหนครับถ้าเราเล่นคอมเนี่ยนะครับตรงข้างหลังไหล่นะเราจะปวดมากเลยครับนะก็ต้องไปรักษาแบบนี้แหละครับนะแต่ถ้าเกิดว่าไปเจอหมอนวดก็จะเอานิ้วกดนะตรงที่เราปวดนะคือถ้าบอกตรงไหนปวดปั๊บก็จะกดตรงนั้นนะครับนะก็อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการรักษาด้วยคนนะครับตอนนี้เรามาดูเครื่องมือพับแรกๆก่อนนะเดี๋ยวเราจะดูเราไปโรงพยาบาลปั๊บเราจะเจอตรงนี้นะปั๊บพอเราเข้าไปโรงพยาบาลปั๊บเราก็จะเจอถ้าเป็นห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับก็จะเป็นห้องแบบนี้นะครับเข้าไปห้องกายภาพห้องเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็บรรยากาศเป็นยังไงลองดูนิดนึงเข้าไปนะครับนี่พอมองเห็นนะส่วนใหญ่จะเป็นจะเตียงนะเตียงเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เตียงที่ก็จะมีคนที่เข้าไปรับการบำบัดนะครับนะก็จะมีถ้านอนแบบนี้เครื่องอะไรวะถ้านอนแบบนี้ก็จะใช้ในเรื่องของการใช้ฮอตแพดนะพอเอาไปโปะแล้วก็เอาผ้าห่มคลุมอีกทีหนึ่งนะครับก็จะไม่เห็นนะฮะอันนี้บำบัดด้วยการเดินก็คืออาจจะเท้าไม่มีแรงนะครับเท้าไม่มีแรงนะครับเขาก็ใช้วิธีการเดินลาวนะครับเดินลาวจริงๆแล้วแบบนี้ทำที่บ้านก็ได้นะถ้าเราจะไปทำถ้ามีอาการทางด้านขานะครับที่ขาไม่มีแรงขาอ่อนแรงนะครับนะฮะก็จะใช้วิธีแบบนี้นะครับอันนี้อันนึงก็เป็นเครื่องอย่างที่บอกนะครับที่เห็นในภาพนะฮะอันเนี้ยเครื่องอยู่ตรงนี้เขาจะแขวนอยู่นะครับอันนี้เป็นเครื่องดึงนะครับสามารถดึงคอสามารถดึงเอวสามารถดึงขาได้นะครับโดย

ที่เปลี่ยนตำแหน่งของไอ้ตัวเครื่องนะครับอันนี้ถ้าเป็นแบบนี้ก็เอาคนมานั่งแล้วก็ดึงขึ้นก็เรียกว่าดึงคอนะครับถ้าเอาเครื่องนี้มาติดตรงท้ายปลายเตียงนะครับเราก็เป็นดึงเอวนะครับถ้ามาติดทางด้านหัวนะครับนะก็จะเป็นการดึงคออีกท่าเนี้ยท่านอนนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือในแผนกกายภาพก็จะมีเยอะนะครับอันนี้เครื่องดึงนะครับอันนี้เดินลาวนะครับนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกที่ทำการกระตุ้นนะก็จะมีห้องของเขาอยู่นะครับถ้าไม่ใช่เครื่องมือไฟฟ้าเครื่องมือเหมือนธรรมชาตินะก็จะเป็นการจับลาวขึ้นกระไดนะอันนี้ฝึกขายกขานะครับนะถ้าท่านไปจะเห็นบรรยากาศแบบนี้แหละนะครับคนวุ่นวายนะในโรงพยาบาล นะครับนะคนนั้นก็จะรอคนนี้ก็จะทำคนนี้ก็รอทำแต่หรือยังนะครับเพราะว่าพวกที่มานั่งมานอนอย่างเงี้ยเป็นพวกที่ใช้เวลาทั้งนั้นเลยนะประมาณ10นาทีอัพนะครับนะก็เสร็จย่างพอเสร็จคนอื่นก็จะเข้ามาต่อนะครับบรรยากาศจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะวุ่นวายนะครับไอ้ที่เห็นอันนี้เครื่องเนี่ยเป็นเครื่องอันนี้ก็เรียกว่าเครื่องต้มฮอตแพคนะเขาจะมีผ้านะแล้วก็ใส่เข้าไปในเครื่องต้มตรงนี้แล้วก็จะต้มนะแล้วก็เอาไปโปะนะฮะไปเอาไปโปะคนป่วยนะครับอันนี้ไอ้เครื่องแบบนี้เราเรียกว่าเครื่องทักชั่นเดี๋ยวเราก็จะเรียนรู้กันไปนะอันนี้เรียกว่าเครื่องช็อตเวฟนะครับอันนี้เป็นเครื่องอัลตราซาวด์นะครับอันนี้เป็นเครื่องอะไรเนี่ยเครื่องอัลตราซาวด์เหมือนกันนะใช้หัวนะครับนะครับอันนี้คร่าวๆนะเราพอจะมีแบ็คกราวด์กันบ้างแล้วนะครับหรือไม่ก็เราเคยเข้าไปสัมผัสกันบ้างแล้วนะครับหรือถ้ามาวันนี้ก็อาจจะเริ่มรู้นะครับว่าเครื่องมือเราเป็นอย่างไรนะครับจากในเรื่องของการบำบัดนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีการบำบัดด้วยความร้อนนะครับความร้อนจะเป็นส่วนใหญ่นะครับนะเพราะนั้นทำงานได้ให้ความร้อนนั้นไปยังจุดที่กล้ามเนื้อนะครับที่มีอาการนะครับนะก็เช่นเราใช้เครื่องฟูมไฟฟ้าที่เป็นตัวอัลตราซาวด์นะมันจะส่งคลื่นความร้อนเข้าไปนะครับลึกๆนะเพราะพวกนี้มันอาจจะไม่ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้น อันที่หนึ่งเป็นความร้อนที่อยู่อาจจะเป็นในเรื่องของการถ่ายทอดความร้อนนะครับก็คือว่าเอาความร้อนที่ได้จากผ้านะที่เราไปอบนะครับที่บอกนะครับเอาเราไปชุบไปโปะกับผู้ป่วยนะครับแล้วให้ความร้อนนั้นถ่ายเทลงผู้ป่วยนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่นำความร้อนส่วนการพาความร้อนก็คือการผ่านความร้อนที่ระหว่างตัวซอสที่ส่งความร้อนกับผู้ป่วยนะครับไม่ถึงกันนะก็ส่งเป็นคลื่นนะครับนะอย่างเช่นคลื่นไอของช็อตเวฟนะครับที่ส่งเป็นคลื่นความร้อนนะครับไปยังผู้ป่วยนะครับอันที่3การเปลี่ยนเป็นรูปแบบพลังงานนะครับก็หมายถึงว่าการเปลี่ยนจากพลังงานอื่นให้เป็นพลังงานความร้อนนะครับเช่นอัลตราซาวด์นะครับเสียงนะคลื่นอัลตราซาวด์คือคลื่นเสียงนะครับคลื่นอัลตราซาวด์ก็จะส่งผ่านไปยังกล้ามเนื้อทําให้เกิดความร้อนนะครับจริงๆแล้วเวลาคลื่นออกจากหัวนะเราไปบังมันไม่ร้อนนะแต่พอคลื่นนั้นไปกระทบกับอวัยวะหรือกล้ามเนื้อนะครับนะมันก็จะเกิดความร้อนนะครับนะมันถึงไม่ปวดก็ร้อนนะครับเพราะมันส่งเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะไปความร้อนนั้นก็เป็นความร้อนลึกนะครับเข้าไปอยู่ในกล้ามเนื้อก็จะทำให้เกิดความร้อนแล้วก็รักษาในส่วนที่ลึกๆได้นะครับอันนี้การแผ่รังสีก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเหมือนเอาไฟแล้วก็ส่องทำให้นะการระเหยก็อันเดียวกันก็คือเหมือนเราใส่ซาวน่านะครับแล้วก็มีพวกไอ้น้ำอะไรต่ออะไรก็ทำให้เกิดตัวนี้ได้นะครับนะผลของสรีระผลทางสรีระกับความร้อนนะครับนะความร้อนช่วยให้อะไรครับช่วยให้เกิดการไหลเวียนของโลหิตที่ดีนะครับช่วยให้ระบบประสาทกล้ามเนื้อนะครับนะลดการเกร็งลดการปวดนะครับนะได้นะครับนะแล้วก็ข้อและเยื่อที่เกี่ยวกับพวกนิ้วพวกข้อศอกข้ออะไรต่ออะไรนะครับจะทำให้ลดการบวมอาการที่จะอักเสบนะครับผลด้านอื่นๆนะครับความร้อนทำให้หลอดเลือดขยายตัวนะครับทำให้เกิดการไหลเวียนโลหิตที่ดีนะครับอันนี้เป็นประโยชน์นะครับของความร้อนนะครับแต่ว่าการบำบัดแล้วอยากจะเอาความร้อนนั้นส่งให้ผู้ป่วยเนี่ยแบบไหนนะครับก็เป็นวิธีการของแต่ละเครื่องนะครับข้อบ่งชี้ของความร้อนนะครับก็ถ้าคุยกันเรื่องกายภาพก็บอกความร้อนลึกความร้อนตื้นนะครับความร้อนลึกก็ต้องใช้เครื่องเข้าไปนะครับส่องถ้าความร้อนตื้นก็คืออยู่บริเวณที่ผิวหนังนะครับแต่นี้เรามาดูอีกอันนึงเครื่องมือเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัดนะตอนนี้
อย.นะเขาได้ตราในเรื่องวอร์ดดิ้งตัวนี้มานะครับกับคำว่ากายภาพคือยังไงนะกายภาพในความหมายนะครับของทางคืออย.ไม่ได้เป็นคนที่กำหนดนะแต่ว่าเป็นวิชาชีพนะครับของกายภาพนั้นก็กำหนดมานะครับแล้วก็อย.เองเขาก็เอาไอ้ตรงนี้นะครับมาเพื่อที่จะให้เหมือนกับรู้แล้วก็เหมือนกับว่าอย.นี้เป็นผู้ที่ทำการนำเข้านะของเครื่องมือแพทย์ทุกอย่างเลยนะครับรวมทั้งเครื่องมือทางด้านกายภาพด้วยนะครับเขาไม่รู้ว่าไอ้กายภาพนี่เครื่องมือเนี่ยมันเข้ามาเนี่ยเราเขาจะต้องดูเขาจะต้องตรวจแล้วเขาจะต้องขึ้นทะเบียนอะไรยังไงนะครับนะเขาก็เลยบอกว่าไอ้คำว่ากายภาพก็คือการที่การกระทำต่อมนุษย์นะครับเพื่อประเมินนะครับวินิจฉัยนะครับความบกพร่องนะครับอันเนื่องมาจากของการโรคที่ไม่การเคลื่อนไหวที่ไม่ปกตินะครับนะก็จะเป็นคำว่ากายภาพนะครับนะแล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้นะครับที่ใช้ในเพื่อกายภาพนะครับก็เป็นเครื่องมือทางที่รัฐมนตรีประกาศนะครับอันนี้ไปทางนู้นแล้วนะครับประกาศว่าการประกอบด้วยโลกศิลปะนะครับหรืออุปกรณ์กายภาพที่ทำให้พลังงานทางฟิสิกส์นะให้ความหมายนะครับนะเพื่อที่จะให้ออกมีการออกกำลังกายนะครับก่อให้เกิดการบำบัดนะครับอันนี้อันหนึ่งส่วนนะเรื่องฟิสิกส์ก็ไปถึงวิทยาศาสตร์อันหนึ่งนะที่มาช่วยในการบำบัดหรือว่าการรักษาหรือว่าการถ่ายทอดอะไรก็แล้วที่ไม่ใช้คนนะนั่นคือในเรื่องของทางฟิสิกส์นะครับเพราะนั้นมันจะมีคำจำกัดความนะครับของที่เป็นส่วนที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ทางวิชาชีพตรงนี้นะครับเขาได้ตราขึ้นมานะครับแล้วก็เครื่องมือที่ใช้นะครับในการบำบัดนะครับถ้าแบ่งแล้วนะครับเขาจะแบ่งตามนี้นะอันที่หนึ่งเป็นเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทนะเริ่มเข้ามาชื่อเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้กันในเรื่องของชื่อเครื่องนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะต่อจากนี้ไปนะครับอันที่2ก็เป็นเครื่องกลุ่มเครื่องมือที่ใช้ไฟฟ้าความถี่สูงนะครับไอ้เครื่องมือกลุ่มไฟฟ้าความถี่สูงก็เป็นไงฮะแรงดันความถี่นะครับอันนี้สัมพันธ์กันนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดทางฟิสิกส์ของพลังงานออกมานะในการรักษาผู้ป่วยนะครับนะอันที่3นะครับกลุ่มเครื่องมือที่ใช้พลังงานทางด้านแสงนะครับเหมือนพวกเลเซอร์เหมือนอะไรเนาะนะครับตัวนี้ก็จะเอามาในการรักษากลุ่มที่4นะครับเป็นกลุ่มที่ให้ความร้อนและความเย็นก็พวกฮอตแพคนะครับพวกฟอร์ซีนบาทนะครับตรงนี้นะครับก็จะมาใช้ตรงกลุ่มนี้นะครับส่วนกลุ่มเครื่องมือที่ใช้พลังงานกลพวกเครื่องทรักชั่นพวกเครื่องที่กดพวกที่อะไรทำให้เกิดไปสัมผัสกับผู้ที่จะให้การบำบัดรักษานะครับอันนี้คือการใช้เครื่องที่ออกแรงนะใช้เครื่องที่ออกแรงนะครับเหมือนกับการนวดนะครับนะแต่ว่าวิธีการอะไรของเขานะครับก็จะ อีกรูปแบบนึงนะครับตอนนี้ในเรื่องของกลุ่มเครื่องมือที่เป็นกลุ่มเครื่องมือทางกล้ามเนื้อและเส้นประสาทนะครับนะก็จะเป็นเครื่องที่ทำให้ผลิตนะครับกระแสไฟฟ้านะครับเข้าผู้ป่วยนะครับอันนี้คร่าวๆก่อนนะเผินๆนะครับนะก็เราจะให้รู้ว่าเครื่องมือเนี่ยนะครับแต่ละอันนะครับทำ อะไรกันบ้างนะครับนะส่วนไอ้เครื่องมือตรงนี้นะครับก็เครื่องกระตุ้นและกล้ามเนื้อและเส้นประสาทนะครับตอนนี้ถ้าเราเรียกย่อๆนะมันจะมีชื่อของมันอยู่นะครับเช่นเครื่อง tense นะ tense นะ tense ก็เป็นเครื่องที่กระตุ้นกล้ามเนื้อเดี๋ยวเวลาโฆษณานะเวลาที่เรารู้นะเขาจะไม่บอกว่าเครื่องกระตุ้นนะเขาจะบอกว่าเครื่อง tense เครื่อง es เครื่อง us นะครับอันนี้ก็จะมาจากตรงนี้นะครับนะคลื่นที่ใช้ในการรักษาก็จะมีหลายแบบนะครับอาจจะเป็นแบบไฟสลับนะครับอาจจะเป็นอินเทอร์มิตแทนนะครับอาจจะเป็นพวกไดนามิกนะครับอาจจะเป็นพวกรัสเซียนนะครับอันนี้เป็นคลื่นที่จะให้การรักษานะครับอันนี้เป็นของที่ใช้กระตุ้นนะครับนะต่อไปนะครับอันกลุ่มที่2เป็นเครื่องที่ให้ความถี่สูงนะครับเครื่องที่ความถี่สูงก็คือเครื่องที่สร้างสัญญาณไฟฟ้านะครับมีความถี่ตั้งแต่5,000 เฮิรตซ์หรือว่า 5K เฮิรตซ์ขึ้นไปนะครับนะเช่นเครื่องช็อตเวฟอย่างที่บอกนะครับอันนี้ก็ส่งคลื่นเข้าไปนะครับนะก็ได้แก่เครื่องช็อตเวฟไดอะเทอร์มี่นะครับสำหรับกายภาพนะครับแล้วก็จะมีเครื่องไมโครเวฟไดอะเทอร์มี่เหมือนกันนะอันนี้ก็
ความถี่ก็สูงขึ้นไปนะครับลักษณะคล้ายๆกันแต่ความถี่สูงขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเครื่องอัลตราโซนิกสำหรับกายภาพนะครับเครื่องอัลตราโซนิกเนี่ยใช้กันเยอะนะครับใช้กันเยอะเพราะว่าเป็นเครื่องที่บำบัดเฉพาะจุดนะแต่ถ้าไอ้เครื่องช็อตเวฟไดเทอร์มี่นะระยะกว้างหน่อยนะครับเช่นลำตัวเอวนะครับแขนก็มีบ้างนะเพราะถ้าแขนนี้ก็ใช้อิเล็กโทรดเล็กหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเล็กกว่านั้นเนี่ยเขาจะใช้เป็นไอ้เครื่องอัลตราโซนิกนะครับก็เป็นหัวเล็กๆนะแล้วก็เราก็จะใส่เข้าไปนะครับอันนี้นะอันนี้ก็เครื่อง US เราจะยินคำว่า US แล้วนะ US ก็มาจากอุลตราซาวด์นะฮะตะกี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นว่า US ก็เป็นเครื่องอัลตราซาวด์นะครับนี่เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจรู้กันทั้งหมดนะอันนี้ผมยังไม่อธิบายเยอะนะครับก็มีกลุ่มที่ใช้อินฟราเรดนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของมีเลเซอร์นะครับแล้วก็มีความร้อนก็พวกไอตัวผ้าความร้อนนะคอสแพคนะครับนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดมี6กลุ่มนะครับเพราะเราก็คงต้องจำนะครับว่ากลุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการบำบัดนะครับของกายภาพนะครับกลุ่มเครื่องมือนะครับมันจะมีด้วย6กลุ่มด้วยกันนะครับตั้งแต่ถ้าถอยหลังไปนะครับกลุ่มใช้พลังงานนะครับกลุ่มที่ใช้แสงนะครับนะแล้วก็กลุ่มที่ใช้การกระตุ้นด้วยความถี่สูงนะครับและกลุ่มที่ใช้ความร้อนนะครับแล้วก็กลุ่มที่ใช้คลื่นอัลตราโซนิกนะมันก็จะมีอยู่ประมาณอย่างเงี้ยนะครับกลุ่มที่เราจะคุ้นเคยต่อไปนะครับนี้เดี๋ยวผมให้ดูอย่างนี้อันนี้เป็นเครื่องแทรคชั่นนะคุ้นตาไม่เคยเห็นไหมครับเครื่องอย่างนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นตัวปรับตั้งนะครับแล้วก็จะมีเชือกไอ้เชือกตัวนี้แหละที่เขาเอาไปดึงคอเอาไปดึงขาดึงเอวนะครับอันนี้เป็นเครื่องแทคชั่นนะครับการติดตั้งก็จะติดที่บางที่ก็ติดฝาผนังก็มีนะครับบางที่ก็ติดหัวเตียงท้ายเตียงนะครับเพื่อจะดึงขาหรือดึงคอนะครับตรงนี้เนื่องจากว่าเครื่องแทคชั่นเนี่ยนะครับมันจะมีประเด็นตรงว่าเวลาที่เราดึงคอเนี่ยดึงขาหมอจะไม่ได้มาอยู่เฝ้าการดึงตลอดเวลานะครับเขาก็จะปล่อยให้เครื่องมันดึงไปเรื่อยๆตามน้ำหนักที่เขาตั้งแล้วเสร็จแล้วเขาจะมีตัวนี้เป็นตัวเซฟตี้สวิตช์นะครับให้ผู้ป่วยถ้าเกิดมันดึงแรงไปรีบกดนะพอกดปุ๊บเครื่องก็จะตัดนะครับเพราะบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะทนแรงดึงนะบางคนพอดึงนานๆแล้วไม่ไหวแล้วกดเลยนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยเครื่องมันผิดปกตินะดึงแรงเกินไปเอารีบกดเลยนะครับนะเพราะนั้นเขาจะไว้อยู่ติดกับผู้ป่วยนะครับเป็นไปได้บางทีผู้ป่วยเขากำไว้เลยนะกำไว้เผื่อบางทีมันมีปัญหาปุ๊บกดโชะนะครับมันก็จะตัดออกไปนะครับอันนี้จะมีเชือกอันนี้เครื่องแทคชั่นดึงออกมานะครับนะอะไรมีสายอันนี้ก็เป็นสายสำหรับเซฟตี้นะครับมีหลายแบบนะครับอันนี้วิธีการตั้งนะฮะตั้งทั้งแรงนะครับตั้งทั้งเวลาในการดึงนะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงอันนี้เป็นตัวน่าจะเป็นตัวสติมูเลเตอร์นะครับนะก็จะตั้งบนโต๊ะนะครับแล้วจะมีสายเข้าไปแล้วก็ปลายสายก็จะเป็นโปรบนะฮะแล้วก็สัมผัสกับผู้ป่วยแล้วก็ตั้งกระแสนะครับที่จะปรับให้กับผู้ป่วยนะครับอันนี้เป็น LS เป็นโลนะครับ Electrical Simulator นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้เป็นเหมือนอันนี้รุ่นบ้านเราทำเองได้นะแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะครับก็ตั้งกระแสแล้วก็ตั้งรูปคลื่นนะครับแล้วก็เอาไฟที่ไปให้ผู้ป่วยก็เป็นขั้วเป็นอะไรล่ะเป็นขั้ว DC นะครับแล้วก็ปล่อยกระแสเข้าผู้ป่วยนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้ข้างบนเห็นไหมเขาจะมีออปชั่นถ้าเป็นแบบเราทานอะไรนะทานอ่านอะไรพวกนี้ก็ระบบเครื่องเคียงอันนี้ก็บอกว่าอุปกรณ์ใช้ร่วมกันนะครับก็จะมีแอลกอฮอล์มีเจลนะครับเพื่ออะไรครับเพราะว่าถ้าจำได้เมื่อสัปดาห์ก่อนที่ผมมาสอนนะครับในเรื่องของวิธีการ EKG อย่างเงี้ยนะครับก็จะต้องใช้พวก
จลนะครับเป็นตัวสื่อนะครับนำกระแสนะครับให้ดีขึ้นนะครับนะเพราะถ้าไม่มีแล้วมันอาจจะเกิดการเบิร์นนะครับระหว่างอิเล็กโทรดกับผิวหนังนะทำให้เกิดการไหม้ก็จะมีนะครับมีผ้าด้วยนะจะบอกว่าในแผนกกายภาพเนี่ยเราเข้าไปเห็นเนี่ยมันจะมีอะไรที่เยอะมากผ้าเนี่ยเยอะสุดเลยนะผ้าเนี่ยไว้ทำประโยชน์เยอะมากเลยเช็ดเจลนะครับผมผ้านะครับแล้วก็ผมแล้วก็หุ้มตัวอะไรเงี้ยนะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เช็ดเนี่ยเขาจะไว้เป็นเยอะๆเลยไว้สำหรับเช็ดเจลเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอันตราสาวก็ต้องใช้เจลนะครับกระตุ้นก็ต้องใช้เจลนะเนี่ยใช้เจลหมดเลยเขาก็จะใช้เจลนะครับนะอันนี้เป็นหัวอันตราสาวนะครับเมื่อกี้เป็นหัวอันตราสาวนะครับหัวอันตราสาวตรงนี้เป็นหัวที่ส่งคลื่นนะครับอันตราสาวนะครับเพราะผู้ป่วยนะครับเวลาใช้เนี่ยเขาก็จะไปทำกับผู้ป่วยนะนะครับทำให้เห็นคลื่นทำให้รักษาผู้ป่วยได้นะครับนะนี่ก็เป็นเครื่องสติมูเลเตอร์เหมือนกันนะครับนะเป็นเครื่องกระตุ้นนะจะเห็นได้ว่าถ้าใหญ่ขึ้นก็มีออปชันเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าไอ้สองเครื่องนี้เหมือนกันนะเพียงแต่มาตั้งซ้อนกันเฉยๆนะครับนะแล้วก็อาจจะเตียงอยู่คู่กันนะครับแล้วก็โยงไปสองอันนะครับนี่เป็นเครื่องดึงอันนี้คือทักชั่นนะแต่ว่าอันนี้วางบนติดไว้บนผนังนะนะครับแล้วก็ดึงคอนะครับอันนี้เป็นเครื่องช็อตเวฟนี่ก็ช็อตเวฟนะอันนี้สำหรับที่จะทำที่แขนนะครับอันนี้สำหรับทำที่ตัวนะครับนะเป็นโปรบนะฮะทำที่ตัวแล้วก็ต่อสายมานะครับอันนี้เขาให้ดูว่าผลในการถ้าเกิดเราไม่ดูแลดีๆนะถ้าเกิดเครื่องมันเขาเรียกว่าสัมผัสไม่ดีไม่อะไรเรียกว่าสัมผัสไม่ดีแล้วก็ไม่ดูแลเวลาที่โปรบติดนะมันจะเบิร์นไปถึงที่นอนเลยนะนะครับคือไหม้นะครับไหม้นะฮะทะลุเลยอันเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นสติมูเลเตอร์อีกตัวนะครับอันนี้ก็เป็นเพลทเนี่ยนะอันนี้เป็นรูปเนี่ยเวลาที่เขาใช้เวลาที่เขาใช้อัลตราซาวด์นะในการนอกตะกี้เนี่ยเครื่องเดียวกันนะเนี่ยก็ใช้วิธีนี้แต่ดูนี่เห็นไหมฮะอันนี้มันจะวิธีการทำของเขามีอันนี้มีนิดเดียวคลิปนี้ก็วนไปแล้วก็ทำไปนะจนมันทุเลาลงแล้วก็อาจจะหายดูผิวของกล้ามเนื้อข้างในนะครับมันก็จะดีขึ้นนะเวลาที่เราทำเวลาส่งขึ้นเข้าไปครับในเบื้องต้นเราก็รู้ในเรื่องของเครื่องมือนะครับเราเริ่มรู้แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นการใช้เครื่องมือกายภาพนะครับมันก็มีทั้งเรียกว่าอะไรนะครับได้ประโยชน์นะครับเป็นอย่างดีแล้วถ้าเราใช้ไม่ดีเครื่องมือที่เรามาดูนะครับเรามาใช้อยู่นะครับเราก็จะเจอว่ามันมีอันตรายค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นเครื่องทรักชันที่เราดูตะกี้นะครับนะถ้าเราไม่รู้ระบบนะอันที่หนึ่งก็คือเราซ่อมแล้วลำบากกับเรามากเลยเราจะปรับอะไรดีแล้วก็ถ้าอาการแบบนี้มันจะเสียที่ตรงไหนนะครับเราก็จะไม่รู้นะครับเพราะนั้นถ้าเรารู้ในเรื่องของแบล็กกราวด์ว่าอย่างเครื่องทรักชันนะครับประเด็นของมันก็คือว่ามันจะมีตัวเชือกสำหรับที่จะดึงนะนะครับแล้วก็มีตัวตั้งเวลานะครับมีตัวกำหนดแรงดึงนะครับนะแล้วก็มีตัวเซฟตี้สวิตช์นะครับที่จะอยู่นะครับนะมันก็ทำให้เราซ่อมได้ถูกจุดแล้วก็ตัวภายในอันไหนนะครับนะอีกประเด็นก็คือในเรื่องของการดูในเรื่องของเซฟตี้นะครับนอกจากว่ามันมีเซฟตี้ในเรื่องของแรงที่เกินแล้วนะครับมันก็ยังมีในเรื่องของไฟฟ้าที่รั่วนะครับโดยปกติแล้วถ้าจะให้การดูแลนะครับแล้วก็ทำให้สมบูรณ์นะครับมันจะมีทางด้านดูด้วยถ้าเราเข้าใจในเรื่องของวิธีการเช็คนะวิชวลเช็คอย่างเงี้ยนะดูด้วยสายตานะครับก็ดูภาพรวมนะครับต่อไปหลังจากวิชวลเช็คแล้วนะครับเราก็ดู quality check ดูคุณภาพนะครับดูคุณภาพว่ามันทำงานได้เป็นยังไงดีไหมนะครับไอตัวอุปกรณ์อะไรบางอย่างหรือว่าไอ้ตัวอันไหนที่มันยังทำงานได้ดีอยู่ดีไหมนะครับมีประการบกพร่องหรือเปล่านะครับนะต่อไปก็ดูในเรื่องของ accuracy นะครับความแม่นนะฮะของการวัดของการส่งคลื่นของการปล่อยมันดีอย่างไรนะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าทั้งในเรื่องของวิชวลดูยังไงนะครับ maintenance ดูยังไงนะครับนะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าการรักษาบำบัดกล้ามเนื้อเนี่ยมันมีเครื่องมือหลายอย่างนะครับที่ใช้ในกายภาพนะครับมันก่อนที่เราจะลึกลงไปต่อนะครับเราก็ควรจะรู้ว่าไอ้เครื่องมือที่เป็นเครื่องมือเกี่ยวกับในการบำบัดนั้นนะครับมันมีอะไรบ้างล่ะที่มันเป็นที่จะทำให้เกิดอันตรายนะครับนะหรือว่าอาจจะเป็นความเสี่ยงนะครับที่เวลาเราใช้งานแล้วมันก็จะเกิดอาการตรงนี้นะครับ
เราเห็นได้ว่าเครื่องมือของเรานะครับนะพอมองตัวหนังสือเห็นถูกไหมนะครับมีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ใช้อันตราซาวด์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ใช้เกี่ยวกับความร้อนนะครับนะจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในเกี่ยวกับคลื่นความถี่นะล้วนแล้วแต่มันก็มีอันตรายกับการใช้งานที่ไม่ถูกวิธีทั้งสิ้นนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำให้มันรักษาอย่างถูกวิธีนะมันก็จะเป็นประโยชน์นะครับอย่างมากมายนะครับนะเหมือนกับเราขับรถนะครับถ้าเราขับรถแล้วเราขับด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ถึงที่หมายนะครับได้ปกติแต่ถ้าเราไปขับรถที่มันเร็วชีวิตเฉยๆนะมันก็ทำให้เราได้รับความเสี่ยงหรือไม่อุบัติเหตุนะอันตรายได้นะครับก็เช่นเดียวกันนะอันไหนที่มันมีประโยชน์นะครับมันก็มีโทษเช่นเดียวกันนะครับนะอย่างยกตัวอย่างถ้าบอกว่าอย่างช็อตเวฟไดเทอร์มี่นะครับนะเราเห็นว่าเป็นเครื่องตู้ตั้งๆแล้วก็มีปลอบใหญ่ๆนะครับถามว่ามันมีอันตรายมีนะครับนะอย่างแรกๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาหลอดฟลูออเรสเซนต์นะหลอดเปล่าๆนะครับที่ไม่ได้ต่อสายนะหลอดยาวๆเอาไปวางขวางปั๊บมันติดเลยนะครับนั่นแสดงว่าคลื่นที่ออกจากไออิเล็กโทรดนะครับหรือว่าปลอบทั้งสองข้างนะครับที่มันส่งคลื่นความถี่ออกไปนะครับนะมันยังสามารถทำให้ไฟติดนะคิดดูแล้วกันนะครับถ้าเราเอาเหล็กไปผ่านเอาโลหะไปผ่านจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันจะช็อตทันทีนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอันตรายอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับกับเครื่องมือนะครับอันนี้นะหรือว่าถ้าหัวถ้าซาวนะครับหัวเล็กๆอ่ะนะครับถ้าเราไปเอาโลหะขวางหรือว่าไปกับโลหะนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับไอ้คลื่นถ้าซาวก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยากับเหล็กนะมันอาจจะทำให้หัวถ้าซาวนั้นเสียก็ได้นะครับเพราะว่าเวลามันส่งไปแล้วส่งกลับนั้นนะครับมันมีการสะท้อนคลื่นที่ไม่ปกตินะฮะมันจะทำให้หัวถ้าซาวนั้นนะครับชำรุดได้นะครับจะเห็นได้ว่ามันมีหลายอย่างนะครับเรามาดูแรกเลยนะครับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับเราใช้พลังงานไฟฟ้านะนะครับพลังงานไฟฟ้าปล่อยออกมาจากขั้วของเครื่องนะครับแล้วเข้าไปสัมผัสผู้ป่วยนะครับนะอันตรายจากไฟรั่วนะครับประเด็นแรกเลยก็คือเครื่องนี้มันต้องใช้ไฟนะครับ220หรือว่าไฟบ้านไฟโรงพยาบาลนะครับนะมันอันแรกเลยเรามาดูในเรื่องของอันตรายจากไฟรั่วนะครับว่าอันตรายจากไฟรั่วนะครับเราใช้ไฟ210โวลต์นะครับนะแต่ถ้ามากกว่านั้นนะครับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับก็จะไม่สามารถที่จะอาจจะทํางานได้อาจจะมีไฟที่ทําให้เครื่องนั้นชํารุดหรือว่ามีการปล่อยไฟออกมาไม่ปกตินะครับอาจจะมีผลนะครับผลอันแรกก็คือว่าอาจจะมีไฟฟ้าผ่านร่างกายทำให้เกิดความร้อนนะครับนะอันที่สองเกิดจากเนื้อเยื่อนะครับนะเพราะฉะนั้นสองอันนี้ก็จะทำอันตรายกับผู้ป่วยอันนี้นักกายภาพเขาจะเรียนแล้วก็จะรู้ว่านะครับเป็นอย่างไรนะครับนะเพราะปกติแล้วกระแสที่ผ่านไปผู้ป่วยนะครับถ้าเราคิดถึงในเรื่องเขาจะคุมกระแสคงที่เขาไม่ค่อยดูเรื่องวนเท่าไหร่นะครับนะอย่างเช่นเราส่งเข้าไป5มิลลิโวลต์นะครับแต่แรงดันนั้นไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าเครื่องเนี่ยมันจะเป็นออโต้เคอร์เรนต์นะครับเวลาที่เราให้เคอร์เรนต์5มันก็5นะครับอยู่ที่ความต้านทานของผู้ป่วยว่าถ้าความต้านทานผู้ป่วยมากแรงดันก็จะสูงขึ้นนะครับแต่ว่าขออย่างเดียวก็คือกระแสที่กระตุ้นนะครับต้องเท่าเดิมนะครับเพราะบางคนอาจจะ100โวลต์นะครับแต่ว่า5มิลลิแอมเพราะว่ามีความต้านทานต่ำบางคนอาจจะแค่50โวลต์นะครับเพราะว่าความต้านทานนั้นก็ต่ำกว่ากระแสก็จะห้ามเลี่ยมเหมือนเดิมนะครับนะอันนี้ก็จะทำให้ปลอดภัยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีแรงดันไฟฟ้ามันเกินความจำเป็นนะครับกับที่เครื่องรับได้นะครับมันก็อาจจะทำให้มีกระแสคุมไม่ได้นะครับกระแสเพิ่มหรือว่าแรงดันที่เข้าผู้ป่วยนั้นมีอาการนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าเพดหรืออิเล็กโทรดที่ผู้ป่วยนั้นไม่ดีนะสนิทนะครับนะมีโอกาสที่จะเบิร์นได้นะครับเพราะว่าเวลาที่ไม่สนิทแรงดันมันจะสูงพอแรงดันสูงปั๊บมันก็อาจจะทำให้เกิดประจุไฟฟ้านะครับโดดข้ามทำให้ผู้ป่วยนั้นได้รับอันตรายนะเพราะนั้นตรงนี้เขาก็เลยต้องเอาเจลทานะเจลทาเพื่อป้องกันเรียกว่าเซอร์เฟสแบดเซอร์เฟสนะก็คือเซอร์เฟสที่ไม่ดีนะครับนะทำให้เกิดการรั่วเกิดการเบิร์นของผิวหนังแล้วก็ระหว่างผิวหนังอิเล็กโตรดนะครับนะก็ทำให้เกิดอันตรายนะครับเห็นไหมเครื่องก็จะพบว่ามีการปล่อยกระแสเนี่ยต่ำๆก็500ไมโครแอมป์นะนิดเดียวเองนะครับแล้วก็ปรับไปได้เป็น10เป็น100มิลลิแอมป์นะครับเพราะว่าเวลาที่
เขารักษาผู้ป่วยกระตุ้นนะครับถ้าปวดมากเขาก็จะกระตุ้นเยอะนะครับเวลาเราสัมผัสนะแรงถ้าเกิดว่าเราไปจับไฟ

DC เนี่ยเหมือนแบตเตอรี่ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่รู้สึกนะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยเป็นคลื่นเป็นเพาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเข้าไปจะรู้สึกตุ๊บตุ๊บตุ๊บใช่ไหมอันเนี้ยให้แรงดันมันสูงขึ้นนะครับแล้วก็แสให้มันไหลปกติแล้วที่เราจับแบตเตอรี่ไม่เป็นไรเพราะว่ากระแสมันน้อยมากไม่ถึงมิลลิแอมมั้งเพราะว่าความต้านทานเราสูงนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องสเตเบลไลเซอร์ถ้าเกิดเขาเซตสัก10มิลลิแอมอย่างเงี้ยนะแรงดันอาจจะเป็น100โวลต์อ่ะนะครับเพราะว่ากระแสที่ผ่านร่างกายว่าของเราร่างกายเรา 1K นะครับก็เอา1มิลลิแอมคูณเอ้ยเดี๋ยวก่อนถ้าตัวเรา1กิโลโอห์มใช่ป่ะนะครับถ้าเราต้องการ10มิลลิแอมนะครับเราก็ดูแรงดันก็เอา10มิลลิแอมคูณด้วย 10K ก็คือเท่าไหร่10โวลต์หรือเปล่าเอาหน่วยตัดกันนะหน่วยมิลลิแอมตัดกันหน่วยกิโลโอห์มนะครับก็ได้ได้100โวลต์100โวลต์ไม่ใช่10โวลต์นะครับ100โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าถ้าเราตั้งเครื่องที่ประมาณ10มิลลิแอมนะโนโหลดนะยังไม่สัมผัสผู้ป่วยแรงดันประมาณอาจจะ100โวลต์กว่าๆนะครับพอสัมผัสผู้ป่วยปุ๊บก็จะเหลือแรงดันเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จึงบอกว่าเอ้ยระวังนะเวลาที่ใช้เครื่องสเตเบลไลเซอร์เห็นว่ามันกระตุ้นกระแสน้อยๆนะแต่แรงดันอาจจะเยอะนะครับเพราะนั้นต้องใช้ผู้ป่วยเช่นอย่าเอาโปรบติดผู้ป่วยตอนที่เปิดเครื่องอย่างเงี้ยเขาห้ามนะครับอย่าเอาโปรบติดผู้ป่วยโดยที่ไม่ได้ทาเจลห้ามเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนที่โนโหลดนะตอนที่เราถือโปรบไว้อย่างเงี้ยนะครับมีไฟอยู่เยอะนะครับถ้าเริ่มสัมผัสผู้ป่วยมันก็อาจจะเกิดการเบิร์นทันทีปั๊บแล้วผู้ป่วยก็สะดุ้งหยงเลยนะเหมือนไฟช็อตนะครับเพราะว่ามันเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาโปรบติดกับผู้ป่วยเรียบร้อยทาเจลรัดแน่นนะครับเวลาปล่อยกระแสเข้าไปปั๊บเหมือนก็10มิลลิแอมนะแต่ว่าแรงดันอาจจะเหลือแค่10โวลต์อย่างเงี้ยนะครับนะมันก็ไม่ทำให้เกิดการเบิร์นนะของผิวนะครับอันนี้เป็นการดูว่าเหมือนเราจะไปซ่อมนะครับหรือว่าเราจะไปเทสเครื่องนะครับอันนี้ก็พึงระวังด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะเป็นความปลอดภัยนะตอนนี้ในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยก็คงผมอธิบายเท่านี้นะเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องไปเจอในเรื่องของฝึกงานนะเนี่ยเราจะได้ตรงนี้เยอะเลยนะครับนะฝึกงานแล้วมันได้อะไรนะครับได้ทักษะนะครับได้ความรู้นะครับได้เห็นเครื่องนะครับได้วิธีการที่เราแล้วได้ปัญหานะคืออีกอย่างคือได้ปัญหากับมาอีกนะครับเขาถามมาแบบนี้เครื่องไปแบบนี้บางทีเราวิเคราะห์ไม่ถูกวิเคราะห์ไม่นะมันก็นะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปดูแล้วเป็นอย่างนี้แล้วเราใช้ความรู้ของเรานะครับในการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ความรู้จากช่างนะครับที่เขาทำงานนะครับในส่วนตรงนั้นนะครับนะเราก็อาจจะได้ตรงนี้นะครับส่วนในเรื่องของความแม่นยำหรือว่าความไรที่มันถูกต้องนะมันก็จะเป็นอันหนึ่งที่ทำให้เราปลอดภัยนะครับอย่างเช่นเวลาสมัยก่อนนะผมไปซ่อมเครื่องมือปั๊บไม่เคยใช้เลยนะไอ้เครื่องวัดกาวก็ไม่เคยใช้นะครับต่อมาหลังๆเนี่ยนะครับเขาเห็นว่าความปลอดภัยเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะกับผู้ป่วยนะครับช่างก็ต้องปลอดภัยด้วยนะครับคนที่ทำงานด้านนี้ก็ต้องปลอดภัยด้วยเพราะฉะนั้นเครื่องต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะคือต้นทางก็คือต้นประเด็นก็คือว่าความปลอดภัยที่เป็นเรื่องของตัวที่จะเป็นตัวสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับเรานะต้องไปจัดการกับตัวนั้นนะครับนะเราไม่ไปจัดการที่ปลายเหตุนะครับเราก็เอาแต่ต้นเหตุก่อนนะครับว่ามันตรงนี้มันจุดที่เกิดมันอยู่ตรงนี้ต้องทำตรงนี้ให้มันดีนะครับนะแล้วเครื่องมือกายภาพเองมันไม่ใช่เครื่องมือที่ยากสำหรับเราเลยนะพูดง่ายๆนะเราเรียนรู้ในเรื่องเครื่องมือไอ้สาขาไอ้หน่วยอื่นมาแล้วนะหลายเรื่องนะจริงๆแล้วเครื่องมือกายภาพเป็นระดับกลางนะครับเป็นระดับกลางที่เราก็ต้องรู้เหมือนกันนะครับแต่ผมบอกเลยว่ากายภาพเนี่ยพอเราเข้าไปฝึกงานไปทำงานแล้วไม่ค่อยเจอนะแต่ถ้าถามเราต้องตอบได้นะครับต้องแก้ปัญหาได้ต้องประเมินสถานการณ์ได้นะครับนะส่วนที่ว่าเราจะไปเจอบ่อยที่สุดก็คืออยู่เครื่องยูนิตกรรมนะเพราะมันมีอุปกรณ์อะไรที่มันหลากหลายเยอะกว่านี้นะครับนะผมว่าไอ้ตรงเนี้ยเครื่องมือตัวนี้เราใช้หลักการใช้ความรู้วิชาชีพเรานะก็จะโอเคนะครับมีใครเพิ่มเติมไหมครับสงสัยถามได้เลยครับโอเคนะครับถ้าไม่มีก็คงจะจบขอบคุณครับในรอบต่อไปนะที่เราจะนำเสนอก็คือเป็นเรื่องของเครื่องดึงนะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้ครับขอบคุณครับ

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ1น้ำมันเครื่องนะครับ2ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ3กลวยเติมน้ำมันนะครับ4ถุงมือนะครับ5ผ้าสำหรับทำความสะอาด6ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง7ผ้าคลุมรถ8เครื่องมือในการถอดกรอง9ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นนะที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับ F หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L

ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมัน
ครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง F ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

น้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่

ือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

สวัสดีครับผมอาจารย์รพีอุชินจากภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตในตอนนี้เรายังคงอยู่ในเนื้อหารายวิชา Aircraft Structure and System 2นะครับเนื้อหาต่อจากคราวที่แล้วที่ผมได้พูดถึง ATA Chapter ในกลุ่มของ Airframe System ไปครับในวันนี้ผมจะมาขอเริ่มต้นที่ ATA Chapter 21นะครับเป็นเรื่องของair conditioning system ครับระบบปรับอากาศในอากาศยานนะครับมีความสำคัญมากเนื่องจากเครื่องบินโดยสารนะครับโดยปัจจุบันปกติบินขึ้นไปที่ความสูงเนี่ยเกิน 40,000 ฟุตนะครับชั้นบรรยากาศที่สูงขนาดนั้นครับมีความกดอากาศที่ต่ำแล้วก็มีอุณหภูมิที่ต่ำมากจนถึงติดลบ 55 องศาเซลเซียสเลยในบริเวณนั้นนะครับก็มนุษย์ก็ไม่สามารถจะหายใจได้จึงต้องมีการทำการปรับอากาศนะครับไม่เพียงแต่ว่าในเรื่องของอุณหภูมินะครับจะเป็นเรื่องของความดันด้วยแล้วก็มีความชื้นด้วยนะครับจึงถูกเรียกว่าระบบ cabin pressurization ในระบบ air conditioning system ครับจะใช้วิธีการใช้ air conditioning pack นะครับคืออุปกรณ์ที่เอาไว้ช่วยปรับอุณหภูมิให้อุณหภูมิอยู่ในrange ที่ต้องการนะครับจะไม่เย็นจนเกินไปแล้วก็จะไม่ร้อนจนเกินไปแล้วจะมีระบบในเรื่องของ air temperature regulating นะครับในการพยายามที่จะ maintain หรือว่าพยายามที่จะทำให้อุณหภูมิเนี่ยมันคงที่อยู่ตลอดเวลาโดยผ่านตัวที่เรียกว่า mixer นะครับ mixer ตัวนี้จะผสมระหว่างอากาศที่เย็นกับอากาศที่ร้อนนะครับแล้วก็ปรับให้เกิดการสมดุลตามที่อุณหภูมิที่ได้ปรับเอาไว้ตั้งแต่ต้นครับเรื่องของ air conditioning pack หรือเรียกอีกอย่างว่า air cycle machine นะครับตัวย่อ ACM โดยปกติเราจะใช้ refrigerant นะครับในการใช้ระบบปรับอากาศนะครับที่เรียกว่า air นะครับที่บ้านเนี่ยหรือในรถยนต์เนี่ยจะมี compressor เหมือนกันนะครับก็คืออัดของเหลวที่เรียกว่า refrigerantแต่ว่าในระบบ air cycle machine เนี่ยจะเป็นการอัดอากาศนะครับปรับอุณหภูมิของอากาศด้วยอากาศเลยนะครับก็คือปรับอาจจะมากหรือน้อยจะใช้วิธีการ regulate โดยใช้ heat exchanger นะครับ heat exchanger นี่ก็คือการที่มีอากาศอยู่ข้างในที่มีอุณหภูมิร้อนนะครับก็จะถูกปรับให้เย็นด้วยอากาศภายนอกครับวิธีการก็คือใช้การเปิดปิด flapper valve ทำให้อากาศภายนอกที่เย็นจัดนะครับผ่านเข้ามาในระบบซึ่งอากาศที่นำมาเป็นอากาศร้อนนะครับจะมาจากระบบ pneumatic หรือว่า bleed air ครับที่มาจากเครื่องยนต์ก็นำส่วนที่เป็นอุณหภูมิปานกลางนะครับ intermediate temperature แล้วก็ผ่านเข้ามายังตัว heat exchanger ตัวนี้ทีนี้วิธีการก็คือถ้าเกิดว่าระบบทราบว่าอุณหภูมิน้อยเกินไปนะครับก็จะไปปรับตัว RAM Air เนี่ย inlet นะครับให้ลดหรือเพิ่มโดยการใช้วิธีตัว Air Conditioning System Controller ตัวนี้นะครับจะรับข้อมูลหรือว่ามีเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งมาบอกว่าขณะนั้นอุณหภูมิเนี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็จะไปปรับการเปิดปิดของวาล์วตัวนี้ในห้องเคบินจะแบ่งออกเป็นส่วนๆตั้งแต่ส่วนแรกก็คือห้องนักบินแล้วก็ห้องโดยสารตอนหน้านะครับเป็น forward cabin

แล้วก็ห้องโดยสารด้านหลังนะครับเป็น aft cabin จะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า trim air pressure relief valve นะครับวิธีการก็คือจะเป็นการปรับ valve เนี่ยให้เปิดปิดเป็นเท่าไหร่เกิดมาจากการปรับอุณหภูมิจากในห้องนักบินจะไปรีหรือเพิ่มวาล์วในการผสมอากาศเนี่ยให้มันอุ่นขึ้นหรือว่าเย็นขึ้นได้นะครับซึ่งผ่านตัวคอนโทรลที่เป็น Air Conditioning System Controller ตัวนี้นะครับดังนั้นแล้วอุณหภูมิของแต่ละโซนของเคบินสามารถจะปรับได้ครับจากห้องนักบินที่อยู่บนคอนโทรลพาเนลนะครับจะเป็นลักษณะเป็นปุ่มก็คือเหมือนกับการปรับอุณหภูมิของแอร์นะครับก็คือเพิ่มหรือลดได้นะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบหลังจากที่เครื่องบินเนี่ยทำงานไปสักพักหนึ่งนะครับหรือว่าแม้กระทั่งจอดอยู่บนพื้นเนี่ยจะเป็นระบบหน้าจอเรียกว่า e-cam นะครับย่อมาจาก electronics centralized aircraft management นะครับก็คือเป็นจอที่บอกสถานะการทำงานของระบบต่างๆภายในเครื่องบิน Air Conditioning เป็นหนึ่งในระบบนั้นที่สามารถจะมอนิเตอร์ได้นะครับยังมีระบบอื่นอีกมากมายอย่างเช่น Hydraulic Fuel System นะครับแล้วก็ Water มีหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของ Air Conditioning ในภาพนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าการเปิดปิดหรือการทำงานของ Valve ที่ Trim Valve ที่เรามีการตั้งค่ากันไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยทำให้อุณหภูมิของแต่โซนเนี่ยเป็นยังไงนะครับข้างหน้ามีอุณหภูมิเท่าไหร่ตรงกลางแล้วก็ด้านหลังนะครับแล้วก็สามารถจะเปิดปิดคอนโทรลได้แล้วเราก็มาเฝ้าดูตรงนี้นะครับจะสามารถดูในเรื่องของสถานะได้ตลอดเวลานะครับขณะที่ทำการบินในเรื่องของ component location air pack ที่ว่าเนี่ยจะติดตั้งอยู่บริเวณตรงกลางของเครื่องบินนะครับก็คือบริเวณใกล้ๆกับวีเวลนะครับตรงกลางเลยเพราะว่าจะเป็นจุดที่สามารถจะกระจายหรือว่าควบคุมแอร์เนี่ยให้ทั่วถึงได้ทั้งลำนะครับจะอยู่ข้างใต้บริเวณคาร์โก้นะครับแล้วก็มีมิกเซอร์ยูนิตก็อยู่บริเวณนั้นด้วยเช่นกันนะครับทำให้อากาศหมุนเวียนนะครับจะดูดอากาศจากข้างในห้องโดยสารกลับมาแล้วก็ผสมกับอากาศใหม่ที่มีการปรับอุณหภูมิแล้วก็ย้อนกลับเข้าไปนะครับวนเวียนเป็นอากาศวนอยู่เรื่องของ avionics compartment นะครับห้องควบคุมหรือว่าอุปกรณ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการบินนะครับจะอยู่ข้างใต้ห้องนักบินบริเวณที่หัวของเครื่องบินบริเวณนี้จะมีอุณหภูมิที่ร้อนนะครับมาจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆพวกนี้จำเป็นต้องรักษาให้อุณหภูมิเนี่ยเย็นอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อจะได้มีการทำงานที่ปกตินะครับเพราะว่าพวกนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับทางด้านคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้นจะร้อนมากนะครับดังนั้นแล้วจะมีท่อแอร์เนี่ยพิเศษนะครับส่งไปเป็นการควบคุมอุณหภูมิไม่สูงจนเกินไปอยู่ข้างใต้ห้องนักบินตรงนี้แล้วก็จะมีในเรื่องของระบบเซอร์กิตเบรกเกอร์ด้วยนะครับคือบริเวณที่มีสายไฟแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากๆเนี่ยอันตรายเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้จากการโอเวอร์ฮีทของอุปกรณ์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการไหม้ของสายไฟหรือว่าอุปกรณ์ข้างๆนะครับดังนั้นแล้วต้องพยายามรักษาอุณหภูมิไว้โดยใช้วิธีการเติมแอร์เข้าไปและมีอีกวิธีหนึ่งครับก็คือใช้อากาศเนี่ยอากาศภายนอกที่เย็นมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะบริเวณนั้นไม่มีผู้โดยสารอยู่แล้วแต่ยังคงเป็นบริเวณที่เป็น pressurized นะครับยังคงปรับอากาศปรับความดันอยู่เพราะว่าบริเวณห้อง avionics compartment เนี่ยเป็นจุดต่อระหว่างห้องนักบินด้านบนนะครับสามารถเปิดประตูนะครับมีประตูแล้วเดินลงไปตรวจสอบขณะที่เครื่องบินทำการบินอยู่ด้วยได้นะครับถ้าเกิดมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นและจำเป็นต้องตรวจสอบนะครับจะมีประตูช่องเล็กๆมุดลงไปจากห้องนักบินด้านบนได้ดังนั้นบริเวณพวกนี้จะเป็นบริเวณที่เป็น pressurized area แต่ว่าอากาศด้านนอกครับที่เย็นมากๆสามารถ

าจะปรับแล้วก็เปิดแต่ว่าไม่ได้เข้ามาโดยตรงนะครับจะมีช่องอากาศด้านหน้านะครับข้างใต้ใกล้กับบริเวณห้อง Avionics Compartment เลยจะเป็นประตูทางเข้านะครับเป็น Flapper Valve ทางเข้าแล้วก็อากาศออกนะครับให้อากาศภายนอกเนี่ยไหลเข้ามาแต่ว่าเข้ามาเนี่ยแค่สกินนะครับด้านนอกก็คือเป็นช่องอีกชั้นหนึ่งอากาศจะไม่ไหลเข้าไปในห้องเคบินได้นะครับเพียงแต่ว่าทำให้บริเวณผนังข้างนอกของAvionics Compartment เนี่ยเย็นตัวลงได้ในระดับหนึ่งนะครับเรื่อง Component Location มีสิ่งหนึ่งครับเรียกว่า Outflow Valve จะอยู่ด้านหลังของเครื่องบินนะครับเอาไว้เวลามีการปรับความดันที่มีความดันแตกต่างกันมากเกินไปความดันข้างในเนี่ยจะมีมากกว่าข้างนอกขณะที่เครื่องบินบินอยู่นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าภายในห้องโดยสารเนี่ยถ้าเกิดว่ามีช่องตรงไหนที่เปิดนะครับอากาศก็จะลีกออกไปได้เพราะว่ามีความดันมากกว่าอาจจะมากกว่าถึง 7-8 PSI ด้วยซ้ำดังนั้นแล้วถ้าเกิดมันมากเกินไปนะครับระบบทำความดันเนี่ยก็จะเปิด outflow valve นะครับเพราะว่าความดันเนี่ยมีมากตรงนี้ก็จะทำให้อากาศส่วนหนึ่งนะครับไหลออกไปแล้วก็ปรับสมดุลระหว่างความดันภายในกับภายนอกไม่ให้มากเกินไปนั่นเองครับส่วนในเรื่องของ maintenance facility ครับหลังจากที่ทำการปฏิบัติการการบินเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องลงจอดเรียบร้อยจะมีระบบเป็นระบบการตรวจสอบนะครับแจ้งเตือนว่ามีระบบใดเสียหายหรือว่าต้องการซ่อมแล้วก็ดูแลตรวจสอบนะครับตัวมันจะมีลักษณะเป็นเหมือนกับเซ็นเซอร์แล้วตรวจสอบตัวมันเองแล้วก็แจ้งนะครับช่างสามารถจะดาวน์โหลดข้อมูลนะครับจากตัวนี้นำออกไปเนี่ยวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขแล้วจึงกลับมาแจ้งว่าได้ทำการซ่อมเรียบร้อยแล้วในหัวข้อถัดไปเป็น ATA Chapter 24นะครับเป็นเรื่อง Electrical Power ในเรื่องนี้เป็นเรื่องของการsupply ไฟฟ้านะครับกระแสไฟฟ้าที่อยู่ในระบบในเครื่องบินจะมีระบบกระแสไฟฟ้าอยู่เป็นระบบAC นะครับและ DCและมีตัวกำเนิดไฟฟ้าครับเรียกว่าตัว IDG นะครับ Integrated Drive Generator เป็นเจเนเรเตอร์ตัวหนึ่งที่ติดตั้งอยู่ที่เครื่องยนต์ทั้งซ้ายและขวาในตัวอย่างนี้มีเครื่องยนต์2ตัวนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือที่ท้ายนะครับก็คือ APU ก็คือ Aerospace Power Unit นะครับ IDG เนี่ยทั้ง3ตัวนะครับจะมีความสามารถหรือประสิทธิภาพในการจ่ายไฟเนี่ยเท่าๆกันซึ่งมันคือตัวเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยจะสร้างกระแสไฟฟ้า115โวลต์นะครับ400เฮิรตซ์นะครับเป็นไฟ3เฟสเพื่อที่จะนำมาซัพพลายให้กับระบบทีนี้วิธีการในการเปลี่ยนไฟนะครับ regulate จากไฟระบบ AC มาเป็น DCจะใช้transformer rectifier นะครับในภาพนี้นะครับผมขออธิบายเริ่มต้นจาก generator ก่อนเราจะเห็นว่ามี generator หมายเลข1นะครับแล้วก็หมายเลข2นะครับที่ติดอยู่กับเครื่องยนต์แล้วก็มี APU นะครับทั้ง3ตัวนี้สามารถจะผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้แล้วก็จะส่งมาให้ที่สิ่งที่เรียกว่า AC bus นะครับก็คือจะมีไฟกระแสสลับนะครับมารออยู่ตรงนี้ที่เป็นพื้นที่สีเขียวแล้วก็ถูกปรับนะครับ rectify ให้เป็นกระแสตรง24โวลต์นะครับ DC ซึ่งอุปกรณ์ใดก็ตามที่ต้องการใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ115โวลต์ก็สามารถจะมารับไฟจากตรงนี้ได้หรือว่าถ้าเป็นไฟ28โวลต์นะครับก็สามารถจะรับไฟจากบัส DC บัสหมายเลข1หรือ2ก็ได้นะครับทีนี้จะมีระบบในเรื่องของการแบ็กอัพอยู่นะครับจะเป็นแบตเตอรี่ก็คือตัวแบตเตอรี่สำรองนั่นเองจะมีอยู่2ตัวนะครับ2ตัวนี้ก็จะมี capacity หรือว่ามีความสามารถในการจ่ายไฟเหมือนๆกันเท่าๆกันแล้วก็สามารถจ่ายไฟย้อนกลับมาที่ DC bus ได้แต่โดยปกตินะครับ

ะไม่ใช้จะเก็บเอาไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นแหล่งกระแสไฟฟ้าสำรองระหว่างนั้นจะถูกชาร์จเข้าไปเรื่อยๆนะครับจากระบบ DC bus อยู่ตลอดเวลาขณะที่มีไฟอยู่ที่ DC bus อยู่นะครับหรือถ้าเกิดว่ามีการต้องการใช้ไฟอย่างเช่นการสตาร์ท APU นะครับเพราะว่า APU ต้องใช้กระแสไฟฟ้าในการสตาร์ทจะมีตัวสตาร์เตอร์อยู่นะครับก็จะดึงไฟมาจากแบตเตอรี่ได้ในภาพนี้เป็นภาพคอนโทรลพาร์เนลครับที่อยู่ในห้องนักบินเป็นลักษณะของ Electrical Control Panel ที่อยู่ข้างบนครับจะเป็นตัวที่มอนิเตอร์แล้วก็สั่งงานหรือจะสั่งการการควบคุมการใช้ไฟฟ้านะครับจากบัสไหนไปบัสไหนเนื่องจากการจ่ายกระแสไฟฟ้าของเครื่องยนต์ทั้งฝั่งซ้ายและขวานะครับในระบบที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้มีการแยกอย่างชัดเจนระหว่างเครื่องยนต์ซ้ายและขวานะครับซึ่งจะอยู่ในระบบเรียกว่า split bus system นะครับก็คือทางเครื่องยนต์ฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะส่งกระแสไฟให้บัสทางฝั่งซ้ายหรือหมายเลข1อุปกรณ์ใดก็ตามที่ทำงานโดยใช้ไฟจากฝั่งที่1นะครับจะไม่มาเกี่ยวข้องกับฝั่งที่2ก็คือทางขวาดังนั้นจะแยกการใช้ไฟฟ้ากันโดยสิ้นเชิงนะครับซึ่งโหลดที่นำกระแสไฟฟ้าไปใช้ก็จะใกล้เคียงกันแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่ามีปัญหาเกิดขึ้นนะครับจาก IDG ตัวใดตัวหนึ่งสามารถจะเชื่อมต่อบัสทั้ง2ได้จะเป็น AC bus หรือ DC bus ก็ได้นะครับแล้วแต่สถานการณ์ทีนี้การเชื่อมต่อของบัสนี้ก็จะเกิดมาจากคอนโทรลพาร์ทเนลตรงนี้นะครับเนื่องจากจะมีปุ่มสวิตช์อยู่ว่าสามารถจะคอนเน็กต์นะครับทางฝั่งซ้ายและขวาหรือไม่หรือว่าต้องการใช้ไฟจากแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็จะมีการแจ้งว่ามีกระแสไฟฟ้าเนี่ยกี่โวลต์นะครับตรงนี้แบตเตอรี่1และแบตเตอรี่2สามารถจะเลือกใช้แบตเตอรี่ได้เช่นเดียวกันแบตเตอรี่สามารถจะซัพพลายไฟกระแสตรงแต่ว่าจะมีอุปกรณ์เรียกว่าอินเวอร์เตอร์นะครับจะปรับกระแสไฟฟ้ากระแสตรง DC เนี่ยมาเป็น AC 115โวลต์400เฮิรตซ์แต่ว่าจะเป็นแค่เฟสเดียวนะครับก็เพียงพอในการใช้งานแล้วในเรื่องของ Control Panel and Indication นะครับก็จะมีลักษณะเป็นจอแล้วก็จะเป็นปุ่มคอนโทรลต่างๆนะครับซึ่งจะเชื่อมต่อไปยัง Main Panel ในส่วนของ eCAM Page ด้วยนะครับก็คือ Electronic Centralized Aircraft Monitor ครับจะเป็นลักษณะของจอนะครับที่เป็นการแสดงข้อมูลในระบบของ electrical system ทั้งหมดในภาพนี้นะครับจะเริ่มต้นจาก battery voltage display ครับที่มีตัวเลขนะครับบ่งบอกว่ามี voltage เท่าไหร่กี่โวลต์นะครับขณะนี้ stand by อยู่แล้วก็บ่งบอกด้วยว่ากำลังใช้งานหรือไม่นะครับหรือว่าอยู่ในสถานะการชาร์จส่วน AC bus นะครับที่รับvoltage มาจาก generator ก็จะบ่งบอกถึงสถานะว่าขณะนั้น generator มี voltage อยู่เท่าไหร่นะครับ supply อยู่ตอนนี้ทำงานอยู่ปกติหรือไม่ก็เกิดมาจากการทำงานนะครับหรือว่าการควบคุมจากเมนพาร์เนลก่อนนะครับแล้วก็ทางฝั่งด้านจอนี่ก็เป็นการแสดงสถานะเฉยๆนะครับสามารถจะเรียกมาดูได้หรือว่าไม่จำเป็นก็ไปดูอย่างอื่นในจอนี้นะครับแต่ว่าในเมนพาร์เนลเนี่ยก็แจ้งอยู่แล้วนะครับว่าตัวไหนเนี่ยทำงานอยู่ในสถานะอะไรนะครับส่วน external power กับ APU gen ก็จะมีแสดงสถานะเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่ามีการเชื่อมต่อการใช้งานสมมุติว่าอยู่บนภาคพื้นนะครับอยู่ในช่วงระยะการซ่อมบำรุงอยู่นะครับเครื่องยนต์เมนหลักใหญ่ตัว IDG ตัว1กับตัวที่2ไม่ได้ทำงานนะครับตัวมันก็จะมีสถานะเป็น0โวลต์แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยก็ยังคงเป็น
สถานะตัวมันถ้าเกิดว่ายังติดตั้งอยู่ตามปกตินะครับถ้าเกิดว่ามีการใช้ APU start ขณะที่เครื่องจอดอยู่บนพื้นนะครับตัวมันก็จะ supply volt ได้หรือว่าถ้าจะเลือก external power supply ก็คือมาจาก ground power unit นะครับ GPU ตรงนี้ก็จะขึ้นสถานะนะครับว่าเป็นสถานะอะไรในส่วนของ emergency panel ครับลักษณะก็คือว่าจะมีการควบคุมตัวที่เรียกว่า ram air turbine ก็คือจะเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เปิดแล้วก็ตัวมันเนี่ยจะมีใบพัดนะครับจะรับอากาศจากภายนอกขณะที่เครื่องบินเคลื่อนที่ไปอยู่นะครับลมก็จะพัดมาทำให้ใบพัดนี่หมุนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเจเนเรเตอร์เล็กๆตัวหนึ่งนะครับซัพพลายไฟได้ไม่มากเท่าไหร่แต่อย่างน้อยถ้าเกิดว่าระบบทั้งหมดเนี่ยเฟลก็คือว่า IDG ทั้ง2ตัวเนี่ยมีปัญหานะครับแล้วก็ไม่สามารถจะทำโวลเตจขึ้นมาเพียงพอแล้วก็ทางด้านแบตเตอรี่แบ็กอัพซัพพลายเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอก็คือว่าต้องเพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็เป็นวิธีการอีกอันนึงนะครับสามารถจะ deploy หรือว่ากดปุ่มเนี่ยเปิดให้ตัวมันเนี่ยทำงานได้นะครับส่วนเรื่อง component location นะครับ IDG 1กับ2จะติดอยู่ที่เครื่องยนต์ APU ก็มี IDG เช่นเดียวกันลักษณะก็คือเป็นแบบเดียวกันเลยนะครับสามารถจะ supply ไฟได้ในตัวอย่างนะครับก็คือได้ถึง90กิโลโวลต์แอมเปอร์นะครับก็คือเท่ากันเลยจะมีความสามารถเท่าๆกันถ้าเกิดว่าตัวที่1ตัวที่2ไม่สามารถจะ supply ไฟได้นะครับถ้า APUทำงานขณะที่บินก็สามารถจะเติมไฟให้เต็มระบบได้เช่นเดียวกันส่วน emergency generator นะครับตัวนี้เป็นลักษณะของการสร้างกระแสไฟฟ้าจากระบบไฮดรอลิกนะครับเป็น hydraulic driven generator ตัวมันเนี่ยจะต้องรับ pressure จากระบบไฮดรอลิกเพราะว่าไฮดรอลิกยังคงทำงานอยู่เครื่องยนต์ทำงานอยู่นะครับระบบไฮดรอลิกยังมีเพรสเชอร์อยู่เต็มระบบก็นำเพรสเชอร์ตัวนี้แหละครับมาหมุนทำให้สร้างกระแสไฟฟ้าได้ก็เป็นแบ็กอัพอีกตัวหนึ่งแต่ว่าสามารถสร้างไฟเนี่ยซัพพลายกระแสไฟได้แค่5กิโลโวลต์แอมเปอร์เท่านั้นก็คือเพียงพอต่อการใช้งานของอุปกรณ์สื่อสารหรือว่าอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นจริงๆในเรื่องของการบินนะครับเกี่ยวข้องกับในเรื่องของ navigationส่วน APU generator ก็ติดที่เครื่องยนต์ด้านหลังนะครับด้านท้ายของเครื่องนั่นเองทีนี้เรามาดูอุปกรณ์ตัวอื่นในตัวที่เป็น inverter หรือว่าเรียกว่า static inverter นะครับจะติดตั้งอยู่ในห้อง forward compartment นะครับด้านหน้านะครับบริเวณที่ถัดมาจาก avionics compartment นะครับอยู่บริเวณใกล้เคียงกันเลยนะครับแล้วก็มีตัว battery charger นะครับซึ่งมี2ตัวเพื่อที่จะชาร์จแบตเตอรี่แบ็กอัพที่มีอยู่2ชุดนะครับขณะที่เครื่องยนต์ทำงานแล้วก็ระบบไฟฟ้าทำงานปกติระบบชาร์จเจอร์ก็จะทำงานของมันด้วยไปเรื่อยๆตลอดเวลานะครับจะต้องเติมไฟให้กับแบตเตอรี่เนี่ยเต็มอยู่ตลอดเวลาลักษณะของตัว Transformer Rectifier นะครับในระบบตรงนี้ที่ Rectify หรือว่าเปลี่ยนกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าสลับนะครับไปเป็นกระแสไฟฟ้าตรงตรงนี้จะอยู่บริเวณเดียวกันนะครับบริเวณนี้จำเป็นที่จะต้องมีการปรับอากาศหรือว่ามี air cooling มี ventilation ที่ดีด้วยนะครับเพราะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่ร้อนนะครับอุปกรณ์พวกนี้อยู่ส่วนเรื่องของ external power ที่เวลาเครื่องบินจอดอยู่กับพื้นแล้วต้องการใช้ไฟฟ้าจะมีจุดเชื่อมต่อครับอยู่ตรงด้านหน้าบริเวณใกล้ๆกับ Nose Landing Gear จะเป็นฝานะครับที่สามารถจะเปิดเป็น Access Door อันนึงที่เปิดออกมาได้นะครับลักษณะก็เปิดไปทางด้านหน้าแล้วก็มีลักษณะเป็น Receptacle ก็คือเป็นจุดที่เอาไว้เสียบคล้ายๆกับปลั๊กครับไฟฟ้านะครับแล้วก็ Control ปุ่ม Control นี่อยู่ตรงนั้นด้วยเช่นเดียวกันในส่วนของ Maintenance แล้วก็ Test Facilityเรื่องนี้ขณะที่เครื่องบินจอดรออยู่นะครับมีการตรวจสอบ
ด้วยตัวมันเองนะครับว่าระบบทุกระบบเนี่ย APU ระบบ IDG 1กับ2แล้วก็ระบบในเรื่องของการชาร์จแล้วก็ TR ต่างๆพวกนี้นะครับจะเป็นการตรวจสอบว่าสถานะการทำงานนี้เป็นอย่างไรที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนะครับใช้งานได้ปกติหรือไม่นะครับเป็น self test ตรงนี้ถัดไปเป็น ATA chapter 31ครับเรื่อง indicating and recording system เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการรับข้อมูลนะครับแล้วก็การแสดงข้อมูล display ขึ้นมาเราจะมีระบบอยู่2อย่างนะครับก็เริ่มแรกจาก Electronic Instrument System นะครับทั้งหมดนี้นะครับเรียกว่า EIS ซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ระบบก็คือ ECAM นะครับ Electronic Centralized Aircraft Monitor แล้วก็ EFIS Electronic Flight Instrument System ระบบ ECAM จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการมอนิเตอร์เรื่องระบบอื่นๆนะครับที่อยู่ในเครื่องบินอย่างเช่นเป็นไฮดรอลิกจะเป็นระบบไฟฟ้า electrical ระบบ fuel system นะครับอื่นๆส่วน EFIS เกี่ยวข้องกับ flight instrument อย่างเดียวนะครับจอทางนี้ครับตัวอย่างที่เห็นในภาพนะครับจอที่อยู่ตรงข้างหน้านักบินนะครับอยู่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาจะเป็นจอที่ลักษณะเหมือนกันสามารถจะปรับเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนเป็นระบบ eCam เอามาใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่ขณะนั้นว่าต้องการเห็นหรือว่าต้องการดูสภาวะสถานภาพของระบบใดนะครับลักษณะของ eCam นี่ก็คือว่าเป็นเรื่องของการดูว่าเครื่องยนต์ทำงานขนาดนั้นเป็นอย่างไรนะครับจะแสดงในเรื่องของอุณหภูมินะครับแล้วก็อื่นๆที่มีความจำเป็นเกี่ยวกับการบินโดยปกติแล้วจะมี2จออยู่ตรงกลางนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่มากเพียงพอแล้วในเรื่องของการมอนิเตอร์มีระบบไฮดรอลิกซิสเต็มตรวจสอบเพรสเชอร์นะครับฟิวซิสเต็มตรวจสอบความดันแล้วก็อุณหภูมิด้วยนะครับของน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็อื่นๆอีกสามารถจะเลือกดูนะครับในระบบได้จากปุ่มกดคอนโทรลพาร์ทเนลตรงนี้นะครับแล้วก็มีเสียงเตือนด้วยแม้แต่ว่าไม่ได้ไปเปิดหน้านั้นนะครับแต่ว่าจะมีระบบการแจ้งเตือนแล้วก็ตัวมันก็จะแจ้งว่ามีความผิดปกติอะไรเนี่ยเกิดขึ้นนะครับแล้วต้องแก้ไขอย่างไรด้วยส่วนเรื่อง EFIS เกี่ยวข้องกับ Flight Instrument System อย่างเดียวเป็นเรื่องของการช่วยการปฏิบัติการการบินทั้งหลายในเรื่องของ Altitude นะครับ Air Speed Direction ความสูงความเร็วของเครื่องบินนะครับขนาดนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็เรื่องของทิศทางแล้วก็ navigation นะครับก็จะมีจออีกอันนึงอยู่ข้างๆกันทั้งสองฝั่งครับจะเหมือนกันจะแสดงผลลักษณะเดียวกันแต่ก็แล้วแต่นะครับนักบินว่าต้องการที่จะเลือกให้แสดงผลแบบไหนนะครับเรื่องการ control นะครับสามารถจะปรับจะมีสวิตช์อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับเรียกว่าตรง glass shield switch พื้นที่ตรงนี้ครับจะมีเหมือนกับสวิตช์ปรับเปลี่ยนโหมดในเรื่องของการให้แสดงผลว่าเป็นผลอะไรได้บ้างนะครับในเรื่องของ flight parameter หรือว่าเป็น navigation data พวกนี้ตัวอย่างนะครับคือ ADF นะครับ NDB VOR พวกนี้เป็นอุปกรณ์นำร่องก็คือว่าสามารถจะเลือกใช้ในโหมดใดนะครับเช่นในเรื่องของ ADFAutomatic Directional Finder นะครับก็คือว่าเป็นการหาว่าขณะนี้เครื่องบินเนี่ยอยู่ห่างจากสถานีต้นทางหรือว่าสนามบินเท่าไหร่นะครับทางสถานีหรือว่าสนามบินนั้นจะมีการกระจายคลื่นนะครับส่งคลื่นออกมาแต่ละสนามบินก็จะมีคลื่นเนี่ยที่ไม่เหมือนกันนะครับเมื่อเราทราบว่าเราจะไปที่ใดเราก็ปรับจูนคลื่นให้ตรงนะครับเราอาจจะใช้อย่างอื่นด้วยเช่น non-directional beacon หรือ VOR นะครับสถานี VOR ก็จะส่งคลื่นออกมาถ้าเกิดว่าเครื่องบินเข้าไปใกล้คลื่นก็จะแรงจะรับคลื่นได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็จะทราบว่าเครื่องบินนั้นตรงไปยังจุดหมายนี่ถูกต้องแล้วก็เป็นการเลือกครับว่า
ต้องการจะใช้โหมดไหนนะครับในเรื่องของ navigation อีกอย่างนึงคือเรื่องนาฬิกาเวลานะครับเราใช้ reference เป็น UTC Universal Time Coordinated ก็คือเวลาที่อ้างถึงเหมือนกันทั้งวันที่ด้วยครับแล้วก็เวลาด้วยก็คือจะเป็นการอ้างเวลาที่เมือง Greenwich นะครับประเทศสหราชอาณาจักรคือเรามีข้อตกลงร่วมกันว่าถ้าเกิดว่าวิธีการเรียกขานนะครับขณะที่เครื่องบินอยู่เนี่ยในท้องฟ้าเนี่ยเราไม่สามารถจะอ้างอิงเวลาต้นทางหรือปลายทางได้นะครับมันก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนแล้วก็ยากแก่การเข้าใจก็เลยต้องใช้เวลา UTC นะครับซึ่งก็จะง่ายกว่ามากแล้วก็มีการ synchronize นะครับโดยใช้วิธี satellite GPS ดังนั้นแล้วเวลานี้ก็จะตรงกันนะครับเครื่องบินทั้งโลกแล้วก็ภาคพื้นด้วยเหมือนกันนะครับก็จะใช้เวลาเดียวกันจะมีการแจ้งเรื่อง elapsed time ก็เวลาโครโนในเรื่องของการเริ่มต้นบินนะครับเริ่มต้นแล้วก็เป็นนาฬิกาจับเวลาเดินไปเรื่อยๆตรงนี้เรื่อง centralized fault display system จะเป็นหน้าจออีกอันหนึ่งนะครับหน้าจอเป็นลักษณะจะมีปุ่มกดนะครับสามารถจะกดใส่ input เลือกหน้าจอนะครับสลับเปลี่ยนต้องการจะดูข้อมูลในแต่ละระบบได้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องของการซ่อมบำรุงนะครับเป็นส่วนใหญ่ก็คือต้องการทราบว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเจ้าตัวนี้จะเป็นตัวที่เก็บข้อมูลนะครับและเป็นตัวแจ้งเตือนด้วยนะครับว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นและยังบอกด้วยว่าจะต้องแก้ปัญหาเนี่ยในเบื้องต้นอย่างไรนะครับทั้งในขณะทำการบินเองแล้วก็หลังจากทำการบินเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถจะเซฟไฟล์ออกมาหรือจะพรินต์ออกมาก็ได้นะครับจะมีตัวพรินเตอร์เล็กๆอยู่ติดอยู่ใกล้ๆกันสามารถพรินต์ข้อมูลออกมาแล้วก็เก็บไว้วิเคราะห์ได้ครับข้อมูลพวกนี้ครับทั้งหมดเนี่ยจะถูกเก็บเอาไว้ตั้งแต่เครื่องบินอยู่ที่พื้นดินนะครับเริ่มสตาร์ทเริ่มทำงานเครื่องยนต์ทำงานจะมีการเก็บข้อมูลทุกอย่างของ engine parameter ทั้งหมดแล้วก็เป็นเรื่องของเสียงที่มีการสื่อสารกันนะครับทั้งหมดเนี่ยจะเรียกว่าอยู่ในกลุ่ม flight data recording นะครับตอนนี้ใช้ระบบเป็น solid state เมื่อก่อนใช้เป็นเทปครับเป็นลักษณะที่เป็นเทปหมุนวนไปเรื่อยๆที่บางทีเราก็เรียกว่ากล่องดำนะครับแต่ว่าตัวมันเนี่ยเป็นสีส้มแล้วก็จะมี linear accelerometer เนี่ยเป็นตัวที่สามารถจะส่งข้อมูลให้ทราบว่าขณะนั้นเนี่ยเครื่องบินเนี่ยกำลังบินอยู่ในทิศทางท่าทางใดนะครับก็คือเป็น G meter ตัวหนึ่งที่สามารถจะบอกได้ถึงความเร็วแล้วก็ทิศของเครื่องบินที่กำลังเคลื่อนที่นะครับก็เป็นข้อมูลอันนึงที่ต้องเก็บเอาไว้ส่วนในเรื่องของ Aircraft Integrated Data System จะมีเรื่องของ Data Management Unit อีกตัวหนึ่งที่จะเก็บข้อมูลทั้งหมดนะครับที่เมื่อกี้ผมได้พูดมาในเรื่องของการบินก็ดีในเรื่องของทิศทางการบินในเรื่องของ engine parameter แล้วก็เสียงพูดด้วยนะครับทุกอย่างจะถูกประมวลแล้วก็เก็บเอาไว้นะครับใน flight data recorder แล้วก็มีเสียงนะครับเป็น voice recorder ด้วยในเรื่องของ on board maintenance facility เป็นลักษณะเดียวกันครับเป็นตัวเดียวกันเลยว่าสามารถจะเก็บข้อมูลทั้งหลายแล้วก็กดหาข้อมูลที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับว่าเป็นอย่างไรเพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขได้นะครับตัว solid state flight data recorder นี่จะติดตั้งอยู่บริเวณด้านหลังนะครับเทลของเครื่องบินเนื่องจากได้มีการเก็บข้อมูลพบว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ปลอดภัยที่สุดนะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามซึ่งจริงๆแล้วมีการออกแบบเอาไว้อย่างดีนะครับ flight radar recorder เนี่ยมันทนต่อแรงกระแทกนะครับทนต่อ impact load แล้วก็ตัวมันก็ตกอยู่ในน้ำแช่น้ำได้ด้วยนะครับตัวมันก็
จะสามารถใช้น้ำเนี่ยน้ำทะเลหรือว่าน้ำจืดที่มันตกลงไปนะครับ

ำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเลี้ยงตัวมันเองได้เนี่ยก็เป็นเวลาอย่างน้อยถึง30วันถ้าเกิดมันตกอยู่นะครับตัวมันก็จะส่งคลื่นสัญญาณนะครับออกมาจากตัวแล้วก็จะมีการตรวจจับสัญญาณนะครับแล้วก็ไปหาเพื่อที่จะนำข้อมูลในกล่องนี้นะครับเอามาวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นส่วน Cockpit Voice Recorder ก็เป็นดิจิตอลเหมือนกันนะครับติดตั้งอยู่ข้างใต้นี่แหละครับใกล้เคียงกันกับบริเวณ Flight Data Recorder ด้านหลังตรงนี้จะเก็บข้อมูล25ชั่วโมงย้อนหลังไปนะครับข้อมูลจะถูกเก็บซ้อนทับไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้งานทีนี้ตัว Cockpit Voice Recorder เนี่ยจะเก็บข้อมูลการสนทนาของนักบินกันเองหรือว่านักบินที่คุยกับขอบังคับการข้างนอกนะครับหรือว่าจะเป็นห้องภายในห้องนักบินที่มีเสียงเตือนต่างๆเกิดขึ้นนะครับหรือมีเสียงพูดคุยกันข้างนอกนะครับไม่ได้ส่งออกไปข้างนอกเนี่ยจะถูกบันทึกเอาไว้หมดเลยเพื่อจุดประสงค์ในเรื่องของการวิเคราะห์ถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับจะได้ทราบได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นตามช่วงเวลาไหนตรงนี้ก็จะอยู่ใน Cockpit Voice Recorder ครับหัวข้อถัดไปเป็น ATA 33นะครับเกี่ยวกับเรื่อง Light ก็คือไฟส่องสว่างจะแบ่งกลุ่มออกเป็น Cockpit Lighting ซึ่งอยู่ในห้องนักบินนะครับ Cabin Lighting and Sign ก็จะอยู่ในห้องโดยสารนะครับ Emergency Lightingถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับก็จะทำงาน Cargo and Service Compartment Lighting ก็คืออยู่ด้านในด้านล่างของห้องเก็บสัมภาระนะครับและ Exterior Lighting ก็คือไฟด้านนอกของเครื่องบินนะครับเราเริ่มต้นกันที่ Control ส่วนใหญ่แล้วทุกอย่างจะ Control มาจากในห้องนักบินเริ่มต้นจากปุ่ม Control ต่างๆที่มีอยู่นะครับจะมีอยู่ทั้งหมดใน4พาเนลที่ควบคุมนะครับมี3พาเนลด้านบนนะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยอยู่ตรงบริเวณแกลชิลตรงนี้นะครับก็เป็นการเปิดปิดไฟในจุดต่างๆในเครื่องบินนะครับเริ่มต้นจากคอกพิทไลท์คอกพิทไลท์เนี่ยก็คือภายในห้องนักบินเองก็จะมีไฟนะครับซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเกิดขณะที่ทำการบินส่วนใหญ่แล้วอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับใช้คำว่าจะ illuminate ก็คือตัวมันจะมีไฟแล้วก็สามารถจะอ่านค่าและข้อมูลทั้งหมดได้อยู่แล้วนะครับแต่ก็ต้องมีไฟเพิ่มเติมครับเช่น reading light นะครับมี side control light ก็คือตรงข้างๆนะครับ panel and instrument light ก็คือไฟส่องยังอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องไปกดแล้วไปเปิดนะครับตรงนี้มี brief case light ด้วยนะครับจริงๆแล้วไฟพวกนี้นะครับขณะทำการบินตัวมันจะสามารถรีนะครับดิมทำให้มันรีได้อาจจะได้ไม่มีการสะท้อนนะครับหรือว่าส่องเข้าหานักบินอยู่แล้ว Cabin Light Control ตรงนี้ถ้าเป็นส่วนในห้องโดยสารจะมีที่เรียกว่า Purser Station แล้วก็จะมีจอครับเรียกว่า Flight Attendant Panelลักษณะก็คือเป็นทัชสกรีนเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่าเปิดปิดไฟนะครับในห้องโดยสารทั้งหมดในแต่ละเซกชันสามารถปรับโหมดนะครับเปลี่ยนสีหรือว่าดิมหรือว่าทำให้มันปิดทั้งหมดเลยก็ได้นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นลักษณะการควบคุมของflight crew ก็คือทางฝั่งด้านการบริการนะครับในผู้โดยสาร Cabin Light and Sign ในเรื่องของการแจ้งเตือนจะมี Lavatory หรือว่าห้องน้ำนะครับห้องน้ำนี้ถ้าเกิดว่ามีการใช้งานตัวมันก็จะขึ้นสถานะนะครับว่าถูกใช้งานอาจจะมีคำว่า Occupy หรือว่าจะเป็นตัวสีแดงก็ได้นะครับมี Exit Sign นะครับซึ่งโดยปกติก็ลักษณะก็คือจะไม่ติดแต่ว่ามันจะติดก็แต่เมื่ออยู่ในสภาวะฉุกเฉินนะครับ No smoking กับ Fasten seat belt เนี่ยตัวนี้จะมาจากห้องนักบินเท่านั้นนะครับโดยปกติตอนนี้ No smoking sign จะติดตลอดเวลานะครับ
ส่วน Fasten Seat Belt ก็ขึ้นอยู่กับนักบินนะครับจะเปิดปิดช่วงใดส่วน Passenger Reading Light กับ Call นะครับ Passenger Call ตรงนี้จะอยู่บริเวณเหนือที่นั่งผู้โดยสารนะครับจะมีไฟนะครับคือไฟอ่านหนังสือสามารถเปิดปิดได้ส่วน Passenger Call จะเป็นไฟแสดงสถานะว่าผู้โดยสารต้องการความช่วยเหลือนะครับก็จะติดขึ้นมาแสดงให้เห็นว่าผู้โดยสารตรงนี้ที่นั่งนี้นะครับต้องการความช่วยเหลือ Emergency Light ตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากในเรื่องของการเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆก็ตามเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีไฟลท์เที่ยวบินตอนกลางคืนนะครับถ้าเกิดว่าระบบไฟฟ้าไม่ทำงานหรือขัดข้องขึ้นมานะครับจะไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยนะครับเพราะมืดสนิทดังนั้นจะมี Emergency Light หรือว่า Emergency Exit Sign ก็คือในเรื่องของการแจ้งว่าทิศทางนะครับ Evacuate ก็คือทางที่จะนำไปสู่ทางออกเนี่ยนะครับไปอย่างไรจะมีเรื่องของไฟนำทางนะครับก็คือที่พื้นนะครับแล้วก็ตอนนี้มีเพิ่มขึ้นที่ข้างๆที่นั่งนะครับส่องลงไปเพราะว่าถ้าเกิดการมีเหตุไฟไหม้หรือว่ามีควันขึ้นมานะครับจะไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยไฟพวกนี้นะครับจะนำทางไปสู่ทางออกนะครับส่วนในคาร์โก้แล้วก็ Avionics Bay Light เอาไว้เวลา Service หรือว่าขณะที่เครื่องบินจอดอยู่แล้วก็มีการโหลดสัมภาระนะครับจะแบ่งออกเป็น Forward Cargo ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยจะมี Avionics Compartment ด้วยก็คือจะเป็นห้องที่อยู่ข้างใต้ห้องนักบินทีนี้ห้องตรงนี้นะครับโดยปกติแล้วก็ไม่มีใครจะลงไปนอกจากว่าจะมีเหตุใดก็ตามหรือว่าช่างจะต้องไปทำการเซอร์วิสนะครับตรงนี้เองก็จะมีไฟส่องสว่างอยู่ข้างในด้วยนะครับสามารถเปิดปิดได้ครับปกติไม่จำเป็นต้องไปเปิดปิดจากในห้องนักบินหรือที่อื่นนะครับตัวมันก็จะมีสวิตช์ของมันอยู่เรื่องของ Exterior Light กลุ่มนี้ครับจะเป็นไฟด้านนอกของเครื่องบินทั้งหมดจะถูกควบคุมด้วยสวิตช์ในห้องนักบินเท่านั้นนะครับผมเริ่มจาก Strobe Light Strobe Light ก็คือไฟที่กระพริบเป็นไฟแฟลชนั่นเองจะกระพริบอยู่เป็นจังหวะจะอยู่ที่ปีกด้านซ้ายด้านขวานะครับช่วงกึ่งกลางของใต้ท้องเครื่องบินแล้วก็ด้านหลังด้วยจะเป็นการกระพริบเป็นจังหวะเท่าๆกันนะครับขณะที่เครื่องบินบินอยู่นะครับตอนกลางคืนก็จะเห็นได้ชัดมากๆ Beacon Light เนี่ยจะเป็นไฟนะครับสีแดงนะครับเล็กๆก็จะติดขึ้นมาหลังจากที่เครื่องบินเนี่ยแสดงว่ากำลังจะออเปเรตแล้วนะครับก็คือเครื่องยนต์ติดขึ้นมาแล้วก็เตรียมตัวนะครับที่จะทำการบินนั่นเอง Navigation Light จะติดอยู่ที่ปีกนะครับภาพตรงนี้นะครับตรงนี้มี Strobe Light อยู่1ดวงนะครับแล้วก็มี Navigation Light ฝั่งซ้ายและขวาจะมีสีไม่เหมือนกันนะครับทางด้านซ้ายจะเป็นสีแดงทางขวาจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็แตกต่างกันเพราะว่าเวลาเครื่องบินบินสวนกันหรือว่าเวลาการมองเห็นนะครับตอนกลางคืนเนี่ยเราก็สามารถจะบอกได้ว่าฝั่งไหนเป็นฝั่งซ้ายและขวานะครับเรื่องของวิงไลท์นะครับจะเป็นไฟที่ส่องสว่างอยู่ที่ปีกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีประโยชน์อันใดมากมายนะครับเพราะเป็นการเพิ่มเติมเข้าไปนะครับบางครั้งจะถูกเรียกว่าโลโก้ไลท์ด้วยนะครับส่วนแท็กซี่ไลท์กับแลนดิ้งไลท์เนี่ยเป็นไฟที่อยู่ด้านหน้าของเครื่องบินครับอยู่ตรงบริเวณ nose landing gear นะครับจะมี2ดวงครับดวงหนึ่งเป็น taxi light อีกดวงหนึ่งเรียกว่า landing light ขณะที่เครื่องบินเคลื่อนที่อยู่บนพื้นดินนะครับก็จะต้องใช้ไฟ taxi light แต่ตอน landing นะครับจะเปิดทั้ง2ดวงนะครับก็จะเป็น landing light เป็นการแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินลำนี้กำลังจะแลนแล้วหรือว่าตอน take off ก็จะใช้ landing light เช่นเดียวกันก็ต้องเปิดนะครับทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนเนื่องจากกลางวันก็จะเป็น signal อันนึงนะครับ
เรียกว่าเป็น

การแสดงตนให้เห็นว่าเครื่องบินเนี่ยมาถึงแล้วแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะแลนด์นั่นเองจะทำให้ทางภาคพื้นเนี่ยเห็นชัดขึ้นนะครับจากแลนดิ้งไลท์ครับในตอนนี้ผมก็ได้พูดถึง ATA Chapter 21ในเรื่องของ Air Conditioning ครับ ATA Chapter 24 Electrical Power ATA Chapter 31 Indicating and Recording System ATA Chapter 33เรื่องของ Light นะครับในตอนต่อไปผมจะได้พูดถึง ATA Chapter 25 Equipment and Furnishing 28นะครับ Fuel System 29 Hydraulic Power และ32นะครับ Landing Gear ในตอนนี้ผมจึงขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

กระบวนการเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่งพลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกองซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความมันเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบ
ไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับรถเชื่อมหัวจับรถเชื่อมใช้จับรถเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่รถเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกรองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะสแลกใช้สำหรับเคาะสแลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปลงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้า

0: นิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียร์ครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็น tube lift นะครับ tube lift ทีนี้

ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับ

สวัสดีน้องๆนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับกลับมาต่อนะครับในบทที่8นะครับเรายังอยู่กับโครงหลังคานะครับในบทที่ผ่านมาเราอยู่ที่อเสดั้งแล้วก็สะพานรับจะทันนะครับเรามาต่อกันเลยนะไม่ต้องเสียเวลาแล้วนะคะเครื่องติดแล้วก็ต้องแบบนะเครื่องดีเซลนะครับนะร้อนช้านะถ้ามันร้อนแล้วก็ต้องเร่งต่อนะครับนะโอเคเราก็มาเลิกไปเลยครับก็มาที่ตรงนี้เลยนะเราก็อย่าลืมเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับอันนี้อะไรอันนี้ดั้งอย่าลืมให้คนดูเองนะครับพยายามตรวจตัวเองนะไอ้ตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือสะพานรับจะทันเนาะแล้วก็แก้ชื่อครับสะพานรับจันทันนะครับเรียบร้อยเปลี่ยนชื่อละจากนั้นนะครับเราจะก๊อปปี้ทั้งดั้งทั้งสะพานรับจะทันครับวิ่งไปตามแนวด้านหน้านี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นหมาแงนใช่ไหมก็ก๊อปปี้ตรงนี้ไปครับปึ๊บนะจับแล้วก็ยกมาวางตรงนี้นะครับนี่เลยโอเคเพื่อประหยัดเวลาครับเรากดหารเลยครับเมื่อวางปึ๊บกดหาร2ใช่ไหมมันจะเบิ้ลให้2ตัวครับกดหารนะครับหาร dy 2ซึ่งเราเรียนมาแล้วนะครับหารนะ slash นะครับอยู่ข้างหัวฝานะ enter เห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วนะแต่ระยะของมันนี่อาจจะไม่ตรงนะเช็คให้ดีนะครับถ้าเป็นเซนเตอร์เนี่ยเราให้ดีนะครับเราลองเช็คดูก่อนเซนเตอร์ไหมจับ M move ตรงนี้ชิปค้างไว้จับอย่างเงี้ยเซนเตอร์ละตรงแล้วครับอย่างเงี้ยเรียบร้อยครับเสร็จแล้วต่อไปมาเร็วเลยนะช่างแบบรีบแล้วจะเบิกแล้วนะต้องเร่งงานหน่อยต่อไปครับเราจะทำส่วนที่เป็นจันทันวิธีการครับแบบนี้ครับเราก็ใช้หลักการคือการหมุนนะครับก็จะหมุนตัวนี้ครับก๊อปปี้ไปขึ้นไปครับเอาดั้งนี่แหละขึ้นไปนี่ดั้งขึ้นไปนี่ครับก๊อปปี้ดั้งขึ้นไปนะจากนั้นนะครับเราก็ระเบิดออกคลิกขวา explode นะครับลบออกไปตัวหนึ่งนี่ครับมันก็เหลือแค่นี้นะครับในส่วนที่เป็นจันทันถ้าเราอยากจะทาสีครับก็ทาสีนิดนึงแล้วกันให้มันแตกต่างไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะได้รู้ว่านี่คือจันทันนะครับเนี่ยนะครับง่ายๆเลยโอเคต่อนะเร็วๆนะครับจากนั้นเราก็หมุนครับจับมาวางคล้ายเลโก้แหละจับปั๊บนะครับต่อไปครับหมุนครับโรเตทครับนะครับก็เริ่มแรกเราจะหมุนกลับมาแนวนอนก่อนคลิกแล้วก็วางแบบนี้นะครับแนวนอนก่อนจากนั้นจับมาวางตรงนี้จับตรงนี้ snap มาวางตรงนี้ครับปึ๊บเขาให้เรียบร้อยครับนะเอาละครับเนี่ยวางไว้ก่อนแต่อย่าลืมหลังคาของเราครับมันเป็นหลังคาโมเดิร์นนะครับหมาแงนซึ่งจะมีการหมุนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวอาจารย์ป้อมขอทำนะครับระยะชายคาก่อนสมมติในแบบบอกว่าระยะชายคาเนี่ยก็คือ1เมตรจากขอบเสาวิธีการนะครับคือแบบนี้ครับให้เรากด R สี่เหลี่ยมนะที่ขอบเสาจากนั้นกด F offset นะครับแล้วก็พิมพ์1ครับ enter เรียบร้อยครับได้แล้วครับเดี๋ยวเราขยายก่อนไอ้ตัวสะพานรับจะทันเนี่ยมันก็ต้องขยายตามขนาดของระยะชายคานะครับเราก็เลือกตรงนี้ครับลากจากขวามาซ้ายครอบตรงนี้จึ๊บนะครับจากนั้นกด S scale ดึงครับนี่ดึงเลยดื้อๆเลยดึงตรงนี้ center ลากมา snap กับระยะชายคาปั๊บเรียบร้อยตรงนี้ก็เหมือนกันครับดึงมาเลยแล้วก็ snap กับตรงนี้ครับแค่นี้แล้วครับเราก็ได้ละนะครับโอเคต่อไปครับเราจะเริ่มปรับนะครับจันทันนะครับวิธีการก็คือโรเทตง่ายๆครับคือเหล็กจันทันเนี่ยมันจะพาดนะครับตรงนี้แล้วมันจะตัดตรงนี้ยกขึ้นไปแบบนี้ครับเนี่ยจุดนี้คือจุดหมุนของมันครับ5 องศาวิธีการ

ายมากครับดูนะครับคลิกที่เหล็กกด Q Rotate นะครับจากนั้นนะครับจับตรงนี้ล็อกแกนซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินคลิกเหมือนเดิมครับแล้วก็ปรับ5องศาอีกทีนะครับทุกคนดูนะอีกทีนะกดชิ้นงานกด Q Rotate แปะตรงนี้ล็อกแกนซ้ายเขียวขวาแดงคลิก5องศานะครับจากนั้นมาครับเราจะสเกลครับให้มันยาวออกมาเกินนะครับเพราะว่ามันมีชายคาอยู่ข้างละเมตรถูกไหมครับเราต้องลองมารับแปรนะครับลองรับแปรเอาละวิธีการคือแบบนี้ครับเราจะดึงตัวนี้ขึ้นมาก่อนครับดูนะกด R สี่เหลี่ยมเราจะทำสี่เหลี่ยมขึ้นมาตรงนี้ครับล็อกแกนครับซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวล็อกแกนครับแล้วลากขึ้นมาแบบนี้ครับตรงนี้แหละคือระยะที่เราต้องการทำในส่วนที่เป็นตัวชายคานะครับกดคลิกครับ 1-2 เพื่อเลือกตรงนี้ทั้งหมดนะครับจากนั้นออกคำสั่ง M Move ครับจับตรงนี้จึ๊บมาวางตรงนี้ครับโอเคครับเสร็จแล้วครับจากนั้นง่ายมากครับก็สเกลครับจับตรงนี้นะจากนั้นกด S Scale ดึงมาเลยครับปึ๊บแปะตรงนี้เลยเกินไปก่อนไม่เป็นไรจากนั้นฝั่งนี้ครับกด S Scale ดึงมาเลยครับปึ๊บเรียบร้อยครับเสร็จแล้วจากนั้นนะดูเทคนิคนะครับเราต้องการให้มันหดลงไปเท่ากับตัวนี้ครับนี่คือระยะชายคาให้กด L ดีสอนะลากเส้นตัวนี้มาก่อนนี่ครับแล้วจากนั้นกด S Scale ดึงมาแล้ว snap กับเส้นนี้ครับเรียบร้อยครับลบทิ้งเลยครับไม่สนใจละไอ้อีกฝั่งนึงด้วยครับกดดีสอครับตรงนี้ L ดีสอจากนั้นกด S Scale ดึงไปชนปั๊บเสร็จคือไอ้ตรงนี้มันคือระยะชายคานะครับสำคัญนะครับนะตรงนี้ซึ่งต้องดูตามแบบนะจริงๆ1เมตรก็ถือว่าน้อยไปนะครับก็ต้องไปดูผู้ออกแบบแล้วกันนะครับเราเป็นคนเขียนแบบอย่าไปคิดเองนะดูแบบให้ผู้ออกแบบเขาเป็นคนออกแบบนะครับเราเป็นคนเขียนแบบเนี่ยสร้างโมเดลเนี่ยนะครับอ่ะโอเคครับจากนั้นมาก็เสร็จแล้วตรงนี้ก็ลบทิ้งไปครับไม่ใช่ละคลิกรัวครับเลือกทั้งหมดเลยจากนั้นกดคลิกขวาแล้วก็ erase ก็เราก็จะได้ตัวนะครับในส่วนที่เป็นจันทันมาแล้วนะครับโอเคครับก็ย้ายจันทันครับมาไว้ด้านข้างครับสุดนี้ครับโอเคนะจากนั้นมาจันทันเนี่ยมันจะมีการวางไปเรื่อยๆระยะห่างกัน1เมตรไปเรื่อยๆตามแบบนะครับวิธีการคือเราก็ copy มาเรื่อยๆครับตามนี้กดจับปุ๊บนะครับคอนโทรลนะครับพิมพ์เลย1 enter จากนั้นตามด้วย x ถูกไหมครับจำนวนถูกไหมครับx ตอนนี้เราก็เดาแล้วครับx อะไรดี x9 พอไหมเฮ้ย x9 ไม่พอ x10 พอไหม x10 x10 ไม่พอ x10 เนี่ยมันขาดอีกนิดนึงเห็นไหมครับปลายจันทันอีกฝั่งนึงนะครับปลายตัวสะพานรับจันทันอีกฝั่งนึงมันยังขาดดังนั้นเองแล้วก็โทรไปถามผู้ออกแบบครับพี่บอกว่าจันทันเนี่ยห่างกัน1เมตรใช่ไหมแต่มันหาไม่ลงตัวพี่ผมขอเป็น 1.1 ได้ไหมถ้าเขาโอเคผู้ออกแบบโอเคก็ได้ถูกไหมครับสมมุติในกรณีเราเจรจาแล้วว่ามันได้นะครับเนี่ยเราก๊อปปี้มาแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มันไม่ลงตัวครับถ้าได้ก็เกลี่ยครับเขาเรียกการเกลี่ยปกติแล้วเราควรเกลี่ยนะโดยหลักการนะครับก็วิธีการเกลี่ยก็ง่ายมากดูนะสอนมาแล้วครับดูนะจับที่งานตรงนี้มาจับที่ขอบครับทุกคนดูนะส่วนใหญ่ในคลิป YouTube ไม่ค่อยมีสอนนะตรงนี้ชิปค้างไว้นะครับแล้วก็ยกมาวางอีกฝั่งนึงเมื่อได้แล้วจำได้ไหมครับว่าเรามี10ตัวใช่ไหมต้องเกลี่ยใช่ไหมครับกด dy ครับหารครับหารลงตัวครับขอให้โปรแกรมคำนวณให้ใหม่ให้หารลงตัว10ตัวครับ10แล้วก็ enter จากนั้นนะครับเมื่อได้แล้ววัดระยะดูครับเซนเตอร์ของจันทันครับ 1.01 โดยประมาณก็โอเคนะครับเกินไป10เซนเองนะครับก็คุยกับผู้ออกแบบนะคือตามแบบบอกว่า1เมตรใช่ไหมแต่ตอนนี้เราผิดแบบนะโดยหลักการเพราะเราคือ 1.01 นะครับเรียบร้อยครับนี่คือการเกลี่ยนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงเนี้ยสังเกตแปรมันจะพลิกเอาด้านที่เป็นตัว C ออกซึ่งตรงเนี้ยไม่ดีนะเพราะฝั่งเนี้ยมันจะมีการยึดกับตัวไม้ฝาดังนั้นเองเนี่ยเราต้องฟลิปนิดนึงครับฟลิปก็คือเรากลับด้านนิดนึงเอาด้านที่มันยิงเหล็กได้มาติดครับก็คลิกขวาครับ

แล้วออก flip along แล้วก็ red direction เห็นไหมครับแบบนี้นะครับไอ้ดีเทลพวกนี้เป็นประสบการณ์นะที่คนต้องทำนะครับตอนอยู่ในงานนะครับนะอ่ะตอนนี้เราก็มาดูกันเหล็กของเราพร้อมยังครบยังอันนี้สะพานรับจันทานอันนี้ดั้งอาเสส่วนตัวนี้ครับทั้งหมดครับมันคือจันทันครับเราก็จะเลือกเหล็กทั้งหมดครับคลิกขวา make group นะแล้วตั้งชื่อว่าจันทันครับจันทันนะครับเอาละใกล้ละเหลือเหล็กตัวสุดท้ายครับนะเหล็กตัวสุดท้ายซึ่งเหล็กตัวสุดท้ายเนี่ยเราเรียกว่าแปรซึ่งแปรเนี่ยจะเป็นประการด่านแรกเลยนะครับที่รับน้ำหนักนะครับนะตัวเมทัลชีทนะครับแต่ก่อนเราไปทำแปรนะครับจะเห็นว่าตัวสะพานรับจันทันของเราครับมันยังผิดตำแหน่งอยู่เราต้องยกสะพานรับจันทันนะครับก็คือสะพานรับจันทันหน้าที่ของมันคือรับจันทันแต่ตอนนี้ทุกคนดูเนี่ยในภาพเนี่ยมันรับอยู่ไหมครับจันทันไอ้ตัวสุดท้ายอ่ะใช่เนาะมันรับอยู่แต่ไอ้สองตัวบนเนี่ยมันยังไม่รับใช่ไหมนั้นเป็นหน้าที่ของเราครับที่เราต้องยกมันขึ้นไปครับเพื่อรองรับจันทันครับโอเคเราก็คลิกนะครับสะพานรับจันทันตัวแรกครับตรงกลางนะครับ M move จับตรงนี้ครับที่มุมนี้ครับยกขึ้นเอาละยกขึ้นธรรมดาไม่ได้ต้องล็อกแกนครับกดคีย์บอร์ดขึ้นครับล็อกแกนน้ำเงินแล้วก็มาสแนปกับขอบจันทันตรงนี้เลยครับนี่สแนปปั๊บเรียบร้อยอย่างนี้แหละครับมันทำหน้าที่แล้วสะพานรับจันทันนะไอ้เมื่อกี้ไม่ได้รับนะครับอ่ะต่อไปตรงนี้ครับจับ M move ครับกดคีย์บอร์ดขึ้นล็อกแกนแปะเลยจึ๊บโคตรง่ายเลยเห็นไหมครับแล้วบอกให้ก่อนนะทำเสร็จปุ๊บสั่งช่างตัดได้เลยนะครับจากนั้นมาครับจันทันยังระยะไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องสเกลถูกไหมครับทุกคนอารมณ์เหมือนเลโก้อะครับอ่ะเราก็เลือกครับลากจากขวามาซ้ายอันนี้ก็ทริคนะครับจากนั้นมากด S scale ดึงขึ้นตรงกลางครับนี่สเกลอ่ะไปต่อลองรับจันทันครับปาบเข้าไปให้นะนี่ครับอ่ะดั้งไปรับครับสะพานรับจันทันครับเลือกปุ๊บ S scale แล้วก็ดึงครับอัพเข้าไปให้นะครับแปะเข้าไปตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะโอเคตอนนี้เราได้จันทันละอ่ะสุดท้ายครับนะโครงหลังคาเราจะเสร็จแล้วต้องวางแปรเพราะว่าตอนนี้ช่างเมทัลชีทมานั่งรอแล้วครับนะอยู่แล้วโอเคเราวางแปรยังไงครับแต่แปรเนี่ยมันขนาดมันคนละตัวนะแปรเนี่ยขนาดคือ C75 เราทำเก็บไปแล้วครับตรงนี้นะนี่อ่ะโทรเรียกช่างสั่งซื้อมาละเอาสีเขียวทานิดนึงโอเคยกแปรมาครับ M move จับปึ๊บเขาให้จากนั้นเอาไปวางตรงนี้ก่อนเอาไปวางสุดท้ายก่อนนะครับวางแล้วจากนั้นนะครับหมุนครับหมุน Q rotate ล็อกแกนครับซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินคลิกแล้วก็หมุนแบบนี้ครับ90องศาครับเรียบร้อยเสร็จแล้วแต่แบบนี้ไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าด้านนี้รับแรงให้เราหมุนกลับด้านครับ M move ครับคือถ้ากลับด้านอย่างเงี้ยครับใช้คำสั่ง M move นะง่ายกว่า M move ครับจับตรงนี้หมุนครับนี่ครับ M move ครับด้านนี้ครับหมุนครับแบบนี้คือมันหมุนได้หลายวิธีนะก็คือถ้าคิดว่ามีวิธีที่ดีกว่าอาจารย์ก็ทำนะครับมันหลากหลายมากนะครับโอเคมาได้แล้วครับแต่ตอนนี้สำคัญนะต้องทำตามอาจารย์นะคือตอนนี้ไอ้แปรของเราเนี่ยมันสโลปมันมี5องศาแต่ไอ้แปรมันยังไม่ได้หมุนไอ้แปรเนี่ยมันต้องวางเอียงตามจันทันนะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับก็อีซี่แอนด์ฟันเลยก็คือใช้โรเททนี่แหละดื้อๆครับดูนะคลิกที่แปรกด Q rotate วางตรงนี้ครับมุมนี้จุดหมุนนะครับมุมนี้นะล็อกแกนครับซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินแดงครับซ้ายเขียวขวาแดงนะขวาแดงคลิกแล้วก็คลิกตรงนี้ครับคลิกแล้วยกขึ้นมาเลยครับปั๊บเข้าไปครับนี่ครับแปรของเราก็มาวางในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วครับโอ้โหแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วอ่ะสเกลเลยครับ S scale ดึงตรงกลางของแปรลากมานะครับ
นี่เลยครับเรียบร้อยเสร็จแล้วแปลมาแล้วโอเคเนื่องจากว่าแปรเนี่ยมันรองรับหลังคาเมทัลชีทและเมทัลชีทครับมันไม่หนักนะคือถ้าเราพูดถึงกระเบื้องเนี่ยบางทีมีกระเบื้องคอนกรีตเนี่ยโคตรหนักแต่เมทัลชีทเนี่ยมันบางมาก4มิลเองแล้วก็มี PU โฟมนะเสียงกับของเราก็เบามากครับดังนั้นเองเนี่ยไอ้ตัวส่วนใหญ่แล้วไอ้แปรเนี่ยมันจะไม่ได้วางถี่นะครับก็ถ้าในแบบส่วนใหญ่เราจะเห็นวางไม่เกินเมตร50ดังนั้นเองเนี่ยอยากประหยัดนะครับเราก็จัดเลยเมตร50คือต้องบอกว่าไอ้ตรงนี้เราบอกล็อกไปได้นะต้องให้วิศวกรคำนวณ นะครับแต่กำลังอธิบายเฉยว่าโซนใหญ่ที่เราเห็นในแบบเนี่ยจะอยู่ที่เมตร50นะครับเอาละเราก็ก๊อปปี้ไปครับ add เมตร50นะครับแต่ตอนนี้แน่นอนครับมันไม่ลงตัวอีกแล้วมันก็ต้องเกลี่ยครับนะแล้วก็บอกว่าเกลี่ยได้นะครับถ้าเกลี่ยได้ก็ตามนี้เลยครับดูนะเราก็จับตรงนี้ครับแล้วคอนโทรล1ทีลากไปตามแนวของสโลปของนะครับจะทันนะครับจากนั้นพิมพ์ระยะ 1.5แล้วก็ enter ครับนี่ครับจากนั้นกดครับ x ครับ x 5 x 5ไม่พอ x 6 x 6ไม่พอ x 7 x 7เกินความหมายคืออะไรถ้าเราเอาวาง add 1.5 แปรจะเกินดังนั้นเองก็ไม่ต้องโทรหาผู้ออกแบบถูกไหมครับเพราะว่าเราลดระยะห่างลงมาครับถูกไหมก็ง่ายครับเราก็ undo ครับ1 2 3 4 5 6 7อ่ะโอเค7ตัวครับเราก็กดตรงนี้จับที่ตรงนี้ครับแล้วกดคอนโทรลอีกทียกไปวางครับตรงนี้แล้วกด DY ครับหารลงตัวครับหาร7แล้วก็ Enter ครับโอ้โหคือเลขโยนทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องใช้นะครับนะ SketchUp เนี่ยไม่ต้องใช้นะครับอ่ะเรามาดูกันสุดท้ายแล้วระยะแปรห่างเท่าไหร่ครับในแบบจับเซนเตอร์แล้วก็เซนเตอร์ครับผลคือ 1.46 ในแบบบอก 1.5 แต่ตอนนี้เรา 1.46 ถ้ามันน้อยกว่าครับไม่ใช่ปัญหาครับไม่ต้องกังวลครับโอเคนะครับเรียบร้อยครับและตอนนี้ครับงานโครงสร้างของเราครับก็เสร็จแล้วเรียบร้อยครับนะถ้าเรามาดูเอาท์ไลเนอร์เนี่ยจะเห็นว่าเรามีเหล็กทุกอย่างตามขนาดนะครับนี่คือแบบหล่อแบบมืออาชีพเลยนะนะครับและที่เอาท์ไลเนอร์เนี่ยนะครับตอนนี้มันมีการแตกชิ้นงานเยอะครับเราสามารถบีบได้นะครับบีบได้ซึ่งการบีบนี้นะครับคือการกดตรงนี้ครับคลิกคอลแลปคอลแลปก็คือยุบให้เหลือแต่ตัวด้านนอกสุดคือกรุ๊ปมันซ้อนกันเยอะครับกดคอลแลปเห็นไหมครับเมื่อคอลแลปแล้วเห็นไหมครับเราก็จะได้หมวดงานขึ้นแบบนี้ครับที่มันยุบแล้วแบบนี้ครับซึ่งในกรณีนี้ครับผมจะเลือกทั้งหมดตรงนี้ครับและผมจะเรียกว่าโครงสร้างหลังคาคลิกขวา make group แล้วที่ outliner เนี่ยทั้งหมดเนี้ยผมจะเรียกว่าหมวดงานโครงสร้างหลังคานี่ครับนี่คือโปรนะครับที่ outliner นะครับอ่ะพับลงมาครับเรียบร้อยส่วนที่เหลือครับตรงนี้ครับอ่ะผมปิดตานะปิดตาครับปึ๊บมันหายไปละปิดตาส่วนเมื่อปิดตาตรงนี้แล้วครับส่วนที่เหลือตรงนี้ครับเลือกทั้งหมดครับแล้วก็เมคกรุ๊ปครับไอ้ตรงนี้เราจะเรียกว่าหมวดงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและ enter ครับและเวลาเราคอลแลบออครับกดตัวนี้คอลแลบออผลก็คือว่าเราจะได้หมวดงาน2หมวดงานทันทีครับในโมเดลครับและเวลากดปุ๊บเนี่ยมันจะซ่อนนะครับแล้วก็เปิดชิ้นงานเราขึ้นมาแบบนี้ครับและนี่แหละครับคือการ organize โมเดลพร้อมทำงานไปด้วยครับและโมเดลเราบอกกันเลยว่าเวลาเอาไปโชว์ใครนะใครๆก็อยากได้หาเงินนะครับนะครับโอเคครับต่อไปครับหมวดงานต่อไปที่เราจะทำครับก็คือสถาปัตยกรรมหลังคาครับที่บอกไว้นะเริ่มกันเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเขาจะเริ่มจากการสร้างนะครับในส่วนที่เป็นเชิงชายก่อนดูนะครับตอนนี้หลังคามันเอียงใช่ไหมดังนั้นเองเทคนิคนี้เรียกว่าการเปลี่ยนแกนตามแนวเอียงครับคือถ้าเราไม่เปลี่ยนแกนตามแนวเอียงนะครับการเขียนจะยากมากนะครับเทคนิคที่ทำอย่างนี้ครับให้เราดับเบิ้ลคลิกเข้าไปในหลังคานะครับแบบนี้ครับและตรงนี้หลังคาของเราทั้งหมดตรงนี้ครับมันจะเป็นลักษณะคือแกนของมันนะครับจะวิ่งตามแนวราบ

นะครับเนี่ยแกจะวิ่งตามแถวแล็บแต่เราต้องการทำหลังเชิงชายครับวิ่งตามแนวสโลปง่ายมากครับเราก็เปลี่ยนแกนครับให้แกนของมันอะสเก็ตอัพอะวิ่งตามแนวสโลปซะเข้าใจไหมครับเขาเรียกการเทมพอรัลลี่อะชั่วคราวในการเปลี่ยนแกนครับวิธีการเปลี่ยนแกนง่ายมากครับให้เรามาที่คำสั่งบริเวณนี้ครับตรงลาสทูเซตตรงนี้นะก็จะมีตรงเนี้ยเนี่ยแอคซิสเนี่ยครับแอคซิสเนี่ยแอคซิสกดแอคซิสนะครับตรงนี้จึ๊บจากนั้นนะครับให้เรานะครับคลิกตรงขอบนะตรงนี้ครับขอบของเหล็กนะครับตรงนี้นะคลิกลากมาตามแนวนี้ครับก็คือเอาแกนแดงอ่ะวิ่งตามแนวนี้ครับคลิกคลิกเสร็จแล้วครับดูอีกทีนะคลิก1ครั้งกดตรงนี้ครับแล้วลากมาตามแนวแกนนี้ครับคลิกคลิกตอนนี้แกนเห็นมั้ยครับแกนเขียวของเราจะวิ่งตามแนวสโลปแล้วก็แกนแดงวิ่งตามแนวสโลปแล้วแค่นี้ครับเสร็จละกรุ๊ปนี้จึงมีการเอียงตามแนวสโลปแล้วเห็นมั้ยครับเห็นภาพมั้ยเนี่ยเห็นมั้ยครับมันเอียงตามแนวสโลปแล้วและตอนนี้ชีวิตดีครับเราก็สามารถจะสร้างชิ้นงานได้ง่ายครับในนี้ครับโอเคเข้าไปข้างในครับอย่าลืมนะเรามีโหมด High Res All Model ช่วยครับเนี่ย High Res All Model ช่วยด้วย N นะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มแรกเราจะกด R สี่เหลี่ยมครับที่ขอบของตัวจันทันนะครับ R สี่เหลี่ยมแต่ที่มุมนี้นะครับแล้วก็ลากสี่เหลี่ยมมาสังเกตนะครับสี่เหลี่ยมของเราเนี่ยจะเอียงตามแนวสโลปนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนแกนแล้วไงนะครับเพื่อความสบายใจล็อกแกนด้วยกดคีย์บอร์ดขึ้นครับขึ้นด้านบนนะมันล็อกแกนน้ำเงินครับปึ๊บเรียบร้อยนะเข้มละถ้าน้ำเงินเข้มอย่างนี้แปลว่าล็อกแกนละแล้วก็ลากมาครับมาถึงตรงนี้เลยครับที่มุมนี้เนี่ยครับเราก็จะได้แนวครับขึ้นมาเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนเอ๊ะทำไมสโลปมันไม่ได้โอ้สี่เหลี่ยมมันไม่ได้ไม่เป็นไรครับจับตรงนี้มาดึงขึ้นมาไม่เป็นไรครับพลาดได้นะเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าต้องเช็คนะครับตรวจสอบให้ดีโอเคจากนั้นมาเราก็จะมูฟขึ้นมาครับจำระยะได้ไหมเท่าไหร่ต้องจำให้ได้อาจารย์ป้อมมูฟขึ้นมา5เมตรทุกคนอาจจะมูฟกี่เมตรก็ได้แต่ต้องจำให้ได้5เมตรนะครับอันนี้คือมูฟขึ้นมา5เมตรเพื่ออะไรเพื่อเป็นแนวนะครับในการทำงานโอเคก๊อปปี้ขึ้นไปอีก5เมตรครับเก็บไว้เพื่ออะไรเพื่อทำเมทัลชีตนะครับเอาละต่อไปครับเดี๋ยวเราจะทำเชิงชายครับเชิงชายเนี่ยมันจะเป็นไม้นะครับหนา 1.6 เซนและมันจะมีหน้ากว้างครับ2ไซส์2ขนาดเชิงชายนะครับ8นิ้วนะครับหรือ20เซนและอีกตัวนึงคือโบเชิงชายนะครับไอ้ตัวปิดเชิงชายข้างบนอีกทีนะครับก็6นิ้วนะหรือ15เซนนะครับตอนนี้เราทำตัวแรกก่อนตัว8นิ้วก่อนนะครับกด F offset ดึงออกมาความหนา 1.6 ซมนะครับหรือ 1.6 cm ครับคลิก offset นะครับ F offset ดึงมาเลยครับ 1.6 cm แล้วก็ enter ครับจากนั้นนะครับเราคลิกขวาที่เฟซตรงนี้ครับแล้วก็ erase เลยเพราะว่าเราไม่ต้องการถูกไหมครับเราต้องการแค่ขอบแล้วก็ดึงลงไปข้างล่างครับพุทธภูครับพีพุทธภูครับนี่ตามแกนนะครับก็ดึงลงไปครับอันนี้คือ8นิ้วใช่ไหมเราพิมพ์เลยครับ8นิ้วเลยครับ8ฟันหนูครับนี่คือครั้งแรกที่เราหน่วยนิ้วนะครับไม่ต้องแปลงหน่วยนะครับ8นิ้วเลยแต่ทั่วไปเนี่ยก็ประมาณ20เซนนะครับก็8นิ้วแหละนะครับ enter เลยมาได้แล้วครับคลิกรัวครับคลิกขวา make group คลิกรัวคลิกขวา make group นะครับจากนั้นตั้งชื่อที่เอาไลเนอร์เลยครับตั้งชื่อเลยนะครับตั้งชื่อเลยว่าอะไรครับเชิงชายไม้เทียมนะครับไม้เทียมนะแล้วก็บอกว่า8นิ้ว enter เชิงชายไม้เทียม8นิ้วนะครับจากนั้นนะครับทาสีนิดนึงครับเพื่อความสบายใจนะบีบัคเก็ตนะครับแล้วก็เลือกวูดบีบัคเก็ตแล้วก็เลือกวูดนะครับถ้าใครไม่ทันไปดูในคลิปที่ผ่านๆมานะครับอธิบายไปแล้วนะครับตรงนี้วูดนะครับก็เสร็จละแล้วก็ย้ายเลเยอร์ด้วยถูกไหมครับมืออาชีพต้องทำแบบมืออาชีพนะย้ายเลเยอร์นะครับดับดาวตรงนี้ครับแล้วก็เลือกไปที่อะไรครับเชิงชายอยู่ไหนเอ่ยมียังเชิงชายเชิงชายนี่ครับตรงนี้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วเสร็จไอ้นี่คือตัวอะไรครับไอ้นี่คือตัว8นิ้วอ่ะมีอีกตัวหนึ่งเชิงชาย6นิ้วครับปิดด้านบนครับก็ทำเหมือนเดิมครับกด R สี่เหลี่ยมครับแปะที่ขอบ

ครับแล้วก็ลากมาครับจากนั้นกด F offset ครับ 1.6 cm จากนั้นคลิกขวาตรงนี้นะครับกด erase เอาละจากนั้นกด pivot pull ครับปึ๊บดึงลงไป6นิ้ว6ฟันหนูนะนี่ครับ enter นะเหมือนเดิม make group คลิกรัวๆคลิกขวา make groupจากนั้น B bucket นะครับแล้วก็นะครับทาสีตั้งชื่อว่าเชิงชายไม้เทียมนะครับ6นิ้วครับเมื่อกี้8นิ้วนะจากนั้นก็ย้ายเลเยอร์ครับไปอยู่ตัวเชิงชายนี่คือสเต็ปครับเหมือนเดิมทุกครั้งครับเรียบร้อยครับชีวิตดีๆครับเห็นไหมครับจากนั้นครับเราก็มูฟลงครับมูฟลงตรงนี้สำคัญมากนะต้องมูฟลงเท่ากับระยะที่เรายกขึ้นมาครับมันจะได้วางพอดีก็มูฟลง5เมตรครับ M move ลงไป5เมตร Enter เรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะชีวิตดีๆครับนะเอาละนะครับก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาทำหลังคา Metal Sheet ครับตัวนี้ครับไอ้ตัวนี้เรายกขึ้นมา5บวก5คือ10ใช่ไหมครับเอาละเมทัลชีทเนี่ยมันจริงๆมันหนานะมันมี PU foam นะครับแต่ตัวเองอะตัวเขาเองอาจจะหนาแค่ประมาณสัก 3-4-5 มิล นะครับเนื่องจากว่าถ้าเราทำบางเกินไปอะมันดูไม่ดีครับแล้วก็ยกมาให้มันหนาหน่อยเพราะไม่มีใครสนใจอยู่ความหนาอยู่แล้วเขาต้องการตารางเมตรใช่ไหมครับเราก็ดึงมาสัก1เซนเลยนะครับให้มันหนาไปหน่อยครับไม่เป็นไรนะแล้วก็เมคกรุ๊ปครับจากนั้นตั้งชื่อครับที่เอาไลเนอร์เลยครับว่า Metal Sheet ครับ Metal Sheet นะครับหนา4มิลคือเราเอาความหนาให้มันหนาขึ้นนะครับเพื่อให้เห็นง่ายเนาะแต่ความจริงแล้วตารางเมตรมันวัดได้เท่าเดิมนะครับอ่ะดึงลงไปครับมูฟไป10เมตรครับและตอนนี้ครับเราก็ได้เสร็จแล้วครับตรงนี้หลังคา Metal Sheet ครับอ่ะจะไม่ทาสีนะนะครับเพื่อความง่ายนะครับนะให้ทุกคนรู้ว่านี่คือ Metal Sheet แล้วนะครับต่อไปครับเราจะมาใส่ตัวสุดท้ายครับเรียกว่า Flashing ก็เป็นส่วนสุดท้ายของหลังคาครับซึ่งมันจะทำหน้าที่ในการปิดมันจะปิดตรงนี้ครับกันฝนนะครับตรงนี้เขาเรียก Flashing นะครับเอาล่ะวิธีการทำนะครับแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะใช้สี่เหลี่ยมครับตรงนี้นะ R สี่เหลี่ยมนะลากครับต้องเข้าไปข้างในก่อนนะอย่าลืมนะสโลปครับเข้าไปข้างในนะครับจากนั้นนะครับเรากด R สี่เหลี่ยมครับเข้าไปข้างในเพราะว่าด้านในสโลปมันเอียงนะครับด้านนอกเนี่ยมันไม่เอียงเราสร้างจากด้านในสโลปครับกด R สี่เหลี่ยมครับแปะเห็นไหมครับเรียบร้อยนะจากนั้นมาครับเราก็ยกขึ้นมาตามระยะที่เราจำได้ครับเท่าไหร่ดีสัก5เมตรเรียบร้อยครับเสร็จแล้วอ่ะดูหลักการนะครับนี่คือเทคนิคนะครับการทำ flashing นะครับคำสั่งที่ใช้คือ follow me ซึ่งไม่เคยสอนเลยเดี๋ยวได้ใช้อีกเยอะนะครับ follow me ทำงานอย่างนี้ครับให้เราไปสร้าง face ขึ้นมาก่อนอันนึงครับบริเวณนี้ครับ face นั้นนะครับก็คือ flashing ครับ L ดิสอดูนะครับจับตาดูให้ดีนะคลิกลากเข้าไปครับ flashing เนี่ยมันจะเข้าไปประมาณ15เซนแล้วก็พิมพ์เลยครับ0.15 แล้วก็ Enter อันนี้คือตัวแนว Flashing นะครับจากนั้นลากฝั่งนี้ออกมาครับให้มาแปะตัวเชิงชายครับกดชิปค้างไว้นะลากที่2ออกมานะครับชิปค้างไว้แล้วมาแปะขอบตัวเชิงชายครับเรียบร้อยแล้วจากนั้นกดลงมาครับก็มันอยู่ที่ยี่ห้อต่างๆนะครับว่าเท่าไหร่ก็ดึงลงมาสักอาจจะสักประมาณสัก12อ่ะเซนครับประมาณนี้ครับ12เซนอ่ะมาได้แล้วนะครับเราก็จะ offset ครับ F offset แล้วก็ความหนาครับคือ flashing ก็ความหนาก็มันก็มีหลายยี่ห้อหลายรุ่นเนาะสมมุติเราเลือก flashing ที่มีความหนา6มิลแล้วก็พิมพ์ครับ6 mm คือมันอยู่ที่สเปคนะครับ enter ครับF offset นะจากนั้นนะครับเราก็มาลากเฟสมันครับจริงๆแล้วก็เหมือนหลัก

การเซอร์เฟซโมเดลลิ่งอ่ะแค่สร้างเฟซพอครับทุกคนเรียบร้อยนะคนครับเสร็จแล้วครับก็ได้เฟซขึ้นมาครับตรงนี้แหละครับเขาเรียกแฟชชิ่งนะครับผมทาสีที่นี่ดีกว่านะ B bucket แล้วก็ทาสีเม็ดท่อครับแล้วก็เลือกตรงนี้ครับเม็ดท่อตรงนี้นะเอาตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ครับเทเข้าไปอันนี้มันก็กลายเป็นเม็ดท่อนะครับโอเคละเรียบร้อยนะครับจากนั้นเพื่อความสบายใจให้ทุกคนสบายใจนะเพราะว่าถ้าหลายคนใหม่กับคำสั่งนี้อาจารย์ป้อมจะยกตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้เห็นชัดนะครับยกมาประมาณสักกี่เมตรดีเอาสัก3เมตรตรงนี้ครับ3เมตรนะครับดูนะครับคำสั่ง follow me ทำยังไงครับเราจะลบตรงนี้ทิ้งครับไม่ต้องการครับคือตอนนี้ครับหลักการคือเราจะเอาเฟซตรงนี้ครับวิ่งตามแนวเส้นตรงนี้ครับ follow ไงคือติดตามครับ follow me เอาละครับความหมายคือเราจะเอาไอ้ตัวเฟซตัวนี้ครับที่เป็นแฟลชชิ่งตรงนี้วิ่งวนรอบตามแนวทางเดินตรงนี้ครับเส้นวิธีการง่ายมากทุกคนดูนะคำสั่งนี้สุดยอดมากนะอันนี้คือ the best เลยนะครับของ Scrum นะครับ follow me ครับวิธีการเริ่มแรกคือสเต็ปที่1ครับคลิกรัวๆที่เส้นครับตรงนี้เรียกว่าทางเดินภาษาอังกฤษเรียกว่าผ่านทางเดินนะครับผ่านจากนั้นนะครับผ่านหรือทางเดินนะครับเรากดปุ๊บเนี่ยให้เลือกคำสั่งที่เรียกว่า follow me ต่อครับเมื่อกด follow me แล้วให้เรามาจิ้มที่ face ครับไม่ใช่กรุ๊ปนะที่ face ครับ1 2คลิกเมื่อคลิกแล้วครับ amazing มั้ย flashing ก็จะเสร็จเลยทันทีครับโอ้โหง่ายมากดูทีคลิกรัวๆที่เส้นครับเลือกทั้งหมดครับกด follow me แล้วกด face flashing ครับนี่คือ the best of the best เลยนะเครื่องมือตัวนี้ครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วและตอนนี้ครับเราได้ flashing เรียบร้อยแล้วครับไอ้นี้ไม่เอาละเส้นนี้ครับลบทิ้งไปเราลากเส้นตัดตรงนี้นิดนึงครับเรียบร้อยครับตรงนี้ด้วยครับลากเส้นตัดครับเรียบร้อยครับและจากนั้นมาครับ make group ครับคลิกขวาคลิกรัวกันนะ make group นะครับและตั้งชื่อว่า flashing นะครับไปที่ outliner นะโอเค move ลงมาครับ3เมตรและตอนนี้ครับหลังคาของเราก็เสร็จแล้วนะครับโอ้โหนะต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้สปีดมากนะครับนะยังไงก็ตามครับเราได้แล้วนะครับแล้วก็เราเตรียมตัวนะครับไปต่องานอื่นนะครับซึ่งรออยู่ในบทต่อไปแต่ตอนนี้มานั่งดูอีกทีทั้งป้อมลืมอย่างนึงนะไอ้ตัวเมทัลชีทตรงนี้มันควรจะเกินมานิดนึงเดี๋ยวขอเก็บนิดนึงมาดูอีกทีนะความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติครับคนไม่เคยทำผิดคือคนไม่เคยทำอะไรครับแต่ผิดแล้วต้องแก้นะครับต้องตรวจสอบให้ดีก่อนส่งงานออกไปครับอย่างนี้เจอก็เกินมานิดนึงครับไม่งั้นฝนรั่วถูกไหมนะอย่างนี้ก็รั่วดีครับนี่อย่างเงี้ยนะรั่วเนี่ยอย่างเงี้ยน้ำเข้านะเกินประมาณนี้ครับเท่าไหร่ก็ได้เอาแต่ถ้าตรงนี้มาก็ยิงมาชนนิดนึงครับนะนี่นะครับคือถ้าอาจารย์ป้อมมีเวลาเหลือเฟือจะใส่น็อตใส่สกรูให้นะจะมีแบบลวดผูกเหล็กอะไรให้หมดเลยนะแต่เนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยเราทำโมเดลนะครับบางทีลูกค้าอาจจะไม่ต้องการเห็นละเอียดขนาดนั้นนะครับมันอยู่ที่เราจะเลือกนะครับเราก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับโอเคตอนนี้จริงๆแฟชชี่ตัวนี้ก็ต้องดึงมาให้ยาวนะครับเท่านี้เข้าใจไหมครับแล้วก็อีดิทไปเรื่อยๆตามจริงครับนะอันนี้ก็ดึงมาให้ปีตรงนี้นะครับเพื่อกันฝนถูกไหมครับต่อไปเมทัลชีทก็ทาสีก็ได้ครับเข้าไปข้างในครับทาสีหน่อย B bucket ก็เลือกเมทัลชีทครับนะตรงนี้ทาสีเข้าไปครับปุ๊บเรียบร้อยเลยนะครับเสร็จละแต่ในกรณีนี้เราเห็นว่าเมทัลชีทเนี่ยมันกลับด้านกันถูกไหมลายเมทัลชีทมันกลับด้านกันอย่าลืมนะไอ้ลายด้านนี้มันคือลายระบายน้ำฝนเราก็มูฟครับนะครับเข้าไปข้างในครับหมุนครับเนี่ยนี่ครับจากนั้นออกฝั่ง M move ครับ M move แล้วก็จับตรงนี้ครับหมุน90องศาโอ้ยง่ายมากๆนะสกิลดับครับ easy and fun นะครับเนี่ยเรียบร้อยครับจากนั้นตรงนี้ครับมันก็มีระยะที่แบบว่ามันไม่เซ็นเตอร์ใช่ไหมครับเลื่อนมานิดนึงจับเฟนเตอร์ตรงนี้ครับเนี่ยจับเฟนเตอร์ตรงนี้แล้วก็เลื่อนไปตามแนวแกนครับนี่ครับคือมีหลายวิธีนะหลายคนแล้วแต่วิธีนะครับเลื่อนตามแกนปุ๊บกดชิปค้างปึ๊บเอาละล็อกแกนครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วทำไม่ได้ก็เลื่อนเองแบบเมนูครับ
คือความผิดพลาดเป็นเรื่องปกตินะครับของทุกคนในชีวิตเรานะครับนะครับผิดพลาดก็แก้ไขนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าเออเนี่ยอาจารย์ก็ผิดพลาดได้นะครับอ่ะเสร็จแล้วครับเรียบร้อยถ้าเราบริหารโมเดลดีการแก้ไขก็ง่ายแบบนี้แล้วครับเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาต่อนะครับนะก็จะเป็นส่วนงานสถาปัตยกรรมทั้งหมดนะครับก็รออยู่อย่ายอมแพ้นะครับทุกคนนะถ้าใครยังยากนะครับกลับไปดูบทที่ผ่านมาเราลุยกันต่อครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คลุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคลุมนะครับนะเราจะใช้คลุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถ

ที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะครับนะลักษณะผ้าคุมเบาะพอคุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคุมเบาะคุมพวงมาลัยแล้วก็คุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคุมรถครับครับในส่วนของอุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมนะเทสแลมเนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมนะครับนะในส่วนของเทสแลมที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมเนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมกับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมเป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1นะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็
ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้าน0แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของกระจายวัดแรงบิดที่เราเรียกว่ากระจายวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นกระจายวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของกระจายวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของกระจายวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจายวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะครับอันนี้คือหน่วยของประจายวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่สองก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทาน
หรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะแล้วในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะก็เราจะต้องปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่

อีกมากมายซึ่งจ้างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวจะแคบ